0: การพิจารณาของคณะกรรมาธิการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
1: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
2: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
0: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
4: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ์
2: ก็กฎหมาย

0: แล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
2: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
1: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย Plus คาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
4: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับก็สรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้น
5: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่า ก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่
3: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้า ภูเขาไฟอนักกรากตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคัคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
12: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่สองพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสี พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
20: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
21: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
21: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของ สงครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์เหล่านี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการที่กรมเนี่ยจะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเสริมแกร่งหรือว่าไปฟื้นฟูกลุ่ม SME เหล่านี้แต่กระบวนการเนี่ยมันต้องมีผ่านการวินิจฉัยก่อนว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาที่มาจากจุดอ่อนอะไรแล้วมีรอยรั่วในสถานประกอบการในประเด็นเรื่องใดบ้างก่อนที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งนี้เองค่ะในกระบวนการมันต้องมีการเข้าไปแล้วก็ดูว่าการวินิจฉัยเหล่านั้นเองจะต้องไปด้านของการบริหารจัดการหรือว่าการสร้างเครือข่ายต่างรวมไปถึงการฟื้นฟูในสถานประกอบการในหัวข้ออะไรหรือว่าในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
0: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการรีวิว SME ไว้ไงบ้างนะคะ
21: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Review SME
0: ค่ะ
21: เราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมสหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
0: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
21: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
21: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท ท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ
20: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะคะ
21: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
20: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
21: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
20: ค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีวิว SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
21: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
2: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมาก ที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: และจุดหมายของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมุดหมายเราชัดเจน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
6: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
2: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิจปาโลรายงาน
22: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
23: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
3: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
24: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้าน โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างภูวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
7: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยฉะนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
24: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงสวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
8: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาใครถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
24: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
11: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอ่ะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
10: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อย มหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
12: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
10: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
14: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์04461-1737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆ

บุรีโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and or Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพาซิปเปอร์แล็บรุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์0-6260-45447กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆทองคำแท่งจำนวน5รายการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินกำหนดการประมูลราคาในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457กรมเจ้าท่าขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ชำรุดไม่ใช้ราชการจำนวน2รายการในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโทรศัพท์04241-1723เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาคลองลำรางสาธารณะท่อระบายน้ำและขุมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570จำนวน1รายการยื่นซองวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่
ฝ่ายจัดหาพัสดุ

เทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์0-7621-2196ต่อ107ศูนย์สร้างทางสงขลาขายท่อตลาดอื่นๆยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์0-7431-1391ต่อ24จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์0-4461-1737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อเมกะวัตต์230กิโลวัตต์Power Transformer สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่18สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and or Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569
ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพาซิปเปอร์แล็บรุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์0-6260-45447กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆทองคำแท่งจำนวน5รายการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินกำหนดการประมูลราคาในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457กรมเจ้าท่าขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ชำรุดไม่ใช้ราชการจำนวน2รายการในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโทรศัพท์04241-1723เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาคลองลำรางสาธารณะท่อระบายน้ำและขุมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570จำนวน1รายการยื่นซองวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107ศูนย์สร้างทางสงขลาขายทอดตลาดอื่นๆยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์04461-1737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อเมกะวาต์230กิโลวัตต์พาวเวอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่18สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension and or Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพาซิปเปอร์แล็บรุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์0626045447กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆทองคำแท่งจำนวน5รายการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินกำหนดการประมูลราคาในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457กรมเจ้าท่าขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ชำรุดไม่ใช้ราชการจำนวน2รายการในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโทรศัพท์04241-1723เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาคลองลำรางสาธารณะท่อระบายน้ำและขุมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570จำนวน1รายการยื่นซองวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107ศูนย์สร้างทางสงขลาขายทอดตลาดอื่นๆยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุด
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาประโคนชัยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568จำนวน71รายการในวันที่10กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044611737การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อเมกะวัตต์230กิโลวัตต์พาวเวอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์สำหรับระบบส่งไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ชุดที่1โดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่18สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360349การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆจะซื้อ Fault Recording System สำหรับโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสปป.ลาวและแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ยื่นซองวันที่1ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองวันที่14ตุลาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360342การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Suspension andOr Station Post Insulator สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโครงการพัฒนาระบบเคเบิลใต้ทะเลไปยังบริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าแผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024363346บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องนำจ่ายแบบพกพาซิปเปอร์แล็บรุ่น RS50 Handheld จำนวน180หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนอาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์026602
45447กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆทองคำแท่งจำนวน5รายการที่ศาลมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินกำหนดการประมูลราคาในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกรมธนารักษ์ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457กรมเจ้าท่าขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ชำรุดไม่ใช้ราชการจำนวน2รายการในวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโทรศัพท์04241-1723เทศบาลนครภูเก็ตประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างดำเนินการและบำรุงรักษาคลองลำรางสาธารณะท่อระบายน้ำและขุมน้ำในเขตเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีงบประมาณ2570จำนวน1รายการยื่นซองวันที่9กันยายน2569ติดต่อที่ฝ่ายจัดหาพัสดุเทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโทรศัพท์07621-2196ต่อ107ศูนย์สร้างทางสงขลาขายทอดตลาดอื่นๆยางนอกขนาดต่างๆชำรุดและเศษเหล็กงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2รายการในวันที่22กันยายน2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาศูนย์สร้างทางสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโทรศัพท์07431-1391ต่อ24จบข่าวประกวดราคาอัตภพรปานกลัดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันวันนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
5: แปะเจี๋ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม
7: ่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมฐานะที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปประ

0: บริการค้าบริการของอาเซียนนอกจากนี้ยังต้องติดตามการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่ามีการเสนอชื่อนายเอกภพเกียรติเศษแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างลงหลังวันที่30กันยายนนี้ผลิตได้ขวัญแสนสุขรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมเวลา 24:39 น.รวมเวลาพิจารณา 15:39 น.วันนี้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดชวิสาประทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงชายแดนใต้
3: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าทุกข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะยังคงทำงานเคียงข้างประชาชนและไม่ทอดทิ้งพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ค้นหามาเล่านะครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนนะครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาจนถึง10นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 kHz นะครับพร้อมทั้งเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเอกพงศ์นพสกุลครับวันนี้มาพร้อมกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำและทีมงานครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาพร้อมกับเพลงเพราะๆนะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเพลงสนุกๆ นำมาเริ่มต้นกันก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับใครนำมาร้องก็ไพเราะนะฮะเป็นนักดนตรีนักร้องรุ่นใหม่ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค่ะเอาวันนี้เรื่องราวที่เรานำเตรียมมาเล่าให้ฟังไปเริ่มกันที่ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: อ๋อนะครับกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะดูแลเรื่องของสุขภาพโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนจะต้องมีหน้าที่ในการเตือนแต่ว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีการทำงานกันแบบบูรณาการนะครับกับหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็เขาเดินหน้าเรื่องของเฝ้าระวังควบคุมเรื่องของโรคเชิงรุกในเรือนจำทั่วประเทศนะครับ Traffic Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่จะดูแลเพราะว่าในเรือนจำก็มีคนเยอะอย่างที่เราทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะจากข้อมูลของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคค่ะของปีพุทธศักราช2568พบค่ะคุณเอกพงศ์เหตุการณ์ระบาดในเรือนจำจำนวน91เหตุการณ์ด้วยกัน
0: ครับ
1: โดยโรคที่พบว่าระบาดมากที่สุดก็คือโรคไข้หวัดใหญ่50เหตุการณ์มีผู้ป่วย 6,795 รายด้วยกันส่วนโควิด -19 จำนวน18เหตุการณ์มีผู้ป่วย 1,969 รายส่วนโรคอาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงจำนวน7เหตุการณ์ค่ะคือมีผู้ป่วย 1,869 รายนอกจากนี้ยังพบในเรื่องการระบาดกับโรคติดต่ออื่นๆด้วยอย่างเช่นโรคกาหลังแอ่นโรคปอดอักเสบโรคสุกใสโรคหิดค่ะโรคตาแดงซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้สะท้อนค่ะถึงความจำเป็นของระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะสอบสวนโรคและควบคุมการระบาดได้ทันต่อเหตุการณ์สำหรับการนำทัฟฟี่ฟอนดูตรงนี้มาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้กับเรือนจำเพื่อที่จะมุ่งเป้าให้เรือนจำทั่วประเทศค่ะซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการเฝ้าระวังและตอบโต้การระบาดลดผลกระทบต่อผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยทัฟฟี่ฟอนดูเวอร์ชันเฉพาะสำหรับเรือนจำนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งระบบจะมีการแจ้งเตือนแบบ alert เนี่ยแล้วก็ระบบจะยกระดับการแจ้งเตือนหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกินกว่า72ชั่วโมงเพื่อส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางแล้วก็ผู้บริหารกรมควบคุมโรคให้สามารถติดตามสถานการณ์และสั่งการกันได้อย่างทันท่วงทีก็คาดนะคะว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวได้ในปี2570นี้ซึ่งทัฟฟี่ฟอนดูนั้นถูกพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเพื่อใช้ในการสนับสนุนเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพในเรือนจำไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่องทางที่จะรับแจ้งเหตุแต่เป็นการเชื่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ติดตามสถานการณ์และจัดการกับเหตุการณ์ร่วมกันได้ค่ะ
0: ครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะใครอยู่ที่ไหนจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับมาถึงเรื่องนี้บ้างครับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเชิญชวนชาวไทยร่วมออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชนครับนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดานะครับแล้วก็แถบนั้นเลยนะครับทั้งหมดเลย ก็เพื่อพัฒนาคูคลองแล้วก็คุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะครับเปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมแล้วก็ภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนท่านเปิดเผยนะครับว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติครับโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดนะครับทั้งนี้เชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์สวนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์นะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของแนวคิดเชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวอันนี้สามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีมนะครับส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครนะครับอันนี้เขามีคำชี้แจงด้วยนะครับมีการลงทะเบียนให้รับฟังคำชี้แจงด้วยนะครับก็ใครสนใจเข้าไปได้นะคุณชัยนันท์สนใจไหมครับที่จะไปประกวด
1: โอ้ต้องยกให้น้องๆนิสิตนักศึกษานะแล้วก็รวมถึงบุคคลที่มีฝีมือทางด้านนี้จะดีกว่า
0: เขามีการลงทะเบียนให้ไปชี้แจงตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ก็เดี๋ยวทางด้านของการลงทะเบียนลงทะเบียนเนี่ยให้ไปชี้แจงหลักเกณฑ
0: ์
1: การให้คะแนนว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรนะสำหรับผู้ที่เข้าประกวดในวันที่1ตุลาคม2569แล้วก็สำหรับการสมัครพร้อมส่งผลงานจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ค่ะตั้งแต่1ถึง30ตุลาคม2569และกำหนดพิจารณาตัดสินผลงานภายในเดือนพฤศจิกายน2569ต่อไปก็ใครที่สมัครเนาะสมัครเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครเข้ารับฟังการชี้แจงเรื่องการออกแบบสมัคร15ถึง30กันยายนนี
0: ้
1: แล้วพอหลังจากเสร็จสิ้นทางด้านของการรับสมัครเนี่ย30กันยายน1ตุลาคมผู้ที่เข้าสมัครก็ต้องไปนั่งฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆการเข้าประกวดเรื่องของการส่งผลงานนี่แหละเรียกว่าเป็นการทำเวิร์กช็อปก่อนที่จะการทำลงทำประกวดจริงการออกแบบจริงไปดูหลักเกณฑ์อะไรต่างๆอย่างไรเป็นแนวทางกันนะแล้วก็เชื่อว่าฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วเราก็มาร่วมกันนะรีคอนเน็กต์รัตนโกสินทร์ไปด้วยกันที่จะทำให้เมืองของเราน่าอยู่น่าท่องเที่ยวต่อไปค่ะ
0: ใช่ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดงานแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาตินะครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขานะครับคือสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงปีนี้เนี่ยมีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขานะครับ595คนบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนครับคุณชัยนันท
1: ์ค่ะซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์จำนวน4คนด้วยกัน1พีรพงษ์ดวงแก้วสาขาปฏิมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3ค่ะพรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ
0: ครับ
1: 4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์นี่คือ4ท่านในสาขาทัศนศิลป์ค่ะ ส่วนทางด้านของสาขาวรรณศิลป์นั้นมีจำนวน2ท่านด้วยกัน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐมสูตรนะคะ2ไมตรีลิมปิชาติค่ะทั้ง2ท่านนี้ศิลปินแห่งชาติในสาขาวรรณศิลป์ค่ะสำหรับทางด้านของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนั้นมีจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยและโขนค่ะ2ตรึกปลอดฤทธิ์สาขาลิเกป่าน
0: ี่ลิเกป่านี
1: ่ค่ะ
0: ท่านเคยมาโชว์ที่เมืองทองธานีเมื่อปีที่แล้วผมจำได้ว่าเอ๊ะเราไม่รู้ว่าลิเกป่าคืออะไรแล้วเราก็ไปฟังอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วท่านก็เป็นคนที่มาโชว์เองด้วยนะตอนนั้นงานน่าจะโอท็อปอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้ว
1: ค่ะท่านที่3ค่ะในส่วนของสาขาศิลปะการแสดงนั้นอังคณางสิริมณีสาขาหมอลำและลำเพลินนะคะโอ้โหตอนนี้กำลังโอ้โห
0: เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชดูว่าเพลงอะไร
1: ค่ะ4ค่ะวิชัยปุญญยันต์สาขาดนตรีไทยสากลนี่ท่านนี้
0: อันนี้น่าจะเป็นวงพิงค์แพนเตอร์ป่ะ
1: อาต๋อยวงพิงค์แพนเตอร์นะคะเจ้าของบทเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธ
0: อนักร้องนำก็คือรักฉันนั้นเพื่อเธอรอยเท้าบนผืนทรายใช่ไหมฮะ
1: ท่านนี้นะถึงจะแสนไกลถึงใต้ล่าน
0: ั่นแหละ
1: นะคะท่านสุดท้ายสำหรับสาขาศิลปะการแสดงยังไม่ใช่ท่านสุดท้ายนะขออภ
0: ั
1: ยท่านที่5นัทยนตะระรักสาขาดนตรีสากลท่านนี้เนี่ยท่านโอ้โหมีความสามารถทางด้านของเปียโนสากล
0: ใช่ๆ
1: ระดับวงออเคสตราท่านโอ้ระดับสากลระดับโลกนะเล
0: ่
1: นไปทำการแสดงกับวงใหญ่แล้วก็การแสดงดนตรีสำหรับประเทศไทยระดับเรียกว่าหอประชุมแห่งชาติเนี่ยโอ้โหท่านนี้เลยนะคะ6ค่ะศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพลวิรุณรักสาขาภาพยนตร์และละครค่ะ
0: ครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็จะจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเพื่อที่จะรับพระราชทานโล่และเข็มเชือดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรานำมาแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทั้ง3สาขา12ท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้เพจของ NBT Connect

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาเกียรติกายชั้น2กรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่6สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะที่ประชุมก็จะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่5ในเมื่อวานนี้นะคะที่ปิดประชุมไปในเวลา 00:39 นค่ะโดยในวันนี้นะคะก็จะเป็นการพิจารณาในมาตราที่14จะเป็นการพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งขณะนี้ท่านประธานการประชุมได้เริ่ม เปิดการประชุมแล้วนะคะขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่6สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ได้ณบัดนี้ค่ะ
2: ดังนั้นการพิจารณาในวันนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาจจะดึกกว่าที่เราคิดว่ากรอบเวลาที่เราวางไปเบื้องต้นนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าคิวของท่านประธานและท่านรองประธานเนี่ยตอนนี้มีการวางแผนคิวไว้ถึงประมาณช่วงเที่ยงคืนแต่ก็มีความกังวลใจว่ามันอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าไปเกินเที่ยงคืนไปพอสมควรก็เลยจะหารือท่านประธานล่วงหน้าว่าถ้าท่านประธานและท่านรองจะกรุณารองหารือกันดูว่าจะต้องมีการจัดคิวเพิ่มสักอีกสักกะหนึ่งหรือไม่นะครับเพื่อจะรองรับการพิจารณาในค่ำคืนนี้ครับท่านประธาน
3: ครับก็แจ้งท่านสมาชิกนะครับว่าผมกับท่านรองได้เตรียมการเรื่องนี้แล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากเรียนท่านสมาชิกนี้ครับถ้าดึกเกินเหตุถ้าดึกเกินเหตุไปจนถึงที1ที2อะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นปัญหากับการประชุมในวันถัดไปฉะนั้นก็เอาพอสมควรทีนี้เมื่ออย่างที่ปัญหาก็คือถ้าท่านสมาชิกได้อภิปรายตามมาตราเป็นไปตามการแปรยติก็คืออภิปรายในวาระ2ก็คือการให้เหตุผลว่าตัดเพราะเหตุผลอะไรส่วนเรื่องที่จะอภิปรายในวาระรับหลักการปัญหานั่นปัญหานี่นี่ก็อยากจะให้ใช้ดุลพินิจนะครับถ้างั้นมันก็จะยาวไปจนถึงวันพฤหัสนะครับฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้วางได้พูดคุยกันนะครับว่าเป็นการอภิปรายในวาระ2นะครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าเราควบคุมกันได้ทั้งเนื้อหาการอภิปรายทั้งการข้อตกลงต่างๆมันก็จบไปตามเงื่อนเวลาที่เราได้คุยกันไว้นะครับต่อไปเชิญเลขามาตรา14ครับเชิญ
4: มาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีคำอธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
3: เชิญท่านกรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านแรกท่านณรงค์เดชอุรานคุณเชิญครับ
5: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายณรงค์เดชอุรานคุณกรรมธิการผู้สงวนความเห็นปรับลด 5% ท่านประธานครับปีนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น647ล้านบาทเป็นแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า 109.147 ล้านบาทเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานและติดตามราคาสินค้าเกษตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรเพื่อให้ได้รับความเป็นหลักเป็นหน้าที่ของรัฐโดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านประธานครับในแต่ละปีคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพจะประเมินสถานการณ์การผลิตการตลาดต้นทุนและค่าขนส่งเพื่อกำหนดราคารับซื้อบริหารการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์และกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา ไม่ว่าจะเป็นการชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต็อกการดูดซับผลผลิตและสินเชื่อรวบรวมข้าวโพดโดยใช้เงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือขออนุมัติตามหรือขออนุมัติโครงการตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐจากนั้นจึงกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนทั้งการซื้อการขายการขนย้ายการรักษาและนำเข้าให้เป็นไปตามกฎหมายเพราะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าควบคุมท่านประธานจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีขั้นตอนวางแผนชัดเจนแม้บางปีราคาจะตกต่ำแต่ก็มีมาตรการขับเคลื่อนก่อนที่จะเกิดปัญหาแต่ท่านประธานทราบไหมครับจนถึงวันนี้นบคพยังไม่สามารถประกาศราคารับซื้อของฤดูการผลิต69/70ได้ล่าช้ากว่าปีที่แล้วถึง3เดือนจนต้องใช้ราคาเดิมของปี2568ไปพางก่อนทำให้มาตรการที่เตรียมไว้ต้องหยุดชะงักเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะเกษตรกรรับไม่ได้กับตัวเลขต้นทุนที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำเข้าที่ประชุมนบคพซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาท่านประธานครับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางทำให้น้ำมันและปุ๋ยขาดแคลนปุ๋ยราคาสูงขึ้นในช่วงเพาะปลูกภัยซูเปอร์เอลนีโญส่งผลกระทบกับผลผลิตทั่วโลกเมื่อต้นทุนสูงผลผลิตลดลงราคาสินค้าเกษตรย่อมสูงขึ้นปีนี้ราคาข้าวโพดในตลาดโลกสูงสุดในรอบ3ปีแต่เชื่อไหมครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบอกว่าประเทศไทยต้นทุนการปลูกข้าวโพดปีนี้ลดลงและผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นในการประชุมนบคพวันที่10สิงหาคมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าปีนี้ต้นทุนกิโลกรัมละ7บาท3สตางค์ต่ำกว่าปี68ซึ่งอยู่ที่7บาท8สตางค์และวันที่17สิงหาคมประเมินผลผลิตเฉลี่ยในปีนี้ไว้ที่805กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าปีก่อนที่803กิโลกรัมต่อไร่ต้นทุนรวมต่อไร่5,662บาท12สตางค์เพิ่มขึ้นเพียง272บาท45สตางค์ขณะที่สภาเกษตรกรประเมินต้นทุนเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 7,098 บาทต่อไร่สูงกว่าตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรถึงไร่ละ 1,435 บาท88สตางค์ท่านประธานครับเมื่อนบคพไม่ประกาศราคาใหม่ที่สะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้นโรงงานอาหารสัตว์และพ่อค้าผู้รวบรวมก็ไม่จำเป็นต้องปรับราคารับซื้อพอถึงวันเก็บเกี่ยวพ่อค้าให้ราคาเท่าไหร่เกษตรกรก็จำเป็นต้องขายวันนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวมาแล้วเกือบ2เดือนประมาณ120ของพื้นที่พอปลูกทั้งหมดต้องจำใจขายผลผลิตในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนบคพกำหนดราคาไว้ที่7บาท5สตางค์ในขณะที่เกษตรกรต้องการราคาที่7บาท50สตางค์ต่างกัน45สตางค์นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นและจากหลายปีที่ผ่านมารัฐก็ไม่เคยกลับไปชดเชยเยียวยาในส่วนนี้ให้กับเกษตรกรสิ่งนี้เกิดจากการที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม่ร่วมงานกับเกษตรกรการร่วมประชุมกันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมเพราะนบคพให้สสกนำตัวเลขกลับไปทบทวนในการประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยืนยันว่าข้อมูลมาจากการสำรวจตัวอย่างตั้งแปลงเก็บเกี่ยวสำรวจภาวะการผลิตและมีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหรือ GIS มาใช้ในการเก็บข้อมูลท่านประธานครับระบบดังกล่าวที่สสก.อ้างถึงอยู่ในแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4รายการงบประมาณ 14.03 ล้านบาทในปีที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายสำรวจภาคสนามทั้งค่าน้ำมันที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงรวมกว่า 660,000 บาทเพื่อประเมินความถูกต้องในการแปรภาพถ่ายดาวเทียมแต่ระบบ GIS ที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอ้างว่านำมาใช้ในการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรครอบคลุมสินค้าเพียง5ชนิดคือข้าวมันสำปะหลังสับปะรดปาล์มน้ำมันและยางพาราไม่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับท่านประธานครับข้อมูลข้าวโพดในปี2569จัดทำบนฐานสถิติในอดีตและข้อมูลพยากรณ์ที่น่าสงสัยแม้มีการลงพื้นที่จริงแต่ก็เป็นการลงพื้นที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นต้นฤดูการเพาะปลูกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยืนยันว่าก่อนเผยแพร่ข้อมูลได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าการเกษตรแล้วแต่เมื่อดูชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกับมีเพียงข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีตัวแทนเกษตรกรหรือสภาเกษตรกรเข้าร่วมการพิจารณาเป็นการประชุม ที่รับรองกันเองในส่วนของข้าราชการนอกจากนั้นยังพยากรณ์พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่นที่2ทั้งที่รุ่นที่1ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จโดยพยากรณ์ว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.47 หรือเพิ่มขึ้น 166,000 ไร่ทั้งที่ปี68ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเพียง 21,000 ไร่ท่านประธานครับผมไม่แปลกใจที่เกษตรกรจะตั้งแง่กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพราะการทำงานขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในทุกระดับเมื่อเปิดดูงบประมาณในปีนี้โครงการส่วนใหญ่เป็นการอบรมพัฒนาผู้บริหารและนักวิจัยเป็นการสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการค่าใช้จ่ายหมดไปกับค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางงบอบรมสัมมนาทั้ง6โครงการเป็นงบอบรมบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจำนวน582คนไม่มีบุคคลภายนอกแม้แต่คนเดียวไม่มีเวทีให้เกษตรกรหรือตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมท่านประธานครับข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นต้นทางในการกำหนดราคาสินค้าเกษตรและนโยบายที่กระทบกับรายได้ของเกษตรกรมีคนได้มีคนเสียและทุกครั้งเจ้าสัวได้เกษตรกรเสียข้อมูลในทางสถิติทางวิชาการอาจมีความผิดพลาดที่ยอมรับได้แต่สำหรับเกษตรกรตัวเลขราคาข้าวโพดที่ผิดกันเพียง45สตางค์หมายถึงรายได้ทั้งปีเป็นเงินเลี้ยงครอบครัวค่าปุ๋ยค่ายาและจ่ายหนี้ธกส.ข้อมูลที่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรจึงมีความสำคัญผมอยากให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกลับไปทบทวนการทำงานให้โครงการต่างๆมีความผูกพันกับพี่น้องเกษตรกรและคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้งดังนั้นผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณในแผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าเป็นเงิน 109.147 ล้านบาทขอบคุณครับท่านประธาน
3: ครับต่อไปท่านณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เชิญคร
6: ับ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมได้แปรยติปรับลดงบประมาณสูงถึง 20% ที่สูงขนาดนี้ก็เพราะว่าการทำหน้าที่ในการชี้แจงงบประมาณในชั้นกรรมาธิการของหลายๆกรมครับยังดูแล้วผิดทิศผิดทางไม่รู้ภารกิจหน้าที่ผมขอใช้เวลานิดเดียวก็คือยกตัวอย่างเพียงแค่กรมเดียวเท่านั้นที่จะให้ท่านประธานได้เห็นภาพงบประมาณของกรมประมงครับจำนวน 4,800 ล้านบาทครึ่งหนึ่งก็คือ 2,400 ล้านบาทเป็นงบประมาณในด้านบุคลากรคือองค์กรนี้มีเงิน 4,800 ล้านเป็นบุคลากรซะ 2,400 ครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งมีอยู่เพียงน้อยนิดแล้วนะครับแทนที่จะทำให้ถูกทิศถูกทางแทนที่จะทำให้ตรงตามภารกิจกรมประมงณขณะนี้อย่างที่ทราบกันครับนี่น่ายินดีมากว่าเช้าวันนี้ท่านรองนายกที่ดูแลด้านคลังได้มาดูด้วยตัวเองที่มาเป็นประธานกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายอยู่ผมอยากจะบอกให้ท่านทราบว่าการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดสรรลงมานั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือทุกร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในวันนี้ตายทั้งเป็นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่กรมประมงจะไปช่วยเหลือดูแลวันนี้กรมประมงกลับไปทำในสิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นเร่งด่วนผมขอยกตัวอย่างครับสิ่งที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนคืออะไรท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะมันต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรทุกยุคทุกสมัยมันทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้มีปัญหากับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่ผมมีปัญหานิดเดียวว่าทำไมกรมประมงถึงไม่ทำงานในภารกิจหน้าที่ของตนเองที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่นี่คือภาพที่ผมเพาะได้เห็นว่ามีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของท้องถิ่นในหมุดสีน้ำเงินและมีศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมงพยายามไปตั้งอยู่ในบริเวณนั้นอีกด้วยผมเลยสงสัยครับว่าเอ๊และสุดท้ายมันจะทำไปเพื่ออะไรนะครับ ศูนย์แสดงพันธุ์สิทน้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229,320,000 บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทผมพูดในห้องงบประมาณห้องใหญ่ในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานดูตัวเลขครับปรับลดไป 750,000 นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรหนึ่งท่านสุพนัทเป็นอนุกรรมการชุดนี้อยู่ตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้แต่กรมประมงก็ไม่สนใจไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนยังไงสิ่งที่ท่านอธิบดีชี้แจงในห้องกรรมาธิการชุดใหญ่ท่านประธานลองดูครับภารกิจที่ท่านอธิบดีบอกว่ามันจำเป็นมากๆท่านอธิบดีตอบว่ามันจำเป็นเนื่องจากว่าต้องลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวต้องทำเรื่องการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องเศรษฐกิจนี่ผมไม่อยากจะตัดคลิปคำพูดท่านมานะครับในด้านเศรษฐกิจนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกท่านทิพดีตอบว่าจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการจ้างงานก่อสร้างนี่ภารกิจหน้าที่ของกรมประมงสักข้อไหมท่านประธานดูสินี่ผมถึงบอกว่าท่านประธานกรรมาธิการได้ลองดูครับว่าสิ่งที่อนุมัติงบประมาณมามันเป็นแบบนี้มันไม่เหมาะสมและมันยิ่งตอกย้ำหัวใจของพี่น้องเกษตรกรคนทั้งประเทศผมไม่ได้บอกนะครับว่าศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมันไม่ดีแต่ผมบอกว่าด้วยยุคสมัยนี้ที่ท่านตัดงบประมาณมา 11,000 ล้านท่านตัดเหี้ยนหมดทุกโครงการที่แม้กระทั่งจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่โครงการที่ช่วยเหลือใครกันแน่กลับได้รับการอนุมัติที่ผมถามว่าช่วยเหลือใครกันแน่มีเพจอินไซต์อุดรเขาไปโพสต์เมื่อวันที่2กรกฎาคมบอกว่าปี70อุดรได้งบประมาณก่อสร้างดีใจมากๆได้229ล้านไม่แปลกใจครับดีใจด้วยแต่ท่านดีใจแล้วใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้กลัวว่าโพสต์นี้จะไม่ชัดมีบุคคลปริศนาไปคอมเมนต์เมื่อ9สัปดาห์ก่อนบอกว่าเพราะรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรเป็นคนอุดรนะครับก็เลยมีโครงการแบบนี้โครงการนี้ความจริงแล้วน่าจะไปลงจังหวัดอื่นก็ได้แต่เพราะว่ามีรัฐมนตรีชื่อวัชรพลขาวขำนำสิ่งดีๆมาให้ชาวอุดรกลัวเขาไม่รู้มีไปตอกย้ำอีกแต่สิ่งที่มันน่าเจ็บปวดคือหน้าต่อไปครับผมก็ไปหาข้อมูลในเพจข่าวอุดรเมื่อปี68นะ7เมษาปี68พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกุมภาวาปีแลนด์มาร์คแห่งใหม่เชื่อมจุดการเรียนรู้กระตุ้นการท่องเที่ยวที่จังหวัดอุดรมีการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ60กว่าล้านบาทภายใต้หน่วยงานระดับท้องถิ่นท่านประธานครับนี่วันนี้จังหวัดอุดรนี่เขารู้จักพันธุ์สัตว์น้ำครบทุกสายพันธุ์แล้วครับเหลืออย่างเดียวคือปลาหมอคางดำที่เขายังไม่รู้จักไม่รู้จะเอาไปใส่ในพิพิธภัณฑ์ใหม่หรือเปล่าแต่ด้วยกระบวนการพิจารณางบประมาณแบบนี้ครับที่ผมไม่สามารถกดเห็นชอบได้ในงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะมันมีการจัดตั้งจัดสร้างศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีมากกว่าใส่ใจความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและวันนี้เวลาเดียวกันศาลปกครองกำลังจะตัดสินคดีในวันนี้ที่ฟ้องต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป่าหมอคางดำและปล่อยปละละเลยจะต้องได้รับการตัดสินในวันนี้ฝากพี่น้องประชาชนติดตามด้วยครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านณัฐพงศ์สุมโนธรรมเชิญครับ
7: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับกับผมนายณัฐพงศ์สุมโนธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสมุทรสาครพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ขอสงวนความเห็นนะครับในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ผมขอปรับลด 5% นะครับในเชิงสัญลักษณ์นะครับก็จริงๆหลายๆเรื่องนะครับที่ต้องเอามาพูดอภิปรายในวันนี้ในห้องประชุมใหญ่แห่งนี้นะครับเพราะว่าผมได้ถามนะครับ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกรมประมงนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถามเป็นด้วยวาจาก็ไม่ตอบตอบไม่ชัดเจนถามเป็นเอกสารไปก็ไม่ได้รับการส่งกลับมานะครับจริงๆหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเห็นนะครับเหมือนกับที่ท่านณัฐชาได้พูดไปเมื่อสักครู่เลยครับศูนย์แสดงพรสัตว์น้ำก็เกิดคำถามครับว่าแน่นอนว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะทำได้แต่ถามว่าทางกรมประมงเองนะครับในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาประมงในขณะนี้ที่มีปัญหามากมายทั้งเชิงโครงสร้างและปัญหาต่างๆนานาท่านทำหน้าที่ของท่านได้ดีแล้วหรือยังครับจะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องพูดตรงนี้ไว้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับท่านประธานผมต้องบอกว่าพอบางรายการที่ไปดูเนี่ยครับพอเห็นแล้วนะครับที่จะเอาไปทำต่อให้ท่านทำสำเร็จนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะแก้ไขปัญหาประมงได้ยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องกุ้งนะครับผมเห็นท่านตั้งงบประมาณในปี70นะครับกรมประมงขอก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามอัจฉริยะผมก็ถามว่าอัจฉริยะเนี่ยครับอัจฉริยะอะไรนะครับจะเห็นผลผลิตหรือลดต้นทุนได้อย่างไรนะครับผมไม่ได้อยากรู้หรอกครับว่าจะมีเซ็นเซอร์กี่ตัวจะมีแผงโซลาร์เซลล์เท่าไหร่แต่อยากรู้ว่าเกษตรกรพี่น้องชาวประมงหรือแม้กระทั่งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยจะมีชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับถ้าถามว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตต้องถามว่าลดลงเท่าไหร่ครับและจะเพิ่มผลผลิตจากกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งที่บอกว่าไอโครงการเนี่ยจะนำไปสู่การทำให้น้ำดีขึ้นและทำให้มีการลอดของกุ้งกล้ามกรามเพิ่มมากขึ้นก็ต้องถามว่าลอดจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งไอ้แผงโซลาร์เซลล์ที่บอกว่าจะช่วยในเรื่องของอัจฉริยะลดต้นทุนค่าไฟที่เป็นต้นทุนที่สำคัญในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยลดลงได้เท่าไหร่แล้วกี่ปีคืนทุนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับก็ยังได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจนนะครับหรือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่จะบอกไปก็คือว่าหรือมันน้อยนิดมากน้อยนิดจนไม่เห็นว่ามันจะแก้ไขปัญหากุ้งนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมกุ้งขณะนี้หรือพี่ปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรกุ้งเจอเนี่ยจะแก้ไขได้ยังไงนะครับผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าไอ้โครงการนี้นะครับจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงแน่นอนว่าเป็นประโยชน์ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นยังไงได้บ้างนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมไปดูนะครับโครงการลักษณะเดียวกันนี้นะครับไม่ได้สร้างเพียงแค่แห่งเดียวครับปีนี้ขอมา6แห่งรวมงบประมาณทั้งสิ้น97ล้านบาทเศษนะครับแล้วผมลองไปดูนะครับในเอกสารนะครับโรงเพาะพันธุ์กุ้งอัจฉริยะเนี่ยครับที่ขอมามีจะทำที่ลพบุรีกับพัทลุงนะครับพอมาเทียบกันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการราคาแพงที่สุดแล้วก็ราคาที่ถูกที่สุดมาดูนะครับก็พบว่ามีราคาต่างกันประมาณ 747,600 บาทนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ต่างกัน 700,000 กว่าบาทเนี่ยโอเคอาจจะด้วยสถานที่หรือด้วยความแตกต่างของเรื่องต่างๆเนี่ยทำให้มีราคาที่แตกต่างกันแต่ถามไปในห้องกรรมาธิการงบประมาณก็ไม่ได้รับคำตอบครับท่านประธานครับแต่สิ่งที่ผมกังวลไปกว่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าราคาก่อสร้างที่ต่างกันเท่านั้นนะครับมันคือเรากำลังเกาไม่ถูกที่คันครับท่านประธานต่อให้ทางกรมประมงเองอาจจะชี้แจงได้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่ราคามันต่างกันเพราะอะไรแต่ผมถามว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยครับมีคำถามใหญ่ว่าไอ้การลงทุนลงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเหล่านี้คือคำตอบที่สำคัญที่สุดต่อวิกฤตอุตสาหกรรมกุ้งไทยวันนี้จริงหรือครับประเทศไทยนะครับผมขอไล่เรียงแบบนี้เราเคยส่งออกนะครับกุ้งกุลาดำนะครับเคยส่งออกเป็นหัวหอกในการสร้างเศรษฐกิจเข้าประเทศนะครับเคยอยู่ในยุครุ่งเรืองจนวันนี้ก็หยุดไปนะครับจนมาถึงยุคของกุ้งขาแว่นนามัยนะครับที่ประเทศไทยเคยส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับจนมาเจอปัญหาเรื่องโรคระบาดแล้วก็มีเรื่องของต้นทุนนะครับจนมีปัญหาที่ตอนนี้ก็คือนำไปสู่เรื่องของการติดหล่มที่ยังไม่สามารถจะกลับมายืนแถวหน้าได้นะครับก็การส่งออกก็เป็นตัวชี้วัดอันนึงนะครับที่ทำให้เห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมกุ้งนะครับมีความสำคัญและอีกด้านนึงก็คือกุ้งขาวแว่นนามัยนี่เองก็เป็นกุ้งที่มีศักยภาพนะครับในการส่งออกแต่ปัจจุบันนี้ยังติดหล่มอยู่ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่ากุ้งกล้ามกรามไม่สำคัญนะครับแต่ผมก็ถามนะครับว่าสำคัญครับแต่ต้องถามว่าหลักคิดในการใช้งบประมาณและการเกาให้ถูกที่คันของท่านเนี่ยถูกต้องจริงๆหรือเปล่าครับวันนี้นะครับยังไม่เห็นนะครับว่าท่านจะแก้ไขกุ้งแว่นนามัยยังไงนะครับกุ้งกุลาดำท่านจะเอายังไงนะครับทั้งที่กุ้งเหล่านี้คือกุ้งที่มีศักยภาพในการส่งออกค่อนข้างสูงนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ท่านไม่แก้ไขเนี่ยไม่แก้ไขเพราะว่าเกรงใจใครหรือเปล่าครับ หรือว่าท่านไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับในวันนี้นะครับโจทย์ของกุ้งไทยนะครับมีทั้งเรื่องโรคระบาดนะครับคุณภาพและการเข้าถึงลูกพันธุ์นะครับที่มีประเด็นเรื่องว่ามีการผูกขาดกันหรือไม่นะครับต้นทุนอาหารกุ้งนะครับค่าไฟค่าพลังงานที่ทุกวันนี้ก็แพงมหาศาลทำให้เรามีการแข่งขันที่ยากลำบากกับประเทศคู่แข่งนะครับผมก็เลยจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ท่านจะไปทำทั้งหมดเหล่านี้ครับมันตอบโจทย์ปัญหาที่เราเป็นปัญหาจริงๆหรือไม่นะครับดังนั้นแล้วนะครับความอัจฉริยะนะครับต้องวัดจากผลลัพธ์ที่เกษตรกรได้รับนะครับเกาให้ถูกที่คันนะครับอย่าให้อัจฉริยะอยู่แค่ในชื่อโครงการมีเซ็นเซอร์นะครับไม่ได้แปลว่าสมาร์ทครับมีซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้แปลว่าสมาร์ทหรือมีโซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้แปลว่าสมาร์ทครับถ้าสุดท้ายนะครับเกษตรกรนะครับยังขายกุ้งไม่ได้ราคานะครับต้นทุนยังสูงโรคระบาดหรือประเทศไทยยังแข่งขันไม่ได้การส่งออกกุ้งก็ยังติดลมอยู่แบบนี้นะครับสิ่งที่อัจฉริยะที่สุดนะครับผมคิดว่าคือการจัดสรรงบประมาณนะครับที่ถูกต้องกับปัญหานะครับแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับเอาจริงเอาจังแล้วก็ทำให้ประเทศไทยแข่งขันได้รวมถึงพี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับนี่ก็เป็นที่มานะครับที่ผมตั้งประเด็นคำถามและขอสงวนความเห็นเอาไว้นะครับยังไงนะครับอยากเห็นนะครับรัฐบาลนะครับแก้ไขปัญหาอย่างเอาจริงเอาจังนะครับไม่ใช่แก้ไขปัญหาอย่างไม่ถูกที่ขันนะครับขอบคุณครับท่านประธาน
3: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านสุรทินวิจารณ์เชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินวิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงใหญ่กระทรวงเกษตรนะครับงบประมาณที่ได้รับก็เยอะวันนี้ผมพรรคประชาธิปไตยหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ขอตัด 0.01% นะครับนิดหน่อยนะครับท่านครับกระทรวงเกษตรได้รับงบไปทั้งหมด 120,000 กว่าล้านบาทนะครับงบประมาณเงินนอกก็ประมาณอีก351ล้านบาทท่านประธานครับกระทรวงนี้เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเกษตรกรไม่ว่าชาวไร่ชาวนานะครับทั้งน้ำบนดินนะครับหวังพึ่งกระทรวงนี้ทั้งนั้นท่านประธานครับแต่ปรากฏว่าพี่น้องเกษตรกรยังรออยู่ท่านประธานครับอย่างเช่นก็ประมาณว่าจะให้ไร่ละ 1,000-2,000 บาทวันนี้ท่านรัฐมนตรีคลังนะครับก็มานั่งฟังอยู่ด้วยท่านประธานครับถ้าหากหลังจากหน้าฝนไปหน้าแล้งหลังจากปีใหม่แล้วถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยยังไม่รับเงินก้อนนี้ผมเข้าใจว่าจำเป็นต้องเดินขบวนท่านประธานครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขอตัด 0.01% ก็คือมันมีปัญหาเล็กๆน้อยอย่างเช่นกรณีที่เราหาลือเพื่อไปที่กรมบางกรมอย่างเช่นกรมชลประทานนะครับเรื่องยังอื่นอยู่ท่านประธานนะครับอย่างเช่นกรณีการขุดลอกหนองน้ำที่บ้านโนนตาเถนตำบลหนองเม็กนะครับอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับเนื้อที่ตั้ง40ไร่พี่น้องต้องใช้หนองน้ำตัวนี้ในหมู่บ้านเพื่อเป็นน้ำที่อุปโภคบริโภคทุกวันนี้น้ำแดงไปหมดแล้วนะครับซักผ้ายังไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ยังอืดอยู่นะครับอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เขื่อนฝั่งตะลิงของวัดโพศพผลเจริญตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่านประธานก็คงได้ทราบเพราะว่าผมหาลือมาตั้งแต่เป็นผู้แทนใหม่ๆนะครับมาถึงปัจจุบันยังไม่รับการแก้ไขเลยทั้งสองกรณีนะครับอีกอย่างหนึ่งท่านประธานครับก็คืออยากตั้งข้อสังเกตก็คือกรมปศุสัตว์ท่านประธานครับกรมปศุสัตว์มีกรณีของตีนไก่ตีนไก่ที่ส่งไปขายประเทศจีนปรากฏว่าทางจีนบอกว่าตีนไก่ที่ส่งไปขายที่จีนนั้นเป็นตีนไก่ที่เอามาจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เป็นตีนไก่ไทยและส่งไปขายที่จีนเมื่อเขาตรวจสอบพบเขาก็มีการร้องเรียนสมาคมผู้ส่งออกร้องเรียนมาที่พระท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขท่านประธานครับจนกระทั่งทางรัฐบาลจีนนะครับได้ตัด โควต้านำเข้าที่แรกว่าจะตัดอยู่5โรงงาน5บริษัทอย่างนี้ตัดไปตั้ง22บริษัทท่านประธานครับอันนี้คือปัญหาทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นต้องแก้ไขท่านประธานครับมันกระทบรายได้ที่นำเข้าสู่ประเทศชาตินำเข้าสู่บ้านเรานะครับท่านประธานที่เคารพครับในการบริหารงานของกระทรวงเกษตรนั้นมียุคหนึ่งคือยุคท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรช่วงนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับมีความสุขและมีความหวังนะครับที่สุดว่าจะรับการฟื้นฟูชีวิตเขาเพราะฉะนั้นการบริหารงานช่วงนั้นเปรียบเทียบช่วงนี้มันช้าท่านประธานครับการแก้ปัญหามันช้านะครับอย่างเช่นผลไม้สมัยก่อนไม่มีผลไม้ทุเรียนนี่วางข้างทางท่านประธานครับทุกวันนี้วางข้างทางไปหมดนะครับทุเรียนในสวนก็ราคาถูกกิโลกรัมละ30บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบแก้ไขผมจึงขอตัดกระทรวงเกษตร 0.01% ครับขอบคุณท่านประธานครับ
9: ครับต่อไปท่านกรมีดีเชิญครับ
10: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนวันนี้กับผมขอ สงวนคำแปลยติงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับลดลงที่ 0.186 กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ100กว่าล้านโดยมีเหตุผลสำคัญ4ประเด็นหลักที่สะท้อนให้เห็นถึงความระหลวมในการตั้งงบประมาณการสร้างภาระผูกพันระยะยาวโดยไม่จำเป็นในห้วงเวลาที่สถานการณ์การคลังของเราใกล้ชนเพดานและการตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์หรือตัวชี้วัดดังนี้ครับท่านประธานครับเราพบการตั้งงบประมาณหมวดค่าเช่ารถยนต์ในหลายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกับปี69และหากปล่อยผ่านไปก็จะกลายเป็นภาระงบประมาณผูกพันยาวไปถึงปี75ยกตัวอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรขอเช่ารถไฟฟ้าสัญญาปี70ถึงปี75งบประมาณในปี70ขอมาที่8ล้านเศษผูกพันงบประมาณยาวไปถึงปี75รวมวงเงินทั้งสิ้น58ล้านเศษตอนแรกผมเห็นก็นึกชมนะครับว่าหน่วยงานจะเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานสะอาดแต่นี่คือการก่อภาระใหม่เพราะปีงบประมาณปี69มีการตั้งงบเช่ารถยนต์ไปแล้ว1รายการผูกพันไปถึงปี74วงเงินทั้งสิ้น87ล้านบาทหากจะอ้างเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเมื่อนำมาหักลบกับการก่อภาระผูกพันงบประมาณใหม่แล้วถือว่าได้ไม่คุ้มเสียนอกจากนี้ยังมีสำนักปลัดกระทรวงกรมฝนหลวงการบินเกษตรกรมมันไหมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีพฤติกรรมตั้งงบเช่ารถใหม่ในปี70ผูกพันยาวไปถึงปี75ทั้งที่เพิ่งได้งบผูกพันไปหมาดๆเมื่อปี69และไม่พบหลักฐานข้อมูลการเช่าเดิมในรายการเหล่านี้เลยรวมวงเงินที่ขอมาในปี70ทั้งสิ้น16ล้านบาทเศษและจะเป็นภาระผูกพันงบถึงงบประมาณปี70ทั้งสิ้น100กว่าล้านบาทผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้ก่อนนะครับประเด็นต่อมา เงินภาษีของประชาชนต้องใช้คุ้มค่านะครับแต่เรากลับพบการขอจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดซื้อไปเมื่อปีที่แล้วเช่นกรมปศุสัตว์ขอซื้อเครื่องวิเคราะห์สารตกค้างมูลค่าสูงถึง26ล้านบาทกรมส่งเสริมสหกรณ์ขอซื้อรถตู้12ที่นั่ง 1.3 ล้านบาทและสสก.ขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภูมิสารสนเทศที่ 1.2 ล้านบาทซึ่งทั้งหมดนี้เพิ่งจัดหาไปในปี69นอกจากนี้กรมการข้าวมีการตั้งงบซื้อรถบรรทุกล้าน5รถแท็กเตอร์ล้าน8ในขณะที่รายการอื่นๆที่มีชื่อเดียวกันแถมกรมเดียวกันอีกกลับตั้งงบมาต่างกันอยู่ที่1ล้าน5แสน1,000บาทและล้าน7กว่าบาททำไมราคามันถึงต่างกันครับทั้งที่มันใช้ชื่อเดียวกันแบบลอกกันมาต่อมาในส่วนของกรมประมงมีการของบซื้อรถตู้ล้าน6
11: 2รายการทั้งที่กรมอื่นๆส่วนใหญ่ของงบมาแค่ล้าน3แต่กรมประมง1.6 ล้านทั้งที่รายการเหมือนกันนะครับโดยสิ่งที่น่าสังเกตคือรายการของจังหวัดขอนแก่นที่มีรายการนี้อยู่ในกรมปศุสัตว์ด้วยเพียงแต่อยู่คนละอำเภอตำบลกันอย่างไรก็ดีรายการชื่อเดียวกันทำไมราคาถึงแพงกว่าถูกกว่าดังนั้นเพื่อลดความซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณผมจึงขอเสนอตัดรายการที่เราจัดซื้อในปี69และลดราคารายการชื่อที่เหมือนกันแต่ราคาแพงกว่ากันให้ใช้ในราคามาตรฐานเดียวกันประเด็นต่อมาครับในส่วนของกรมการข้าวมีการขอชุดอุปกรณ์ศูนย์เรียนรู้จำนวน25รายการกระจายทั่วประเทศรายการละ3ล้านกว่าบาทแต่ในปี69โครงการนี้ได้รับการจัดสรรรายการละ2.5 ล้านแต่ในปีนี้กลับเป็นรายการละ3ล้านและที่สำคัญที่สุดต้องยกเลิกการประกวดราคาเพราะไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติแถมตัวชี้วัดนี้บรรลุเป้าหมายเพียงพื้นที่แค่10ไร่จากแผน500ไร่ดังนั้นกระผมจึงขอปรับลดงบประมาณลงรายการละ 609,000 ให้เหลือเท่ากับปี69ที่ 2.5 ล้านครับเพราะไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มงบในโครงการที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายคือเรื่องคลาสสิกของระบบราชการนั่นคือการของงบจัดสัมมนาและฝึกอบรมที่เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่พอไปดูตัวชี้วัดกับพบว่าเป้าหมายลดลงเช่นบางโครงการและผลผลิตของกรมการข้าวกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมกรมหม่อนไหมสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติผมขอเสนอปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมให้กลับไปเท่ากับปี69หรือปรับลงทั้งสิ้น23กว่าล้านบาทนอกจากนี้ในส่วนของกรมการข้าวโครงการพัฒนาเกษตรปาดเปลืองกรมพัฒนาที่ดินผลผลิตการเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและกรมบัญชีสหกรณ์โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรที่ดินขอเสนอปรับลดงบประมาณลงทุกรายการให้กลับไปเท่ากับปีงบประมาณ

0: ร้อยล้านบาทขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านกิติชัยเอ่งชวนเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายกิติชัยเอ่งชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่ในมาตรา15กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมขอสงวนความเห็นในการปรับลด 1%ซึ่งเป็นการปรับลดในเชิงสัญลักษณ์ท่านประธานที่เคารพครับผมได้พิจารณาในเอกสารที่ทางฝ่ายเลขาได้จัดส่งมาให้ผมดูในเล่มที่3เล่มที่3วงเล็บ1เนี่ยรายการปรับลดเนี่ยในกระทรวงเกษตรเนี่ยมันมาสะดุดอยู่ตรงที่กรมการข้าวครับกรมการข้าวเนี่ยนะครับในเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีรายการปรับลดเยอะมากครับรายการปรับลดเนี่ยรวมแล้ว10หน้านะครับเป็นร้อยโครงการนะครับที่ถูกปรับลดและเมื่อวิเคราะห์ลงไปในแต่ละโครงการที่มีการปรับลดเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการตัดโครงการแต่เป็นการปรับลดราคาของโครงการที่เสนอมาเมื่อไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับรายการที่ปรับลดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสิ่งที่เห็นชัดก็คือรายการครุพันธ์ที่กรมการข้าวได้ตั้งงบประมาณมาแล้วผ่านกระบวนการต่างๆของสำนักงบประมาณก็ดีในกระบวนการก่อนกันกรองก่อนที่จะเข้าครม.ก็ดีจนมาถึงสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าราคากลางที่ได้เนี่ยได้มาจากไหนก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมาธิการและก็อนุกรรมาธิการนะครับที่ได้ท่านได้ทําหน้าที่ได้อย่างละเอียดรอบคอบนะครับถ้าดูในรายละเอียดแล้วรายการปรับลดนะครับบางรายการก็เป็นหลักล้านบางรายการก็หลักแสนบางรายการก็หลักหมื่นสิ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาในวันนี้เพื่อที่จะนําเสนอในสภาแห่งนี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยเป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่3สมัยนะครับทุกปีเราจะเห็นว่าในการพิจารณาของกรมการข้าวเนี่ยมีปัญหาทุกปีครับและมีการถกเถียงกันในชั้นกรรมาธิการและก็อนุกรรมาธิการทุกปีเพราะว่าการตั้งงบประมาณของกรมการข้าวเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือโอเวอร์นะครับแล้วก็วันนี้มันก็ปรากฏให้เห็นแล้วว่าใน10หน้าร่วม100โครงการเนี่ยที่มีราคาที่สูงกว่าราคากลางหรือราคาท้องตลาดหรือราคาที่ระบบราชการเขาใช้เนี่ยมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของหน่วยงานนะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะต้องตั้งข้อสังเกตเป็นการฝากไปว่าในปีถัดไปผมคิดว่าหน่วยงานนี้คงจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดความจริงกรมการข้าวเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันอยู่ว่าพี่น้องเกษตรกรของประเทศไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือชาวนาชาวนาก็ต้องอยู่กับข้าวภารกิจของกรมการข้าวเนี่ยจริงๆมีหน้าที่ในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนาในเรื่องของข้าวประเภทต่างๆในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการผลิตข้าวของเกษตรกรและที่สำคัญก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแนวทางการลดต้นทุนการผลิตผมดูในรายการที่ถูกปรับลดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ในเรื่องของการดำเนินการในสิ่งเหล่านี้แหละนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงนะครับถัดไปก็คือกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรท่านอาจจะมีงานหลายหน้านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นงานที่ผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเขาบ่นกันทั้งประเทศนั่นก็คือเรื่องราคาปุ๋ยแพงก่อนหน้านี้อาจจะมีปัจจัยภายนอกในเรื่องของภาวะสงครามก็ดีเรื่องของราคาน้ำมันก็ดีอะไรต่างๆก็ดีทำให้ปุ๋ยขึ้นราคาแพงขึ้นแต่เมื่อน้ำมันลดราคาปุ๋ยไม่ลดราคาปุ๋ยยังคงแพงอยู่ผมมาดูในรายละเอียดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยโดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตร

0: มีอยู่แค่โครงการเดียวครับก็คือโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก9,600,000 บาทซึ่งถ้าดูตามวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำโครงการเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของปุ๋ยนะครับแต่เน้นไปเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนั่นก็คือการไถกลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับกรมวิชาการเกษตรสิ่งที่ต้องฝากก็คือว่าปัญหาเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันเป็นปัจจัยการผลิตปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญพืชเกษตรทุกชนิดนะครับใช้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันยางพาราเดี๋ยวนี้ที่เกษตรกรปลูกกันเยอะก็คือทุเรียนนะครับและพี่น้องในทางภาคอีสานพืชแทบทุกชนิดใช้ปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยเมื่อปุ๋ยมีราคาแพงเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมหยิบยกขึ้นมาก็เพื่อที่จะบอกกล่าวนะครับในอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของปัญหากรมส่งเสริมสหกรณ์เราจะเห็นว่าสหกรณ์ไม่ว่าสหกรณ์การเกษตรหรือสหกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับหลายสหกรณ์ประสบผลสำเร็จแต่อีกจำนวนมากที่มีปัญหาความล้มเหลวในเรื่องของการจัดการสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าเป็นการส่งเสริมสหกรณ์เราจะเห็นข่าวกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวสหกรณ์นั้นล้มสหกรณ์นั้นมีปัญหานะครับมีการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยที่ผ่านมาผมยังไม่เห็นประเด็นที่เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดในทุกครั้งที่เกิดปัญหากรมส่งเสริมสหกรณ์มักจะอยู่วงนอกเสมอซึ่งแน่นอนครับเมื่อเกิดผลกระทบแล้วการแผ่ขยายในวงกว้างในหมู่เกษตรกรเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขามาเป็นสมาชิกที่มาจ่ายให้กับสหกรณ์เนี่ยก็ย่อมมีความสำคัญสำหรับแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นประเด็นของกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยผมก็ดูในรายงานในเล่มของงบประมาณก็ยังไม่มีประเด็นยังไม่มีโครงการอะไรที่เป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งให้ชัดเจนสมกับคำว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านยุพราชบัวอินเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิใจไทยท่านประธานที่เคารพครับผมขอสงวนคำแปรยติมาตราที่14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานเดียวที่ทำให้ผมต้องสงวนคำแปรยติของกระทรวงเกษตรหน่วยงานเดียวนี้ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรว่าด้วยเรื่องข้าวโพดครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับข้าวโพดเป็นอาชีพเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นคนจนและเป็นเรื่องตลกร้ายครับของชาวไร่ข้าวโพดท่านประธานที่เคารพผมเคยเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องอุปสงค์และอุปทานข้าวโพดเป็นสินค้าที่มีความต้องการมากกว่าผลผลิตในประเทศไทยท่านประธานครับถ้าเป็นที่อื่นข้าวโพดจะต้องราคาดีเพราะความต้องการมากมีการแย่งกันซื้อมีแต่ประเทศไทยเนี่ยครับท่านประธานโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านประธานครับพี่น้องต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมถึงขั้นต้องปิดถนนจนเป็นภาพชินตาของจังหวัดเพชรบูรณ์และอีกหลายๆพื้นที่ท่านประธานครับข้าวโพดมีความต้องการใช้ในประเทศไทย8,500,000 ตันถึง9,000,000 ตันต่อปีแต่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดสามารถปลูกได้ประมาณไม่เกิน5,000,000 ตันต่อปีจึงต้องนำเข้าส่วนที่เหลืออีก4,000,000 ตันท่านประธานครับวัฏจักรของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดแม้จะเป็นอาหารสัตว์แต่ก็เป็นต้นทางของอาหารคนเกษตรกรครับชาวไร่ปลูกและขายข้าวโพดให้พ่อค้าคนกลางรายย่อยพ่อค้าคนกลางรายย่อยขายให้พ่อค้าคนกลางรายใหญ่แต่ละจังหวัดที่มีไซโลสามารถกักเก็บข้าวโพดได้จากนั้นครับส่งต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ผู้ผลิตอาหารสัตว์ผลิตอาหารสัตว์ขายไปยังผู้เลี้ยงสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์ขายสัตว์ขายเนื้อสัตว์ให้บริษัทรายใหญ่
3: บริษัทรายใหญ่รายนั้นเป็นผู้กำหนดราคาเนื้อสัตว์ท่านประธานครับก่อนที่จะขายให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปท่านประธานครับผมก็ได้เรียนต่อครับตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่สูงขึ้นอีกว่าเหตุการณ์ของความต้องการของสินค้าที่มีมากกว่าผลผลิตนั้นราคาตกต่ำได้มีอยู่ปัจจัยหนึ่งครับก็คือว่ามีผู้ครอบงำหรือผู้มีอิทธิพลเหนือวงจรนั้นสามารถควบคุมได้ทั้งหมดท่านประธานครับใครคือผู้เล่นสำคัญในวัฏจักรนี้ใครเป็นผู้ขายผู้กำหนดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดกิโลหนึ่งหลายร้อยบาทใครเป็นผู้กำหนดราคาปุ๋ยเคมีใครเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อข้าวโพดรัฐบาลหรือนายทุนใครเป็นผู้กำหนดราคาอาหารสัตว์และใครเป็นผู้กำหนดราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่ใครครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดชาวไร่ข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดแพร่พิษณุโลกแม่ฮ่องสอนมีความแตกต่างในช่วงฤดูการเพาะปลูกและในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวบางพื้นที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคมแถวบ้านผมเพชรบูรณ์ลมสากลมเก่าน้ำหนาวเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคมแต่ที่เหมือนกันครับท่านประธานที่เหมือนกันคือชาวไร่ข้าวโพดส่วนใหญ่เป็นคนยากจนมีหนี้สินธกส.มีหนี้สินสหกรณ์มีหนี้นอกระบบที่ต้องไปเอาปุ๋ยยาไปเอาเมล็ดพันธุ์มาจากในทุนแล้วเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวถูกหักถูกตัดราคาถูกคิดดอกเบี้ย 20-30% ต่อปีต่อฤดูกาลเพาะปลูกท่านประธานครับเรามาดูว่าเหตุใดผมจึงแปรยติตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราทราบกันดีครับว่ามันเกิดวิกฤตของสงครามในระดับโลกจึงส่งผลให้1น้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการเพาะปลูกราคาแพงปุ๋ยเคมีราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากกระสอบละ800กลายเป็น 1,400-1,500 ท่านประธานครับนั่นหมายความว่าวินยูชนย่อมคิดได้ว่าราคาต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นสูงขึ้นแต่มีหน่วยงานหนึ่งครับหน่วยงานที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเกี่ยวกับการคิดคำนวณต้นทุนการเพาะปลูกข้าวโพดทั่วประเทศบอกว่าต้นทุนการเพาะปลูกปีนี้ต่ำลงจากปีที่แล้วผมถามว่าเอาสมองส่วนไหนคิดท่านประธานครับปี2568ต้นทุนต่อกิโลกรัมอยู่ที่7บาท8สตางค์ปีนี้ปี2569ต้นทุนอยู่ที่7บาท3สตางค์ย้ำอีกทีว่าเอาสมองส่วนไหนคิดหน่วยงานนี้ครับท่านประธานครับผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์โดยการชักชวนของท่านสส.พิมพรพรพิทธิพันธ์วันนั้นสส.เพชรบูรณ์เราไปหลายท่านท่านประธานที่เคารพครับผมคิดเฉพาะปัจจัยเรื่องปุ๋ยเรื่องเดียวผมถามสำนักงานนี้ว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ย1ไร่เนี่ยกี่กิโลกรัมเขาหยุดไปสักพักปรึกษากันแล้วบอกว่า60กิโลกรัม60กิโลกรัมนั้นกระสอบกว่าครับท่านประธานสักครู่ผมให้ข้อมูลกับท่านประธานว่ากระสอบนึงมันปรับเพิ่ม600ถึง700บาทแต่ท่านคิดยังไงว่าปีนี้ต้นทุนการเพาะปลูกมันต่ำลงอันนี้ไม่รวมค่าไถค่าเก็บเกี่ยวและค่าอื่นๆที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ครับท่านประธานครับหน่วยงานนี้ผมซึ่งทราบจริงครับว่าเต็มไปด้วยการคาดการณ์การพยากรณ์การสุ่มและการสำรวจจากคนที่เป็นอาสาซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นมืออาชีพขนาดไหนแต่ได้ทราบข้อมูลครับท่านประธานครับว่าทั้งหมดเลยครับ 400,000 ครอบครัวที่ปลูกข้าวโพดหน่วยงานนี้สุ่มสำรวจเพียงไม่เกิน600รายอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบต่อพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดท่านประธานผมขอตั้งข้อสังเกตวันนี้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดของผมข้อสังเกตนั้นก็คือว่าวันนี้ราคาข้าวโพดเป็นยังไงวันที่ราคาแย่คือวันที่เกษตรกรต้องขายวันที่ราคาดีคือวันที่ข้าวโพดอยู่ในมือในทุนวันนี้เครื่องตรวจวัดความชื้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศหรือไม่วันนี้ใครเป็นผู้กำหนดเกณฑ์รับซื้อว่ามีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4วันนี้ เกมขึงพืชชาวไร่เป็นเกมของใครท่านประธานที่เคารพครับผมอยากสรุปอย่างนี้ครับว่าอย่าคิดว่าชาวไร่ข้าวโพดเป็นทาสวันหนึ่งถ้าพี่น้องผมเลิกปลูกข้าวโพดบางคนจะต้องจบอาชีพบางคนจะต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งอาจมีความเสี่ยงในอนาคตในระยะยาวสุดท้ายจริงๆใครเอาเปรียบใครโกงชาวไร่ขอมันชิบหายครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: คำว่าชิบหายก็ไม่ถอนแล้วครับแต่ว่าไม่ต้องบันทึกไว้นะครับมันเป็นการสาปแช่งถึงแม้จะไม่เอ่ยนามก็ดูไม่สุภาพนะครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจำนวน43ท่านเข้าฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงานจากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยจำนวน4ท่านเข้าฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปเชิญท่านพงศกรอนุพรเชิญครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพงศกรอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดขอนแก่นวันนี้ต้องขออนุญาตที่จะร่วมอภิปรายงบประมาณในวาระ2ที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี2570ได้พิจารณาเสร็จสิ้นและจะอภิปรายตามที่ท่านประธานได้ชี้แนะตั้งแต่เมื่อวานว่าให้อภิปรายในวาระ2จริงๆแต่ก็อยากฝากท่านประธานให้บรรยากาศในการอภิปรายซึ่งผ่านๆมานั้นผมมั่นใจว่าและดูด้วยสายตาว่าดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งโครงการโครงสร้างในการอภิปรายในวาระ2ว่างบจะต้องเท่าไหร่ทำอะไรจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ประชาชนได้อะไรมีปัญหาอะไรเสนอให้แก้ไขอย่างไรผมได้แปรยติตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรไว้ 2% เป็นภาพรวมซึ่งกระทรวงเกษตรจะได้ลบรับงบประมาณทั้งหมดต่อปีไม่ต่ำกว่า 120,000 ล้านบาทครั้งนี้ผมขออนุญาตที่จะต้องเข้าสู่กรมๆหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกรมที่ใหญ่ที่สุดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือกรมชลประทานซึ่งในเนื้อหาที่ผมจะอภิปรายนั้นไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจซึ่งพวกเราก็คงจะทราบกันนะครับว่ากรมชลประทานเขาบอกว่าเขาเป็นองค์กรที่เป็นอัจฉริยะสร้างความมั่นคงทางน้ำ Water Security และมีคุณค่าในการบริการเพิ่มคุณค่าในการบริการปี2580พันธกิจไม่ว่าจะเป็นพัฒนาแหล่งน้ำจัดน้ำให้เพียงพอส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำหรือบริหารจัดการน้ำที่ผมจะอภิปรายในงบประมาณของกรมชลประทานซึ่งปี2570ได้รับจัดสรรมา 78,946 ล้านบาทเป็นงบประจำ 6,290 ล้านบาทเป็นงบลงทุนถึง 72,656 ล้านบาทในส่วนที่ผมจะอภิปรายนั้นในงบของกรมชลประทานจะจัดแยกเป็นงบบุคลากรงบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงบยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำงบตามพระราชดำริปรับปรุงบริหารจัดการน้ำอีก 27,000 ล้านงบบูรณาการ 41,000 ล้านบาทแต่มาดูเนื้อหาแล้วงบในโครงการพระราชดำริปีนี้ถือว่าจัดน้อยมากแค่ 2,659 ล้านบาทเพราะฉะนั้นในปีถัดไปก็อยากฝากให้ทางกรมชลประทานได้ช่วยดูเรื่องนี้แล้วกรมนี้สร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยเสด็จพ่อรัชกาลที่5ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วแต่ละปีก็ได้รับจัดสรรงบไม่ใช่น้อยถ้าบริหารจัดการดีๆณวันนี้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมก็น่าจะหมดไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องอภิปรายและเข้ามุ่งเป้าไปเลยนั้นก็คือสิ่งที่จะต้องถามการบริหารจัดการน้ำ 27,799 ล้านบาทหน้า137เล่ม4ขาวคาดแดง ก็คือค่าครุพันธ์ 1,870.9 ล้านบาทขออนุญาตเรียนถามกรรมาธิการวิสามัญนะครับในส่วนของครุพันธ์การเกษตรซึ่งในหน้าที่137ข้อที่ 1.1 1.3 เรื่องครุพันธ์การเกษตรวงเล็บ2ซ่อมเครื่องสูบน้ำ14เครื่อง25ล้านบาทรู้สึกว่าแพงไปหน่อยแต่ไม่ขนาดนั้นอีกนะครับท่านประธานยังมีกว่านั้นอีกในวงเล็บ3เครื่องสูบน้ำฉุกเฉินตีนตะขาบขับด้วยระบบไฮดรอลิกประกอบสำเร็จพร้อมบรรทุกของสำนักงานเครื่องจักรกลจังหวัดนนทบุรี2เครื่อง95ล้านบาทเครื่องสูบน้ำตีนตะขาบเป็นนวัตกรรมหรืออย่างไรราคาต้อง95ล้านบาทใน2เครื่องวงเล็บที่4เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิกท่อส่ง24นิ้วสำนักงานเครื่องจักรกลนนทบุรีเช่นเดียวกัน19เครื่อง192ล้านบาทถ้ามาหารเฉลี่ยต่อเครื่องไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกตีนตะขาบตก 47.5 ล้านบาทต่อคันต่อเครื่องผมถือว่าเป็นค่าครุพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผลแล้วก็มา 1.1 1.4 ครุพันธ์สำรวจนะครับว่าบริหารจัดการน้ำแบบดาวเทียม49ล้านบาทพัฒนาบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ48ล้านบาทแผนอากาศยานไร้คนขับรังวัดด้วยลำแสงพร้อมเครื่องประเมิน45ล้านสถานีอัจฉริยะ29ล้านแต่มาอีกส่วนหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับอุปกรณ์เครื่องวัดแผ่นดินไหวเริ่มเข้ามาแล้วครับเพราะว่าเห็นแผ่นดินไหวในหลายๆส่วนข้างๆหรือทั่วโลกตอนนี้ก็มีเทรนด์ออกไปครับว่าจะต้องมีเครื่องวัดแผ่นดินไหวซึ่งตอนนี้นี่รู้สึกว่าสำนักงานบริหารจัดการน้ำอุทกวิทยานครชัยศรีกทมเป็นเงิน98ล้านบาทนะครับตัวเลขกลมๆแล้วก็ตามมาด้วยเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีกครับท่านประธานครับสูบน้ำระบบหอยโข่งล่อด้วยระบบสุญญากาศ50เครื่อง190ล้านบาทการซื้อเครื่องพวกนี้ถ้าเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็คุ้มต่องบประมาณในราคาที่สมเหตุสมผลผมก็คงจะไม่อภิปรายในวันนี้พอดีผมก็ได้รับเรื่องนะครับจากเพื่อนๆที่เกษียณอายุราชการไปในรุ่นของผมเพื่อนร่วมสถาบันบ้างซึ่งตำแหน่งสูงสุดที่ผ่านมาเพื่อนก็เป็นถึงปลัดกระทรวงนะครับต้อง 2-3 คนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ฝากเรื่องนี้ว่าให้ได้ช่วยสอบถามดูว่าเป็นอย่างไรณวันนี้ปรากฏว่าผมมาตรวจเช็คดูในเรื่องของกรรมาธิการก็ดีใจว่ากรรมาธิการได้ปรับลดงบประมาณในส่วนของครุพันธ์การเกษตรก็คือเครื่องสูบน้ำฉุกเฉินแบบตีนตะขาบขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกที่เสนอมา2เครื่อง95ล้านบาทปรากฏว่ากรรมาธิการปรับลดต้องขอบคุณนะครับ25ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับ95ล้าน2เครื่องสามารถปรับลดได้25ล้านบาทอันนี้คือการทำงบประมาณแบบไหนท่านประธานที่เคารพครับเป็นการทำงบประมาณที่ถ้าจะพูดแล้วถ้าในรูปแบบเดิมกรรมาธิการปรับลดได้เขาเรียกว่าความผิดสำเร็จครับท่านประธานครับนี่แค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่จะฝากท่านประธานก็เนื่องจากว่าเครื่องสูบน้ำพวกนี้ทั้งหมดปรากฏว่าไปอยู่ในหมวดต่างๆหมวดของเครื่องจักรบ้างหมวดของการก่อสร้างบ้างและก็ได้รับร้องเรียนจากผู้ประกอบการในหลายๆส่วนบอกว่าตรงนี้เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปประมูลจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะมีเครื่องสูบน้ำในระบบนี้ระบบนี้เข้ามาประกอบในโครงการนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องขออนุญาตที่จะต้องอภิปรายไว้ในสภาแห่งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานก็คือเรื่องคุณสมบัติของผู้รับจ้างก็ขอฝากท่านประธานนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณกรรมาธิการแล้วก็มีครุพันธ์เครื่องจักรกลแต่กลายเป็นเครื่องสูบน้ำเช่นเดียวกันในเวลาที่จำกัดก็ขอฝากว่าในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และโดยเฉพาะกรมชลประทานต้องเข้าไปดูเนื้อหาสาระให้ชัดเจนและมั่นใจว่ารัฐมนตรีเองก็คงจะไม่ทราบเนื่องจากเวลาบริหารการแผ่นดินก็เพิ่งเข้ามานะครับแค่รับแขกแจกของร้องเพลงก็หมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงสำนักงบประมาณและกรมชลประทานว่าให้ช่วยทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
2: ครับ
1: ต่อไปท่านกรุณพลเทียนสุวรรณเชิญครับ
5: เรียนท่านประธานครับผมกรุณพลเทียนสุวรรณผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขออภิปรายมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าวที่ลดเป้าหมายลงครับเราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยรายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศก็เป็นเรื่องของข้าวและเราก็มีปัญหามาตลอดเวลาย้อนหลังไป3ปีถึง5ปีครับประเทศไทยมีราคาข้าวที่สูงเนื่องจากอินเดียไม่ได้ส่งออกแต่เมื่อปี68อินเดียเริ่มส่งออกราคาข้าวเริ่มตกต่ำลงและปริมาณการผลิตในประเทศไทยเองก็น้อยลงเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านข้าวพันธุ์ดีของไทยที่เคยภูมิใจนักภูมิใจหนาแล้วก็เป็นแชมป์ของโลกวันนี้ครับแพ้ให้กับคู่แข่งต่างชาติทั้งปริมาณการผลิตทั้งคุณภาพและราคาขายของเราเนี่ยปลูกได้ไร่ละ500ถึง600กิโลต่อไร่แต่ของต่างประเทศขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับเป็นประเทศใกล้เคียงที่ปลูกได้ถึง 1,000 ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่นอกจากประหยัดต่อขนาดแล้วราคาขายต่อกิโลกรัมก็ถูกกว่าไทยแต่เหตุใดครับศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าวของกรมการข้าวตั้งงบเพิ่มทุกปีแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วสำหรับปีนี้นะครับทางศูนย์ก็ตั้งงบให้กับศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจรของกรมการข้าวศูนย์เหล่านี้ครับเป็นการใส่งบประมาณเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้การปลูกข้าวอย่างไรให้ได้ผลแม่นยำและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและทุกปีครับศูนย์แห่งนี้ก็ได้รับงบประมาณ180กว่าล้านบาทซึ่งในปี67นี้นะครับได้รับงบประมาณ 184.92 ล้านบาทใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 181.79 ล้านบาทแต่ครับงบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่ครุพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะหรือแม้แต่ครุพันธุ์ที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นโดรนการเกษตรครับโดนถ่ายภาพเสา RTK ระบุพิกัดแม่นยำศูนย์ข้อมูลระบบควบคุมการสั่งการน้ำแต่ถามครับว่าสิ่งเหล่านี้เกษตรกรรายเล็กจะสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่จะไปหางบประมาณจากไหนที่จะมาใช้ในการทำการเกษตรแบบศูนย์การเรียนรู้ของกรมการข้าวและที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับคือศูนย์เรียนรู้เหล่านี้นะครับงบลงทุนในแต่ละศูนย์อยู่ที่ประมาณ 3,190,000 บาทจำนวน25ศูนย์รวมกันทั้งหมด87ล้านบาทนะครับซึ่งมากกว่าปีก่อนที่ตั้งงบไว้เพียงศูนย์ละ2,500,000บาทจำนวน11ศูนย์และเช่นเดิมครับก็ไปซื้อวัสดุเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้เรียนรู้แต่ปัญหามันมีมากกว่านั้นครับนั่นคือแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวชี้วัดของการใช้งบประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อศูนย์อยู่ที่ประมาณ500ไร่แต่ปีนี้ครับตัวชี้วัดจากงบประมาณเดิมที่ใช้ร้อยกว่าล้านลดลงมาเหลือแค่160ไร่เท่านั้นตรงนี้ต่างหากครับที่มันจะเป็นปัญหาในระยะยาวให้กับเกษตรกรไทยที่เราใส่งบประมาณไปใกล้เคียงกับเดิมแต่ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ที่เราต้องการกลับน้อยลงกว่าเดิม3เท่าทุกวันนี้ครับเกษตรกรยังได้รับเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวไม่เพียงพอกับที่ต้องการเพราะเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อปลูกไป3ปี4ปีคุณภาพลดลงมีข้าวผสมหรือว่าข้าวที่ด้อยคุณภาพกรมการข้าวจำเป็นที่จะต้องสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่และนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรแต่ทุกวันนี้ยังไม่สามารถทำได้เพียงพอและในปีที่แล้วครับผมเองก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากกรมการข้าวมีการนำเมล็ดพันธุ์ไปแจกให้กับนักการเมืองให้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่โดยลัดขั้นตอนทางราชการและทำให้การกระจายเมล็ดข้าวไม่ทั่วถึงไม่ตกแก่เกษตรกรที่ยังคงรอคอยเมล็ดข้าวอยู่หากยังมีการใช้งบประมาณเหล่านี้โดยไม่ได้สนใจว่าเทคโนโลยีที่ศูนย์เรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ใช้ลงไปจะตกถึงแก่ประชากรของประเทศไทยที่ปลูกข้าวได้มากน้อยเพียงไหนและเมล็ดข้าวของเรายังคงไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถสร้างผลผลิตต้านทานโลกได้สู้กับต่างชาติการที่จะให้เกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากจากการใช้เมล็ดพันธุ์พันธุ์ดีลดต้นทุนและมีผลผลิตที่มากเทียบเท่ากับต่างชาติได้เพื่อแข่งในตลาดโลกทุกวันนี้ครับเราผลิตได้น้อยกว่าในต้นทุนที่มากกว่าเมื่อข้าวส่งออกก็ไม่สามารถสู้ราคาข้าวได้ ยิ่งทำให้ราคารับซื้อของเกษตรกรในประเทศมีผลที่ทำให้ราคาไม่สามารถสูงขึ้นได้อีกทั้งกรมการข้าวก็เอางบประมาณหลายพันล้านไปใส่กับการอุดหนุนด้วยเทคโนโลยีให้กับศูนย์พันธุ์ข้าวแทนที่จะไปช่วยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรพัฒนาปุ๋ยที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้แต่กลับกลายเป็นว่าเอาของไปแจกและเกษตรกรก็ไม่ได้ใช้วันนี้ผมก็ขอฝากให้กรมการข้าวครับจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมทั้งการทำเกษตรแม่นยำทั้งการดูแลเรื่องเมล็ดพันธุ์และทั้งการพยุงราคาข้าวให้กับเกษตรกรให้ได้มีชีวิตที่ลืมตาอ้าปากได้มากกว่านี้ในปีต่อๆไปครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านประวัติทองสมบูรณ์เชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประวัติทองสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดมหาสารคามกับผมใคร่ขออภิปรายในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจากที่ผมได้ดูเอกสารนะครับขาวคาดแดงเล่มที่4นะครับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับผมดูแล้วผมก็ตกใจนะครับในส่วนของกรมชลประทานนะครับซึ่งเป็นงบในเรื่องของการศึกษาสำรวจออกแบบนะครับซึ่งมีจำนวนโครงการมากมายนะครับซึ่งผมได้ดูแล้วว่ามีโครงการที่ศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนะครับโครงการสำรวจลำน้ำสำคัญค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศค่าสำรวจธรณีและปฏิพีวิทยาค่าสำรวจจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมค่าดำเนินการออกแบบของชลประทานและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งจากที่ผมดูในเล่มขาวคาดแดงนี่มีตั้ง160กว่าโครงการนะครับงบประมาณร่วมเกือบ 3,000 ล้านบาทถือว่าเป็นงบซึ่งมีจำนวนมากมายพอสมควรนะครับซึ่งผมก็ติดใจนะครับว่าการทำโครงการนะครับมีความซ้ำซ้อนหรือมีเหตุผลใดที่จะต้องสำรวจออกแบบนะครับด้วยแต่ละโครงการประมาณ 4-5 ปีนะครับดำเนินการให้เร็วกว่านี้ได้ไหมครับใช้เวลา 1-2 ปีเพื่อประหยัดงบประมาณผมทราบครับว่าหลายโครงการได้มีการสำรวจมาแล้วนะครับหลายปีพอผ่านพ้นมาหลายปีก็เอาโครงการเก่าเลยแหละครับมาสำรวจเริ่มต้นใหม่นะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปี68ถึงปี71นะครับปี68ได้รับเงิน6ล้านบาทปี69ได้รับเงิน7ล้านบาทปี70ในปีงบประมาณนี้นะครับได้8,383,500 บาทและในปี71จะได้รับงบประมาณอีก6ล้านบาทนะครับรวมแล้ว 27,383,500 บาทนะครับซึ่งผมอยากจะถามดูว่าเมื่อท่านสำรวจศึกษาออกแบบแล้วเนี่ยท่านมีแผนที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่นะครับในโครงการที่ท่านได้ศึกษาไว้แล้วเนี่ยอย่างจังหวัดมหาสารคามนะครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขอไอ้ที่มีแม่น้ำชีไหลผ่านนะครับท่านก็เคยสำรวจไว้แล้วว่าจะทำโครงการชลประทานทางท่อนะครับโดยสูบน้ำจากลำน้ำชีขึ้นไปที่หนองบ่ออำเภอบ่อระบือนะครับหรือจะขึ้นไปทางอ่างห้วยค้ออำเภอนาเชือกนะครับเพื่อที่นำน้ำที่มันท่วมแต่ละปีนี่นะครับส่งมายังพื้นที่แห้งแล้งทางตอนล่างนะครับเพื่อจะมากักเก็บในหนองบ่อบ่อระบือซึ่งหนองบ่อบ่อระบือก็ตื้นเขินนะครับผมได้ลงไปดูกับทางท่านส.ส.วิเชียรนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่ต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมากนะครับเพื่อที่ขุดลอกหรือวัชพืชต่างๆนะครับต้องใช้เงินงบประมาณนะครับเห็นว่าทางกรมชลประทานบอกว่าต้องใช้ถึง60ล้านบาทตรงหนองบ่อบ่อระบือครับเป็นต้นกำเนิดลำน้ำเสียวนะครับลำน้ำเสียวนี่เสียวใหญ่นะครับที่จะไหลผ่านลงไปทางอำเภอวาปีปทุมนะครับทางอำเภอจตุรพักษ์พิมานเกษตรวิสัยนะครับทางสวนละภูมินะครับโคลนทรายลงไปที่ราศีสไลนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งตรงนี้เป็นถือว่าเป็นลำน้ำหัวใจสำคัญของคนภาคอีสานนะครับผมก็เคยอภิปรายครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้ศึกษาโครงการนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับและท่านก็ได้มีงบประมาณที่จะมาศึกษาอีกรอบเนี่ยนะครับท่านจะนำไปใช้ในปีไหนเมื่อไหร่นะครับเพื่อสำรวจออกแบบเพื่อจะไปดำเนินการก่อสร้าง ให้เกิดผลสำลิดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับอานิสงส์ในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งกับผมใครขอฝากเป็นข้อสังเกตนะครับก็คงจะไม่รบกวนเวลาของสภามากนักนะครับคือกับผมมองว่าการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าวว่าการใช้งบประมาณเนี่ยเพื่อการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่หากเป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนแต่ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนว่าผลการศึกษาใช้งบประมาณของรัฐไปแล้วจะถูกนำไปใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำลำดับโครงการการจัดสรรงบประมาณในระยะต่อไปไม่ใช่สิ้นสุดเพียงการจัดทำรายงานการศึกษานะครับโดยเฉพาะเมื่อเป็นการศึกษาที่ดำเนินการต่อเนื่องหลายปีและใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อยจึงควรกำหนดตั้งแต่ต้นว่าผลผลิตและผลลัพธ์ของการศึกษาคืออะไรนะครับหน่วยงานใดจะนำผลการศึกษาไปใช้และภายหลังการศึกษาแล้วจะนำไปสู่การดำเนินโครงการอย่างจริงจังหรือไม่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การใช้งบประมาณเพื่อการศึกษากลายเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดผลสำลิดหรือไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับกับผมก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังทางท่านคณะกรรมการหากมีการพิจารณาในปีต่อไปนะครับอยากจะให้สอบถามในรายละเอียดของโครงการศึกษาออกแบบสำรวจต่างๆมากมายซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับหลายโครงการเราใช้เงินงบประมาณมากมายฉะนั้นเพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติบ้านเมืองและให้เกิดโครงการที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่ต้องการใช้น้ำนะครับเพื่อการบริโภคอุปโภคเพื่อการเกษตรนะครับยังรอโครงการเหล่านี้อย่างมากมายนะครับขอให้ท่านได้ช่วยเร่งดำเนินการอย่างเป็นการเร่งด่วนด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเล่าฟังบัณฑิตเทศกุลเชิญครับ
7: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมรอฟังบัณฑิตสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมขออภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวกับกรมชลประทานนะครับท่านประธานครับประเทศไทยเราเนี่ยประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมีอาชีพทำการเกษตรนะครับเป็นอาชีพที่อยู่กับคนไทยมายาวนานนะครับแต่เกษตรกรเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศแห่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เกษตรกรเนี่ยถูกรายล้อมด้วยคู่แข่งที่มาจากต่างชาตินะครับเอาข้อจริงนะครับสาเหตุที่เกษตรกรของบ้านเราเนี่ยไม่สามารถปลูกแข่งขันกับต่างชาติได้ยังยากจนอยู่เนี่ยมีสารพัดปัญหาแต่หนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรนะครับไม่มีน้ำเกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกได้อย่างเต็มศักยภาพไม่สามารถเพาะปลูกได้ทั้งปีไม่มีน้ำต้องลงทุนไปซื้อเครื่องสูบน้ำต้องซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรมันคือต้นทุนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีน้ำอันนี้ทำให้เกษตรกรของบ้านเราเนี่ยมีปัญหาการแบ่งภาระหน้าที่นะครับการแบ่งบทบาทหน้าที่ของรัฐในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยภาพใหญ่ๆนะครับงบประมาณส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่กรมชลประทานนะครับในขณะที่พื้นที่ดูแลของกรมชลประทานเนี่ยประมาณสัก60ล้านไร่นะครับงบประมาณก้อนเล็กอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับแต่มีพื้นที่ดูแลอยู่ที่ประมาณ80กว่าล้านไร่นะครับคือจะเห็นว่างบประมาณก้อนใหญ่ดูแลพื้นที่ส่วนน้อยนะครับอยู่ในเขตชลประทานแต่งบประมาณก้อนเล็กไปดูแลพื้นที่ก้อนใหญ่นะครับโดยกรมพัฒนาที่ดินนะครับปัญหาแบบนี้ครับมันทำให้การพัฒนาระบบชลประทานของประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามากเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเรามีพื้นที่ชลประทานเนี่ยเพียงแค่36ล้านไร่นะครับหรือคิดเป็นเพียงแค่ 24% ของพื้นที่ทำการเกษตรทั่วประเทศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเท่ากับ 76% อยู่นอกเขตชลประทานหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองต้องพึ่งพาฝนฟ้าอากาศต้องลงทุนซื้อเครื่องสูบน้ำต้องเติมน้ำมันสูบน้ำด้วยตัวเองมันคือภาระนะครับแล้วเราก็มาดูการพัฒนาพื้นที่ชลประทานในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันนะครับพื้นที่ชลประทานที่รับการพัฒนาเนี่ยลดลงนะครับ ก่อน2555นะครับพื้นที่การพัฒนาพื้นที่ชลประทานเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ 1.5 ล้านไร่ขึ้นไปนะครับเราสามารถพัฒนาได้เยอะนะครับแต่หลังปี55เป็นต้นมาเราสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานเนี่ยได้เพียงแค่ปีละประมาณ 500,000 ล้านไร่นะครับลดลงประมาณ 70% นะครับทีนี้ประเด็นที่เป็นปัญหานะครับก็คือว่างบประมาณที่จัดไปนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเน้นไปที่เรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษานะครับประมาณเกินกว่า 90% ของงบประมาณของกรมชลประทานนะครับใช้ไปกับเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษารวมทั้งเรื่องของการซ่อมแซมที่พักอาศัยของข้าราชการซึ่งเรื่องนี้คือผมไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่างบประมาณก้อนใหญ่เนี่ย 90% เนี่ยใช้ไปกับเรื่องของการดูแลการซ่อมแซมของเดิมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราเนี่ยมีพื้นที่ชลประทานที่ตอนนี้เอางบก้อนใหญ่ไปลงเนี่ยเพียงแค่ประมาณสัก30%กว่าของพื้นที่ชลประทานอีกประมาณ60%กว่านะครับก้อนใหญ่นะครับพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะครับไม่สามารถเข้าถึงงบของกรมชลประทานได้เพราะว่าไม่มีการขยายโครงการใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อจะทำให้เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งน้ำที่ดีได้แหล่งน้ำที่เพียงพอได้นะครับผมพบว่ามีโครงการทำโครงการใหม่เนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็ยังเป็นเพียงแค่เรื่องของการศึกษาการศึกษาเพื่อที่จะสร้างการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสร้างนะครับแต่ยังไม่ได้มีการสร้างอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาเป็นอย่างมากนะครับผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องไปเร่งรัดทำตอนนี้นะครับพื้นที่ยุทธศาสตร์ทำการเกษตรเอาเฉพาะในเขตสมกรนะครับเรามีพื้นที่สมกรประมาณ40ล้านไร่ทั่วประเทศท่านประธานครับในเขตสมกรเรามีพื้นที่ชลประทานเพียงแค่ 1.72 ล้านไร่หรือ 3.2% ท่านประธานลองนึกดูนะครับพื้นที่สมกรถูกออกแบบมาเพื่อทำการเกษตรแต่รัฐจัดระบบชลประทานเพียงแค่ 3% นอกนั้นเนี่ยไม่มีระบบชลประทานเลยนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไปพัฒนาระบบการเกษตรเพื่อไปแข่งกับต่างประเทศเขาได้ยังไงครับแค่เรื่องของการจัดการน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการเกษตรเนี่ยเรายังทำได้เพียงแค่ 3% แค่นั้นเองนะครับแล้วพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนไปเลยคือว่ากลุ่มเกษตรบนพื้นที่สูงกลุ่มที่ปลูกพืชผักเมืองหนาวกลุ่มนี้แทบจะเป็น 0% ที่มีการพัฒนาระบบชลประทานทุกวันนี้พื้นที่สูงอย่างบ้านผมนะครับเราไม่มีระบบชลประทานที่รัฐจัดให้นะครับต้องไปทำเองอย่างดีก็ได้รับงบประมาณจากอบต.บ้างมาเล็กๆน้อยๆมาช่วยในการทำฝายทำลำเหมืองดูแลลำเหมืองบ้างเราได้แค่นี้เองนะครับแต่พื้นที่เกษตรบนพื้นที่สูงเหล่านี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่เยอะนะครับเกินกว่า10ล้านไร่ผลิตผักผลิตผลไม้เมืองหนาวป้อนตลาดในประเทศไทยนะครับแต่ไม่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีความจำเป็นอย่างมากนะครับที่รัฐเนี่ยต้องนึกถึงเรื่องของการกระจายงบประมาณไปยังพื้นที่ชลประทานพื้นกระจายงบประมาณในการจัดชลประทานไปยังพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็ท่านประธานครับอย่าไปคิดว่าพื้นที่สูงทำชลประทานยากอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับปัจจุบันมีเทคนิควิธีการมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับที่จะไปจัดระบบชลประทานขนาดเล็กระบบชลประทานแบบย่อยๆครับที่เอาไปบริการให้แก่ประชาชนได้ตอนนี้มีวิธีการมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจัดสรรงบประมาณให้ดีเนี่ยก็จะเอางบประมาณที่ก้อนใหญ่เนี่ยกระจายไปยังเกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยให้มีโอกาสเข้าถึงได้แล้วจะทำให้เรานะครับผลิตผลผลิตที่ไปแข่งกับต่างประเทศเขาได้ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่อยู่ได้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับเชิญครับอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่ขอท่านปณิตาตันติรัตนนนท์ก่อนนะครับเชิญครับ
8: นะ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขตอำเภอกาบเชิงอำเภอบัวเชษฐ์อำเภอพนมดงรักตำบลเทพรักษาตำบลสังขะตำบลตาตุมอำเภอสังขะตำบลโชคนสามอำเภอปราสาทค่ะท่านประธานท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะงบประมาณของกรมการข้าวซึ่งตั้งงบประมาณไว้ที่ 3,336.72 ล้านบาทและได้ถูกปรับลดลงในชั้นกรรมาธิการอยู่ที่ 52.44 ล้านบาทค่ะท่านประธานดิฉันได้สงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงไปด้วยนะคะท่านประธานซึ่งดิฉันก็ได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการพิจารณาปรับลดงบประมาณให้มีประสิทธิภาพแต่จริงๆก็ขอฝากไว้ค่ะท่านประธานว่างบของกรมการข้าวเป็นงบที่เชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมากกว่า 4.6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยค่ะท่านประธานโดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า38ล้านไร่และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศเราค่ะท่านประธานสำหรับจังหวัดสุรินทร์เองค่ะท่านประธานและอีสานใต้ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจค่ะท่านประธานแต่มันคือวิถีชีวิตและรายได้หลักของครอบครัวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่อีสานใต้คุณภาพของข้าวหอมมะลิไม่ได้เริ่มต้นในวันที่นำไปขายนะคะท่านประธานแต่เริ่มตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาใช้ในวันแรกของฤดูการเพาะปลูกค่ะปัญหาคือวันนี้ต้นทุนของเกษตรกรของเราเพิ่มขึ้นทุกด้านค่ะท่านประธานไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์ค่าเครื่องจักรค่าจ้างเก็บเกี่ยวขณะที่ราคาข้าวไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกันค่ะแล้วก็หากปีใดค่ะท่านประธานฝนทิ้งช่วงเช่นปีนี้ค่ะท่านประธานหวานแล้วข้าวไม่ขึ้นเกษตรกรต้องซ่อมนาข้าวของตัวเองต้องหวานใหม่ไม่ว่าจะเป็น2รอบหรือ3รอบเท่ากับว่าเราต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นทันทีค่ะท่านประธานในงบประมาณของกรมการข้าวเองก็ตามมีโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ900.31 ล้านบาทค่ะท่านประธานแล้วก็มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนประมาณ 236.736 ล้านบาทซึ่งดิฉันก็เห็นว่าเป็นงบประมาณที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศเราอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านตันต่อปีแต่กำลังการผลิตและจัดหาในระบบค่ะท่านประธานยังรองรับได้ประมาณแค่700,000ตันเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่ายังมีช่องว่างประมาณอีก700,000ตันต่อปีทำให้เกษตรกรของเราจำนวนมากต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เดิมหมุนเวียนใช้เองซึ่งก็ส่งผลตามมาก็คือส่งผลต่อคุณภาพของพันธุ์ผลผลิตต่อไร่แล้วก็รายได้ในที่สุดค่ะท่านประธานสำหรับข้าวหอมมะลิของจังหวัดสุรินทร์เองเรื่องนี้ยิ่งมีความสำคัญค่ะเพราะคุณภาพและความสม่ำเสมอของพันธุ์คือหัวใจของมูลค่าสินค้าหากเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอหรือคุณภาพลดลงผลกระทบไม่ได้เกิดเพียงกับชาวนาค่ะท่านประธานแต่กระจายไปถึงชื่อเสียงและความสามารถในการแข่งขันข้าวของประเทศไทยทั้งระบบค่ะดิฉันจึงขอฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าวว่าแม้จะมีการปรับลดงบประมาณลงแต่ก็ขอให้รักษางบที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์การลดต้นทุนและศูนย์ข้าวชุมชนไว้ให้ได้มากที่สุดและควรกำหนดเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะลดช่องว่างเมล็ดพันธุ์คุณภาพที่ยังขาดอยู่ปีละประมาณ700,000ตันได้อย่างไรคะท่านประธานเพราะการช่วยชาวนาอย่างยั่งยืนไม่ใช่เป็นเพียงการช่วยในวันที่ขายข้าวเท่านั้นค่ะท่านประธานแต่ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ชาวนาหยิบเมล็ดพันธุ์ลงหว่านในนาค่ะท่านประธานประเด็นที่2ค่ะกรมชลประทานดิฉันก็ขออนุญาตต่อเนื่องจากที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านประวัตินะคะที่ท่านได้พูดถึงว่า กรมชลประทานเราจะเห็นว่างบประมาณเรามีมากมายค่ะท่านประธานแต่ครึ่งหนึ่งของงบประมาณของชลประทานเป็นงบของการศึกษาและการสำรวจซึ่งดิฉันก็มีความกังวลว่าเราคงจะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการกระจายน้ำให้กับเกษตรกรทั่วประเทศไทยได้ค่ะท่านประธานขออนุญาตพูดถึงในเล่มของข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการค่ะท่านประธานเราจะเห็นว่าข้อสังเกตในของกรมชลประทานจะมีอยู่ที่ว่าหน่วยงานควรจะส่งเสริมการพัฒนาโครงการการบริหารจัดการน้ำขนาดเล็กดิฉันย้ำว่าขนาดเล็กค่ะท่านประธานเพราะทุกวันนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็จะปฏิเสธว่าไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของตัวเองหน่วยงานของตัวเองจัดการน้ำเฉพาะโครงการใหญ่ๆแล้วโครงการน้ำขนาดเล็กจะเป็นใครที่จะต้องรับผิดชอบนะคะท่านประธานเพราะฉะนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางกรรมาธิการซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างดีมากเลยก็คือหน่วยงานควรจะสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนี่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานว่าขนาดเล็กเนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณไม่มากค่ะท่านประธานในพื้นที่ของดิฉันเองอำเภอพนมดงรักตำบลจิกแดกพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากค่ะลงข่าวลงทุกช่องทางจริงๆเราไปดูแล้วเราใช้งบประมาณแค่ไม่เกิน5หรือ6ล้านบาทเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แต่สอบถามไปที่หน่วยงานทุกหน่วยงานจะบอกว่าหน้าที่ของตัวเองก็คือแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะท่านประธานก็ขออนุญาตฝากไปถึงกรรมาธิการในการที่จะจัดสรรในดูในครั้งต่อไปค่ะท่านประธานแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เองแล้วก็อีสานใต้เมล็ดพันธุ์ดิฉันก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอีกครั้งนึงว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดี1เมล็ดอาจจะหมายถึงรายได้และความมั่นคงของครอบครัวตลอดทั้งปีค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านกรจัตติกวณิชครับเชิญครับ
9: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจัตติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้ผมได้ไล่ดูในรายละเอียดงบประมาณของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็มีประเด็นที่ผมอยากที่จะกล่าวผ่านท่านประธานนะครับสู่ทางเจ้ากระทรวงแล้วก็สู่ทางรัฐบาลความจริงเรื่องนี้ท่านประธานอาจจะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยช่วงก่อนเลือกตั้งปี62นะครับผมได้เคยต่อสายไปถึงท่านประธานแล้วเราได้พูดคุยกันในเรื่องวิสัยทัศน์นะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาวันนั้นเนี่ยผมเป็นคนโทรนะครับแล้วก็สายที่โทรไปเพราะว่าช่วงเลือกตั้งท่านประธานในฐานะนักการเมืองอาวุโสพรรคภูมิใจไทยในขณะนั้นนะครับได้แสดงวิสัยทัศน์พูดถึงนโยบายตามความคิดของท่านในการที่จะปฏิรูปการทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำการเกษตรในส่วนของการปลูกข้าวนะครับก็คือการทำนานะซึ่งถ้าโดยสรุปโดยรวมเนี่ยมันคือการสร้างอำนาจต่อรองนะครับให้กับเกษตรกรให้ชาวนาผ่านการรวมกลุ่มนะครับซึ่งผมเองมองว่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่เราควรที่ต้องมีร่วมกันในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรแต่พอผมมาดูตัวงบนะครับจริงๆมันมีหลายกรมหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเรามีเจตนาที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวความคิดของเราในวันนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็น่าที่จะเป็นสหกรณ์นั่นแหละครับซึ่งเช้านี้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับในแง่ของความคาดหวังที่มีต่อสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิมนะครับแต่ก็พบว่าการจัดสรรงบประมาณก็จะจัดไปตามปกตินะครับแล้วก็มีการปรับลดลงมาจริงๆผมขออนุญาตนะครับที่จะบอกว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนั้นเนี่ยมันเป็นมุมมองทางในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับต่อการแก้ปัญหาเกษตรกรรมซึ่งถ้ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความได้เปรียบมากนะครับในการทำการเกษตร1 อุดมสมบูรณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับ2เกษตรกรของเราก็มีฝีมือ3ผลผลิตของเกษตรกรเราในเกือบทุกประเภททุกชนิดของพืชผลนะครับก็เป็นผลผลิตที่ตลาดโลกยอมรับว่ามีคุณภาพนะครับดังนั้นข้อ4ที่สำคัญก็คือผู้บริโภคมีความต้องการผลผลิตการเกษตรของเราอยู่แล้วนะฮะประเด็นปัญหาก็คือสุดท้ายก็คือขายไม่ได้ราคา นะครับเรามีข้อดีทั้งหมดแต่บรรทัดสุดท้ายก็คือเกษตรกรของเรายังยากจนขายสินค้าเขาไม่ได้ราคาเพราะนั้นมันก็มาคิดกันนะครับว่าปัญหามันคืออะไรซึ่งถ้ามองด้วยหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะเห็นว่าประเด็นปัญหาก็คือเกษตรกรของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานก็ยิ่งชัดเจนนะครับว่าเกษตรกรชาวนาโดยส่วนใหญ่จะเป็นนาแปลงเล็กซึ่งหมายความว่าอำนาจต่อรองน้อยนะครับไม่สามารถที่จะสเกลได้ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์จากการรวมตัวกันได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาจากการที่เกษตรกรของเราเนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยทำงานกันแบบเป็นกลุ่มย่อยๆแบบโปรเจกต์เนี่ยนะครับก็คือ1สุดท้ายแล้วเข้าถึงแหล่งทุนยาก2ก็คือเมื่อเข้าถึงแหล่งทุนยากก็คือไม่มีทุนในการที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆไม่สามารถลงทุนในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองได้แน่นอนไม่มีทุนทรัพย์หรือความรู้นะครับในการที่จะสร้างแบรนด์ผลผลิตของตัวเองเข้าสู่ตลาดได้และเมื่อสร้างแบรนด์ไม่ได้วิเคราะห์วิจัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนเองไม่ได้นะครับก็ทำให้หาตลาดด้วยตนเองไม่ได้คำตอบจึงกลับมาที่เรื่องของการปฏิรูปสหกรณ์นะครับซึ่งก็อยากที่จะฝากผ่านท่านประธานนะครับว่าคือถ้ามองในแง่ของประเทศไทยโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรได้มากที่สุดนะครับก็คือภาคการเกษตรเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่น่าทำมากๆมีผลต่อชีวิตประชาชนคนไทยจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้ดีขึ้นนิดเดียวเนี่ยก็จะสามารถทำให้ชีวิตเขาสบายได้ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่อภิปรายไปเบื้องต้นของดีมีเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าจะแปลงของดีแก้ประเด็นปัญหาข้อด้อยของเขาเพื่อให้เขาสามารถที่แข่งขันได้ยังไงการปฏิรูปสหกรณ์นะครับมันมีตัวอย่างมากมายชัดเจนที่สุดที่ผมเคยไปศึกษามาก็ใช้เวลาหลายปีนะแล้วคิดว่าตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของประเทศไทยได้เนี่ยคือนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เนี่ยเขาเคยมีกระบวนการซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ในประเทศเขานะครับในการที่จะควบรวมสหกรณ์ที่มีจำนวนเป็นร้อยๆสหกรณ์เหมือนบ้านเรานะครับมาเป็นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างสหกรณ์ที่ควบรวมกันแล้วเนี่ยให้เป็นรูปของบริษัทบริษัทนั้นชื่อฟอนเทร่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฟอนเทร่าก็จะมีเกษตรกรที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกๆสหกรณ์เนี่ยมาเป็นผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ที่จะขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมให้กับตัวบริษัทนะครับและในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งจากกำไรที่บริษัทนั้นได้จากการนำผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยไปเจาะตลาดไปขายทั่วโลกประเทศไทยเราก็ซื้อนมซื้อเนยจากบริษัทของเขาเนี่ยแหละครับขายตรงต่อ McDonald's ถามว่าเกษตรกรรายปัจเจกของเขาเนี่ยไปเจรจาที่จะขายเนยแข็งให้กับ McDonald's ได้ไหมไม่มีทางครับแต่เขาทำได้เพราะว่ามันมีการรวมตัวขึ้นมาในรูปของบริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจียดกำไรบางส่วนออกมาทำงานวิเคราะห์วิจัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตนมของเขาให้ขายราคาได้ดีขึ้นสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้เหมาะสมต่อแต่ละตลาดนะครับแล้วก็เอาสินค้าของเกษตรกรที่รวมตัวกันในฐานะผู้ถือหุ้นเนี่ยไปขายให้กับผู้ซื้อทั่วโลกนะครับท่านประธานลองจินตนาการครับข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยเป็นข้าวที่ทั่วโลกยอมรับมีคุณภาพอันดับหนึ่งนะมีแค่5จังหวัดทุ่งกะลาร้องไห้ที่ปลูกข้าวนี้ได้สมมุตินะครับเราช่วยกันในการที่จะรวมตัวให้เกษตรกรชาวนาในทุ่งกะลาร้องไห้ทั้ง5จังหวัดเนี่ยร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเดียวที่ผูกขาดการผลิตและการขายข้าวหอมมะลิทำข้าวถุงสร้างแบรนด์วิเคราะห์วิจัยเพิ่มมูลค่าลดต้นทุนการผลิตรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมและทำหน้าที่ขายข้าวนั้นสู่ตลาดทั่วโลกกำไรเอามาแบ่งกันกับเกษตรกรในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทข้าวหอมมะลิแห่งชาติบริษัทนั้นนี่แหละครับคือวิธีที่ผมเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องเกษตรกรของประเทศได้อย่างถาวรจึงฝากให้มีการจัดสรรงบประมาณและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ
1: ครับก็ต้องขอบคุณท่านก่อนที่จำการสนทนาวันนั้นบนหัวข้อคนผูกจนคนขายรวยเรื่องเกษตรกรขอบคุณเชิญท่านสุพนัทมีชัยนันท์ครับเชิญครับ
10: เรียนท่านประธานที่เคารพครับสุพนัทมีชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยมุ่งเน้นไปที่ งบก่อสร้างอาคารนะครับท่านประธานครับต้องบอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ผมนั่งอยู่ในฐานะอนุกรรมาธิการห้องงบก่อสร้างเราเห็นปัญหาในการของบในการสร้างอาคารส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากและกระจายไปทั่วประเทศมาโดยตลอดปีนี้แม้จะเป็นปีแรกนะครับที่ต้องบอกว่าโครงการก่อสร้างอาคารภาครัฐเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับมีการผูกพันโครงการที่น้อยลงซึ่งเบื้องหลังเราก็ทราบดีนะครับว่าเป็นเพราะว่าเราฝีแตกแล้วนะครับจนจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องหักดิบตัดงบโครงการออกไปจำนวนมากเพราะว่าฐานะทางการคลังของประเทศเรียกว่าแย่มากไม่สามารถที่จะรอง

0: ังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสร้างอควาเรียมผมไม่แน่ใจนี่คือกรมประมงหรือกรมอควาเรียมกรมแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกันแน่นะครับทั้งที่พวกเขาเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรเป็นการคอลแลบกับภาคเอกชนหรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนไปดำเนินการแต่ไม่ใช่ภาครัฐเป็นคนไปดำเนินการเองแต่ในส่วนของรัฐไทยหน่วยงานราชการก็ชอบครับที่จะจัดซื้อจัดสร้างเองให้งบประมาณผ่านมือตัวเองครับยังไม่รวมอีกหลายโครงการที่เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วนะครับอย่างของท่านเพชรกรุณพลเองก็ดีนะครับอย่างกรมการข้าวก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่านอกจากรัฐไทยที่ชอบสร้างในสิ่งที่ไม่ควรสร้างอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นระเบิดเวลาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืออาคารราชการทั้งหมดที่สร้างเยอะมากจนน่าตกใจครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับท่านประธานทราบไหมครับว่าจากข้อมูลที่ผมได้รับมารวมกันทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอาแค่13หน่วยงานหลักๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมีอาคารในการดูแลทั้งหมด 17,000 อาคารเยอะมากนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ย 3,800 อาคารไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนกรมชนคนประทานอีก 3,000 กรมการข้าว 2,100 กรมปศุสัตว์อีก 2,000 กรมประมง 1,900 กว่ากรมวิชาการเกษตร 1,200 กว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์อีก674แห่งสปก. 383แห่งกรมหม่อนใหม่อีกประมาณ360แห่งกรมฝนหลวงอีกประมาณ80แห่งสำนักปลัดกระทรวงเกษตร200กว่าแห่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อีก200กว่าแห่งแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินที่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาแต่ผม estimate คร่าวๆน่าจะอยู่ประมาณที่ 1,000 แห่งรวมกันตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอาคารทั้งหมดในการดูแล 17,000 อาคารซึ่งถ้าเกิดเฉลี่ยต่อจังหวัดเนี่ยตกจังหวัดหนึ่งต้องมีอาคารประมาณ220อาคารได้หรือถ้าเกิดเฉลี่ยต่อกรมต่อจังหวัดด้วย1กรมต้องมีประมาณสัก17อาคารต่อ1กรมใน1จังหวัดซึ่งถือว่าเยอะมากๆถ้าเราไปเปรียบเทียบกับกองทัพบกซึ่งจะต้องสร้างอาคารเพื่อดูแลกำลังคนที่ต้องมาสแตนด์บายตลอด24ชั่วโมงเนี่ยกองทัพบกเป็นหน่วยงานที่มีอาคารราชการมากที่สุดประมาณ 38,000 หลังถ้าเกิดเป็นของกำลังพลเนี่ยก็มีประมาณสัก 130,000 กว่ายูนิตเพื่อรองรับได้ 130,000 ครอบครัวนะครับแต่ของกระทรวงเกษตรมีคนน้อยกว่ากองทัพบกถึง3เท่าแต่มีอาคารเกือบๆครึ่งนึงของที่กองทัพบกมีทั้งที่ภารกิจต่างๆเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนมากปัญหาการสร้างอาคารสะท้อนถึงปัญหาของระบบราชการที่แยกกันทําแยกกันสร้างและไม่บูรณาการใช้แอสเซทร่วมกันผมจึงไม่แปลกใจครับพอรวมๆคร่าวๆเนี่ยเราพบว่าราชการไทยมีอาคารราชการทั้งหมดเนี่ยประมาณแสนอาคารท่านประธานและนี่คือระเบิดเวลาชั้นดีนะครับไม่ใช่แค่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นเพราะว่าสัดส่วนงบในการสร้างในอนาคตต่อไปจะเป็นงบในส่วนของการซ่อมบำรุงแอสเซทเดิมที่เราขยันสร้างกันมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมายิ่งรัฐมีอาคารที่มากเกินจากเป็นเท่าไหร่ภาระในงบประมาณในอนาคตจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นค่าโอเปเรตค่าเมนเทนแนนซ์ค่าน้ำค่าไฟในแต่ละปีรวมกันเป็นพันๆล้านค่าดำเนินงานต่างๆแม้กระทั่งพวกลิฟต์ที่จอดรถค่าแลนด์สเคปค่างานระบบซึ่งมันต้องเสื่อมไปตามอายุของมันรวมถึงอย่างยิ่งค่าบริหารแอสเซทของภาครัฐซึ่งภาครัฐไม่ได้เก่งเลยในการบริหารแอสเซทหลายๆอย่างที่สามารถซ่อมได้เล็กๆน้อยๆก็รอให้มันเสียหายหนักแล้วก็มาของบก้อนใหญ่เพื่อซ่อมทีเดียวซึ่งใช้งบมูลค่าสูงกว่ามากหรือแม้แต่บางแอสเซทที่ควรจะเป็นการซ่อมก็ตัดสินใจไปรื้อไปเปลี่ยนไปทำใหม่ไหนจะเป็นค่าเสียโอกาสที่ดินของภาครัฐซึ่งตรงนี้สามารถนำไปหารายได้หรือนำไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องอาชีพอื่นๆได้แต่ก็กลับจมอยู่กับการสร้างอาคารของภาครัฐที่ใหญ่เถิดทะและใช้ที่ดินที่เกินความจำเป็นสิ่งเหล่านี้เลยทำให้เราเห็นว่าถ้าเกิดกระทรวงเกษตรยังมีนโยบายที่ดำเนินการแบบนี้อยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเลยครับว่าพี่น้องเกษตรกรจะมีรายได้สูงขึ้นได้จริงในระยะยาวอย่างไรด้วยเหตุผลที่ใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสมนะครับผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.1% หรือประมาณราวๆ600ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับวงเงินรวมของอควาเรียมแห่งใหม่2แห่งที่จังหวัดอุดรและที่จังหวัดระยองครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านชัยพลสะท้อนดีครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับสำหรับผมนะครับอยากจะขออภิปรายในประเด็นเรื่องของกรมฝนหลวงนะครับผมแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างที่มันมีการทับซ้อนทางเรดาร์นะครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับในปีนี้นะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของโครงการการจัดซื้อเรดาร์ไปสไลด์ที่สองได้เลยครับโครงการการจัดซื้อเรดาร์อากาศนะครับโครงการใหม่ของทางกรมฝนหลวงนะครับที่ในปี70นี้มีการขอมาทั้งหมด2สถานีก็สถานีนึงก็จะตกอยู่ที่

0: ประมาณ480ล้านบาทครับท่านประธานโดย2สถานีนี้แผนของทางกรมฝนหลวงเนี่ยจะมีการไปตั้งไว้ที่ตรงอุดรนะครับแล้วก็ที่อำเภอพิมายครับทีนี้คือพอเราเห็นตัวโครงการตัวนี้ก็ต้องตั้งคำถามแล้วนะครับว่าอันนี้ใช่ภารกิจของทางกรมฝนหลวงหรือไม่ภารกิจของทางกรมฝนหลวงก็คือการทำฝนใช่ไหมครับการเซลแล้วก็ภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะต้องถึงขั้นซื้อเรดาร์ราคาตัวละ480ล้านบาทเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะมาตรวจดูเมฆฟ้าเมฆฝนอะไรต่างๆทั้งนี้ด้วยความจริงแล้วก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลกับโครงข่ายเรดาร์อื่นๆของหน่วยงานอื่นๆของรัฐได้เนี่ยมันจะเป็นการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพหรือว่ามีความทับซ้อนเกินไปหรือเปล่านะครับอยากจะขอเชิญทุกท่านมาดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนะครับคืออันนี้ผมขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าเป็นเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีอยู่แล้ว12สถานีนะครับก่อนหน้านี้กรมฝนหลวงผมลืมพูดไปว่ามีอยู่แล้ว5สถานีทีนี้คือเรดาร์ของกรมอุตุนะครับพอเรามาดู12สถานีนะครับมันครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าด้วยเหตุอันใดกรมฝนหลวงเลยจำเป็นที่จะต้องมีการขอสร้างเรดาร์ของตัวเองเพิ่มขึ้นมาทั้งที่ความจริงแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลจากเรดาร์ของตัวกรมอุตุได้นะครับถัดมานะครับเรดาร์ขอดูสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้นะครับผมก็มาพอดแผนที่ให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าในเครือข่ายเรดาร์ของตัวกรมฝนหลวงเนี่ยครับมันมีอยู่แล้ว9สถานีไอ้9สถานีที่คุณตั้งไว้อยู่แล้วนะครับสถานี2สถานีใหม่ที่คุณขอซื้อเพิ่มมันก็ยังซ้อนอยู่ข้างในวงรัศมีของไอ้เรดาร์เดิมๆที่คุณมีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็คือนอกจากว่าที่คุณจะซื้อใหม่ที่มันซ้ำซ้อนกันกับที่กรมอุตุเขามีอยู่แล้วมันก็ยังซ้ำซ้อนกับของตัวเองที่มีอยู่แล้วด้วยเหมือนกันครับมันก็เลยยิ่งซ้อนในซ้อนกันเข้าไปใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่าเราจะสามารถอนุมัติโครงการแบบนี้ให้ผ่านเข้ามาได้ยังไงแล้วมูลค่ารวมๆกันนี่คือ960ล้านเลยนะครับท่านประธานเดี๋ยวขอดูสไลด์ถัดไปนะครับคือตอนที่กรมฝนหลวงนะครับทำข้อมูลของบประมาณตรงนี้มาเนี่ยครับก็คือไม่ได้มีการที่จะทำแผนหรือบทวิเคราะห์อะไรเลยถึงความจำเป็นของการที่จะมีเรดาร์2สถานีนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ไม่ได้มีการแนบถึงเหตุผลความจำเป็นตรงนี้แต่มีแค่การขอมาเปล่าๆเพราะฉะนั้นคือเรื่องประเด็นนะตรงนี้มันก็เลยทำให้เราต้องตั้งข้อสงสัยไงล่ะครับว่าเราจะมีเรดาร์ที่มันทับซ้อนกันแน่นเอียดขนาดนี้ไปทำไมอันนี้ในภาพแผนที่นะครับผมพอให้ดูแล้วทั้งเครือข่ายเรดาร์ของทางกรมฝนหลวงเองแล้วก็ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ซ้อนกันไปซ้อนกันมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอดูสไลด์ถัดไปครับนอกจากนี้นะครับท่านประธานครับผมพูดถึงที่ผมพอดให้ดูในแผนที่นะครับมันแค่ของ2หน่วยนะครับคือกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ของทางกรมฝนหลวงแต่ประเด็นคือเรายังไม่ได้รวมสถานีอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นของของกองทัพอากาศของกองทัพเรือเองก็มีวิทยุการบินก็มีหรือท่าอากาศยานอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเวเทอร์เรดาร์ของตัวเองด้วยเหมือนกันทุกอย่างมันทับซ้อนและซ้อนและซ้อนและซ้อนกันไปเรื่อยๆขนาดนี้โดยที่เราไม่ได้คำนึงเลยว่ามันคุ้มค่าต่องบประมาณที่ใช้จ่ายไปหรือเปล่านะครับผมเลยอยากจะตั้งคำถามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สไลด์ถัดไปครับอยากจะขอตั้งคำถามแบบนี้ครับท่านประธานครับว่าจบแล้วนี่คือปัญหาของอุปกรณ์หรือปัญหาเรื่องของการบริหารกันแน่เพราะความจริงแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ตรงนี้ก็ได้เราสามารถแก้ไขในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการบริหารในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของเรดาร์อากาศที่มีอยู่ในภายใต้ทุกหน่วยงานให้อยู่ภายใต้ข้อมูลฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็สามารถที่จะดึงข้อมูลนี้ไปใช้ได้เลยซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับคือจากประสบการณ์ที่ผมเองก็เคยเป็นสิทธิ์การบินมาก่อนซึ่งจุดที่ผมบินเนี่ยก็บินอยู่สนามบินเดียวกันกับกรมฝนหลวงด้วยเหมือนกันผมก็เห็นอยู่ภารกิจท่านทำอะไรเราออกไปบินพร้อมกันแล้วเรากลับมาที่สนามบินก็พร้อมกันเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าการเดินเครื่องบินของท่านเนี่ยเราก็ใช้เครื่องบินที่ไซส์ใกล้เคียงกันรุ่นใกล้เคียงกันเซสนาเหมือนกันผมบิน172เข้าบินคาราวานคือเราก็ใช้ข้อมูลอันเดียวกันที่จะมาใช้ทำแผนการบินแล้วก็ใช้วิเคราะห์เรื่องสภาพอากาศเหมือนกันเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเรดาร์ที่ทางกรมฝนหลวงจะขอซื้อใหม่เนี่ยดูจากสเปคดูจากรุ่นต่างๆไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่จะสามารถได้มากกว่าที่กรมอุตุมีให้อยู่แล้วซึ่งกรมอุตุนั้นก็มีการโพสต์ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับหรือยังไงก็ตามแต่ด้วยความที่เป็นหน่วยงานราชการก็สามารถที่จะขอข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ด้วยเหมือนกันครอบคลุมกว่าชัดเจนกว่าแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกันแล้วก็ไม่ต้องจ่ายงบประมาณมากถึง960ล้านบาทด้วยเหมือนกันนะครับนี่จึงเป็นคำถามที่ผมต้องขอตั้งนะครับว่าสรุปแล้วเป็นปัญหาเรื่องของอุปกรณ์หรือเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารกันแน่แล้วโครงการนี้ที่เราตั้งงบประมาณขึ้นมาตั้งแพงขนาดนี้เนี่ยครับคือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดจริงหรือเปล่าทั้งนั้นความจริงแล้วเราแก้ไขด้วยการบริหารได้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะขนาดนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ
1: ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ

0: ขอโทษครับเห็นบอกอีกชั่วโมงหนึ่งผมเลยเต็มเลยโทษเต็มกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับสำหรับมาตรา14ของกระทรวงเกษตรเนี่ยผมได้ขอปรับลดไปประมาณร้อยละ25เหตุที่ร้อยละ25เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าภาคเกษตรไม่มีความสำคัญนะแต่ว่างบประมาณผมเห็นว่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยยังไม่ทำให้เกษตรกรเราได้รับความเป็นธรรมลดต้นทุนและหลุดจากปัญหาหนี้สินเกษตรกรเรายังมีปัญหาเรื่องค่าเม็ดพันธุ์ปุ๋ยยาอาหารสัตว์ค่าไฟฟ้าค่าแรงงานและที่สำคัญก็คือเกษตรกรเราส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนไม่มีที่ทำกินซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะนำมาพูดในที่นี้ที่อาจจะไม่ได้มีการพูดไว้ก็คือจะไปที่กรมประมงกรมประมงเนี่ยเรามีประมงอยู่สองส่วนคือประมงทางทะเลกับประมงบนบกหรือประมงน้ำจืดหรือประมงพ่อเลี้ยงซึ่งในหลักการนั้นประมงที่ทำเงินให้กับประเทศมหาศาลคือประมงทะเลแต่การจัดงบครั้งนี้เราก็จัดให้ประมงบนบกเนี่ยมากกว่าประมงทะเลทั้งที่ประมงทะเลเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดก็คือจากพระราชกำหนดประมงปี2558ทำให้อาชีพประมงได้ล่มสลายหรือสูญเผ่าพันธุ์ก็ว่าได้วันนี้เราได้มีพ.ร.บ.ประมงใหม่แต่มันก็เกินฝ่าจะเยียวยาเพราะว่าปัญหาประมงตอนนี้เรือล็อตแรกที่ขายนะฮะนอกจากล็อตแรกที่ขายก่อนจะล็อตแรกที่ขายเรือสัญชาติไทยต้องอพยพไปเป็นสัญชาติต่างประเทศจำนวนมากแล้วก็ต้องเอาเรือมาขายเป็นซากเรือแล้วตอนนี้ประมงพาณิชย์ก็ยังเรียกร้องว่าจะเลิกอาชีพประมงและก็จะขายอีกทั้งที่เรามีทะเลปลายโดยเฉพาะภาคใต้เราปลายด้ำฝานเราเนี่ยทิ่มไปทางทะเลทั้งสองฝั่งแต่ประมงของภาคใต้กลับไปจับปลาไม่ได้เพราะว่ากฎหมายค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ที่สำคัญเนื่องจากว่าเหมือนเราให้หยุดการทำประมงนะไปเพราะกฎหมายคือไปมีแนวความคิดว่าการอยู่รอดเป็นชีวิตสัมพันธ์กับกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราน่าจะควรนำประมงโดยเฉพาะประมงทางทะเลเนี่ยซึ่งเราพบว่ามีค่าทางวิชาการเนี่ยเราพบว่าปลาในน่านน้ำไทยเนี่ยจะมีประมาณสามารถจับได้ทางวิชาการนะฮะประมาณ 1.5 ล้านตันเนี่ยนะแต่เราไปจับได้แค่ล้านตันยกตัวอย่างนะครับมันยังมีส่วนต่างอยู่แต่เหตุที่ประมงไม่สามารถไปได้ 1. ไม่มีแรงงาน 2. ไม่มีตลาดแล้วก็ 3. ที่สำคัญอย่างยิ่งเราไม่ได้ไปคุ้มครองเราปล่อยให้ต่างประเทศที่ทำประมงแล้วก็ไม่ถูกกฎหมายเหมือนกับเราเมื่อในอดีตเนี่ยสามารถเอาประมงหรือพวกปลาหรือสินค้าประมงในราคาถูกเข้ามาทุ่มดังนั้นอาชีพจึงอยู่ลำบากวันนี้พวกเรือประมงเนี่ยจอดไว้เฉยๆก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเครื่องอันนี้เป็นต้นดังนั้นผมคิดว่ากระทรวงเกษตรต้องให้ความสำคัญเรื่องประมงผมไม่ชอบที่จะให้มีหน่วยงานเพิ่มขึ้นใหม่แต่ผมชอบที่จะให้ยุบหน่วยงานแต่สำหรับกระทรวงเกษตรเนี่ยผมอยากให้มีกรมประมงทะเลขึ้นมาเพราะกรมประมงทะเลเรายังมีช่องว่างเงินอีกหลายแสนล้านจำนวนมากที่รออยู่แต่เราไม่สามารถออกไปเอาเงินเข้ามาประเทศได้ครับอันนี้ก็คือกรมหนึ่งอีกกรมหนึ่งก็คือกรมปศุสัตว์ผมอยากจะฝากว่าปศุสัตว์เป็นกรมชื่ออาจจะดูไม่สำคัญแต่วันนี้โรคระบาดสัตว์ที่กำลังจะเข้ามาเราได้พบวิกฤตกับเรื่องโรคระบาดสัตว์มาแล้ว
1: และที่สำคัญที่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมพบก็คือกรณีหมูเถื่อนปลาเถื่อนไก่เถื่อนซึ่งเป็นปัญหาที่ทำผลประโยชน์ให้กับผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผมคิดว่าเป็นหมื่นหมื่นล้านที่เป็นการทุจริตโดยเฉพาะหมูเนี่ยพอเอามาจากบราซิลต้นทุนมันถูกแล้วไปอ้อมไปยุโรปแล้วก็ขณะนี้ทราบว่าตอนที่ผมจะออกมาเนี่ยก็ให้ไปสอบที่ยุโรปก็ไปแปลงเป็นปลาเป็นสินค้าต่างๆแล้วก็มีการทุจริตเข้ามาแล้วเรื่องอยู่ที่ปปช.เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผมจึงอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีเกษตรหรือผู้เกี่ยวข้องถ้าเรายังปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังซุกไว้ใต้พรมแล้วยังมีคนที่เข้าอยู่ในวังวนตอนนี้อยู่อีกมากผมคิดว่าปศุสัตว์หรืออาชีพเกษตรเราจะล่มสลายและสุดท้ายก็ยังฝากสภาเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรแต่แม้แต่สภาเกษตรเนี่ยเรามีเกษตรกรอยู่จำนวนมากแล้วก็องค์ความรู้ของสภาเกษตรมีความสำคัญเนื่องจากสภาเกษตรเนี่ยเกิดจากรัฐธรรมนูญปี50ที่ให้มีสภาเกษตรพอรัฐธรรมนูญปี60ไม่ให้มีเราจึงไม่ให้ความสำคัญงบประมาณจึงน้อยมากครับดังนั้นจึงฝากภาคเกษตรไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
2: ครับต่อไปท่านอับดุลอายีสาเมงครับ
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลอายีสาเมงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3เขตพื้นที่อำเภอโกปินังอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตและอำเภอเบตงผมอยากจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการแปรยติของงบประมาณ 2,570 เรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่นั้นกำกับดูแลผมก็ขอปรับลดประมาณ 0.5% เป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็พูดมาโดยตลอดเราก็ทุกรัฐบาลก็มีความหวังในเรื่องของการที่จะให้คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือชาวสวนยางพารามีรายได้มากขึ้นโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ใช้คำพูดมาโดยตลอดว่ามีรายได้ต่อหัวต่อปีก็ประมาณสัก 60,000 กว่าบาทซึ่งมันน้อยมากแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นยะลาปัตตานีนราธิวาสสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับรายได้หลักของที่ผ่านมาเมื่อหลายปีคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีรายได้จากยางพาราก่อนหน้าที่จะมีราคาทุเรียนเข้ามาแทรกทำให้การเสริมรายได้ที่มากขึ้นโดยหลักเดิมเนี่ยนะครับยางพาราก็เป็นปัญหาหนึ่งมาโดยตลอดผมจำได้ตั้งแต่ผมเข้ามาในสภาแห่งนี้ปีพ.ศ. 2562จนถึงบัดนี้เนี่ยนะครับเรามีปัญหาอย่างหนึ่งของชาวสวนยางพาราก็คือเรื่องโรคใบรังร่วงใบยางร่วงของยางพาราทำให้มีปัญหาในเรื่องของผลผลิตจากเดิมทีเราอาจจะมีผลผลิตเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้สัก 100%เมื่อเกิดปัญหาเรื่องโรคยางเหล่านี้ก็มีผลผลิตอยู่ประมาณสัก 40% ถึง 50% ไม่เกินทำให้รายได้มันตกต่ำลงมาประกอบกับว่าราคายางก็ต่ำมากนะครับในสมัยนั้นและเพิ่งจะมาขยับตัวเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นแต่ในสภาพปัญหาเดิมของคือโรคใบยางร่วงก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จนเมื่อปีพ.ศ. 2500 3ปีที่ผ่านมานะครับ2567 68นั่นนะครับก็ด้วยความที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเราในขณะนั้นผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์วนอก็บอกว่าเอ๊ะเราจะต้องไปดูแลเรื่องของเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็เลยทำเป็นโครงการลักษณะยาลาโมเดลขึ้นไปเพื่อไปดูว่าสภาพปัญหาของยางพาราเป็นยังไงก็เป็นจริงนะครับว่าพื้นที่การปลูกยางโดยรวมแล้วก็คือพื้นที่14จังหวัดภาคใต้บวกกับ3จังหวัดในเขต ในเขตภาคตะวันออกเป็น17จังหวัดรวมทั้งหมดพื้นที่ของการปลูกยางของประเทศไทยโดยโซนใต้เนี่ยนะครับประมาณสัก15ล้านไร่ผมก็ขออนุญาตจะคุยกับประธานว่า1ล้านไร่ในเฉพาะของจังหวัดยะลานะครับมันเป็นยังไงนะครับท่านประธานก่อนหน้าที่จะมีการถูกปัญหาโรคระบาดโรคใบยางร่วงเนี่ยเราก็มีรายได้ประมาณสัก 20,000 ล้านต่อปีนะครับ 20,000 ล้านต่อปีแต่พอเกิดปัญหาโรคขึ้นมาเราก็มีรายได้ประมาณสัก 7-8,000 ล้านต่อปีซึ่งเสียหายประมาณ 12,000 ล้านต่อปีต่อ1ล้านไร่นะครับท่านประธานก็ลองคิดดูว่า 12,000 ถ้า15ล้านไร่มันจะเกิดเป็นแสนล้านต่อปีที่เราเสียหายแต่ถามว่าที่ผ่านมาในสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในสิ่งที่อยากจะได้ก็คือการเอาใจใส่ของกระทรวงเกษตรต่อปัญหาของโรคใบยางร่วงที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่มันยากจนอยู่แล้วมันก็ลดความยากจนลงไปอีกนะครับลงไปอีกอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของความจะใช้คำว่าไม่เอาใจใส่ได้ไหมเป็นคำใช้คำว่าเราไม่ดูแลเรื่องตรงนี้ได้ไหมประกอบกับปีนี้ก็เช่นกันนะครับงบประมาณของปี2570ถามว่าเราใช้เงินส่วนไหนไปใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคใบยางร่วงของพื้นที่ของการปลูกยางอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากผ่านไปทางท่านประธานไปยังเกษตรและสหกรณ์นะครับว่าช่วยเอาใจใส่เรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาเราเสียหายเป็นแสนแสนล้านต่อปีโดยไม่ได้รับการเอาใจใส่นะครับก็ย้อนกลับไปที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วก็อาจารย์มนอลงไปก่อนหน้าที่จะลงไปก็เชิญหน่วยงานที่กรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรแล้วก็กยธ.แห่งประเทศไทยและหลายๆหน่วยงานว่าลองมาดูซิว่าสาเหตุของปัญหาในการที่จะแก้ไขจะแก้ไขอย่างไรก็เป็นการเริ่มต้นในเรื่องของการเอาพื้นที่ในเขตตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาไปทำการทดลองและวิจัยเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเป็นโรคเนี่ยเราจะใช้อะไรมาแก้ปัญหาได้สรุปว่าณวันนี้อยู่ในระหว่างการทดลองที่ไม่มีการสรุปซึ่งสรุปไประยะหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เอาผลของการสรุปงานวิจัยตอนนั้นเนี่ยไปใช้ในเกิดประโยชน์ในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคเพราะว่ามันมีประมาณ 7-8 หน่วยงานเพื่อทำการวิจัยทำสารยุวพันธุ์เพื่อที่จะแก้ปัญหาโรคใบยางร่วงได้อย่างไรประกอบกับว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติช่วยด้วยโรคด้วยภูมิอากาศ climate change หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับโรคใบยางร่วงก็ยังไม่ปรากฏตามระยะเวลาที่ควรจะเป็นมันก็ล่วงเลยมาประมาณสัก 5-6 เดือนทำให้ปริมาณน้ำยางมันก็เพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งประกอบกับว่าราคายางก็สูงขึ้นโดยภาวะการตลาดขึ้นมาอาจจะพี่น้องเกษตรกรจากการกรีดยางก้นถ้วยประมาณสัก20กว่าบาทแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่น้อยกว่า40บาทก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรก็ดีใจนะครับก็อยากจะฝากไปยังท่านประธานว่าให้ทางกระทรวงเกษตรมาดูแลพี่น้องเกษตรกรจากสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62ที่เกิดโรคใบยางร่วงวันนี้เราเสียหายเป็นล้านล้านบาทของพี่น้องเกษตรกรถ้าเราได้เงินส่วนนี้กลับคืนมาได้เพราะว่าการเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้กลับคืนมาผมเข้าใจว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะต้องมีรายได้มากกว่า 68,000 ล้านบาทต่อ 68,000 บาทต่อปีต่อคนนะครับขอบคุณท่านประธานครับสวัสดีครับ
2: ด้วยความเคารพนะครับท่านสมาชิกครับถ้าเราเดินตามนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมเกรงว่าเราก็จะดึกอีกคืนนี้ก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกได้กระชับเนื้อหาแล้วก็เข้าสู่เรื่องที่เราพิจารณาอยู่ในวาระที่2นะครับเป็นการพิจารณาในการแปรยตินะครับก็ขอเชิญท่านต่อไปนะครับท่านนพพลเหลืองทองนาราครับ
4: ครับกลับ รียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนพพลเหลืองทองนาราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดพิษณุโลกคนผมพิรามครับท่านครับวันนี้ผมเองก็จะขอร่วมเพราะว่าผมได้ยื่นแปรยตินะครับเพื่อตัดลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับจำนวน 0.5% นะครับถามว่าผมเองเนี่ยไม่อยากที่จะนั่นเลยกระทรวงเกษตรเนี่ยผมเองหลายๆทุกท่านเนี่ยในสภาผู้แทนก็คงจะทราบดีว่าสำหรับตัวผมก็กระทรวงเกษตรเนี่ยผมค่อนข้างจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ากระทรวงนี้เนี่ยนะครับดูแลพี่น้องประชาชนน่ะหลายสิบล้านชีวิตนะครับแม้ว่านักวิชาการเนี่ยจะมาพูดมีบางท่านนะครับมาพูดบอกว่าไปสนใจทำไมเกษตรเพราะว่า GDP เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยแค่เพียงแค่ 8% เท่านั้นของจากทั้งหมดแต่อย่าลืมนะครับว่า 8% นี้เนี่ยดูแลรับผิดชอบชีวิตคนไทยเนี่ยนะครับหลายสิบล้านคนเพราะนั้นการปรับลดเนี่ยนะครับ 0.5% เนี่ยก็เจ็บปวดใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีบางส่วนนะครับที่ก็จะต้องขอจำเป็นจริงที่ต้องขอปรับลดนะครับนั่นก็คือจากงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 53,000 กว่าล้านของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับในมาตราที่4เนี่ยนะครับผมขอปรับลด 0.5 เนี่ยนะครับก็คือปรับลดไป268ล้านเศษนะครับสำหรับสิ่งแรกเลยเนี่ยนะครับผมขอพูดถึงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของตัวเลขทั้งหลายนะครับในเรื่องของตัวเลขผลผลิตในเรื่องตัวเลขของต้นทุนการผลิตนะครับในพืชชนิดต่างๆนะครับและก็เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายในการจะส่งเสริมหรือแก้ไขหรือช่วยเหลือนะครับของรัฐบาลของผู้บริหารของเจ้ากระทรวงนะครับถ้าตัวเลขนะครับของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยนไปจะด้วยประการใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในมันเป็นสิ่งที่ผู้คนหลายๆภาคส่วนเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเกษตรกรเองเนี่ยก็มีความตะกิดตะขวงใจว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเป็นอย่างไรมันถูกต้องมันตรงกับสิ่งที่เป็นจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายวิธีการเนี่ยนะครับพวกเราเองเนี่ยเคยมาสอบถามในฐานะที่ผมเนี่ยก็อยู่กรรมการเกษตรก็เคยสอบถามด้วยวิธีการของเขาเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลยแล้วก็ในแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยนะครับที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขียนอยู่เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ของตัวเองนะครับคือหมายความว่ามันไม่น่าจะใช่หน้าที่ของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างสักหน่อยเถอะนะครับที่อยู่ในส่วนนี้นะครับเพราะจริงเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับก็คือมีในส่วนของการจัดทำแล้วก็บริหารข้อมูลนะครับสารสนเทศนะครับข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับการผลิตเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวกับพืชนะครับแต่ว่าในบางโครงการเนี่ยนะครับอย่างเช่นโครงการบริหารจัดการนะครับภาคเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก็โอกาสทางการตลาดของพืชเกษตรเนี่ยถามว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันควรจะอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือหน่วยงานที่เขารับผิดชอบในส่วนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็มีอยู่นะครับผมก็เห็นโครงการในกรมส่งเสริมก็มีนะครับเพราะนั้นการซ้ำซ้อนอย่างนี้เนี่ยผมว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรควรจะถอยหลังไปนะครับไปดูในตัวเลขให้มันแน่นอนแล้วก็จะต้องไม่ชักช้าในนี้เนี่ยในพันธกิจของท่านก็เขียนไว้ว่าจะต้องไม่ชักช้าแต่ที่เห็นอยู่ณเวลานี้คือเรื่องข้าวโพดท่านเองเนี่ยมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยข้าวโพดเนี่ยนะครับเก็บเกี่ยวเกษตรกรเก็บเกี่ยวไม่ต้องเท่าไหร่แล้ววันนี้ต้นทุนข้าวโพดเนี่ยท่านยังไม่สามารถกำหนดมาได้เลยอย่างเป็นทางการพอกำหนดไม่ได้ราคาที่ทำให้ทางพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีการกำหนดในการราคารับซื้อจากเกษตรกรก็ต้องใช้ราคาเดิมทั้งที่ถ้าเอาต้นทุนใหม่เนี่ยนะครับที่คุณสามารถทำได้เนี่ยนะครับสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันอาจจะขยับจากนั้นแล้วนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนะครับท่านเป็นคนป้อนข้อมูลทั้งหลายเนี่ยให้กับเสนาบดีแต่ละกระทรวงในกระทรวงเกษตรถ้าตัวเลขของท่านเนี่ยนะครับเอาตัวอย่างข้าวโพดก็ได้ครับไม่วันนี้ไม่พูดถึงข้าวแล้วครับทั้งข้าวก็มีปัญหาอยู่เยอะข้าวโพดเนี่ยนะครับปีนี้ย้อนไปอีก10ปีอะไร10ค่าเฉลี่ยของผลผลิตเนี่ยก็ยังเท่าๆเดิมนะครับแต่ในสิ่งที่เกษตรกรเนี่ยเพาะปลูกเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่เป็นไปไม่ได้เราทำได้มากกว่านั้นอย่าลืมนะครับเราบอกว่าเสร็จข้าวโพดเนี่ยเราปลูกได้ปีนึงเนี่ยนะประมาณ5ล้านตันแต่มีความต้องการอยู่9ล้านกว่าตันเนี่ยขาดอยู่4ล้านกว่าตันนั่นคือเป็นตัวเลขเมื่อ10กว่าปีก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับแล้ววันนี้แสดงว่าเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับไม่รู้จักพัฒนาที่จะเพิ่มผลผลิตของตัวเองเลยใช่มั้ยผมเองเนี่ยติดใจตรงนี้มากอย่าลืมนะครับถ้าตัวเลขที่ท่านบอกมาเนี่ยนะครับว่าจะมีผลผลิตอยู่5ล้านต้องการใช้9ล้านกว่าเนี่ยนะครับขาดอยู่4ล้านกว่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับบรรดันปลูกได้เนี่ยเกษตรกรเขาพัฒนาตัวเองปลูกได้ถึง6ล้านตันกว่า7ล้านตันกว่าเนี่ยนะครับเสนาบดีกระทรวงเขาก็ไม่รู้คือท่านก็ไม่ได้ปลูกข้าวโพดนะครับไม่ได้เป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพดเพราะนั้นก็เอาตัวเลขจากท่านเพราะนั้นมันก็ไม่แปลกแล้วครับตัวเลขการนำเข้าทำไมถึงโด่งจังเอานำเข้าข้าวโพดนำเข้าธัญพืชที่มาทดแทนที่จะมาทำอาหารสัตว์ได้เนี่ยนะครับราคาข้าวโพดเนี่ยมันถึงได้ตกต่ำถึงขนาดนี้อย่าลืมนะครับลองมองภาพตามผมดิปลูกได้จริงเนี่ย7ล้านแต่ในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบอกว่า5ล้านต่างกัน2ล้านละเวลาจะนำเข้าตัวเลขมาเนี่ยก็เอาตัวเลขความต้องการตั้งนะครับต้องการใช้ตั้งคือ9ล้านอ่ะสมมติตัวเลขกลมๆปลูกได้ถ้าเอาของท่านเนี่ยก็คือ5ล้านอ่ะต้องสั่งเข้าเสร็จนำเข้า4ล้านแต่ว่าเกษตรกรจริงๆเขาปลูกได้ถึง7ล้านเพราะนั้นมันขาดไปแค่2แต่ท่านไปให้ข้อมูลอย่างนั้นรัฐมนตรีเอ่ยอะไรก็เขาก็สั่งมา4ล้านสิเพราะมันขาดอยู่เท่านั้นน่ะท่านคิดดูให้ดีผมถึงต้องการที่จะได้ลดนะครับขอปรับลดโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรออกและสิ่งที่ผมเจ็บปวดอีกอย่างนึงทั้งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเลยนั่นคือเป็นความไม่เอาใจใส่แอปของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนที่ช่วงที่จะปรับปรุงนะครับแอปใหม่เนี่ยนะครับของเก่าก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วมาปรับปรุงแอปใหม่พอมีการปรับปรุงเสร็จเนี่ยนะครับท่านไม่กลับไปตรวจดูเลยท่านเขียนมาได้ไงนะครับ3บทเรียนอะไรคือ3บทเรียนคือทุเรียนแล้วอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็อยากจะได้ให้ทางสภาเนี่ยนะครับได้ตัดทอนในเรื่องของงบประมาณไปในเพราะว่าจะได้ให้ท่านมีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของท่านเนี่ยนะครับมากขึ้นผมเองต้องกราบขอบพระคุณมากครับ
2: ครับท่านสมาชิกครับช่วยกันรักษาเวลานะครับผมก็พยายามที่จะไม่เตือนท่านแต่ว่าขอความกรุณาท่านจริงๆครับถ้าท่านได้รับเวลาไว้7นาทีท่านผู้สงวนคำแปลยติก็ขอความกรุณาปรับเนื้อหาของท่านให้อยู่ในกรอบเวลาเพื่อช่วยกันให้เราได้จบภายในเที่ยงคืนให้ได้นะครับเชิญครับท่านสุกาโนมัทธาครับ
5: ท่านประธานที่เคารพผมสุกาโนมัทธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต2พรรคประชาชาติผมได้แปลยติปรับลดงบประมาณในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ที่ร้อยละ2นะครับท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นผมอยากเรียนให้ชัดเจนว่าการปรับลดงบประมาณในครั้งนี้มิได้หมายความว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมหรือว่าให้ความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมที่ลดน้อยลงตรงข้ามครับผมต้องการเห็นว่าภาคเกษตรกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนจำนวนมากและเกี่ยวข้องกับความมั่งคงทางอาหารและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะเห็นได้ว่าพืชเศรษฐกิจหลักหลายตัวตลอดระยะเวลา10กว่าปีนี้ลดลงราคาผลผลิตทางการเกษตรลดลงรายได้ของประชากรลดลงแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้นทุนในการผลิตวัตถุทางการสินค้าทางการเกษตรกลับเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมจึงอยากเรียนผ่านถามผ่านท่านประธานถึงกรรมาธิการว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกกับพวกเราว่าปัญหาเกษตรกรรมหรือปัญหาของเกษตรกรนั้นส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับคือราคาผลผลิตตกต่ำไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดเราไม่ค่อยมีการเปิดตลาดใหม่ทั้งที่มูลค่าทางการเกษตรของประเทศไทยเรามีจำนวนมากดังนั้นผมจึงอยากเสนอข้อสังเกต ผ่านถึงท่านประธานถึงกรรมาธิการไว้ 2-3 ประเด็นด้วยกันด้วยครับท่านสิ่งแรกที่ผมอยากถามก็คือกรรมาธิการได้สอบถามเรื่องตัวชี้วัดของงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างไรบ้างหรือว่ายังเป็นเหมือนเดิมๆตัวชี้วัดหรือ KPI ยังเป็นการจัดการอบรมกี่ครั้งเกษตรกรมีการเข้าอบรมเท่าไหร่มีการแจกปัจจัยการผลิตกี่รายหรือดำเนินโครงการกี่รายเหล่านี้ผมว่าสิ่งสำคัญพี่น้องประชาชนเกษตรกรคงไม่ต้องการสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการมากที่สุดก็คืองบประมาณที่ลงไปทุกบาททุกสตางค์ซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นมันไปเพิ่มรายได้ของเกษตรกรมากน้อยเพียงไรเกษตรกรมีต้นทุนที่ลดลงหรือไม่เกษตรกรมีหนี้สินที่ลดลงหรือไม่และลูกหลานเกษตรกรส่วนใหญ่จะกลับไปทำอาชีพทางการเกษตรมากน้อยอย่างไรอันนี้ต้องกลับไปถามกรรมาธิการว่าได้ถามเรื่องนี้หรือยังเพราะสิ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแม้งบประมาณของกระทรวงเกษตรจะมีจำนวนมากแต่ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นหนี้เป็นสินยังเป็นคนที่มีรายได้น้อยดังนั้นประการที่สองนะครับอยากถามว่าทำไมที่ผมต้องปรับลดงบประมาณในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่สำคัญที่สุดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีหลายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกันอยู่กรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวกรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทานส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนั้นและเกี่ยวข้องโดยตรงกับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับในพื้นที่จังหวัดยะลาเดิมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดยะลาแต่เนื่องจากจังหวัดยะลาพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานทำให้พื้นที่นาหลายหมื่นไร่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลานั้นกลายเป็นพื้นนาร้างอยากถามว่าวันนี้กรรมาธิการได้สอบถามเรื่องการแก้ปัญหาที่นาร้างของกระทรวงเกษตรได้ทำอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเขตการให้บริการคันชลประทานนั้นได้มีการขยายเขตชลประทานเพิ่มขึ้นมากร้อยเพียงใดนะครับส่วนประการต่อไปนะครับที่ผมอยากเรียนผ่านท่านประธานถึงกรรมาธิการว่าวันนี้ประเด็นสำคัญที่เป็นปัญหาของภาคกับวิชาภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมอยากสะท้อนปัญหาจากพื้นที่ด้วยว่าพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีศักยภาพมากครับมีประสบการณ์ในการทำอาชีพโดยเฉพาะการปลูกยางพาราการปลูกทุเรียนการปลูกผลไม้ต่างๆการปศุสัตว์แต่สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้หลายรัฐบาลพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจรายได้ของประเทศเศรษฐกิจรายได้ของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ท่านประธานครับวันนี้ผมอยู่ในเวทีการเมืองนี้20ปีผมยังไม่เห็นโครงการที่เป็นเมกาโปรเจกต์ที่จะส่งเสริมให้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างอาหารหันล้านในการผลิตอาหารหันล้านการดำเนินการเอาผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือของพี่น้องคนไทยไปสู่ตลาดโลกตะวันออกกลางอย่าลืมนะครับประชากรที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนมากในโลกนี้และนับวันก็เพิ่มขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดเขาต้องการมากก็คือสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะเนื้อวัวเนื้อแพะข้าวผลไม้ต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้ทางกรรมาธิการนะครับตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรราคายางพาราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราราคายางพารามีราคาเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้ท่านได้ถามผู้มาชี้แจงหรือไม่นะครับก็อยากฝากท่านประธานที่เคารพนะครับท้ายที่สุดนี้ที่ผมเสนอปรับลดงบประมาณในมาตรา14ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงร้อยละ 2% นั้นก็เพื่อให้เกิดการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจังผมไม่ได้ต้องการลดงบประมาณเพื่อไปลดโอกาสของเกษตรกรแต่ผมต้องการลดความสูญเสียความสูญเปล่าและต้องการลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของงบประมาณเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เรากำลังจะอนุมัติในสภาแห่งนี้ต้องสามารถตอบประชาชนได้ว่าเงินภาษีของเขาถูกนำไปใช้เพื่อใช้ชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงเกษตรกรไม่ต้องการความช่วยเหลือไปตลอดชีวิตแต่ต้องการโอกาส ต้องการตลาดที่เป็นธรรมต้องการต้นทุนที่เหมาะสมและต้องการราคาที่มั่นคงครับขอบคุณมากครับ
2: ต่อไปท่านวัชรพลโตมรศักดิ์ครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์เขต2จังหวัดนครราชสีมาพรรคเพื่อไทยผมได้แปรยติปรับลดงบประมาณ 2% ในส่วนของมาตราที่14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมต้องกราบประทานโทษท่านประธานครับถ้าผมอาจจะอภิปรายที่ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับในวาระสองบ้างบางอย่างด้วยเหตุผลที่ผมมีความคิดว่าในส่วนหนึ่งที่รัฐบาลใจกว้างได้เปิดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญในเรื่องงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ติดตามที่ผมต้องขอโทษท่านประธานก็เนื่องจากว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมได้พูดเสมอว่าทำอย่างไรประเทศไทยของเราจะมีการจัดงบประมาณไม่ใช่เป็นแบบขั้นบันไดและเอาความสำคัญในการจัดงบประมาณนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานวันนี้ในสถานการณ์เศรษฐกิจเราต้องยอมรับความจริงแม้กระทั่งงบประมาณที่เราทำงบแบบขาดดุลต้องกู้เงินซึ่งมันเหลือเชื่อจริงๆครับว่าประเทศไทยเราจะไม่เหลือเงินคงคลังเราต้องกู้เงินถึงชนเพดาน GDP นี่ 70% เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลพยายามที่จะทำโครงการต่างๆเพื่อจะนำเม็ดเงินออกไปช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนแต่เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาอยากมีอาชีพเขาอยากมีรายได้เขาอยากอยู่อย่างพอเพียงถึงแม้จะไม่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับกันว่าประเทศไทยรายได้มาจากไหนเรามาจากการท่องเที่ยวครับเป็นรายได้ที่มหาศาลที่รัฐบาลเองจะต้องดำเนินการในการจัดงบประมาณแล้วทำอย่างไรนี่คือรายได้ประเทศไทยสวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายการท่องเที่ยวนั้นลงไปถึงรากหญ้าอย่างที่สองครับก็คือเรื่องของเกษตรกรรมพี่น้องประชาชนของคนไทย 60-70% อย่างที่มีทุกคนพูดบอกว่าเขามีอาชีพเกษตรกรรมแต่วันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่แทบล้มละลายหลายต่อหลายคนกลายเป็นขายที่ไร่ที่นากลายเป็นโรงงานลูกเล็กเด็กแดงเขาไม่ได้ทำงานครับเขาต้องกลายเป็นคนงานที่ไปทำงานในโรงงานแห่งนั้นการที่เขาได้ฟังการพูดในเรื่องของการตั้งงบประมาณที่กระทรวงเกษตรเราได้รับงบประมาณในครั้งนี้ 53,700 กว่าล้านบาทถูกปรับลด682ผมจะขออนุญาตได้อภิปรายใน2หน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรคือกรมชลประทานซึ่งได้รับงบประมาณ 32,000 กว่าล้านถูกปรับลด300กว่าล้านกรรมธิการทำหน้าที่ดีมากครับส่วนใหญ่ในงบตัดลบตัดงบประมาณลงเนี่ยเป็นเรื่องของครุภัณฑ์เรื่องของการปรึกที่ตั้งที่ปรึกษาเรื่องของเครื่องจักรกลแต่ในเรื่องของงบลงทุนที่ดำเนินการในเรื่องแหล่งน้ำกรรมธิการนั้นไม่ได้ตัดลดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมหนักใจมากถ้าท่านประธานลองมองย้อนกลับไปครับกระทรวงเกษตรนี่ได้รับงบประมาณทุกปีถ้าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะแต่ถามว่ามากไหมแต่งบเหล่านั้นกลับกลายเป็นงบเบี้ยหัวแตกทำไมผมพูดอย่างนั้นครับเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงเกษตรกรมชลประทานสำคัญที่สุดในปี62เราได้มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเขาเรียกว่าสทนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้ไปวางแผนวางรูปแบบในการดำเนินการอย่างไรที่จะจัดระบบชลประทานให้ทั่วถึงให้กับพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายครับกลับไปเหมือนเดิมเรามีลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำในแต่ละลุ่มน้ำวันนี้น้ำท่วมภัยแล้งเกิดเหตุน้ำท่วมน่านเกิดเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ถ้าโครงการต่างๆเหล่านั้น
7: มีการออกแบบมีการวางแผนและมีการทุ่มงบประมาณณวันนี้จะไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นหรือรุนแรงขนาดนั้นตรงนี้ครับผมยิ่งอยากจะกราบเรียนประเด็นง่ายๆผมยกตัวอย่างโคราชบ้านผมเล่นการเมืองตั้งแต่ปี33ท่านประธานทราบไหมครับถ้ามองย้อนถึงงบประมาณที่ไปบูรณาการในเรื่องแหล่งน้ำเอาแค่อำเภอเมืองผมจากลำตะคองมาที่ในเมือง90กิโลลำตะคองที่เดินทางมา90กิโลยังไม่มีการพัฒนาเลยแม้กระทั่งวันนี้ขนาดนี้ในเขตอำเภอเมือง78ตำบลยังไม่มีน้ำแม้กระทั่งทำระบบประปาลำตะคองเราเหลือน้ำอยู่เพียง 30% จุน้ำได้312ล้านลูกบาศก์เมตรผมยิ่งอยากจะกราบวิงวอนไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าข้าราชการท่านได้ฟังกราบวิงวอนท่านกรรมาธิการทุกท่านและเพื่อนสมาชิกครับถ้าเรามีแผนแม่บทในการบูรณาการน้ำทุ่มงบประมาณจำนวนมากผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยเราจะไม่เกิดปัญหามากขนาดนั้นและสำคัญไปกว่านั้นก็คือน้ำคือชีวิตที่หล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนถึงแม้จะไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรแต่เขาก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวในการทำอาชีพได้อีกเรื่องนึงครับกรมวิชาการเกษตรผมขอพูดสั้นๆผมอยากให้กรมวิชาการเกษตรได้เน้นเอาแค่บ้านผมเนี่ยปลูกมันสำปะหลัง1ใน3ของประเทศเรามีพันมันเนี่ยซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีกวก.ระยอง19พิรุณ1พิรุณ4อิทธิ3ที่สามารถจะต้านทานโรคใบด่างได้และสำคัญไปกว่านั้นก็คือการเพิ่มปริมาณผลผลิตของแป้งทำไมกรมวิชาการเกษตรไม่เน้นเรื่องนี้ล่ะครับเน้นข้าวเน้นมันเน้นข้าวโพดทำให้พี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้และดูแลให้ความรู้มากกว่าวันนี้ที่เรากำลังจะเสียในเรื่องของมันสำปะหลังให้กับประเทศเพื่อนบ้านสุดท้ายที่ผมอยากจะกราบขอท่านประธานมีท่านสมาชิกบางท่านได้มาพูดถึงงบประมาณที่จะจัดในเรื่องของอะควาเรียมที่จังหวัดอุดรหรือจังหวัดอื่นๆผมอยากจะกราบเรียนท่านครับวันนี้ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ปลาของทางของอีสานเราเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนอกเหนือจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการท่องเที่ยวที่เราจะต้องหารายได้จากสิ่งนี้จึงอยากจะกราบวิงวอนว่าถ้าเป็นไปได้ทางกระทรวงเกษตรได้มีการดำเนินการจัดเป็นคัตเตอร์อีสานมีกี่จังหวัดที่ไหนมีได้บ้างโคราชบ้านผมก็อยากได้ผมสนับสนุนเต็มที่ครับสำหรับโครงการนี้และวันนี้ผมอยากจะกราบขอไปยังกระทรวงเกษตรว่าให้ท่านให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำและรัฐบาลพยายามดำเนินการในการผลักดันงบให้มากกว่านี้กราบขอบพระคุณครับ
2: ต่อไปท่านอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับ
8: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีภูมิใจไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในมาตราที่14ซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญนะครับเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นกระทรวงหลักในการดูแลพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับท่านประธานว่ากระทรวงเกษตรนั้นมีความสำคัญอย่างไรแล้วรัฐบาลนั้นนะครับควรจะต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างไรผมเองคงอยากจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอยู่ประมาณ2ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับผมเองอย่างที่ได้กราบเรียนท่านประธานว่าเราได้พิจารณางบประมาณในส่วนของครุพันธ์โดยเฉพาะ ICT แล้วก็กองทุนตัวครุพันธ์ของ ICT เนี่ยนะครับผมเองต้องขอบคุณหน่วยงานหลายหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งสามารถทำให้ปรับลดงบประมาณไปได้นะครับหลายร้อยล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานก็ดีกรมปศุสัตว์ก็ดีกรมพัฒนาที่ดินกรมประมงแล้วก็สำนักงานไปรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับหรือสปกเนี่ยนะครับก็ยอมให้ทางอนุกรรมาธิการครุพันธ์ ICT ได้ปรับลดงบประมาณไม่ว่าจะเป็นโครงการของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ นะครับโครงการคลาวด์ก็ดีโครงการระบบdata loss prevention โครงการ firewall โครงการต่างๆที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมาในทุกกรมนะครับโดยเฉพาะโครงการ RID Smart Contact Center นะครับแล้วก็โครงการ VPN ตัวที่ทดแทนระบบเพื่อความมั่นคงในการปลอดภัยเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยเฉพาะของกรมประมงซึ่งยอมให้เราปรับลดงบประมาณเนี่ยถึงเกือบ200ล้านท่านประธานครับอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าตรงนี้จะเป็นคุณภัณฑ์ที่เป็นทางด้านของ ICT ส่วนในเรื่องของกรมปศุสัตว์เนี่ยยอมปรับลดคุณภัณฑ์วิทยาศาสตร์ส่วนกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยคือคุณภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยที่เราพยายามที่จะลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือเอาสิ่งที่คิดว่ายังไม่มีความจำเป็นนะครับเอาออกไปในส่วนกระทรวงเกษตรเนี่ยเราปรับลดปีนี้ถึง600กว่าล้านนะครับพอๆกับกระทรวงคมนาคมตัวที่ปรับลดเนี่ยก็คือตัวที่ไม่ได้คิดว่าไม่กระทบต่อการดูแลพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่อ้อยก็ดียางปาล์มเกษตรกรปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นประมงหรือโคนมโคเนื้อก็ดีสิ่งต่างที่เราพยายามที่จะลดมาเนี่ยก็ฝากทางกรรมธิการนะครับแล้วก็รัฐบาลว่าอยากให้ไปดูแลพี่น้องสองเรื่องครับที่ผมพยายามที่จะประชุมอนุกรรมธิการกันนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราประชุมกัน1เดือนเต็มๆของครุพันธ์นะครับแล้วก็ประชุมวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงตี2ตี3ทั้งบางวันท่านประธานเพราะอะไรครับก็นี่ฮะเม็ดเงินที่เราเซฟมาได้เนี่ยอยากให้ไปดู1ครับเรายังค้างเงินเกษตรกรชาวนาปีการผลิตนะครับ67/68นะครับซึ่งยังค้างการจ่ายเงินเกษตรกรเนี่ยนะครับโอ้โทษทีฮะ68/69เนี่ยอยู่นะครับครึ่งนึงนะครับก็คือประมาณแสนกว่าคนตรงนี้เนี่ยที่เราให้อยู่ที่ไร่ละ 1,000 บาทตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนกับท่านประธานไปยังกรรมาธิการวิสามันแล้วก็ในส่วนรัฐบาลว่าอยากให้ไปดูแลพี่น้องเพราะว่ามีบางส่วนได้ไปแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยยังไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยไร่ใน 1,000 บาทอยากจะให้ไปจัดการให้กับพี่น้องประชาชนโดยใช้เงินที่ปรับลดตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลองไปพิจารณาบริหารจัดการดูส่วนที่2ก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตอนนี้ฮะท่านประธานเกษตรกรเลี้ยงโคนมเนี่ยปัญหาเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองมีการไปเซ็นตัว FTA เนี่ยที่ไทยนิวซีแลนด์ไทยออสเตรเลียแล้วตอนนี้มันเริ่มออกฤทธิ์ออกผลแล้วเซ็นมาตั้งแต่10กว่า20ปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนำเข้านมสำเร็จรูปเอาเข้ามาแล้วก็มาใช้ในอุตสาหกรรมในการแปรรูปน้ำนมหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมต่างๆเนี่ยตอนนี้เกษตรกรโคนมเนี่ยเดือดร้อนมากอยากจะเอาเงินก้อนนี้นะครับลองไปดูแลพี่น้องเกษตรกรโคนมว่าจะไปดูแลอย่างไรได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพรบ.กองทุนที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ทำแล้วรัฐบาลยังไม่ได้เสนอเข้ามามันยังไม่มีการดูแลในส่วนนี้ก็อยากจะใช้เงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยที่เราได้รับการปรับลดไปเนี่ยไปดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวนาข้าวชาวโคนมนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือชาวไร่อ้อยครับที่วันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ดูแลในส่วนของค่าตัดอ้อยสด120บาทต่อตันมาเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ2ปีการผลิตแล้วฉันปีนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางรัฐบาลลองไปดูครับว่าจะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างไรได้บ้างเพื่อทดแทนไอ้ส่วนที่ตัดอ้อยสดที่รัฐบาลไม่ได้ดูแลมาปี2ปีปีนี้เนี่ยราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอ้อยเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ต้นทุนทางสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาค่าแรงต่างๆน้ำมันค่าขนส่งจากแปลงเกษตรเนี่ยไปสู่โรงงานก็สูงขึ้นมากก็อยากให้ทางรัฐบาลได้ดูแลในส่วนนี้นะครับก็ขออนุญาตท่านประธานได้ตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็ให้กรรมธิการและรัฐบาลไปดำเนินการครับขอบคุณท่านประธานครับ
2: ครับต่อไปท่านพิทักษ์เดชโชครับ
9: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิทักษ์เดชโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากลุ่มน้ำปากพนังพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณวาระ2ในฐานะผู้ขอสวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทำการปรับลดไว้ร้อยละ 7% ของงบประมาณส่วนรวมทั้งหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ท่านประธานจะต้องขอฝากเรื่องการปรับลดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีการปรับลดเกิดขึ้นแต่ที่จะต้องขอฝากในการฟื้นฟูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคือวันนี้กองทุนฟื้นฟูประมงพื้นบ้านเนี่ยเรายังไม่เกิดรูปธรรมสัดส่วนที่มันเกิดขึ้นที่มันเกิดจากการปรับลดเนี่ยเราจะไปปรับอย่างไรให้เข้าสู่กระบวนการกองทุนฟื้นฟูของพี่น้องประมงพื้นบ้านได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะที่ผ่านมาท่านประธานจะต้องเข้าใจว่าพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านหรือพี่น้องชาวประมงชายฝั่งในช่วงมรสุมของทุกปีเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะเขาจะไม่สามารถออกไปทำหากินได้ไม่สามารถออกทะเลได้ไม่สามารถใช้วิชาชีพของตัวเองที่มีความถนัดในฐานะที่เป็นประมงพื้นบ้านเพื่อทำหาชีพเลี้ยงตัวเองได้เขาก็จะต้องไม่สามารถสร้างรายได้อะไรให้กับตัวเองได้เลยในช่วงที่เกิดมรสุมของทุกปีและวันนี้สิ่งที่จะต้องขอฝากไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือการตั้งกองทุนฟื้นฟูเกษตรกองทุนฟื้นฟูประมงพื้นบ้านเนี่ยให้มันแพร่กระจายและให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกระจายอย่างไรให้ครอบคลุมกับพี่น้องประมงพื้นบ้านพี่น้องประมงชายฝั่งเพราะว่าในช่วงมรสุมจะทำอย่างไรให้พี่น้องประมงชายฝั่งเนี่ยมีสัมมาชีพเกิดขึ้นในขณะนั้นเพื่อเลี้ยงปากท้องให้กับตัวเองและเมื่อกี้ท่านอัครเดชเขาก็ได้พูดแล้วเรื่องของพี่น้องชาวนาที่จากการปรับลดหรือจะโยกเงินมาอย่างไรให้กับพี่น้องชาวนาที่ยังคงค้างอยู่ในพี่น้องชาวนาในปี68ทับ2569นี่ก็ยังเป็นปัญหาที่พี่น้องชาวนารอคอยอยู่ในไร่ละพันเพราะตอนนี้ยังค้างอยู่ประมาณ300กว่าล้านบาทของพี่น้องชาวนาทั้งหมดที่ยังรัฐบาลยังคงค้างอยู่อันนี้จะต้องฝากและติดตามให้กับพี่น้องชาวนาในวันนี้เมื่อเช้าก็มีเพื่อนสมาชิกได้พูดเรื่องกุ้งขาวแวน้ำไม้รวมไปถึงกุ้งกล้ามกรามและรวมไปถึงสัตว์น้ำอื่นๆที่เคยเป็นสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทยวันนี้ที่เป็นปัญหาคือกรมประมงเนี่ยฮะไม่ได้มีศูนย์ในการตรวจสอบโรคที่มันครอบคลุมให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำวันนี้ว่าประมาณที่มันขาดหายไปเราไม่ได้กลับเข้ามาในการกระจายให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นกุ้งขาวแวน้ำไหมหรือกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งกุลาดำเราเคยเป็นแชมป์นะเราเคยเป็นแชมป์โลกในการเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในการส่งออกแต่วันนี้เรามาอยู่อันดับรังท้ายโรค EMS ที่มันตายเร่งด่วนวันนี้เกิดจากกรมประมงไม่ได้เอ็กชั่นในการทำงานตัวเองเนี่ยในการแนะนำเพื่อพัฒนาลูกกุ้งให้กับเกษตรกรอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องขอฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการการเกษตรท่านประธานครับเรามีการปรับลดวันนี้กรมวิชาการการเกษตรเคยลงไปดูพี่น้องเกษตรกรบ้างไหมในฐานะผู้ผลิตในฐานะเพิ่มพูนให้กับเกษตรกรได้เป็นเรื่องเป็นสาระสำคัญนะครับว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยไม่เคยลงไปพัฒนาคุณภาพพันธุ์พืชคุณภาพของเกษตรกรให้ก้าวล้ำให้สู่ทันยุคทันสมัยให้การปรับปรุงพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้นเกษตรกรกระทรวงเกษตรคือผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนได้แต่วันนี้งบประมาณเนี่ยมันไปอยู่ส่วนไหนเมื่อเราปรับลดทอนแล้วเราควรจะไปเติมส่วนไหนให้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมันเกิดความมั่นคงและยั่งยืนได้นี่คือสิ่งสำคัญที่จะต้องขอฝากท่านประธานที่เคารพครับความมั่นคงของเกษตรกรเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่กระทรวงเกษตรวันนี้กระทรวงเกษตรใช้งบประมาณในการบริหารจัดการให้เกิดความมั่นคงกับของกระทรวงเกษตรมากน้อยอย่างไรอันนี้ผมต้องขอฝากให้กับกระทรวงเกษตรเก็บกลับไปตั้งเป็นข้อสังเกตเพื่อในการจัดตั้งงบประมาณหรือการปรับลดงบประมาณในวาระที่2นี้จับในส่วนที่ปรับลดเอาไปพัฒนาให้กับเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ครับต่อไปเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีผู้ประสงค์จะอภิปราย7ท่านนะครับท่านแรกท่านกาลนิกจันทดาครับ
10: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันกาลนิกจันทดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่2พรรคประชาชนดิฉันขอใช้สิทธิ์สมาชิกขออภิปรายให้มีการพิจารณาปรับลดงบประมาณในส่วนของมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มีภารกิจ5ด้านโดยเฉพาะในข้อที่4นะคะภารกิจการบินสนับสนุนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ ท่านประธานคะในปีงบประมาณ68เครื่องบินกรมฝนหลวงเนี่ยมีภารกิจบินขึ้นลงทั้งหมด2928ชั่วโมงค่ะ

0: ล้านบาทในส่วนของการบินสนับสนุนผู้บริหารค่ะเดี๋ยวถามว่าดิฉันไม่เข้าใจภารกิจของกรมนะคะว่าสามารถใช้ในการสนับสนุนผู้บริหารกระทรวงแล้วก็หน่วยงานราชการอื่นๆได้นะคะซึ่งในอดีตเนี่ยนะคะในปี69เนี่ยมันมีการใช้เครื่องบินนะคะตามเอกสารข้อมูลภารกิจการบินสนับสนุนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานราชการเพื่อไปปฏิบัติภารกิจอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันสักเล็กน้อยนะคะในส่วนที่วงไว้นะคะเป็นลำดับที่25ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ใช้สำหรับขนส่งถุงยางชีพค่ะมีการบินนะคะขึ้นลงถึง198เที่ยวบินเกือบ200เที่ยวบินนะคะดิฉันเกรงว่าเครื่องบินเล็กของกรมฝนหลวงคงไม่สามารถที่จะใส่ถุงยางชีพได้มากขนาดนั้นทำไมจึงใช้เครื่องบินเล็กในการบรรทุกถึงเกือบ200เที่ยวถัดมานะคะที่วงไว้ค่ะผู้ขอใช้นะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เพื่อใช้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยก็ไม่ได้บินไปไหนไกลค่ะมีแค่เชียงรายกับพะเยาอันนี้เป็นในอดีตที่ดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะว่ามันมีการใช้งานแบบนี้เกิดขึ้นไม่เป็นไรค่ะอันนั้นของรัฐมนตรีคนเก่ามาดูภารกิจของรัฐมนตรีคนใหม่นะคะก็จะพบว่าเครื่องบินของกรมฝนหลวงเนี่ยนอกจากจะให้รัฐมนตรีใช้ได้แล้วเนี่ยก็ยังมีเลขาท่านรัฐมนตรีบินใช้เป็นเครื่องบินส่วนตัวของเลขารัฐมนตรีเพื่อบินไปทำภารกิจกับกรมฝนหลวงนะคะขึ้นชื่อว่ากรมฝนหลวงค่ะประชาชนและดิฉันมีความคาดหวังค่ะว่าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยมันควรใช้สำหรับสร้างฝนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรหรืออย่างตอนไฟป่าภาคเหนือที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรที่จะใช้ขึ้นไปเพื่อดัดแปลสภาพอากาศสำหรับลดฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ให้เครื่องบินของกรมฝนหลวงเนี่ยมีไว้สำหรับรับส่ง VIP และคณะบินไปเปิดงานผู้บริหารกระทรวงนะคะใช้เครื่องบินกรมฝนหลวงบินถึง1ใน5ของภารกิจดิฉันไม่ได้บอกว่าผู้บริหารจะเดินทางไปทำภารกิจโดยเครื่องบินของกรมฝนหลวงไม่ได้นะคะท่านสามารถทำได้ในกรณีเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะหรือว่าเป็นการประชุมในวาระเร่งด่วนที่รอไม่ได้แต่ถ้ามันไม่เร่งด่วนนะคะดิฉันมีความคิดเห็นว่าท่านและคณะเนี่ยก็ยังสามารถเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์ได้ไม่ต้องมาเบียดภารกิจทำฝนเทียมค่ะซึ่งเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยก็มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเมื่อหารเฉลี่ยกับจำนวนผู้โดยสารหลายร้อยคนแล้วเนี่ยตัวเลขการปล่อยคาร์บอนต่ำกว่านะคะเครื่องบินเล็กที่บรรทุกคนได้จำนวนน้อยกว่า 5-14 เท่าดังนั้นนะคะมาช่วยลดการก่อมลพิษทางอากาศไปด้วยกันดิฉันจึงขอให้มีการพิจารณาปรับลดงบในส่วนของการบินสนับสนุนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆลง 13.5% ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อเพื่อไทยครับผมจะปฏิบัติตามแนวทางท่านประธานที่ให้อยู่ในเวลาและอยู่ในวาระสองนะครับผมขออนุญาตอภิปรายเรื่องมันสำปะหลังครับเนื่องจากดูงบประมาณที่ได้มีการกำหนดไว้จะเป็นผลจากการเพิ่มหรือตัดอย่างไรก็ตามทีนั้นไม่สัมพันธ์กับปัญหาวิกฤตการณ์มันสำปะหลังที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันถึง36จังหวัดทั่วประเทศท่านประธานครับผมเองไม่ใช่ผู้ชำนาญเรื่องการเกษตรมาก่อนแต่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปร่วมกับท่านส.ส.ในพื้นที่นักวิชาการในพื้นที่และข้าราชการที่มีแก่ใจมาระดมสมองกันว่าวิกฤตมันสำปะหลังขณะนี้มันถึงขนาดไหนสั้นๆครับขณะนี้ประเทศไทยเราสูญเสียรายได้จากวิกฤตการณ์ที่เกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังเนี่ยถึงประมาณ 85,000 ล้านบาทไปแล้วยังไม่ได้รวมถึงโอกาสที่จะเสียแชมป์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากเรามีปัญหาทั้งสองส่วนก็คือปัญหาของสายพันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันที่มีความสามารถน้อยในการต้านทานโรคไวรัสที่เป็นพาหะคือแมลงบีขาวและปัญหาที่สองก็คือการที่มีต้นท่อนพันธุ์หรือว่าต้นกล้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการตัวเลขในงบประมาณของกระทรวงเกษตรในเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยในเรื่องมันสำปะหลังนั้นมีเพียง10ล้านบาทสำหรับการจัดหาท่อนพันธุ์ใหม่ สำหรับการ

0: ขยายผลิตผลน้ำมันสัมปะหลังเมื่อคำนวณแล้วท่านประธานครับเงินจำนวนนี้สามารถจะจัดหาท่อนพันได้เพียงพื้นที่ไร่เนี่ยประมาณ 2,100 ไร่เท่านั้นในขณะที่ไร่มันสัมปะหลังจริงๆในปัจจุบันมีปัญหาที่ต้องการทั้งสายพันธุ์ใหม่ที่ต้านทานโรคได้และท่อนพันธุ์ใหม่ที่สามารถจะให้พ้นจากโรคนี้อย่างเด็ดขาดได้ถึงประมาณเกือบ 800,000 ไร่ 2,000 กว่าไร่กับ 800,000 ไร่เป็นตัวเลขที่เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเรามีปัญหาเรื่องงบประมาณแล้วครับที่สำคัญก็คือว่ามันมีทางออกแล้วสำหรับการแก้ปัญหานี้ผลจากงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในพื้นที่อย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนำมาประกอบส่วนกันแล้วเนี่ยได้ทางออกแล้วครับท่านประธานครับทางออกนั้นก็คือว่าสำหรับพืชที่จะปลูกใหม่ต้องมีสายพันธุ์ที่แข็งแรงขึ้นในการที่จะปลูกแล้วสามารถจะมีกลไกธรรมชาติส่งกลิ่นออกมาไล่แมลงวีขาวที่เป็นพาหะของโรคนี้ได้ขณะเดียวกันก็มีวิธีการปลูกเพาะท่อนพันธุ์ที่สามารถจะทำได้ทั้งคุณภาพและปริมาณเพื่อจะมาไล่ปลูกทดแทนกับสิ่งที่สูญเสียไปถามว่าวิกฤตขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันย้อนไป7 ปีมาแล้วนะครับมันย้อนไปตั้งแต่ว่าน่าเชื่อว่ามีการนำมันสำปะหลังในครั้งนั้นเข้าจากเพื่อนบ้านประเทศอื่นแล้วก็นำเอาโรคใหม่นี้เข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยใหม่ในขณะนั้นนะครับตอนนี้7 ปีแล้วไม่ใหม่แล้วเพราะว่าการดักทางของโรคนั้นมันเคลื่อนจากชายแดนเข้ามาจนกระทั่งไปถึง36 จังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยเรื่องนี้ต้องบริหารงานแบบวิกฤตแล้วครับต้องมีการบริหารงานอย่างวิกฤตแล้วมันสัมปะหลังนั้นถึงแม้จะไม่ได้สำคัญมากไปกว่าข้าวกว่าอ้อยกว่ายางพารากว่าปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยทั้งสิ้นแต่ก็เป็นศักยภาพของประเทศไทยที่นำไปสู่การผลิตอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งเรื่องแป้งมันที่ไปเป็นสินค้าอีกหลายร้อยหลายพันชนิดนี่แหละครับความเสียหายถึงได้ขึ้นไปถึงเกือบ100,000,000 บาทเนื่องมาจากว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาในเวลาที่ต้องแก้เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านท่านประธานไปครับว่างบประมาณที่ตั้งขึ้นมานี้ได้โปรดทำให้สะท้อนภาพของการแก้ไขปัญหาจริงมันสำปะหลังนั้นพ่อปลูกวงจรยาวครับ8 ถึง 12 เดือนนั่นหมายความว่าถ้าจะให้ได้ผลผลิตเพื่อจะแข่งขันในระดับโลกได้ในปีหน้าบัดนี้ต้องเริ่มทำแล้วในการที่จะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของโรคระบาดพืชที่เรียกว่าโรคใบด่างมันสำปะหลังนี้และเรื่องของท่อนพันธุ์ที่ยังไม่เพียงพออย่างรุนแรงท่านประธานที่เคารพครับผมเองมาสนใจเรื่องนี้เนื่องจากผมสนใจเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยผมไม่ใช่ผู้ชำนาญเรื่องการเกษตรแต่การเกษตรนั้นเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคืออนาคตของประเทศไทยจากนี้ไปเราต้องเริ่มมองการเกษตรมากกว่าเรื่องวัสดุหรือวัตถุดิบทางการเกษตรแต่ต้องมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญของเรื่องความมั่นคงทางอาหารเลยทีเดียวอนาคตไทยจึงจะสดใสขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ครับต่อไปท่านณรงค์ชัยวีรกุลครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมหมอแขกณรงค์ชัยวีรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรวมพลังเขต2อุบลราชธานีวันนี้ขออภิปรายประเด็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะนะครับเรื่องประเด็นเกี่ยวกับที่มีการพูดกันมากก็คือเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทท่านประธานที่เคารพครับผมขอเรียนให้ชัดเจนว่าในชั้นอนุกรรมธิการและชั้นกรรมธิการที่ผ่านมาเราไม่พบคำของบประมาณสำหรับโครงการไร่ละ 1,000 บาทในงบประมาณปีนี้เลยนะครับสิ่งที่มีอยู่ก็คืองบประมาณเดิมและโครงการเดิมที่ยังมีปัญหาในการเบิกจ่ายและพี่น้องเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งก็ยังไม่ได้รับอย่างครบถ้วนดังนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่เราต้องถามรัฐบาลไม่เพียงว่าจะมีเงินหรือไม่แต่ต้องถามว่าเงินที่มีอยู่เดิมเบิกจ่ายถึงมือพี่น้องเกษตรกรครบหรือยังติดปัญหาอะไรใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้นี่นะครับพี่น้องทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลลงพื้นที่นี่นะครับโดนพี่น้องเกษตรกรนะครับผิดหวังมากดังนั้นวันนี้เราต้องถามนะครับว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรกับเงินถึงจะไปถึงมือพี่น้อง เพราะเกษตรกรในจำนวนเงิน 1,000 บาทนั้นนะครับอาจจะดูเป็นตัวเลขไม่มากนะครับสำหรับคนทั่วไปหรือในสายตาของรัฐบาลนะครับแต่ชาวนาเงินจำนวนนี้ก็คือค่าปุ๋ยค่าน้ำมันค่าเมล็ดพืชพันธุ์และค่าใช้จ่ายในการทำนาอีกหลายๆอย่างถ้ารัฐบาลประกาศว่าจะช่วยแต่สุดท้ายงบประมาณติดอยู่ในกระบวนการและเงินยังไปไม่ถึงมือเกษตรกรคำถามก็คือนโยบายจะช่วยเหลือประชาชนจะมีความหมายอย่างไรท่านประธานครับในส่วนของการพิจารณางบประมาณผมขอขอบคุณกรรมาธิการทุกท่านทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านที่ให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องนี้นะครับและขอสนับสนุนญัตติขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านส.ส.กังฟูวัศวัตพวงพรศรีนะครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยในการขออุทธรณ์งบประมาณจนสามารถคืนเงินงบประมาณให้กับกรมการค้าข้าวจำนวน 107,000,000 บาท 1,107,000,000 บาท 1,107,000,000 บาท 1,109,200 ล้านบาทงบประมาณก้อนนี้อยู่ในโครงการปรับปรุงระบบการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เกษตรกรเหตุผลสำคัญที่มีความจำเป็นก็ต้องคืนงบประมาณก็คือโครงการได้ดำเนินการแล้วจนใกล้จะแล้วเสร็จจึงจำเป็นต้องมีงบประมาณสำหรับการเบิกจ่ายในงวดสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้โครงการสะดุดและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการผมก็อยากเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่าการคืนงบประมาณนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะคืนความรับผิดชอบในการตรวจสอบไปด้วยเมื่อสภาคืนงบให้แล้วหลังจากนี้ก็ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับเงินที่มีวงเงินที่ขนาดสูงนะครับต้องตอบให้ได้ว่าจะใช้ไปอย่างไรจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือไม่สุดท้ายเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จริงๆหรือไม่เพราะงบประมาณทุกบาทก็คือเงินภาษีของพี่น้องประชาชนการผ่านงบประมาณในสภาไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการตรวจสอบนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบผมจึงอยากฝากไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเรื่องงบไร่ละ 1,000 บาทนั้นขอให้เร่งแก้ปัญหางบเดิมที่ยังค้างคาอยู่และเร่งให้พี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับได้อย่างครบถ้วนส่วนงบของกรมการค้าข้าวที่สภาได้ให้ความเห็นชอบคืนนั้นนะครับก็ขอให้กรมการค้าข้าวใช้เงินอย่างโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวนาอย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่เกษตรกรต้องการไม่ใช่แค่ตัวเลขที่อยู่ในเอกสารหรือในงบประมาณเพราะสิ่งที่นะครับผ่านมาพี่น้องต้องการนะครับไม่ใช่เพียงผ่านงบแต่ก็คือการให้คำมั่นว่าทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชนจะกลับไปสร้างประโยชน์ให้พี่น้องอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็อยากฝากไปถึงเรื่องนะครับของกรมชลประทานซึ่งอยู่ในนะครับกระทรวงเกษตรนะครับว่าทุกวันนี้นะครับคลองชลประทานมีอยู่มากมายแต่ในขณะเดียวกันซึ่งมีอยู่หลายคลองผมเชื่อว่าในพื้นที่ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็มีเยอะบางส่วนก็ได้ถ่ายโอนให้ทางท้องถิ่นแล้วบางส่วนก็ยังไม่ถ่ายโอนให้นะครับแล้วก็ส่วนที่ถ่ายโอนให้แล้วก็ต้องเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังท่านคณะรัฐบาลว่าท้องถิ่นไม่มีเงินซ่อมบำรุงหรอกครับหลายๆพื้นที่ปล่อยให้หญ้าขึ้นรกร้างนะครับแล้วก็ทำให้เสียงงบประมาณค่อนข้างสูงนะครับท้ายสุดนะครับก็ขออยากฝากคำกลอนของคนอีสานไว้นิดนึงนะครับเผื่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอาจจะอยากได้ทบทวนนะครับพญาเขาบอกว่าท่านได้ขี้สั่งกังโฮมเป็นพญายาสิลืมเศร้าหน้าปูกีข้วยค่อนกะกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต7พรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่2และ3ค่ะโดยขอตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในมาตราที่14ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอเรียนค่ะท่านประธานว่าดิฉันสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะว่าการจัดทำงบประมาณในแต่ละปีนั้นรัฐบาลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและมีความจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันค่ะเมื่อ พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามันเล่มที่3ในวงเล็บที่1ค่ะในส่วนของรายการปรับลดงบประมาณพบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีรายการที่ถูกปรับลดลงรวมกว่า600ล้านบาทค่ะดิฉันจึงขอใช้โอกาสนี้ค่ะฝากข้อสังเกตด้วยความห่วงใยไปยังรัฐบาลค่ะว่าในการจัดทํางบประมาณปีต่อๆไปค่ะขอให้ได้มีการพิจารณาเพิ่มน้ําหนักให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากขึ้นค่ะเพราะว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรของดิฉันค่ะกำลังเผชิญกับปัญหาหลายอย่างพร้อมกันทั้งต้นทุนด้านการผลิตที่สูงขึ้นสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งและราคาสินค้าเกษตรที่ไม่แน่นอนค่ะดังนั้นงบประมาณด้านการเกษตรจึงไม่ใช่เพียงงบประมาณของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งค่ะแต่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเป็นความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยของเราแม้การปรับลดงบประมาณลงค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกั้นกองงบประมาณและรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ดิฉันอยากจะให้รัฐบาลพิจารณาค่ะว่างบลงทุนด้านของการเกษตรโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและระบบน้ำเป็นงบที่สร้างผลประโยชน์ในระยะยาวค่ะเพราะถ้าเรามีระบบน้ำที่ดีเกษตรกรก็จะสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้หรือวางแผนการผลิตได้ถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีค่ะเกษตรกรก็จะลดต้นทุนได้และถ้าลดต้นทุนได้ก็หมายความว่าผลผลิตต่อไร่ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรก็จะมากขึ้นค่ะดังนั้นท่านประธานคะในการจัดทำงบประมาณปีต่อๆไปดิฉันขอฝากให้รัฐบาลค่ะเพิ่มน้ำหนักและเพิ่มงบประมาณให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะงบประมาณที่ลงไปถึงมือเกษตรกรจริงผ่าน3กรมหลักๆค่ะที่ดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์นั่นคือกรมพัฒนาที่ดินกรมปศุสัตว์และกรมการข้าวค่ะซึ่งหากมีการบูรณาการร่วมกันทั้ง3กรมนี้จะมีความเชื่อมโยงกันค่ะท่านประธานในงบประมาณปีนี้เราเห็นงบลงทุนและงบดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินหลายรายการถูกปรับลดลงค่ะทั้งที่เป็นกรมที่มีบทบาทโดยตรงในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรการตัดลดงบประมาณทำให้โครงการปรับปรุงบำรุงดินและการปรับรูปแปลงนาต้องหยุดชะงักค่ะการปรับรูปแปลงนาคือเกษตรกรไทยส่วนมากค่ะอยู่กับปัญหานาแปลงเล็กแปลงน้อยส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ค่ะต่ำเครื่องจักรก็เข้าไปทำงานได้ยากดิฉันจึงอยากขอเสนอให้รัฐบาลค่ะได้เพิ่มงบประมาณให้กับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการทำโครงการปรับรูปแปลงนาจากนาน้อยค่ะให้เป็นนาใหญ่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่ยุคสมัยนี้ใช้เครื่องจักรเป็นหลักอาจจะรวมถึงพื้นที่ในระดับครัวเรือนหรือกลุ่มเกษตรกรรวมกันประมาณ 5-10 ไร่พร้อมกับการทำระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรควบคู่กันไปด้วยค่ะเมื่อแปลงนาใหญ่ขึ้นค่ะรถไถนารถเกี่ยวรถเครื่องจักรก็จะทำงานง่ายขึ้นผลผลิตต่อไร่ก็จะเพิ่มขึ้นรายได้ของเกษตรกรก็จะเพิ่มขึ้นค่ะประเด็นต่อมาคือกรมปศุสัตว์ค่ะท่านประธานดิฉันอยากจะขอเสนอให้รัฐบาลส่งเสริมการเลี้ยงวัวเพื่อขุนค่ะให้เป็นวัวเนื้อและส่งออกเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเรามีฟางเรามีรำเรามีข้าวเรามีข้าวโพดอยู่แล้วซึ่งสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้ดิฉันอยากให้เกิดแนวคิดที่ว่าเปลี่ยนฟางเป็นเนื้อและเปลี่ยนเนื้อให้เป็นเงินค่ะเพราะนอกจากเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายวัวแล้วยังช่วยลดการเผาฟางลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมูลวัวก็สามารถนำกลับมาใช้ในแปลงนาเป็นลดการซื้อปุ๋ยได้ด้วยค่ะสุดท้ายนี่คือกรมการข้าวค่ะท่านประธานประเทศไทยของเราเป็นผู้ผลิตโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ105ถือเป็นจุดแข็งสำคัญของเราค่ะแต่ถ้าเราต้องการให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดีเราต้องเริ่มจากต้นทางนั่นคือเมล็ดพันธุ์ค่ะท่านประธานคะเกษตรกรชาวนาไม่มีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์มาหลายปีค่ะใช้อะไรก็ใช้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่อยากเปลี่ยนนะคะแต่ว่ามันหายากผลผลิตต่อได้จึงได้ไม่มากเท่าที่ควรทางรัฐบาลจึงควรสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรแต่การตัดลดงบประมาณของกรมการข้าวค่ะในรายงานเล่มที่3วงเล็บ1ค่ะยิ่งตอกย้ำว่ากรมการข้าวขาดแคลนงบประมาณในการขยายกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีซึ่งที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้รับทราบปัญหาจากเกษตรกรค่ะว่าอยากได้อยากเปลี่ยนต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่กรมการข้าวมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนเพราะกำลังการผลิตของกรมการข้าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งหมดของเกษตรกรค่ะดังนั้นดิฉันขอจึงขอฝากประเด็นเหล่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมแน่อนุสรไกรวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างงบประมาณพระราชบัญญัติพุทธศักราช2570มาตรา14
4: น่วยรับลดประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับขอปรับลด 0.08% ต้องมีเหตุผลนะครับเหตุผลก็คือว่าในกระทรวงเกษตรเนี่ยอาจจะมีบางหน่วยงานบางกรมมีงบที่ซ้ำซ้อนอาทิเช่นปลูกหญ้าแฝกบางกรมก็มีงบปลูกหญ้าแฝกอีกกรมหนึ่งก็ปลูกหญ้าแฝกอันนี้ซ้ำซ้อนหรือไม่ในจังหวัดเดียวกันมีการปลูกหญ้าแฝกมากก็ต้องฝากทางกระทรวงช่วยดูแลด้วยแต่บางอย่างก็น่าสนับสนุนอย่างเช่นการที่มีอควาเรียมกระจายอยู่ทั่วประเทศก็ต้องบอกว่าแหล่งเรียนรู้ครับให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำในพื้นที่ห่างไกลไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพบางแสนเพื่อจะมาดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอันนี้ก็ต้องสนับสนุนและเมื่อกี้ที่เพื่อนสมาชิกได้เอ่ยไปบอกว่าเปลี่ยนฟางเป็นเนื้อวันนี้เมืองไทยมีวัวเยอะครับฝากกระทรวงเกษตรด้วยช่วยส่งออกวัวเป็นไปขายประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจีนหรือตะวันออกกลางเราต้องขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มแล้วอยู่ในเมืองไทยใช้วัตถุดิบประเทศไทยและส่งออกไปฝากถึงปัญหาผลไม้ครับวันนี้ครับสงสารพี่น้องชาวสวนมังคุดลองกองช่วยดูแลราคาพืชผลสินค้าให้ราคาดีเหมือนทุเรียนได้ไหมเป็นห่วงฤดูกาลหน้าฝนมะนาวราคาถูกมีวิธีการไหมครับช่วยเพิ่มมูลค่าให้มันราคาแพงวันนี้ประเทศไทยปลูกข้าวขายข้าวประเทศญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยไปทำเหล้าขายไปประเทศอื่นไปออสเตรเลียไปฝรั่งเศสปลูกองุ่นครับแต่เขาขายวายแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยครับจะแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มแล้วส่งออกไปขายแบบต่างชาติฝากไว้นิดเดียวครับเราภูมิใจเกษตรขายสินค้าเกษตรแต่เกษตรเราเป็นเกษตรที่ธรรมดาครับใครๆก็ทำได้ใครๆก็ทำเหมือนแต่เมื่อไหร่เราแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเราปลูกสวนยางผลิตยางขายยางแผ่นสุดท้ายเราซื้อล้อรถล้อเส้นหนึ่งบางทีเป็นหมื่นแต่เราขายยางดิบถ้าไม่แปรรูปไม่พัฒนาและสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าถ้าไม่ร่วมด้วยแล้วช่วยกันเมื่อไหร่ประเทศไทยจะดีขึ้นคนทำได้ครับกระทรวงเกษตรและเพื่อนสมาชิกผู้แทนทุกท่านครับร่วมด้วยช่วยกันครับมีปัญหาอะไรต้องแก้ไขมาบอกมากล่าวให้รัฐบาลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมด้วยแล้วพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรจากสินค้าพื้นฐานกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงและส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่ในทำเลที่ดีครับน้ำมีดินดีมรสุมน้อยโอกาสดีๆอย่างนี้ครับหลายประเทศอยากเป็นแบบประเทศไทยทำไม่ได้ก็ฝากไว้ด้วยว่าวันนี้พี่น้องชาวประมงก็เดือดร้อนแรงงานก็หายากน้ำมันก็แพงราคาสินค้าผลผลิตก็ได้น้อยฝากช่วยกันดูแลพี่น้องประมงและสินค้าอีกตัวหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยว่าถ้าหน้าร้อนเกลือสมุทรราคาถูกช่วยชาวนาเกลือด้วยนะครับก็ฝากท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกรรมการงบประมาณช่วยกันผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรและพี่น้องคนไทยได้รับสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านสำริดแทนทรัพย์ครับ
5: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสำริดแทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกับผมขอร่วมอภิปรายในมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ถูกปรับลดงบประมาณไปกว่า680ล้านบาทครับผมจะขออภิปรายและตั้งข้อสังเกตในการปรับลดงบประมาณใน2หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้แก่กรมการข้าวที่ถูกตัด งบลงไป 52.4 ล้านบาทและกรมวิชาการเกษตรที่ถูกปรับลงไป 33.1 ล้านบาทจริงๆแล้วผมไม่อยากให้มีการตัดลบประมาณในกระทรวงเกษตรเลยครับเพราะว่ากว่า8ล้าน7แสนครัวเรือนครับที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนท่านประธานครับกรมการข้าวมีภารกิจหลักในการวิจัยพัฒนาส่งเสริมและคุ้มครองกิจการด้านข้าวทั้งระบบในขณะที่กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรแต่ท่านประธานครับวันนี้ไม่มีตัวชี้วัดใดเลยที่ผมบอกว่าประเทศเรามีการพัฒนามีความก้าวหน้าในการพัฒนาสายพันธุ์พืชได้ทัดเทียมกับประเทศอื่นครับผมขอยกตัวอย่างพืช3ชนิดที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเราครับชนิดแรกครับสายพันธุ์ข้าวเราใช้งบประมาณเราใช้ทรัพยากรเราใช้เวลาไปหลายสิบปีครับในการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวแต่เราล้มเหลวครับก่อนหน้านี้ครับประเทศไทยเราส่งออกข้าวเป็นอันดับ2รองจากประเทศอินเดียต่อเนื่องแต่วันนี้เราแพ้แล้วครับเราแพ้เวียดนามทั้งที่ประเทศเวียดนามไม่ได้เพิ่มพื้นที่การผลิตครับแต่เขาเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากกว่าเราตั้งแต่ปี2558ครับกว่า10ปีที่เราจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลมาตลอดเรามีการกู้ทุกปีครับหนึ่งรายการที่เราต้องใช้จ่ายก็คือการช่วยเหลือชาวนามากกว่าปีละ 4-5 หมื่นล้านบาทเราแก้ปัญหาทุกทางหรือไม่ครับผมดีใจครับกับชาวนาที่รับเงินช่วยเหลือชาวนาแต่ทุกครั้งครับที่ผมกลับบ้านเข้าไร่เข้าสวนท่านประธานครับผมได้รับคำถามจากเกษตรกรที่ไม่ใช่ชาวนาเขาถามผมว่าส.ส.ทำไมไม่บอกให้รัฐบาลจ่ายเงินให้ป้าบ้างที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่จ่ายให้ลุงบ้างที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งที่เขาก็อยากจะปลูกข้าวครับแต่เขาไม่มีน้ำเขาเป็นที่เชิงเขาเขาเป็นที่ราบสูงครับมีเกษตรกรกว่า8ล้าน7แสนครัวเรือนครับที่ได้รับเพียงชาวนาแต่เขาเหล่านั้นไม่ได้รับวันนี้ครับเราผลิตข้าวได้เพียงประมาณ 5-600 กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่ประเทศอื่นครับที่เคยมีผลผลิตใกล้เคียงหรือเท่ากับเราเขาไปไกลแล้วครับยกตัวอย่างมาที่เวียดนามครับวันนี้ผลผลิตต่อไร่เขา 1.2 1.4 หรือ 1.6 ต่อตันต่อไร่นะครับในบางสายพันธุ์เวียดนามไม่ได้ช่วยชาวนาด้วยการจ่ายเงินเหมือนเราครับแต่เขาหยิบยื่นเรื่องของสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงเขาหยิบยื่นระบบชลประทานให้กับชาวนาครับชนิดที่2ครับมันสำปะหลังครับท่านประธานครับเราส่งออกผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังเป็นอันดับ1ของโลกติดต่อกันเกือบทุกปีไม่ว่าจะเป็นแป้งมันในรูปของโมดิฟายหรือแป้งเนกาทีฟหรือมันเส้นมูลค่ากว่าแสนล้านทุกปีครับผลผลิตหลักครับมาจากภายในประเทศครับมากกว่าปีละ30ล้านตันแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับลดลงต่อเนื่องครับ3ปีที่ผ่านมาเหลือ27ล้านตัน2ปีที่ผ่านมาเหลือ25ล้านตันปีที่ผ่านมาเหลือ23ล้านตันครับปีนี้จากการสำรวจของ4สมาคมครับคาดว่าจะไม่ถึง20ล้านตันสาเหตุสำคัญครับเกิดจากโรคใบด่างมันสำปะหลังกรมวิชาการเกษตรครับเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะหาพันธุ์ใหม่มาทดแทนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 6-7 ปีครับนั่นก็คือพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังคือพันธุ์อิฐที่1อิฐที่2และอิฐที่3แต่ท่านประธานครับแต่ละปีครับกรมวิชาการเกษตรได้งบประมาณหลัก10ล้านครับ10ล้านครับปีที่ผ่านมาครับได้เยอะหน่อยครับได้1ล้านลำต้นนะครับ1ล้านลำต้น1ไร่ใช้400ลำต้นครับปลูกได้ 2,500 ไร่ครับที่จะส่งมือให้กับเกษตรกรในขณะที่เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังมีมากกว่า8ล้านไร่ครับและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์วันนี้โชคดีครับที่ประเทศไทยเรานะครับมีพันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพสูงครับทนแล้งอายุสั้นเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ครับแต่ท่านประธานครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ที่มีคุณภาพสูงไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเลยครับเป็นของเอกชนทั้งหมดครับทั้งที่เรามีศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างที่มีมาหลายสิบปีครับแต่ไม่เคยได้รับประโยชน์อะไรที่จะสร้างประโยชน์ให้เกษตรกรเลยครับดังนั้นวันนี้ครับผมคิดว่าการตัดงบประมาณของกรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรเป็นเรื่องที่ต้องตั้งข้อสังเกตครับแล้วก็ คิดว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้มีการนำงบประมาณไปใช้เพื่อประสบความสำเร็จในภารกิจของตนเองครับขอบคุณครับ
1: ท่านสัญญานินสุพันธ์ครับ
6: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสัญญาณสุพันธ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์เขต3พรรคกล้าธรรมครับท่านก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะรบกวนเวลาสภาในการพิจารณานะครับแต่ว่าจำเป็นจริงๆครับท่านประธานครับเมื่อวานนี้นะครับจากที่เราได้มีการไปในหลายมาตราเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนจากที่เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายก็คือผมได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องจากจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จากหลายพื้นที่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไร่ละ 1,000 เนี่ยไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับวันนี้ผมจึงอาศัยในมาตรา14ของกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยก็จะได้ฝากนะครับท่านประธานไปยังคณะกรรมการและก็รัฐบาลว่ามาตรการที่พี่น้องยังหวังอยู่เนี่ยจริงๆแล้วยังมีโอกาสนะครับเราอาจจะไปใช้มาตรา6งบกลางเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเองเราสามารถที่จะไปช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องได้นะครับในเรื่องของค่าเพาะปลูกอะไรนี่ก็ฝากไว้นะครับและสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือจริงๆกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงสำคัญมากๆนะครับของพี่น้องเกษตรกรการตัดปรับลดนะครับเกณฑ์ในการปรับลดเนี่ยผมก็ยังนั่งงงๆอยู่นะครับบางโครงการเนี่ยมีความสำคัญมากๆอย่างเช่นการซ่อมฝายที่เสียหายนะครับในพื้นที่อำเภอก้าวเลี้ยวของจังหวัดนครสวรรค์นะครับฝายเนี่ยได้มีการชำรุดเสียหายและมีความจำเป็นที่ต้องซ่อมอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าช่วงหน้าแล้งครับท่านประธานฝายตัวนี้นะครับมีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะอำเภอก้าวเลี้ยวอำเภอบันพดนะครับยังมีอำเภอเมืองนครสวรรค์ด้วยนะครับคราวนี้พอเวลาปรับลดเนี่ยสิ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกนะครับจึงฝากไปยังรัฐบาลด้วยนะครับถ้าท่านจะสามารถแก้ไขสิ่งตรงนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับในภาพรวมครับท่านประธานครับกระทรวงเกษตรมีพี่น้องสมาชิกพูดไปหลายท่านนะครับกระทรวงเกษตรมีความสำคัญมากเราเป็นต้นทุนเราเป็นผลผลิตที่ไปทำให้อุตสาหกรรมมีกำไรแต่พี่น้องเกษตรกรขาดทุนมันเป็นความไม่สมดุลครับท่านประธานครับอุตสาหกรรมเขาสามารถกำหนดได้ว่าต้นทุนเขาจะควบคุมไว้เท่าไหร่และเขาจะสามารถเอาไปขายและทำกำไรเท่าไหร่แต่พี่น้องเกษตรกรไม่มีสิทธิ์ครับต้นทุนก็ถูกปิดปากด้วยค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรก็ตามขายก็ถูกกำหนดโดยตลาดอีกนี่จริงผมอยากจะฝากไปทางกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆนะครับท่านควรจะหาสิ่งที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะครับคนที่รับผลประโยชน์ก็คือคนเอกชนที่เข้ามารับซื้อไปถ้ารัฐบาลนะครับเข้ามาทำกลไกนะครับเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับต้นทุนเราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่เรามาควบคุมตอนขายได้ไหมครับดูว่าอุตสาหกรรมคุณไปแล้วเนี่ยคุณไปผลิตแล้วคุณได้กำไรเท่าไหร่ถ้าคุณมีกำไรก็คุณก็ควรจะมาจัดสรรหรือมาสร้างกระบวนการอะไรที่ทำให้อำนาจต่อรองของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในตอนที่เขาขายผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้มีกำไรบ้างนะครับผมใช้คำว่าบ้างแล้วกันเพราะทุกวันนี้แทบจะไม่มีกำไรผมคิดว่าแค่นี้เนี่ยก็ทำให้สมดุลในเรื่องของเกษตรกรของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเนี่ยไปด้วยกันได้นะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรแข็งแรงนะครับรับรองครับอุตสาหกรรมก็แข็งแรงแน่นอนประเทศก็แข็งแรงแน่นอนแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรยังไม่มีความแข็งแรงครับยังอ่อนแอเนี่ยก็กลายเป็นว่าทุกคนก็มองว่าเกษตรกรเป็นภาระไปอีกทั้งที่ทุกคนขยันขันแข็งและก็มีความตั้งใจในการที่จะประกอบอาชีพของพวกเขานะครับอันนี้ทุนฝากไปยังท่านประธานไปยังทั้งคณะกรรมการเองแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยนะครับว่าถ้า ทุกคนเอาจริงเอาจังแล้วก็มาใส่ใจเรื่องนี้ให้เต็มที่ผมคิดว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ก็อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญทางกรรมธิการตอบครับเชิญท่านมณพรครับ
7: ท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะคะสำหรับการอภิปรายเสนอแนะและข้อสังเกตในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง29ท่านในวาระที่2นะคะเนื่องจากประเด็นข้อซักถามของท่านสมาชิกมีจำนวนมากนะคะในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากก็จะกระจายการชี้แจงในประเด็นของแต่ละท่านไปนะคะดิฉันขออนุญาตได้ชี้แจงในประเด็นของภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าปัจจุบันนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณ 53,000 กว่าล้านนะคะกรรมธิการได้มีการปรับลดไปนะคะ 1.86% นะคะซึ่งจะเห็นว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือไม่นั้นนะคะจะเห็นว่าในงบประมาณที่เราได้รับดังกล่าวเรามีการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะให้มีความมั่นคงในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของงานวิจัยงานเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมซึ่งจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะซึ่งจะเป็นงบประมาณที่จะสามารถเราดำเนินงานได้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะประเด็นแรกนะคะที่เป็นคำถามของท่านณรงค์เดชวรังกูลนะคะเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจที่ท่านบอกว่าสะท้อนแล้วก็ไม่ตอบโจทย์เราต้องยอมรับนะคะว่าหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่เป็นข้อมูลเป็นคลังสมองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีทั้งหน่วยเป็นหน่วยงานตรวจสอบมีหน่วยงานที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็รวมทั้งลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลดังกล่าวท่านมีความห่วงใยถึงเรื่องของการผลิตข้าวโพดในขอบที่หนึ่งแต่ในสำนักงานสกเนี่ยยังมีการประเมินไปในขอบที่2แล้วเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็มีความเชื่อถือแค่ไหนก็อย่างที่ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่าในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในรุ่นที่2นะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยพบว่าการเพาะปลูกในผลผลิตดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยราคาข้าวนาปรังนี่มีแนวโน้มลดลงในปี2568แต่เมื่อผลตอบแทนของข้าวโพดเนี่ยในรุ่นที่2เนี่ยในปี2568กับข้าวนาปรังเนี่ยเราก็คาดว่าเกษตรกรเนี่ยจะเข้าร่วมพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวโพดให้มากขึ้นนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะส่งผลให้ปริมาณข้าวโพดแล้วก็ปริมาณพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของท่านนัชชานะคะท่านที่พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างนะคะศูนย์พันสัตว์น้ำในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ต้องขอย้อนไปนิดนึงค่ะว่าในปีงบประมาณ2568นะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้ริเริ่มโครงการพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรหนึ่งในโครงการและองค์ประกอบดังกล่าวก็คือการสร้างวิมานสัตว์น้ำจืดที่จังหวัดอุดรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติถ้าท่านจะไปโทษว่าจังหวัดนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คงไม่เป็นธรรมสำหรับท่านนะคะเพราะโครงการดังกล่าวตั้งมาก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ปิดหมุดหมายของภาคอีสานตอนบนนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของท่านสมาชิกนะคะท่านก่อนพูดเรื่องของการเช่ารถนะคะซึ่งหลายท่านมีประเด็นที่ซ้ำซ้อนกันนะคะว่าการเช่ารถเนี่ยเนื่องจากการเช่ารถของแต่ละกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นการเช่ารถที่ทดแทนคุณลุพันธ์เดิมนะคะที่มีอายุมากกว่า30ปีและเป็นไปตามมติครม.ที่ได้นรณรงค์ให้มีการใช้รถ EV เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายและเป็นการเช่าที่มีงบผูกพันตั้งแต่ปี69นะคะไปจนถึงปี2574ค่ะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการอาสาสมัครเกษตรกรนะคะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะจะเห็นว่าเราได้มีการเพิ่มกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งรุ่นทำให้จำนวนเงินเพิ่มขึ้นแล้วกิจกรรมหลายกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนกันกลับมาร่วมกันนะคะท่านที่ห่วงใยหลายๆท่านนะคะเรื่องของคุรุพันธ์ว่าคุรุพันธ์ที่ตั้งไว้แต่ละกรมนั้นมีราคาสูงขึ้นอย่างไรทุกท่านย่อมทราบดีนะคะว่าการกำหนดคุรุพันธ์นั้นจะอยู่ภายใต้การกำ กำกับดูแลของกรมบัญชีกลางซึ่งในส่วนของกรรมธิการนะคะอนุแต่ละอนุที่งบของกระทรวงเกษตรเข้ามาเราก็ให้ข้อสังเกตแล้วก็ให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อการใช้ยานพาหนะก่อการใช้คุรุพันธ์ของพี่น้องประชาชนนะคะที่ออกไปบริการเพราะว่าสำนักงานหน่วยงานของกระทรวงเกษตรทั้งหมดมี18หน่วยงานการที่จะต้องไปลงพื้นที่การใช้บุคลากรนะคะก็จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะที่มีสมรรถภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ประหยัดในการเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับที่หลายท่านบอกว่าให้ข้อสังเกตมีการเช่ารถถึง10คันนะคะก็นำเรียนให้ทราบนะคะรวมถึงบางท่านได้พูดถึงนะคะการเพิ่มพื้นที่ของชนประทานว่าความจำเป็นของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของป่าไม้พื้นที่ต่างๆเนี่ยพื้นที่เกษตรกรนะคะที่ทำนาเนี่ยไม่สามารถใช้น้ำได้ก็จะพยายามนะคะให้ทางกรมชลประทานได้ขยายพื้นที่ของชลประทานให้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งพื้นที่ของสปกด้วยนะคะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะที่พูดถึงนะคะเรื่องของท่านอับดุลอายีค่ะเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์นะคะว่าในเรื่องของการใบร่วงของยางพารานะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้รายละเอียดต่อท่านนะคะเรื่องของการใช้สารนวัตกรรมขณะนี้นะคะว่าประมาณปี2570เนี่ยได้ดำเนินการขยายแล้วก็ครอบคลุมไปแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการนะคะทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชแล้วก็3จังหวัดชายแดนใต้ที่ท่านให้ข้อเสนอแนะมานะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งค่ะของท่านชยพลนะคะท่านได้พูดถึงการจัดหาเรดาร์นะคะของกรมฝนหลวงนะคะปัญหาเรื่องของการจัดหาเรดาร์นี่เป็นการทดแทนของเรดาร์อากาศเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี2555ซึ่งมีอายุเกิน10ปีท่านพูดถึงว่าทำไมการใช้เรดาร์นี้ทำไมถึงไม่ใช้เรดาร์ของกรมอุตุนะคะก็ขออนุญาตกลับเรียนค่ะว่าการใช้เรดาร์ของกรมฝนหลวงที่เราได้จัดหามาเนี่ยได้มีประสิทธิภาพแล้วก็การติดตามประเมินผลของเรดาร์ที่มีการตรวจเรดาร์แล้วก็ความหนาแน่นของอากาศต่างกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการใช้เรดาร์ของกรมฝนหลวงเองเราก็มีการบูรณาการร่วมกับนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นการประหยัดแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพให้เกิดสูงสุดของการใช้อุปกรณ์คุณลุพันธ์ของกรมฝนหลวงนะคะค่ะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของกรมการข้าวนะคะหลายท่านได้อภิปรายถึงเรื่องของกรมการข้าวแล้วก็ได้มีการก็ขออนุญาตนำเรียนนะคะว่างบประมาณ700กว่าล้านนะคะที่กรมการข้าวแต่ละแห่งแต่ละศูนย์25ศูนย์นั้นขออนุญาตกลับเรียนค่ะว่านอกจากการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้มีมากขึ้นแล้วนะคะเราต้องยอมรับว่าพี่น้องเกษตรกรศูนย์ข้าวแต่ละแห่งยังขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเรื่องของโรงสีขนาดเล็กนะคะเรื่องของรถไถรถแท็กเตอร์นะคะเรื่องของการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ต่างๆศูนย์25ศูนย์นั้นท่านมองว่าอาจจะเป็นการใช้เงินที่ไม่คุ้มแต่ท่านมองลึกลงไปว่าเกษตรกรเหล่านั้นที่เขาไม่มีกำลังในการผลิตที่จะหาวัสดุคุณภัณฑ์เหล่านั้นนี่คือเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงานให้กับศูนย์ข้าวแต่ละแห่งในการที่จะลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรนะคะนอกจากนั้นค่ะในเรื่องของหลายท่านที่มีความห่วงใยเรื่องของการทำฝายนะคะในเรื่องของการเอาชนประทานนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าขณะที่เรามีโครงการขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเราเองก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของการทำฝายลำเลียงแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่จะส่งไปถึงหัวไร่ไปนาให้เกษตรกรสามารถจัดการระบบน้ำได้นะคะโดยเฉพาะนะคะเรื่องประเด็นของท่านกรนะคะได้พูดถึงการปฏิรูปสหกรณ์นะคะการปฏิรูปสหกรณ์เราต้องยอมรับค่ะว่าทางกระทรวงเกษตรนะคะทางกรรมธิการได้ชี้แนะถึงการที่ใช้สหกรณ์นะคะให้มีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบการทำบัญชีให้ถูกต้องแล้วก็ให้เกษตรกรเหล่านี้เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์ในยุคใหม่จะต้องมีความโปร่งใสแล้วก็ใช้สหกรณ์นี้เป็นเสมือนซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่ให้กระจายสินค้าไปสู่ตลาดนะคะตลาดแห่งใหญ่ตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดนอกประเทศแล้วก็ใช้สหกรณ์เหล่านี้นะคะเป็นแหล่งรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงค่ะนอกจากนั้นค่ะหลายท่านได้ห่วงใยถึงการที่นำสินค้าเช่นเนื้อเถื่อนนะคะแล้วก็พืชพันธุ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหมูเถื่อนนะคะก็ขณะนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรนะคะได้จัดตั้งศูนย์พระพิรุณขึ้นนะคะในการที่จะปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายเข้ามานะคะนอกจากนั้นค่ะท่านประธานที่เคารพคะเราต้องยอมรับว่า ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรทั้งหมดนะคะรัฐถ้าเรามองแต่ตัวเลขของการตั้งงบประมาณว่าอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี่ยค่ะแต่เราต้องดูว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ส่งลงไปถึงเกษตรกรเนี่ยจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องน้ำซึ่งมีวงเงินงบประมาณสูงที่สุดของทุกกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งน้ำเนี่ยเป็นต้นทุนของเกษตรกรกรมชลประทานก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะกรมชลประทานมีการลงทุนทั้งระยะยาวแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นงบผูกพันจำนวนมากนะคะจึงทำให้โครงการขนาดใหญ่ได้มีข้อจำกัดแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะสุดท้ายค่ะความสำเร็จของการใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เงินให้หมดไปนะคะแต่เป้าหมายของกระทรวงเกษตรที่กรรมาธิการได้เน้นย้ำของการทำงานของกระทรวงเกษตรก็คือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้มากขึ้นแล้วก็มีการลดต้นทุนนะคะต้นทุนไม่ว่าต้นทุนเรื่องของปุ๋ยนะคะต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาเมื่อลดต้นทุนลดลงแล้วก็จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะก็ขออนุญาตท่านประธานให้กรรมธิการท่านอื่นนะคะได้ชี้แจงต่อจากที่ดิฉันได้ชี้แจงค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับเชิญท่านนันทนาครับ
8: ค่ะกราบเรียนท่านประธานค่ะดิฉันนันทนาสงประชานะคะในฐานะกรรมธิการนะคะขอตอบในประเด็นของท่านประวัติคลองสมบูรณ์นะคะผู้เสมือนคำแปรยติในประเด็นคำถามโครงการศึกษาและออกแบบต่อสิ่งแวดล้อมมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่นะคะดิฉันขอตอบดังนี้นะคะการจัดตั้งงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการชลประทานเป็นการจัดตั้งงบประมาณสำหรับการดำเนินการใน3ขั้นตอนหลักนะคะได้แก่การศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสำรวจออกแบบทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างจริงค่ะขั้นตอนการศึกษาดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีการเก็บข้อมูลตัวอย่างอย่างครบถ้วนอย่างน้อย2รอบฤดูกาลนะคะก็คือฤดูฝนและก็ฤดูแล้งนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพน้ำและภูมิเทพที่แท้จริงครบถ้วนทุกมิติในรอบปีนะคะและมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนร่วมในส่วนเสียในพื้นที่โครงการอย่างน้อย3ครั้งนะคะนอกจากนี้ขั้นตอนการสำรวจออกแบบจะสามารถดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและการประมวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้วเสร็จเนื่องจากข้อมูลจากทั้ง2ขั้นตอนดังกล่าวรวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการออกแบบให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดค่ะต่อประเด็นคำแปรยตินะคะผู้สนับสนุนคำแปรยติคือท่านณรงค์เดชอุรังกูลและท่านกรจาติกกับวันนี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะคะในปีงบประมาณ2570เนี่ยนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้รับความร่วมมือนะคะกับกระทรวงพาณิชย์นะคะจะส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีความต้องการของตลาด12สินค้านะคะได้แก่มันสำปะหลังข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กาแฟถั่วเหลืองอะโวคาโดมันฝรั่งเห็ดสมุนไพรยางพารากล้วยหอมและกุ้งค่ะโดยกรมการข้าวนะคะได้ตั้งงบประมาณในปีของ570นี่นะคะเพื่อเป็นโครงการสนับสนุนปลูกข้าวเพื่อให้ได้ฉลากข้าวคาร์บอนต่ำนะคะจำนวน76ล้านบาทเศษนะคะในส่วนของกรมปศุสัตว์นะคะประมาณ59ล้านบาทเศษเนี่ยในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรก็คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะและกรมประมงก็คือเกลื้องกุ้งค่ะประมาณ69ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้ากุ้งค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: เชิญครับท่านณชนนท
9: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณชนนท์ศรีก่อเกลือในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากนะครับขอชี้แจงในมาตรา14งบของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่กำกับที่เพื่อนสมาชิกได้ตั้งคำถามไว้ดังนี้ครับประเด็นแรกครับท่านณัฐพงษ์สมโนธรรมนะครับพรรคประชาชนนะครับได้สอบถามเหตุนะครับท่านได้สอบถามว่าเหตุใดนะครับโรงเพาะกุ้งที่ได้ดำเนินการนะครับก่อสร้างมีราคาแตกต่างกันประเด็นที่หนึ่งนะครับโรงเพาะกุ้งก้ามกามนะครับอัจฉริยะก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับอนุบาลกุ้งก้ามกามและเพาะอนุบาลกุ้งก้ามกามจำเป็นต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพาะอนุบาลได้แก่อุณหภูมิแสงแดดความชื้นเพราะฉะนั้นนะครับในปี2570มีการจัดสรรงบประมาณโครงการเพาะกุ้งอัจฉริยะจำนวน6โครงการ6จังหวัดนะครับประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดตากพัทลุงลพบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมดนะครับแต่ละจังหวัดเฉลี่ยแล้วมีงบประมาณ15ล้าน16ล้านใกล้เคียงกันมากครับและรวมทั้งหมด97ล้านเพราะฉะนั้นแม้โรงกุ้งจะเป็นรูปแบบเดียวกันครับท่านประธานแต่ BOQ นะครับมีความแตกต่างแต่ละพื้นที่นี่ก็คือทั้ง6แห่งนะครับในส่วนที่2นะครับปัญหากุ้งขาวกุ้งแวนามัยและกุ้งกุลาดำนะครับที่ท่านพิทักษ์เดชเดโชได้สอบถามนะครับกรมประมงนะครับมีการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งให้มีความทนทานการควบคุมและเฝ้าระวังโรคส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์และพลังงานในทางเลือกเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกรท่านประธานครับสุดท้ายจริงๆทั้งหมดนะครับในการอภิปรายบทสรุปของกรรมาธิการก็คือข้อสังเกตการครับมีการตั้งข้อสังเกตการไปยังกรมประมงกระทรวงเกษตรดังนี้ครับกรรมาธิการนะครับเสียงส่วนใหญ่และทั้งหมดนะครับบอกว่าให้หน่วยงานก็คือกรมประมงครับควรเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งโดยมุ่งเน้นงานวิจัยประเด็นที่หนึ่งนะครับสองมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากผลผลิตกุ้งของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องขณะคู่แข่งนะครับสามารถผลิตสายพันธุ์และต้นทุนการผลิตได้ดีกว่ารวมทั้งการหาแนวทางการบรรเทาผลกระทบจากพลังงานนะครับนี่ก็คือข้อสังเกตการที่กรรมาธิการงบประมาณปี70ได้ฝากไปยังหน่วยงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรครับหน่วยรับงบประมาณหน่วยนี้จะไปตั้งงบประมาณปี70-71นะครับในปีต่อไปก็จะเอาข้อสังเกตของกรรมาธิการทั้งหมดนะครับไปประกอบในการของงบประมาณนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับเนื่องจากว่ามาตรานี้มีการแก้ไขนะครับผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ถ้ากรณีที่ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขก็จะถามท่านสมาชิกต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนที่จะถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนนะครับระหว่างที่รอความพร้อมผมขอพักการประชุมสัก5นาทีครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: เชิญท่านสมาชิกครับใช้สิทธิ์แสดงตนครับ
1: ท่านประธานครับ003แสดงขอโทษครับ006แสดงตนครับ
0: ท่านประธานริบบัตรไม่มีหรือเปล่าครับเจ้าที่ช่วยดูบัตรให้ท่านสมาชิกด้วยนะครับ
2: ขออนุญาตท่านประธานครับธนยศทิมสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยครับภูมิใจไทยครับท่านประธานครับระหว่างรอองค์ประชุมครับแล้วก็ระหว่างรอท่านประธานวิปหาบัตรอยู่นะครับขออนุญาตรายงานท่านประธานนิดนึงนะครับในเรื่องของเวลานะครับเมื่อวานนี้ครับเราได้พิจารณาไป13มาตรานะครับท่านประธานครับเป็นเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ15ชั่วโมงนะครับท่านประธานเป็นท่านกรรมาธิการเนี่ยชี้แจงนะครับแล้วก็อภิปรายนะครับ2ชั่วโมง36นาทีครับเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครับอภิปรายไป4ชั่วโมง6นาทีนะครับแล้วก็เป็นทางพรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายไป7ชั่วโมง41นาทีครับแล้วก็มาตราต่อไปนะครับมาตราที่15นะครับท่านสมาชิกจะได้เตรียมความพร้อมนะครับขณะนี้มีผู้ลงชื่ออภิปรายเนี่ย2ชั่วโมง10นาทีนะครับมาตรา16ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาตรา17อีกประมาณ1ชั่วโมงครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับครบถ้วนแล้วนะครับท่านประธานวิปกดเสียบบัตรเลยครับครับเรียบร้อยนะครับผมปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม462ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับ

0: ลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ462เห็นด้วย409ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง51ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนนะครับท่านใดยังไม่ได้แสดงตนนี้ไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม463ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ464เห็นด้วย278ไม่เห็นด้วย135งดออกเสียง50ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการนะครับต่อไปเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา15กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็น
2: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
0: คู่ให้ท่านเลขาธิการอ่านให้จบก่อนครับ
1: มีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
2: ท่านประธานครับขออนุญาตด้วยครับขอปรึกษาหรือครับท่านประธาน
0: เชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพีรพลกนกวลัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเศรษฐกิจแบบบัญชีรายชื่อครับขอเรียนปรึกษาท่านประธานครับคือท่านประธานต้องควบคุมว่าผู้ที่อภิปรายเนี่ยต้องเป็นผู้ที่สงวนคำแปรยติหรือผู้แปรยติผู้ที่มาลงชื่อนั้นต้องอยู่ในประเด็นที่จะตัดหรือจะปรับลดถ้าหากท่านประธานปล่อยให้อภิปรายเช่นเดียวกับวาระที่1ผมว่าท่านประธานจะควบคุมเวลาไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นการอภิปรายเช่นเดียวกับวาระที่1เลยครับพูดไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่ในประเด็นที่ปรับลดหรือตัดเพราะนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นการใช้เวลาที่ผมเชื่อว่าจะควบคุมเวลาไม่ได้ครับท่านประธาน
0: ขอบคุณมากครับท่านพีรพลมาตราใดก็ตามที่มีการแก้ไขนะครับท่านสมาชิกถึงแม้จะไม่ได้สงวนคำแปรยติหรือยื่นขอแปรยติไว้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์อภิปรายได้แต่ผมเรียนครับก็ได้เตือนแล้วก็เรียนท่านสมาชิกอยู่ตลอดว่าขอให้อภิปรายอยู่ในวาระที่2นะครับอย่าอภิปรายเป็นการทั่วไปเหมือนเป็นในวาระที่1รับหลักการนะครับก็ขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญท่านกรรมการผู้สงวนความเห็นมีอยู่2
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับทางนี้ครับ
0: ครับเชิญครับ
3: ครับเมื่อมาตรา14ผมสุภกร421ขอบันทึกไว้ว่าไม่เห็นด้วยนะครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับครับเชิญท่านสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิครับ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบ70นะครับในวาระ2มาตรา15งบของกระทรวงคมนาคมในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยด้วยเวลาที่จำกัดนะครับผมขออภิปรายถึง5เหตุผล ว่าทำไมผมต้องสงวนความเห็นเพื่อปรับลด3

0: 3% ในมาตรานี้และอยากเชิญชวนเพื่อนสมาชิกนะครับได้ไปดูการถามตอบเวอร์ชั่นเต็มจากไลฟ์การประชุมกรรมธิการเมื่อวันที่16กรกฎาคม69เหตุผลที่1นะครับกระทรวงตั้งงบมาแบบหาทำไปเรื่อยนะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยได้งบลงทุนแบบทิ้งห่างจากกระทรวงอื่นนะครับแม้ปากจะบอกว่าอยากทำให้เกิดโหมดชิฟต์นะครับให้คนส่วนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนจากถนนมาเป็นรางเปลี่ยนจากรถยนต์ส่วนตัวไปเป็นขนส่งสาธารณะแต่ข้อเท็จจริงตามเนื้องบก็คืองบส่วนใหญ่ลงไปกับการซ่อมและสร้างถนนแบบไร้แผนงานที่มันเป็นไปได้จริงนะครับแต่หาทำไปเรื่อยๆในแต่ละปี KPI ก็ไม่ได้สอดคล้องกับงบประมาณที่ลงไปนะครับในชั้นกรรมการนะครับผมจึงขอให้ทางสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับไปกรอกตารางนะครับตามภาพในสไลด์เนี่ยครับเหตุผลหลักก็คือหน่วยงานเนี่ยจะหาทางสร้างไปเรื่อยๆของบมากไปเรื่อยๆแบบนี้มันไม่ได้มันต้องคิดนะครับด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วเราก็ไปประมาณการมาว่าแต่ละปีได้เท่าไหร่กรอบที่พอเป็นไปได้จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200,000 ล้านต่อปีนะครับหากมีงบ200,000 ล้านเนี่ยจะเลือกใช้อะไรเท่าไหร่เพราะทุกวันนี้แทบทั้งหมดใส่ไปกับการซ่อมถนนนะครับแล้วก็สร้างถนนแล้วก็สร้างอย่างไม่ได้มาตรฐานนะครับนี่มอเตอร์เวย์ไปบางปะอินโคราชท่านประธานลองไปวิ่งดูสิครับตรวจรับกันมาได้ยังไงนะเนี่ยแต่เขาก็จัดงบกันมาอย่างเงี้ยทุกปีนะครับสร้างไปเรื่อยแล้วก็ซ่อมไปเรื่อยแต่มันไม่ได้มีแผนนะครับว่าระยะยาว5ปี10ปีจะออกมาหน้าตาอย่างไรที่พอมีแผนอยู่บ้างก็คือโครงการขนาดใหญ่นะระดับเมกะโปรเจกต์ที่เรียกว่า MR Map แต่ก็วางแผนมาแบบผิดทิศผิดทางซ้ำซ้อนนะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือผมให้หน่วยงานไปกรอกหน่วยงานจะได้รู้จักคิดมากขึ้นนะครับถึงการใช้เงินลงทุนของรัฐที่มีอยู่อย่างจำกัดไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมนะครับคือต้องคิดให้ดีว่าจะลงทุนอย่างไรไม่ให้มันซ้ำซ้อนเกินจำเป็นไม่คุ้มค่าอย่างที่ผ่านมาในอดีตผ่านไปกว่า2เดือนนะครับปกติเขาส่งกันอาทิตย์2อาทิตย์นะครับนี่ผ่านไปกว่า2เดือนจนผมไล่บี้กับประธานกรรมการว่าต้องไปตามนี่จะหมดวาระอยู่แล้วเพิ่งส่งมาให้เมื่อเช้าครับหน่วยงานเพิ่งส่งมาให้เมื่อเช้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยพอมีวาระที่เหมาะสมเนี่ยผมจะมาขยายความต่อในประเด็นนี้นะครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าตั้งงบมาแบบหาทำไปเรื่อยเพราะเข้าใจดีครับว่านี่คือวาระ2ของงบประมาณนะครับแต่เนี่ยครับก็จัดงบประมาณมาอย่างเงี้ยแล้วก็เตือนแล้วก็ไม่ฟังนะครับเหตุผลที่2นะครับที่ผมต้องสงวนความเห็นไว้ก็คือผมยังไม่ได้รับความชัดเจนในส่วนของตึกคมนาคมแห่งใหม่เรื่องนี้นะครับผมติดตามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่งบประมาณปีที่แล้วนะครับที่ตั้งงบมาเกือบ 4,000 ล้านนะครับที่จะทำอะไรอลังการหรูหราใหญ่โตใหญ่กว่าสตง.อีกนะครับแล้วก็เจ๋งกว่างบต่อหัวนี่แพงกว่า3เท่าครับแต่ก็เข้าใจดีนะครับว่าโดนตัดไปแล้วนะฮะปีนี้ตั้งมาแค่งบเช่านะครับงบเช่าตึกใหม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามตึกใหม่มันยังไม่ได้สร้างนะไปเช่าที่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงนะครับแต่ว่าประเด็นหลักก็คือไอ้ตึกใหม่ความฝันของสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมที่อยากจะลงทุน 4,000 ล้านบาทไปกับตึกให้ข้าราชการเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อในพื้นที่ทำเลทองจุดนี้คือถ้าบอกว่าจะย้ายไปเช่าที่อื่นๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วไอ้พื้นที่ทำเลทองเนี้ยจะเอาไปอะไรแทนอย่างไรก็ตามครับที่จะต้องถามให้ชัดเจนเนี่ยเพราะมีแหล่งข่าวระบุว่าสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเลี่ยงบาลีเลี่ยงบาลีคืออะไรกรรมการพวกเรานะครับรวมถึงรัฐบาลนะครับตอนโอนงบเนี่ยก็ตัดงบก้อนนี้ไปแล้วประมาณ 4,000 ล้านแต่มันยังอยู่ในระบบนะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือให้ SRT Asset ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟไปลงทุนสร้างตึกนี้แทนและเขาจะไปเช่าอยู่แทนซึ่งเขาก็จะได้ของเดิมตามเจตนารมณ์เดิมผมถึงอยากได้ความชัดเจนครับว่าถ้าจะไปเช่าจะเช่าที่ไหนอย่างไรและพื้นที่ตรงนี้ทำเลทองใจกลางเมืองติดสถานีกลางบางซื่อเนี่ยจะกลายร่างไปสู่อะไรไปสู่เพื่อประชาชนหรือยังทำแบบเดิมตึกเดิมตามแบบเดิมเพื่อข้าราชการและผู้รับเหมาเหตุผลที่3นะครับกรมทางหลวงหาสร้างแล้วก็หาซ่อมถนนไปเรื่อยนะครับในลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอาไม่ได้มี priority ที่ชัดเจนไม่ได้มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการ สนับสนุนว่าโครงการใดควรได้งบมากน้อยควรใดทำก่อนทำหลังนะฮะเพราะว่านอกจากเมกะโปรเจกต์ระดับหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเนี่ยกระทรวงคมนาคมนะครับยังได้งบลงทุนหลักแสนล้านไปกับการทำโครงการขนาดกลางและเล็กขนาดเล็กก็คือต่ำกว่า600ล้านครับขนาดกลางก็สำหรับผู้รับเหมาชั้นพิเศษนะครับ600ถึงประมาณสัก 2-3 พันล้านส่วนขนาดใหญ่เป็นหมื่นล้านเนี่ยอันนั้นเขาแยกไปนะฮะไม่ใช่งบประมาณตามปีปฏิทินปกติแต่ใช้งบพิเศษอย่างงบเงินกู้งบ PPP นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของงบประมาณประจำปีปกติเนี่ยโดยมากก็จะไปลงกับกรมทางหลวงในการหาซ่อมหาสร้างถนนไปเรื่อยเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะนี่คือขุมทองหลักของข้าราชการและนักการเมืองในเรื่องค่าตงสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดในปีงบนี้นะครับคือการจงใจปั้นโครงการมาให้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษมีมากเพียงพอต่อการแบ่งทั้งที่ชนชั้นอื่นนะครับใกล้ตายกันหมดแล้วเพราะงบลงทุนมีเพียง 13% โดยลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่โครงการสำหรับผู้รับเหมาชั้นพิเศษเท่านั้นคือโครงการที่มีมูลค่า600ล้านขึ้นไปเนี่ยกลับมีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับปี69มี69โครงการปีนี้งบปี70มี70โครงการก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะจัดมา71โครงการไหมนะครับก็ต้องตามไปจับตาดูกันครับแต่นี่นะครับเราก็ในฐานะกรรมการนะครับเราก็ใส่ไว้เป็นข้อสังเกตให้แล้วนะครับว่าปีหน้าอย่าทำมาแบบนี้อีกหวังว่าจะไม่เห็นการจัดโครงการมาเพื่อการแบ่งหัวอีกเหตุผลที่4นะครับอนุไม่กล้ากับหน่วยงานใหญ่ยอดปรับลดต่ำมากเมื่อกี้ผมพูดถึงปีหน้านะครับที่ใส่ข้อสังเกตไว้อะแต่ว่าปีนี้งบปีนี้ที่ข้าราชการแล้วก็นักการเมืองบางจำพวกเนี่ยจัดเสร็จแล้วปั้นโครงการมาให้ชนชั้นพิเศษมากเพียงพอต่อการแบ่งแล้วแล้วผมก็ชี้ให้เห็นแล้วในวาระหนึ่งนะครับแล้วก็ตามไปขยี้ต่อในกรรมการชุดใหญ่อย่างไรก็ตามกรรมการชุดใหญ่ได้มอบหมายให้อนุก่อสร้างไปพิจารณาต่อในรายละเอียดแต่อนุก่อสร้างแทบไม่ทำหน้าที่ครับกรอบงบที่เข้าไปในอนุก่อสร้างเนี่ย 265,859 ล้านแต่ตัดได้จริงเท่าไหร่ไหมครับท่านประธานจากงบ 200,000 กว่าล้านเนี่ยตัดได้จริง312ล้านที่เหลือเป็นแค่การเลื่อนงวดงานให้มันทำยอดแบบไม่อายห้องอื่นเฉยๆ 1,171 ล้านงบ 265,000 ล้านตัดได้เพียง312ล้านแถมโครงการของชั้นพิเศษอยู่ครบหมดไม่ตัดเลยสักบาทประเด็นคือเวลาหน่วยงานเล็กๆนะครับที่เขามีงบกันแค่หลักร้อยล้านเนี่ยถามโน่นถามนี่ซักโน่นซักนี่ทำเป็นกล้าเพราะกล้าตัดนะครับหน่วยงานเล็กๆแต่พอหน่วยงานใหญ่ที่ได้รับงบลงทุนระดับแสนล้านอย่างกรมทางหลวงเข้าไปนะครับกับปล่อยผ่านอย่างรวดเร็วและง่ายดายนะครับแทบไม่มีการพิจารณาในรายละเอียดมีแต่คนเข้าไปป้องเข้าไปเฉลี่ยผมขอถามท่านประธานอนุก่อสร้างหน่อยนะครับว่างบกว่าแสนล้านของกรมทางหลวงที่เข้าไปพิจารณาในห้องอนุของท่านเนี่ยใช้เวลาในการพิจารณากี่ชั่วโมงและตัดได้จริงเท่าไหร่หากไม่นับการเลื่อนงวดงานเท่าที่ผมดูเร็วๆนะครับจากรายงานอนุเนี่ยเหมือนว่างบ110,700ล้านของกรมทางหลวงเนี่ยถูกปรับเป็นตัวเลขกลมๆ400ล้านโดยให้หน่วยงานไปเลือกหยิบออกเองแล้วหน่วยงานก็เลือกก้อนใหญ่350ล้านนะครับจาก400ล้านที่ขอให้เขาเรียกหยิบออกเองเนี่ยเป็นแค่การเลื่อนงวดงานคือพูดง่ายปรับลดจริงๆประมาณ50ล้านจากงบ110,700ล้านปรับได้จริงแค่ประมาณ50ล้านแล้วก็หน่วยงานเป็นคนเลือกหยิบออกเองเพราะอนุส่วนมากรวมถึงส.ส.ที่เข้าไปเชียร์เนี่ยก็มีแต่ไปป้องไปเฉลี่ยคำถามคือมีรายการไหนบ้างนะครับที่อนุเนี่ยได้พิจารณาปรับลดอย่างจริงจังในส่วนของกรมทางหลวงแบบที่กล้าทำกับหน่วยงานเล็กหน่วยงานน้อยผลที่ออกมานะครับผู้รับเหมาชั้นพิเศษยังได้โครงการที่ปั้นกันมาอยู่เท่าเดิม70โครงการสำหรับปี70ในกทบในกรรมการนะครับในชั้นกรรมการเวลาอนุมารายงานเนี่ยผมก็ขอแรงกิ้งของโครงการนะครับเพื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยไปป่วนเขาไม่เขาหัวกันอ่ะหยิบโครงการอะไรออกมาบ้างอย่างน้อยก็เอาไอ้พวกโครงการโลแรงกิ้งอ่ะครับ ว่าอะไรที่เขาจัดลำดับความสำคัญต่ำๆเนี่ยเอาออกไปสัก 2-3 โครงการก็ยังดีแต่ปรากฏว่าไงครับหน่วยงานไม่ยอมส่งให้ซึ่งของอย่างนี้ต้องมีนะครับถ้าไม่มีนี่คือผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าหน่วยงานเขาทำลิสต์ไปขอเนี่ยเขาต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการแต่ปรากฏไม่ส่งให้ผมก็เลยเลือกหยิบโครงการบางโครงการที่มันเห็นกันชัดๆเนี่ยว่าการตั้งงบเนี่ยมันมาเพื่อการแบ่งหัวคือโครงการอยู่คนละที่ครับแต่เอามาประมูลรวมกันเพื่อให้ยอดมันใหญ่เพื่อเป็นเค้กมากพอต่อการแบ่งปรากฏกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ลากต่อไปให้ถึงมือชั้นพิเศษครับใช้เสียงข้างมากลากต่อไปเพื่อให้โครงการชั้นพิเศษยังอยู่ครบผมจึงต้องมาขอสงวนความเห็นไว้ในสภาใหญ่แห่งนี้เหตุผลที่5นะครับข้อสุดท้ายรัฐมนตรีตอบมั่วเมื่อตอนวาระ1ในเรื่องของการขออนุมัติครม.เพื่อเบี้ยวเกณฑ์ตามที่ผมได้อภิปรายในวาระ1นะครับว่าปีนี้เนื่องจากงบลงทุนมันน้อยนะครับเลยมีการเล่นทริคเบี้ยวเกณฑ์ในปีแรกสำหรับโครงการก่อสร้างผูกพันที่ควรตั้งมาในปีแรก 15% ตามกฎแต่สำนักงบและหน่วยงานไม่รู้รัฐมนตรีร่วมหัวด้วยไหมเนี่ยแอบตั้งมาเพียง 10% เพื่อให้มีพื้นที่งบประมาณเหลือเพียงพอต่อการยัดโครงการเพิ่มเพื่อให้มีจำนวนโครงการมากพอต่อการแบ่งหัวในวันที่29มิถุนายนที่ผมอภิปรายเรื่องนี้ในวาระ1นะครับผมได้ทำนายไว้ว่าเดี๋ยวผ่านสภา3วาระแล้วเนี่ยจะต้องมีการขอมติครม.มาเวฟเกณฑ์ 15% เป็นแน่เพราะไม่งั้นมันผิดกฎหมายเห็นๆณวันนั้นนะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์เนี่ยก็ออกมาโต้แบบที่ท่านเขียนเนี่ยแหละครับตามภาพเนี่ยนะให้ลิงก์อะไรไปด้วยนะครับท่านโต้แบบชัดๆนะครับว่าไม่มีแน่นอนนะฮะโตแบบฉับๆชัดๆว่าไม่ต้องทำนายผมทำนายผิดแน่รัฐบาลคงไม่ยอมทำอะไรแย่ๆแบบนั้นเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นไงครับผมเตือนตั้งแต่วาระหนึ่งว่าเดี๋ยวผ่าน3วาระเขาใช้มติครม.ในการแก้กฎหมายเพื่อไม่ให้เขาผิดกฎหมายแน่เขาก็บอกว่าจะไม่ทำนะครับแต่เดี๋ยวเรามาคอยจับตาดูกันนะครับว่ามติครม.หลังเราผ่านงบ3วาระไปแล้วเนี่ยจะมีการชงเรื่องเพื่อใช้มติครม.แก้มติครม.ทำให้การเบี้ยวเกณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่ผมทำนายไว้หรือไม่ภายในเดือนนี้เดี๋ยวเราก็รู้ครับผมว่ามีแน่นอนครับเพราะนี่คือระบอบสีน้ำเงินอะไรที่ผิดก็ทำให้ถูกได้สุดท้ายนะครับผมขอเน้นย้ำสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปตั้งแต่วาระแรกในเรื่องของถอดรหัสงบลงทุนงบลงทุนมีเพียง 13% ลดลง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่งบของผู้รับเหมาชั้นพิเศษปี69มี69โครงการปี70ยังไปเบียดบังที่อื่นเพื่อให้ได้70โครงการให้มันมีมากขึ้นเพื่อให้มันมีของมากพอต่อการแบ่งหัวโดยสรุปนะครับงบน้อยของแพงต้องเลิกไขตังก่อนปูดราคาผู้รับเหมาต้องเลิกหัวข้าราชการต้องเลิกจัดหัวให้นักการเมืองต้องเลิกยอมให้หัวมิเช่นนั้นนะครับประชาชนจะอดตายกันหมดแน่สุดท้ายผมขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับช่วยกันลงมติตามผู้สงวนความเห็นด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหัดใหญ่ท่านประธานครับรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย Cloud First Policy เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนจากการลงทุนระบบคอมพิวเตอร์และ Data Center รวมถึง Cyber Security แบบต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างทำไปสู่การใช้ระบบคลาวด์ที่มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนครับแต่เมื่อผมพิจารณางบประมาณของกระทรวงคมนาคมกลับพบภาพที่สวนทางกับนโยบายนี้โครงการจาก3หน่วยงานได้แก่โครงการของกรมขนส่งทางบก1โครงการวงเงิน 39.8 ล้านบาทสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร1โครงการวงเงิน 9.1 ล้านบาทและกรมทางหลวง4โครงการวงเงิน 169.4 ล้านบาทรวม6โครงการครับเป็นวงเงินมูลค่าทั้งสิ้น 218.3 ล้านบาททั้งหมดเกี่ยวข้องกับ Data Center และ Cyber Security คำถามคือในวันที่รัฐบาลประกาศนโยบาย Cloud First ทำไมหน่วยงานของรัฐบาลยังของบประมาณเพื่อไปสร้าง Data Center และเสริมระบบของตัวเองกันต่อไปโครงการหนึ่งที่ผมคิดว่าสะท้อนปัญหาได้ดีที่สุดคือโครงการจัดทำระบบป้องกันการโจมตีและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของกรมทางหลวงวงเงิน 54.8 ล้านบาทเรากำลังซื้อระบบ Cyber Security มูลค่าเกือบ55ล้านบาทแต่จากข้อมูลที่ได้รับในการพิจารณางบประมาณอุปกรณ์ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปติดตั้งในห้องเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำครับนี่ไม่ใช่เรื่องตลกเรื่องสถานที่อย่างเดียวนะครับแต่มันสะท้อนคำถามที่ใหญ่กว่านั้นเรากำลังลงทุนซื้อเทคโนโลยีราคาแพงไปวางไว้บนโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความต่อเนื่องในการบริการจริงหรือไม่ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไม่ใช่การซื้อไฟร์วอลล์ซื้ออุปกรณ์หรือซื้อซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องคิดทั้งระบบตั้งแต่ฟิสิคอลซิเคียวริตี้เน็ตเวิร์กซิเคียวริตี้แอคเซสคอนโทรลแบ็กอัพดิซาสเตอร์รีคัฟเวอรี่ไปจนถึงบุคลากรที่เฝ้าระวังและตรวจสอบต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงการซื้ออุปกรณ์ราคา55ล้านบาทไม่ทำให้ห้องเซิร์ฟเวอร์กลายเป็น Data Centerที่มีมาตรฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติและกรมทางหลวงไม่ได้มีโครงการเดียวครับในงบประมาณเดียวกันยังมีอีกโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามวงเงินอีก 48.6 ล้านบาท2โครงการมีมูลค่ารวมกัน103ล้านบาทชื่อโครงการเกี่ยวข้องกันลักษณะงานเกี่ยวข้องกับ Cyber Security และการเฝ้าระวังภัยคุกคามเหมือนกันและอยู่ในหน่วยงานเดียวกันผมจึงขอให้กรมทางหลวงชี้แจงให้ชัดเจนว่า2โครงการนี้เป็นคนระบบคนละระบบอย่างไรขอบเขตงานเชื่อมโยงหรือทับซ้อนกันหรือไม่เป็นความต้องการเดียวกันที่ถูกแยกออกเป็น2โครงการหรือไม่และการแยกออกเป็น2โครงการมีผลต่อวงเงินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรืออำนาจในการอนุมัติโครงการหรือไม่เพราะหากเป็นความต้องการเดียวกันที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันได้แต่ต้องตรวจสอบต่อว่าเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรืออำนาจการอนุมัติตามกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้ไม่ควรปล่อยผ่านให้มีข้อสงสัยครับในการพิจารณางบประมาณผมได้รับคำอธิบายจากหน่วยงานในลักษณะคล้ายกันว่าข้อมูลของหน่วยงานมีความสำคัญต้องการความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่สูงและเมื่อถามหน่วยงานว่าข้อมูลสำคัญที่ว่าคืออะไรทำไมต้องมีการลงทุนในการสร้าง Data Center มูลค่านับร้อยล้านบาทคำตอบคือข้อมูล PDPA ของข้าราชการอีกครั้งนะครับข้อมูล PDPA ของข้าราชการไม่ใช่ข้อมูลของประชาชนด้วยซ้ำและไม่สามารถขอใช้บริการ Government Data Center and Cloud Service หรือ GDCC ได้แต่ผมคิดว่าเราต้องแยก2เรื่องออกจากกันครับข้อมูลสำคัญไม่ได้แปลว่าต้องมี Data Center เป็นของตัวเองและต้องการความปลอดภัยที่สูงก็ไม่ได้แปลว่าต้องซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งและดูแลด้วยตัวเองในหลายกรณีตรงข้ามเสียด้วยซ้ำครับระบบคลาวด์ที่ออกแบบและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมสามารถมีระบบสำรองมีการทำซ้ำมีการแยกพื้นที่การให้บริการมี Disaster Recovery Site ที่สามารถกู้คืนระบบเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือภัยพิบัติได้มีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานมีการเฝ้าระวังและตอบสนองภัยคุกคามตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญคือมีบุคลากรเฉพาะทางดูแลระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในขณะที่หน่วยงานราชการแต่ละแห่งหากต้องสร้างขีดความสามารถระดับเดียวกันขึ้นมาเองก็ไม่ได้จบแค่การซื้อเครื่องแม่ข่ายหรืออุปกรณ์ Cyber Security แต่ต้องมีทั้งสถานที่ระบบไฟสำรองระบบเครือข่ายระบบสำรองข้อมูล Disaster Recoveryระบบรักษาความปลอดภัยและบุคลากรที่ดูแลทั้งหมดได้ตลอดอายุการใช้งานคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าหน่วยงานสามารถสร้าง Data Center เองได้หรือไม่แน่นอนครับว่าสร้างได้ถ้ามีงบประมาณแต่คำถามคือทำไมรัฐต้องจ่ายเงินสร้างความสามารถชุดเดียวกันซ้ำๆในหลายหน่วยงานนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลประกาศนโยบาย Cloud First Policy หัวใจของ Cloud First ไม่ใช่การบอกว่าคลาวด์ดีในทุกกรณีหรือห้ามหน่วยงานมีระบบออนพรีมิสทั้งหมดข้อมูลหรือระบบบางประเภทอาจต้องมีเหตุผลทางด้านกฎหมายความมั่นคงหรือ ความต้องการทางด้านเทคนิคที่จำเป็นต้องเก็บและประมวลผลภายในหน่วยงานคลาวด์ต้องเป็นค่าเริ่มต้นที่ทุกหน่วยต้องใช้ส่วนการสร้าง data center แบบ on premise ของตัวเองต้องเป็นข้อยกเว้นและหน่วยงานที่ขอยกเว้นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า 1. ทำไมคลาวด์หรือ GDCC จึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้ 2. ข้อมูลหรือระบบมีข้อจำกัดอะไรที่จำเป็นต้องมี data center 3. ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของโครงการหรือ total cost of ownership ต่ำกว่าหรือคุ้มค่ากว่าอย่างไรและ 4. ข้อสุดท้ายหน่วยงานมีบุคลากรและขีดความสามารถที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้จริงหรือไม่ไม่ใช่บอกเพียงแค่ว่าข้อมูลสำคัญเพราะฉะนั้นขอซื้อเซิร์ฟเวอร์ถ้าทุกหน่วยงานใช้เหตุผลข้อนี้ Cloud First Policy ก็จะเหลือเพียงนโยบายบนกระดาษและผมขอฝากคำถามถึงเพื่อนสมาชิกด้วยครับว่าในการอภิปรายที่ผ่านมามีเพื่อนสมาชิกบางท่านลุกขึ้นมาสนับสนุน Cloud First Policy ของรัฐบาลผมยินดีครับเพราะผมเองก็สนับสนุนนโยบายนี้แต่ผมคิดว่าเราต้องดูมากกว่าสิ่งที่พูดในห้องประชุมแห่งนี้ครับเราต้องกลับไปดูด้วยซ้ำครับว่าในชั้นอนุกรรมาธิการแต่ละท่านลงมติต่อโครงการ Data Center และ Cyber Security ที่รวมทั้งหมด21โครงการอย่างไรถ้าบนเวทีบอกว่าสนับสนุน Cloud First Policy แต่ถึงเวลาพิจารณางบประมาณกลับลงมติให้หน่วยต่างๆใช้เงินภาษีสร้าง Data Center และระบบของตัวเองต่อไปโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ว่าทำไมต้องใช้ Cloudผมคิดว่าประชาชนมีสิทธิ์ตั้งคำถามครับว่าตกลงเราสนับสนุน Cloud First จริงๆหรือสนับสนุนเฉพาะเวลาพูดถึง Cloud First เท่านั้นและยิ่งหากเป็นสมาชิกพรรคเดียวกันกับรัฐบาลที่ประกาศนโยบายนี้เองก็ยิ่งตอบให้ได้ครับว่าท่านจริงจังกับนโยบายของรัฐบาลที่ท่านสนับสนุนมากน้อยเพียงใดท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ใช่การต่อต้านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลหรือ Cyber Security แต่ตรงกันข้ามครับยิ่งข้อมูลสำคัญเรายิ่งต้องลงทุนให้ถูกที่ยิ่งไซเบอร์ซิเคียวริตี้สำคัญเรายิ่งไม่ควรกระจายเงินไปสร้างระบบที่แต่ละหน่วยงานต้องดูแลกันเองโดยมีขีดความสามารถไม่เพียงพอรัฐบาลประกาศเรื่อง Cloud First งบประมาณของรัฐบาลก็ต้องเป็น Cloud First เช่นเดียวกันไม่ใช่นโยบาย Cloud First แต่งบประมาณเป็น Data Center First ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาผมจึงขอเสนอปรับงบประมาณของทั้ง6โครงการของ3หน่วยงานในกระทรวงคมนาคมรวมวงเงิน 218.3 ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลกลับไปดำเนินนโยบายตามนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้เองและเพื่อ

17ล้านวันนี้นะครับผมเรียนตามตรงว่าลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยคือไม่ได้บอกว่ากรมเจ้าท่าไม่ควรจะมีเรือหรือว่าเจ็ตสกีครับยืนยันครับว่าสิ่งเหล่านี้ยังต้องมีครับเพราะเป็นการที่จะไปช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้มีอุปกรณ์ที่ดีใช้ในการตรวจการในการช่วยเหลือเข้าเหลือพื้นที่นะครับในที่ที่เรือใหญ่ๆเข้าไม่ได้เนี่ยเรือเล็กๆก็จะเข้าได้นะครับเพราะว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสักคนหนึ่งประเมินค่าเป็นมูลค่าของเงินไม่ได้ครับท่านประธานครับเห็นด้วยครับว่าต้องมีครับแต่สิ่งที่ไม่เห็นด้วยเลยนั่นคือความไม่ชัดเจนครับเกิดจะซื้อของอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตั้งราคาอะไรก็ได้ครับคำตอบที่ได้รับครับควรจะต้องชัดเจนว่าของแต่ละอย่างนั้นกี่บาทมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้ราคาได้ถึงขนาดนี้ครับมาดูครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอสไลด์นิดนึงครับนะฮะเรามีการขอซื้อเรือท้องแบนนะครับ8ลำนะครับตกประมาณลำละ 1.2 ล้านบาทนะครับไปที่เจ้าท่าภาค4ที่สงขลาก็ได้ซื้อไปนะครับก็มีไปด้วยนะครับแต่พอพูดถึงเรือท้องแบนที่จังหวัดสงขลาเนี่ยผมนึกขึ้นได้ว่าที่อบจ.สงขลานี่เขาก็มีการซื้อเรือท้องแบนเหมือนกันก็เลยลองเข้าไปดูครับว่ามีการซื้อเรือท้องแบนขึ้นมานะครับแล้วก็งบประมาณเนี่ยประมาณลำละ600,000บาทและกำลังถูกตรวจสอบอยู่ด้วยครับว่าเป็นการซื้อเกินราคาความเป็นจริงหรือไม่นะครับจนปัจจุบันนี้เรือท้องแบนเหล่านั้นที่อบจ.สงขลาเองยังไม่ได้แตะน้ำเลยครับยังถูกกองไว้อยู่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับอีกโครงการครับท่านประธานโครงการซื้อเจ็ตสกีนะครับ5ลำครับขอสไลด์ไปเลยครับพี่ไปครับนะครับขอนะฮะเจ็ตสกี5ลำครับสำหรับสำนักงานเจ้าท่านะครับใน5สาขาตั้งงบประมาณไว้ 1.5 ล้านบาทประเด็นคือเมื่อในชั้นกรรมาธิการนะครับเปิดเว็บไซต์นะครับยี่ห้อตรงรุ่นที่ TR อ้างถึงเนี่ยนะครับพอเข้าไปดูครับกลับพบว่าในเว็บไซต์ของทางแบรนด์เขาเลยนะครับมีราคาเพียง 300,900 เท่านั้นงงครับท่านประธานงงเป็นไก่ตาแตกครับเอาละครับแต่ผมคิดว่าก็คงอาจจะมีส่วนควบอย่างอื่นส่วนที่ต้องเพิ่มเติมไปเหมือนรถซิ่งครับเหมือนรถแต่งนะครับขี่เดิมๆอาจจะต้องเดินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็กลับไปดูครับว่าเจ้าท่าเองเนี่ยก็คือเคยขอมาเมื่อประมาณปี64นะครับก็ย้อนกลับไปดูในปี64ครับซื้อมา6ลำโดยวงเงิน 4.8 ล้านด้วยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยแล้วตกประมาณ 800,000 บาทเท่านั้นต่างจากราคาที่ขอปีนี้ไปอีก1เท่าครับท่านประธานผมเองก็เลยด้วยความไม่รู้ครับด้วยความไม่รู้เลยก็เลยอยากรู้ว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยไปถามครับกลุ่มคนที่เขาเล่นจริงๆเลยเนี่ยคนที่เขาใช้จริงๆเลยเนี่ยว่าเรือรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ในราคาแบบนี้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับขอสไลด์ถัดไปหน่อยครับนะครับคนในวงการเองก็ต่างออกมาพูดครับว่าเนี่ยพี่ไหน 900,000 เลยเหรอรุ่นนี้ 900,000 ใครจะซื้อเอาดีๆนะครับ 900,000 ได้หลายลำเลยนะพี่ตรงไหนเขา 900,000 เอาราคาจริงมาให้ดูครับ 300,900 นี่คือความคุ้มค่าของเงินภาษีพี่น้องประชาชนในวันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ตีไป 900,000-900,000 แล้วนะครับและคำชี้แจงในห้องประชุมครับอ้างสลับไปมานะครับระหว่างรุ่นที่ซื้อมาปีที่แล้วกับสเปคของ 1,800cc ที่ว่านะครับแต่ว่าผู้ชี้แจงนะครับกับตอบว่ารุ่นนี้ครับมันบอกไม่ได้ครับท่านมันเป็นคำตอบที่ไม่มีความโปร่งใสอยู่ในคำพูดเลยถ้าจะให้ตั้งงบ 1.5 ล้านนะครับอย่างน้อยที่สุดท่านต้องตอบได้ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยที่จะไปใช้เนี่ยมันคุ้มค่าอย่างไรบ้างคำนวณมาจากอะไรอ้างอิงสเปคอะไรมีอุปกรณ์อะไรสำรวจราคาจากผู้ประกอบการอะไรใดบ้างนะครับแม้ว่าวันนี้ทราบแล้วว่าจะมีการปรับลดไปแล้วเหลือ 1.2 ล้านนะครับแต่สำหรับผมเองก็ยังรู้สึกว่ามันแพงอยู่ดีนะครับแล้วก็โครงการทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ยอยู่ในกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็ผมจึงขอปรับลดนะครับในมาตรา15ในภาพรวมลงไปทั้งหมด 5% นะครับ

0: ท่านประธานครับและสิ่งที่ผมพูดหรือว่าอภิปรายในวันนี้เนี่ยมันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับงบประมาณที่เพื่อนๆสมาชิกของผมหลายๆคนได้พูดไปครับแต่สสบ้านนอกอย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันเยอะครับแล้วก็ผมคิดว่าเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินภาษีของน้องประชาชนเนี่ยถ้าจะเอาไปช่วยเหลือพวกเด็กๆที่ไม่มีที่เรียนได้เรียนให้เบี้ยคนชราได้เพิ่มขึ้นให้ไปช่วยเกษตรกรเรื่องค่าผงค่าปุ๋ยเนี่ยผมว่าดูสมเหตุสมผลแล้วดูมีประโยชน์กว่าจะเอาเงินภาษีที่มันเป็นส่วนต่างที่รู้สึกว่าไม่สมเหตุสมผลแบบนี้มาใช้ผมจึงขอปรับลด 5% ครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนกับการเรียนรู้การปกครองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยจัดโดยคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรครับจำนวน250คนสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านสกลสุนทรวานิชกิจครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกลสุนทรวานิชกิจผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอสนวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง 10% ครับงบประมาณของส่วนราชการกระทรวงคมนาคมปีนี้ตั้งไว้ที่ 176,445 ล้านบาทปรับลด 10% คือ 17,644 ล้านบาทครับผมจะเรียนด้วยเหตุผลที่ว่ายิ่งเราสร้างถนนมากเท่าไหร่ระบบขนส่งสาธารณะยิ่งเข้าไม่ถึงประชาชนมากเท่านั้นครับและงบฉบับนี้ก็กำลังดำเนินไปในทางนั้นอีกปีหนึ่งขอสไลด์ด้วยนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับเงินของกระทรวงคมนาคม 92% เป็นถนนในงบของกระทรวง 176,000 ล้านบาทกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทรวมกันได้ 163,000 ล้านบาทคิดเป็น 92.3% ครับขอสไลด์ถัดไปครับในขณะที่กรมการขนส่งทางรางซึ่งกำกับดูแลระบบรางทั้งประเทศได้163ล้านบาทสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางได้91ล้านบาทและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรซึ่งเป็นสมองของกระทรวงในการวางแผนระบบขนส่งมวลชนได้252ล้านบาท3หน่วยงานนี้นะครับรวมกันได้506ล้านบาทคิดเป็น 0.29% ของทั้งกระทรวงเท่านั้นเองครับขอสไลด์ถัดไปนะครับประเด็นที่2ครับตัวชี้วัดของกรมคือทำให้รถวิ่งเยอะขึ้นนะครับผมก็ขอยกตัวอย่างกรมทางหลวงชนบทนะครับเพราะเป็นกรมที่ผมไล่เอกสารมาละเอียดมากที่สุดเป้าหมายการให้บริการข้อแรกของกรมนะครับในเอกสารงบประมาณปี70เขียนตัวชี้วัดไว้ว่าค่าเฉลี่ยปริมาณการจราจรย้อนหลัง3ปีบนโครงข่ายของทางหลวงชนบทสายหลักเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10และค่าเป้าหมายร้อยละ10นี้ก็ตั้งไว้เท่ากันทุกๆปีตั้งแต่ปี2569ถึง2572ครับหมายความว่ากรมนี้จะถือว่าตัวเองทำงานสำเร็จก็ต่อเมื่อมีรถยนต์วิ่งบนถนนของกรมมากขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 10% ครับผมไม่ได้บอกว่าคนเขียนตัวชี้วัดนี้คิดผิดนะครับในกรอบเดิมรถเยอะก็แปลว่าถนนถูกใช้แต่ถ้าเราเอาตัวชี้วัดนี้ไปวางบนเป้าหมายของประเทศเรื่องการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดคาร์บอนและเพิ่มสัดส่วนการใช้ขนส่งสาธารณะมันก็จะสวนทางกันอย่างชัดเจนครับหน่วยงานที่วัดความสำเร็จด้วยจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่มีวันเสนอโครงการที่ทำให้คนใช้รถน้อยลงอย่างแน่นอนครับขอสไลด์ถัดไปครับประเด็นที่3ครับผมก็ได้อ่านรายละเอียดเอกสารงบประมาณจำแนกรายการรายจ่ายของกรมทางหลวงชนบทปี2570ทั้งเล่ม 45,903 ล้านบาทซึ่งรายการทุกบรรทัดนะครับตั้งแต่บาทแรกจนบาทสุดท้ายครับก็ไม่มีคำว่าทางเท้าหรือทางจักรยานหรือป้ายหยุดรถโดยสารไม่มีคำว่าผู้โดยสารไม่มีคำว่าขนส่งสาธารณะแต่อย่างใดครับขอสไลด์ถัดไปครับสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดคือกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางและสะพานเพื่อสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ก็ตั้งไว้ที่124ล้านบาทคิดเป็น 0.27% ของงบทั้งกรมและกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นรายการเดียวที่พูดถึงคนเดินเท้าอย่างเป็นรูปธรรมตั้งไว้ที่69ล้านบาทเทียบกับงบก่อสร้างและพัฒนาถนนเพิ่มขึ้นของกรมทางหลวงชนบทกรมเดียวในปีเดียวนี้คือ 18,914 ล้านบาทเลยครับสไลด์ถัดไปครับ ในประเด็นที่4ของผมนะครับในเขตของผมคืออำเภอคลองหลวงเนี่ยจังหวัดปทุมธานีปีนี้กรมถนนชนบทก็ตั้งงบไว้2รายการคือถนนสายปท5021แยกถนนเทศบาลท่าโขงถึงบ้านคลอง13 233ล้านบาทครับและทางต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนสายปท4001กับทางหลวงหมายเลข352อีก59ล้านบาทรวม292ล้านบาทครับผมไม่ได้บอกว่า2เส้นนี้ไม่ควรมีนะครับมันก็จำเป็นครับแต่ผมขอเรียนตามตรงว่าเงิน292ล้านบาทนี้ครับประชาชนในเขตผมจะได้ประโยชน์เต็มที่ก็ต่อเมื่อเขามีรถครับส่วนคนที่ไม่มีรถนักเรียนคนแก่แรงงานในนิคมแม่ค้าที่ต้องขนของต่างๆก็ยังคงต้องยืนรถ2แถวข้างทางบนถนนที่เพิ่งลาดยางใหม่ๆก็ไม่มีป้ายรถรอที่มีหลังคาไม่มีตารางเวลารถจะมาเมื่อไหร่ไม่มีทางเท้าที่ปลอดภัยและในความเป็นจริงคือไม่มีแม้กระทั่งรถที่จะให้รอด้วยซ้ำครับนั่นคือสิ่งที่ผมหมายความว่ายิ่งเราสร้างถนนมากเท่าไหร่ขนส่งสาธารณะก็จะยิ่งเข้าไม่ถึงเพราะมันใช้งบก้อนเดียวกันถนนที่ดีขึ้นนะครับทำให้คนที่มีรถเดินทางได้สะดวกขึ้นแต่คนที่ยิ่งไม่มีรถก็จะยิ่งถูกห่างทิ้งออกไปในทุกปีครับขอสไลด์ถัดไปครับประเด็นที่5ครับก็คือการสร้างเพิ่มทุกปีทั้งที่ของเดิมยังดูแลไม่ไหวในเล่มชี้แจงปีนี้นะครับกรมทางหลวงชนบทระบุเองว่าเมื่อวิเคราะห์ด้วยระบบบริหารงานบำรุงทางงบบำรุงทางที่ควรได้ในแต่ละปีอยู่ที่ 40,000 ถึง 45,000 ล้านบาทแต่ได้จริงปีละ 18,000 ถึง 19,000 ล้านบาทปีนี้ครับกรมก็ได้งบบำรุงรักษา 17,677 ล้านบาทสำหรับโครงข่ายถึง 52,349 กิโลเมตรต่ำกว่าที่ตัวเองบอกว่าจำเป็นเกือบ3เท่าครับแต่ในปีเดียวกันก็ยังตั้งงบสร้างและพัฒนาถนนเพิ่มอีก 18,914 ล้านบาทมากกว่างบดูแลของเดิมด้วยซ้ำไปขอสไลด์ถัดไปครับดังนั้นทุกกิโลเมตรที่สร้างเพิ่มขึ้นวันนี้คือภาระบำรุงรักษาที่จะตกกับงบประมาณแผ่นดินไปอีกหลาย10ปีและเป็นภาระที่หน่วยงานยอมรับเองว่าแบกไม่ไหวตั้งแต่วันนี้แล้วครับผมจึงขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง 10% เป็นเงิน 17,644 ล้านบาทครับขอสไลด์ถัดไปครับและผมขอเรียน3อย่างสิ่งที่ผมเสนอไม่ให้แตะเลยคืองบบำรุงรักษาถนนที่ประชาชนต้องใช้ทุกวันงบอำนวยความปลอดภัยทั้งผลผลิตและกิจกรรมที่สนับสนุนระบบรางครับสิ่งที่ผมเสนอให้ลดก็คือการสร้างและการขยายถนนเพิ่มเท่านั้นครับ10ปีที่ผ่านมาเราสร้างถนนไปแล้วหลายแสนล้านและวันนี้คนที่ยังไม่มีรถก็ยังเดินทางลำบากเหมือนเดิมครับนั่นแปลว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ถนนไม่พอแต่อยู่ที่เราเอาเงินไปลงผิดที่มาตลอดครับการปรับลด 10% ครั้งนี้จึงเป็นการขอให้รัฐบาลหยุดคิดสัก1ปีว่าเงิน 170,000 ล้านของกระทรวงคมนาคมควรทำให้คนไทยได้ขับรถสะดวกขึ้นหรือควรทำให้คนไทยเดินทางได้โดยไม่ต้องมีรถส่วนตัวกันแน่ครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านปวิตราจิตกิจครับ
3: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันปวิตราจิตกิจผู้แทนราษฎรเขตบางกอกใหญ่ธนบุรีภาษีเจริญแขวงศิริราชและแขวงบางเชิงหนังกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะวันนี้ที่ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องการสงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในส่วนของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งในปีนี้นะคะกรมเจ้าท่ามีการของบประมาณมากกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะในเล่มนี้นะอยู่ที่หน้า41นะคะซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงทีเดียวนะคะแล้วก็มีงบประมาณบางประการค่ะท่านประธานค่ะที่ประชาชนในพื้นที่ริมคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของดิฉันนะคะตั้งคำถามค่ะอยู่2ประเด็นค่ะว่าถ้าหากปล่อยผ่านงบประมาณอันนี้ไปแล้วนะคะกรมเจ้าท่าท่านจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ค่ะที่กรมเจ้าท่าปีนี้นะคะมีขอมาทั้งหมด5รายการค่ะรวมประมาณ65ล้านบาทที่หมดไปกับการซ่อมทำเรือตรวจการเจ้าพระยาค่ะเฉพาะในกรุงเทพมหานครค่ะท่านประธานคะซึ่งพออ่านเหตุผลเขาแล้วนะคะก็จับใจความได้ว่าเพียงเพื่อใช้ตรวจตาการจราจรทางน้ำกำกับดูแลด้านความปลอดภัยเฝ้าระวังการก่อมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำจึงเป็นที่มาของความสงสัยนะคะในประเด็นแรกนะคะว่ากรมเจ้าท่าจะเร่งซ่อมท่าเรือ ซ่อมเรือนะคะเพื่อใช้กวดขันวินัยทางน้ำการจราจรทางน้ำดูแลการก่อมลพิษทางน้ำแต่ยังมีการปล่อยปละละเลยค่ะให้เรือที่ปล่อยมลพิษควันดำวิ่งแล่นอยู่ในพื้นที่คลองสาขาอาทิเช่นคลองมอนคลองด่านคลองภาษีเจริญคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกน้อยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของดิฉันนะคะและปัญหาที่ฉันคิดเองนะคะว่าทางกรมเจ้าท่าท่านก็รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าเรือมันไม่ได้พังค่ะแต่ปัญหานั้นเกิดจากจำนวนเจ้าหน้าที่นั้นไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่บางคนค่ะก็มีสัมพันธ์อันดีงามกับผู้กระทำความผิดค่ะดังนั้นค่ะประชาชนในพื้นที่ค่ะท่านประธานคะเขาก็ตั้งคำถามมาค่ะว่าซ่อมเรือแล้วจะมั่นใจหรือไม่ว่าทางเรือตรวจการนี้จะกวดขันดูแลแก้ปัญหานี้จริงๆเหมือนเวลาเขียนของงบประมาณค่ะท่านประธานประเด็นต่อมาค่ะเป็นอีกโครงการที่น่าสนใจนะคะของกรมเจ้าท่าที่ตั้งของงบประมาณมานะคะเป็นโครงการต่อเนื่องค่ะคือโครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในท่าเทียบเรือสาธารณะและลำน้ำด้วยกล้องวงจรปิดแบบ AI พร้อมโครงข่ายสื่อสารในแม่น้ำเจ้าพระยาระยะที่1และระยะที่2มากกว่า174ล้านบาทค่ะซึ่งอยู่ในสถานะระหว่างการดำเนินการค่ะ174ล้านบาทนี้นะคะประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ฝากมาถามค่ะถึงความคืบหน้าตาโครงการนะคะว่ามันเป็นยังไงค่ะเพราะงบประมาณจำนวนนี้มากนะคะแต่ท่านก็ยังคงปล่อยปละละเลยค่ะให้เรืออีกหลายท่านะคะท่าเรืออีกหลายท่ายังมีความไม่ปลอดภัยค่ะและยิ่งเป็นท่าเรือที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ยังถูกปล่อยทิ้งร้างอาทิเช่นท่าเรือวัดราชคฤห์เขตธนบุรีท่าเรือ BTS บางว่าเขตภาษีเจริญค่ะยังไม่มีความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารผู้สัญจรผู้เดินเรืออยู่เลยค่ะกรมเจ้าท่าทราบดีค่ะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่กลับมองข้ามและไม่ได้ให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาค่ะท่านประธานและเมื่อเวลาจัดทำงบประมาณก็ขยันจัดทำค่ะของบประมาณมาแต่ไม่แก้ปัญหาให้ถูกจุดตรงเป้าเข้าประเด็นค่ะและด้วยเหตุนี้ค่ะท่านประธานคะดิฉันจึงขอปรับลดงบประมาณ 5% ในส่วนของงบประมาณของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่านประธานชวนหลีกภัยครับ
4: ท่านประธานที่เคารพกระผมในชวนหลีกภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ขอกราบเรียนท่านประธานขออนุญาตเพื่ออภิปรายประกอบคำแปรยติต้องกราบเรียนว่าคำแปรยตินี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะถือโอกาสเป็นปากเป็นเสียงให้กับสมบัติของชาติส่วนหนึ่งซึ่งประเดี๋ยวปรากฏในภาพก็จะเห็นนะครับสมบัติของชาติที่ปรากฏที่ผมจะทำหน้าที่ผู้แทนเป็นสิ่งมีชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเหมือนสิ่งชีวิตทั้งหลายแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเลยไม่มีปากมีเสียงกับเขาครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราเห็นโดดเดี่ยวอยู่แต่จริงๆแล้วสภาพอย่างนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกครับถ้าเราเดินทางทั่วประเทศในทางรถยนต์เราจะเห็นสภาพอย่างนี้ครับมีอยู่ทั่วไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งยึดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้มีหน้าที่ดูแล โดยประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมเป็นปากเป็นเสียงให้กับต้นไม้โดยก่อนจะแปรยติข้อได้ทำเรื่องตามที่ท่านประธานแนะนำคือปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยทำเรื่องหารือท่านประธานเกี่ยวกับการอนุรักษ์รักษาต้นไม้ทั่วประเทศเนื่องจากภาพต้นไม้ที่ปรากฏให้พวกเราได้เห็นนั้นเป็นภาพตำตาที่มีการตัดถอนเสียหายไม่ใช่เป็นการตัดแบบรักษานะครับเรียกว่าเหมือนกับประหารชีวิตเลยกับผมก็เลยกราบเรียนประธานไปว่าด้วยประเทศไทยมีตำเลที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรประกอบกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศภาวะโลกร้อนจึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทุกปีดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปลูกต้นไม้พร้อมกับ ป้องกันบำรุงรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ทั่วประเทศซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้สภาพอากาศและบรรยากาศบ้านเมืองโดยรวมมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่จะคลายออกซิเจนในตอนกลางวันต้นไม้ยังช่วยในเรื่องทัศนียภาพภูมิทัศน์ของเมืองรวมทั้งมีส่วนในการลดปัญหาฝุ่นเม็ดเล็ก PM 2.5 ด้วยอย่างไรก็ตามต้นไม้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐปีหน้านี้ในการบำรุงรักษารวมถึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบกรณีอุบัติเหตุเกี่ยวกับต้นไม้หน่วยงานต่างๆจึงมักแก้ไขด้วยการตัดต้นไม้บางรายถึงกับโค่นเพื่อไม่เป็นภาระต้องรับผิดชอบเรียกว่าหนีปัญหาไปเลยครับผมกราบเรียนเรื่องนี้ในที่สุดท่านประธานได้กรุณาส่งไปยังรัฐบาลนะครับแต่ว่าขณะนี้คำตอบก็คือยังไม่มีดำเนินการอะไรผมก็มาดูงบประมาณรายจ่ายที่กระผมแปรยติไว้ว่างบของกระทรวงคมนาคมมีอยู่ 166,000 กว่าล้านบาทได้ตัดลดไป626ล้านบาทก็แสดงว่าไม่มีการตัดลดไปเพิ่มในประเด็นที่ผมขอให้ช่วยจัดงบประมาณให้หน่วยงานที่ดูแลต้นไม้กราบเรียนท่านประธานว่าความจริงแล้วไม่ได้มีเฉพาะหน่วยงานกระทรวงคมนาคมนะครับหน่วยงานท้องถิ่นกระทรวงเกษตรเช่นกรมชลประทานเหล่านี้ก็ดูแลต้นไม้ดังนั้นผมจึงกราบเรียนไปยังท่านประธานเพื่อส่งไปทางรัฐบาลว่าขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาและอนุรักษ์ต้นไม้ทั่วประเทศให้ถูกต้องตามหลักพฤกษกรรมแก่หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบดูแลต้นไม้เช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานและองค์กรส่วนปกครองถิ่นและอื่นๆเป็นต้นนะครับและผมขอว่าในระหว่างนี้คือตอนที่ยื่นไปนะครับขอรัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆเช่นกรมทางหลวงทางกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานหรือองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นในการดูแลรักษาต้นไม้ริมทางขอบทางถนนหรือเรียบคลองชลประทานขอให้ไม่ใช้วิธีตัดในลักษณะที่ทำให้สภาพความเป็นต้นไม้เสียหายขอให้ตัดแต่งโดยใช้รุกกรเป็นต้นทั้งหมดที่ส่งไปนี้ขณะนี้ยังไม่มีคำตอบครับท่านประธานครับผมเลยขอสงวนคำรายยติที่เอาไว้เพื่ออย่างน้อยที่สุดได้เรียนถามกรรมาธิการนะครับว่าประเด็นที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องมีส่วนร่วมกันพื้นบ้านเมืองเราก็จะสูญเสียมันเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าต้นไม้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมกลับเปลี่ยนมาด้วยภาระที่เข้าใจว่าบรรดาแขวงการทางหลวงและทางหลวงชนบทรวมทั้งชนประทานและหน่วยงานอื่นเหล่านี้ไม่มีงบประมาณครับดังนั้นการดูแลต้นไม้ที่มีภาระดูแลจึงเป็นภาระผมกลับเปลี่ยนท่านประธานว่าไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยชื่อจังหวัดนะครับแต่ที่จังหวัดตรังทราบปัญหานี้จึงได้ขอให้องค์กรร้านค้ารับผิดชอบครับดังนั้นถ้าเราไปที่จังหวัดตรังเราเห็นว่าเกาะกลางนี้ดูแลโดยโตโยต้าเมืองตรังเกาะกลางนี้ดูแลโดยฮอนด้าเกาะนี้ดูแลโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์และอื่นๆครับเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินไปได้มากและนอกจากนั้นเพื่อเวลาที่มีการตกแต่งหรือดำเนินการรักษาต้นไม้ก็ตั้งกองทุนขึ้นมาเป็นกองทุนดูแลต้นไม้โดยเฉพาะน่าจะมีจังหวัดเดียวกับผมเป็นคนแรกที่ออกเงิน 100,000 บาทแล้วก็มีคนสมทบขณะนี้มีเงินประมาณเกือบครึ่งล้านนะครับสำหรับช่วยดูแลแต่ว่าก็ไม่ทั่วถึงครับท่านประธานครับต้นไม้ที่ปรากฏในจอให้เราได้เห็นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยราชการเป็นสมบัติซึ่งหน่วยงานที่ดูแลไม่มีเงินในการไปตกแต่งครับเขาเลยบอกชาวบ้านว่าไปตัดเอาเองตัดตะแหรงไปใช้เองชาวบ้านก็เลยแทนที่จะตัดตกแต่งก็เลยตัดมันทั้งท่อนเลยครับเกือบจะพูดได้ว่าบางต้นนั้นไม่เหลืออย่างบางต้นที่เราเห็นขนาดนี้ไม่เหลือกิ่งเลยเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าชลประทานขอให้ไปใช้เองคือต้นไม้อยู่ริมคลองชลประทานชลประทานเขาก็บอกเขาไม่มีเงินในการไปตัดแต่งเพราะฉะนั้นต้นชาวบ้านไปตัดก็ออกมาอย่างสภาพที่เห็นผมก็เห็นใจหน่วยงานก็เลยคิดว่ามีทางเดียวที่เราจะช่วยรักษาธรรมชาติของบ้านเมืองและต้นไม้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับไว้ได้ก็คือรัฐบาลน่าจะจัดงบประมาณผมจึงเสนอตัดงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับว่าไม่ได้ประสงค์จะตัดไปใช้อย่างอื่นครับแต่ตัดไปเพื่อว่าเอาส่วนเนี้ยมาให้กับแขวงการทางหลวงแผ่นดิน หรือแขวงทางหลวงชนบทหรือชนประทานหรือท้องถิ่นหรือหน่วยงานใดก็ตามครับที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาต้นไม้ได้ใช้งบประมาณนี้ในการดูแลหรือถ้าจะแนะนำเพิ่มเติมก็อยากจะขอคำอธิการนะครับผมเชื่อท่านกรรมการทุกท่านมีบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ขอท่านกลับไปดูถนนหนทางที่ผ่านไปยังบ้านท่านนะครับถ้าท่านเดินทางโดยทางรถยนต์แล้วท่านจะเห็นผมเดินทางบ่อยผมก็จะเห็นว่าบางจังหวัดเสียดายมากครับบางจังหวัดก็น่านับถือมากคือตกแต่งเรียกว่าเป็นลูกกรตกแต่งให้สวยงามซึ่งมีตัวอย่างครับแต่บางจังหวัดนั้นเรียกว่าไม่อยากมีภาระก็เลยตัดแบบให้มันตายไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอคำอธิการช่วยกรุณาให้คำชี้แจงสักนิดกับว่าสิ่งที่ผมได้ขอไปเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการจัดงบประมาณให้ก็ได้ชี้แจงว่ากรุณาจะดำเนินการอย่างไรเพื่อทำให้การดูแลต้นไม้เหล่านี้ของชาตินะครับเป็นสมบัติของชาติไม่เฉพาะในกระทรวงคมนาคมแต่ทุกหน่วยงานผมก็ใช้ต้นไม้ที่เป็นแบบอย่างที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมานี้สะท้อนไปถึงทุกหน่วยงานที่ดูแลต้นไม้ว่าจะดูแลให้สิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่เป็นธรรมชาติที่งดงามและให้อากาศที่ดีแก่ประชาชนทั้งประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเกินกว่าที่เราจะประมาณได้ครับขอกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุพนัทมีนชัยนันท์ครับ
5: เรียนท่านประธานที่เคารพครับสุพนัทมีนชัยนันท์ครับผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปราย มาตรา15นะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับที่ผมจำเป็นต้องสงวนความเห็นไว้นะครับเนื่องจากว่ามี5เหตุผลด้วยกันนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ด้วยครับ1ครับคืองบของกระทรวงคมนาคมนะครับสร้างและซ่อมไปเยอะแต่ไร้ยุทธศาสตร์ในการสร้างเมืองนะครับต้องบอกว่าปีนี้กระทรวงคมนาคมได้งบประมาณ 166,000 ล้านนะครับซึ่งงบของกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่จะไปหนักอยู่ที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนะครับโดยโครงการที่เป็นถนนที่เป็นโครงการก่อสร้างใหม่ขยายเส้นทางเดิมหรือว่าซ่อมบำรุงเนี่ยรวมกันประมาณ 130,000 ล้านบาทในปี70นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูย้อนไปในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาทั้งทรทชไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ขยายของเดิมหรือว่าซ่อมบำรุงรวมกันเราใช้งบประมาณปี66ถึง70ไปแล้วกว่า 640,000 ล้านบาทเฉพาะ2กรมนี้เท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเงินของประเทศมันจะไม่ไหวเอานะครับท่านประธานครับเพราะปัญหาของการสร้างถนนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจะสร้างหรือการไม่สร้างเท่านั้นแต่คือเราสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่างบส่วนใหญ่ที่เราไปทุ่มในการพัฒนาประเทศเราไปสร้างแต่เส้นเลือดใหญ่ที่ไม่ได้เกิดการสร้างเมืองครับพองบประมาณที่เราลงทุนเฉพาะเส้นเลือดใหญ่อย่างเช่นผ่านกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือว่าเป็นโครงการกลุ่มมอเตอร์เวย์กลุ่มทางด่วนนะครับแต่พอเราไม่ได้สร้างให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมย่อยในแต่ละเมืองร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือขาดการจัดรูปที่ดินหรือขาดการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนมันอยู่กระจัดกระจายและปัญหาก็คือเขาเรียกว่า ribbon development ก็คือพูดง่ายคือเกิดการสร้างอาคารริมถนนใหญ่เท่านั้นเพราะว่าตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยเราจะสร้างโครงการขนาดใหญ่ได้ต้องมีเขตทางสาธารณะที่มันกว้างเพราะฉะนั้นเมื่อถนนของกรมทางหลวงมันมีแต่ความกว้างที่กว้างมากๆเราก็จะเกิดการสร้างอาคารเรียงตามถนนใหญ่ไปเท่านั้นแต่มันไม่เกิดเมืองในแต่ละด้านเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือพอมันไม่เกิดเมืองแล้วมันเกิดการเจริญเติบโตแค่ริมถนนใหญ่เท่านั้นรัฐก็ต้องไปแข่งกันสร้างโครงข่ายคมนาคมไปเรื่อยๆสร้างสาธารณูปโภคสร้างบริการของภาครัฐกระจายตัวไปเรื่อยๆจนเรามีองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นมหาศาลเยอะมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีเยอะแบบเราและสุดท้ายเขาก็ต้องมายุบรวมกันเพื่อให้การบริหารจัดการมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสิ่งนี้ไปส่งผลเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะที่มันจะเกิดภาวะขาดทุนด้วยครับเนื่องจากว่าพอขนส่งระบบโครงการต่างๆเนี่ยพอมันโครงข่ายมันกว้างเนี่ยขนส่งสาธารณะทำเท่าไหร่พอเมืองต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการกระจายตัวมันก็เกิดความไม่คุ้มทุนทำเท่าไหร่ก็ขาดทุนมาโดยตลอดดูอย่างเอกชนก็ไปไม่ไหวนะครับรถเมย์ต่างๆเอกชนไปไม่ไหวขอสมกก็ไปไม่ไหวซึ่งงบของกระทรวงคมนาคมปัญหาที่2ก็คือขาดในเรื่องของการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะครับทั้งที่รัฐเนี่ยควรต้องสนับสนุนขนส่งสาธารณะแต่รัฐกลับปล่อยเรื่องเหล่านี้ให้เป็นภาระในส่วนของท้องถิ่นแทนที่ต้องไปดำเนินการในการอุดหนุนขนส่งสาธารณะทั้งที่เราก็รู้แล้วว่าท้องถิ่นมีเงินน้อยมากนะครับที่ต้องดูแลทั้งโครงข่ายถนนย่อยซึ่งมีจำนวนเยอะมากนะครับและยังต้องมาดูขนส่งสาธารณะอีกถามว่าโครงข่ายของท้องถิ่นเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนครับท่านประธานครับนี่คือภาพขอสไลด์ต่อไปครับภาพโครงข่ายถนนในเมืองไทยนะครับ ทุ่งต้องบอกว่ากรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนประมาณ 50,000 กว่ากิโลเมตรทางหลวงชนบทดูแลประมาณ 52 กิโลเมตรกทม.ดูประมาณ 6,000 กิโลเมตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดูแลกัน 590,000 กว่ากิโลเมตรรวมกันเรามีถนนในประเทศไทยกว่า 700,000 กิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่างบประมาณที่หน่วยงานส่วนกลางได้รับในการดูแลถนนเพียงอยู่ประมาณเนี่ยแสนกว่ากิโลเมตรเนี่ยน่าจะมากกว่าเงินที่อบจ.ดูแลถนน5อบจ.และอบท.ต่างๆเนี่ยดูแลถนนเนี่ย 500,000 กว่ากิโลเมตรเสียด้วยซ้ำนี่จึงไม่แปลกใจครับว่าทำไมถนนทรทช.มาถึงดีแต่ถนนของอบท.ถึงได้มีคุณภาพแย่และถนนเหล่านี้ของอบท.เป็นถนนที่อยู่ในเมืองที่ประชาชนใช้สอยทุกวันแต่เขาได้รับการบริการที่แย่จากภาครัฐจนทำให้เขารู้สึกว่าประเทศนี้เมืองนี้มันไม่เจริญเสียทีครับที่ผ่านมาเรามีตัวแทนส.ส.ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าก็มาเป็นรัฐบาลผัดเปลี่ยนกันหลายพรรคก็อยู่กันมาเป็น10ปีแล้วเราพูดถึงเรื่องของการกระจายงบประมาณส่วนท้องส่วนสู่ท้องถิ่นเนี่ยระดับเกิน 35% มาตั้งหลายปีแล้วสุดท้ายเราทำได้หรือไม่เราทำไม่ได้และสุดท้ายประชาชนจะได้เซอร์วิสที่ดีได้อย่างไรเราพูดถึงการยุบกรมทางหลวงชนบทมากี่ปีแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ยุบเพราะอะไรครับเรามีแต่โอนถนนของทช.ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เราไม่ให้งบประมาณเขาสุดท้ายท้องถิ่นก็อยากจะโอนคืนเพราะเขาดูแลไม่ไหวเพราะเราให้แต่งานให้แต่ภาระแต่เราไม่ให้จัดสรรงบประมาณไปแล้วกรมทางหลวงก็ยังมีแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็ยังมีงบประมาณมหาศาล

0: จะเลื่อนชั้นกลายไปเป็นชั้นผู้รับเหมาชั้นพิเศษได้ครับ450คือผลงานต่ำสุดที่ใช้ในการขึ้นชั้นของผู้รับเหมาชั้นพิเศษและ600คือวงเงินสูงสุดที่ชั้น1กจะสามารถประมูลได้ส่วนชั้น1เนี่ยประมูลได้แค่500ล้านนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องประมูลอยู่ในแค่ช่วงแกร450ถึง600ถึงจะเลื่อนชั้นขึ้นเป็นชั้น1พิเศษได้แต่ในเมื่อมันไม่มีงานเหล่านี้ให้คุณประมูลเพราะกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทคือ2หน่วยงานเท่านั้นที่ออกโครงการด้านงานทางงานสะพานไม้เขาประมูลและถ้ามันไม่มีแล้วมันจะมีผู้รับเหมาขึ้นชั้นไหมครับมันก็อยู่จำนวนเท่าเดิมครับที่80กว่ารายอยู่เท่าเดิมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการกีดการทางแข่งขันการแข่งขันโดยตรงโดยคนที่ทำให้เกิดการแกะกีดการแข่งขันไม่ใช่เอกชนแต่เป็นภาครัฐเองที่ไม่เปิดให้มีโครงการเหล่านี้ให้เอกชนได้สามารถประมูลงานได้ครับแต่อีกมุมนึงที่ต้องสะท้อนเหมือนกันว่าการที่เอกชนประมูลงานได้เกิน450ล้านขึ้นไปแล้วแล้วกลายไปเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษแล้วสามารถประมูลงานในวงเงินไม่จำกัดมันเหมาะสมหรือไม่ณวันนี้ปีที่แล้วคุณเพิ่งทำงาน450ล้านจบปีต่อมาคุณสามารถประมูลงานได้ 2,000 ล้าน 3,000 ล้านมันเหมาะสมแล้วหรือไม่และความโปรเฟสชันนอลที่ยังไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจังเนี่ยมันจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่ต้องบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวนเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสตง.หลุมยุบวชิระที่วงเวียนใหญ่คานถล่มจะพระราม2พระราม3หรือจะเหตุการณ์รถไฟที่4คิ้วก็ตามนะครับต้องบอกว่าโครงการเหล่านี้ผู้ที่ดำเนินการทั้งหมดคือผู้รับเหมาชั้น1พิเศษทั้งนั้นชั้นพิเศษนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งจะเป็นชั้นพิเศษที่เป็นชั้นเทียร์สูงสุดของประเทศนี้ก็ตามแต่ความสามารถในการดำเนินงานก็มีปัญหาซึ่งนี่ต้องย้อนกลับมาถึงกลไกในการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานซึ่งแน่นอนกรมกระทรวงคมนาคมอาจจะบอกว่าไม่ได้ดูเรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางก็ตามแต่กระทรวงคมนาคมเป็นคนออกแบบในส่วนของโครงการต่างๆเกิดขึ้นซึ่งท่านเป็นผู้ที่ประสบภาวะปัญหาจริงและต้องประสานงานกับกรมบัญชีกลางแต่กระทรวงคมนาคมไม่เคยมีแนวคิดที่จะปรับเกณฑ์เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพและปรับตามยุคสมัยได้เลยครับในส่วนของปัญหาสุดท้ายครับคือปัญหาที่5ครับท่านประธานครับคือกระทรวงคมนาคมขาดงบประมาณด้านของความปลอดภัยแม้ว่าผู้รับเหมาจะมีหน้าที่ทำให้โครงการต่างๆมันเกิดความปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่กระทรวงต้องมีก็คือเรื่องของงบประมาณในด้านของการทำ Site Protection ต่างๆแต่ถ้าเราไปดูใน BOQ ในแต่ละปีได้จะพบว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีงบประมาณด้านกลุ่ม Site Protection ต่างๆเหล่านี้เลยแล้วพอไม่มีงบประมาณเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นการโยนภาระให้ไปอยู่ในโอเวอร์เฮดของเอกชนซึ่งไม่มีประเทศไหนทำนะครับทุกประเทศมีโครงการที่เกี่ยวมีรายละเอียดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับด้านความของความปลอดภัยทั้งสิ้นและกระทรวงคมนาคมเองยังขาดพวกมาตรการและระเบียบต่างๆเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CCTV การติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นด้วย5เหตุผลนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งประสิทธิไร้ความไร้ประสิทธิภาพในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไม่มีเรื่องของการขนส่งไม่มีเรื่องของการส่งเสริมขนส่งสาธารณะขาดการกระจายงบประมาณสู่ท้องถิ่นขาดการส่งเสริมการแข่งขันและไม่ส่งเสริมด้านของความปลอดภัยด้วย5เหตุผลนี้ผมจึงขอสนวนในการตัดลดงบประมาณกระทรวงคมนาคม 1.6% ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณสุพนัทรักษาเวลาได้ดีมากสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมรัฐสภาเราเชิญนั่งค่ะท่านสมาชิกคะต้องขอชี้แจงนะคะเรื่องของเวลาเมื่อวานที่หลายๆท่านพูดเกินเวลานะคะแล้วก็ประธานก็ไม่ได้ปิดไมค์เงื่อนไขจะต่างกันวันนี้นะคะเราพิจารณาพรบ.งบประมาณวาระ2ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยจะมีความคิดหลากหลายหักปรับลดกันเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันบางท่าน 1% บางท่าน 20% 3% เพราะฉะนั้นจะต่างกับพรบ.อากาศสะอาดตอนพรบ.อากาศสะอาดน่ะความเห็นเราไปในทางที่ทางเดียวกันคือเราไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาเราก็ถึงต้องจำกัดเวลาเมื่อสมาชิกไม่พอใจในการปิดไมค์ประธานอลุ่มอล่วยให้แต่ก็ยังมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ต้องขอเอ่ยชื่อท่านส.ส.ภัทรพงษ์มาเปรียบเทียบกันนะคะว่าทำไมทีท่านจุติพูดเกินไม่ปิดไมค์ก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าท่านต้องเสนอให้ครบทุกมุมมองก ่อนที่

0: จุติจะพูดเกินนะคะมีทั้งท่านรมดอนทั้งท่านรัชนกท่านวีรยุทธนะคะท่านณัฐพงศ์ก็พูดเกินซึ่งประธานก็เอารุ่มอร่วยให้เพราะฉะนั้นก็อยากจะชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบนะคะว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการเสนอข่าวอยากให้เสนอให้ครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่ว่ามาลงแค่ท่านจุติหรือว่าท่านเมื่อวานท่านสุภชัยก็โดนเตือนเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะคุณสุเลย์มานวินาปิแดเชิญค่ะ
1: บิสมิลลาห์ขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุเลย์มานวินาปิแดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นอีก1คนนะครับที่ได้ขอสงวนคำแปรยติไว้แล้วก็ขอเสนอปรับลด 0.5% นะครับเพื่อที่จะไอ้ที่ปรับลดเนี่ยเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดก็ได้โอกาสในการที่จะอภิปรายแล้วก็เสนอแนะตั้งข้อสังเกตนะครับไปยังคณะกรรมการรวมไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมปรับลดเนี่ยไม่ใช่ว่าคมนาคมเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นนะครับและผมเชื่อว่าที่ผมปรับลดไปเนี่ย 0.5% เนี่ยราวๆเกือบ800กว่าล้านบาทซึ่งก็ใกล้เคียงกับทางที่คณะกรรมการได้ปรับลดนั่นก็คือ600กว่าล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับจริงๆผมเห็นใจกระทรวงคมนาคมครับเนื่องจากว่าคมนาคมปีนี้เนี่ยก็ได้รับงบประมาณหมายถึงว่าการขอตั้งเสนองบประมาณไปเนี่ยก็น้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาครับท่านครับทั้งๆที่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็มีอยู่มากฉะนั้นผมเข้าใจแล้วก็เห็นใจนะครับแต่ในส่วนที่ไปตัดลดเนี่ยเข้าใจดีว่าน่าจะเป็นในเรื่องของครุพันธ์แล้วก็เป็นในส่วนที่บางโครงการที่เป็นงบผูกพันเนี่ยอาจจะมีการเบิกจ่ายล่าช้าบ้างนะครับในบางโครงการฉะนั้นแล้วเนี่ยคมนาคมไม่ใช่แค่เรื่องของถนนคมนาคมไม่ใช่เรื่องของแค่รถไฟหรือว่าสนามบินหรือว่าสะพานครับแต่คมนาคมมันหมายถึงโอกาสของพี่น้องประชาชนมันหมายถึงการได้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและรวมไปถึงมันคือเส้นเลือดของเศรษฐกิจด้วยครับท่านประธานครับผมจะเข้าประเด็นเลยแล้วกันครับท่านประธานครับในส่วนของถ้าเราไปดูในงบประมาณเนี่ยผมอาจจะโฟกัสไปในส่วนของพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลาซึ่งต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงเนี่ยที่ได้ให้ความสำคัญในการที่จัดสรรงบประมาณไปทำพื้นที่จังหวัดต่างๆซึ่งแน่นอนว่าในจังหวัดยะลาเองเนี่ยทางกระทรวงเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะขยายนะครับโครงข่ายต่างๆจากพื้นที่ที่มีช่องจราจรไม่เยอะก็เพิ่มเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนะครับเส้นทางที่มันเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นถนน410นะครับทางไปเบตงรวมไปถึงนะครับทางไปเช่นสนามบินทางหลวง4326ช่วงเบตงบ้านจันทรรัตน์เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเนี่ยทางรัฐบาลเองได้ให้ความสำคัญรวมไปถึงโครงการต่างๆที่มันจะช่วยบรรเทาการแก้ปัญหาน้ำท่วมยกตัวอย่างง่ายเช่นนะครับในจังหวัดยะลาถนน4089ก็เป็นการบูรณาการกับท้องถิ่นเองกับกระทรวงเองเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจังหวัดยะลาเราเองเนี่ยเราประสบกับอุทกภัยซ้ำๆมาราวๆ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนว่าทางกระทรวงก็พยายามที่จะตั้งงบเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่ปี70เนี่ยพอผมลงไปดูในรายละเอียดหลายโครงการครับก็ไปตอบโจทย์ในเรื่องของการฟื้นฟูการแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซึ่งวันนี้ผมอยากที่จะสื่อสารกับทางสำนักงบก็ดีกับทางกระทรวงก็ดีเวลาคุยกันเนี่ยอยากจะให้เพิ่มกรอบนะครับในจังหวัดไหนที่เราประสบกับอุทกภัยเนี่ยควรจะมีกรอบนะครับ priority ในการจัดสรรงบประมาณเข้าใจแหละโอเคจังหวัดนี้ควรจะได้เท่านี้จังหวัดนี้ได้เท่านี้แต่อย่างน้อยที่สุดควรจะมีปัจจัยในเรื่องของอุทกภัยเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์นะครับเพราะถ้าเป็นงบโอเคแหละส่วนหนึ่งอาจจะรองงบกลางแต่บางทีงบกลางมันก็อาจจะต้องไปใช้ในส่วนอื่นบ้างเราเข้าใจถึงสถานการณ์ของรัฐบาลดีแต่วันนี้ในงบพ.ร.บ.เนี่ยอย่างน้อยที่สุดควรที่จะต้องนำ priority จังหวัดไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเอามาเป็นหลักแล้วก็ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับบริเวณของพื้นที่เขาเนี่ยหลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นทร409ทร410 418หลายโครงการเหล่านี้เนี่ยที่ยังรอรับการจัดสรรว่าอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะนะครับในส่วนอีกกรมนึงที่อยู่ในกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเกี่ยวกับของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะครับรวมไปถึงนะครับกรมเจ้าท่าเองเนี่ยต้องยอมรับว่าได้รับการจัดสรรก็ประมาณไม่เยอะฮะ 3,000 กว่าล้านบาทซึ่งจังหวัดยะลาเองนี่เนี่ยก็จะมีแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทาง กรมเองเนี่ยผมเข้าใจดีว่าก็พยายามที่จะตั้งงบประมาณในการที่จะขุดลอกร่องน้ำนะครับแม่น้ำปัตตานีนะครับแต่ก็เข้าใจในเรื่องของข้อจำกัดของงบประมาณสำนักงบเองเนี่ยก็อาจจะมองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ยังน้อยไปอยู่อันนี้ก็อยากจะสื่อสารนะครับผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับอีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับในเรื่องของรถไฟครับท่านประธานครับรถไฟกับพี่น้องชาวใต้เนี่ยเรามีความผูกพันเรามีความสานสัมพันธ์การใช้บริการของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดในภาคใต้เนี่ยได้รับความนิยมในเรื่องของการใช้รถไฟในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งครับและวันนี้เองผมเองต้องขอขอบคุณนะครับทางรัฐบาลนำโดยท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับที่ได้ตัดสินใจนะครับและก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงข่ายนะครับทางคู่ในสายใต้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับจากการประชุมครม.สัญจรครั้งล่าสุดก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณนะครับหลายๆโครงการเพื่อที่จะได้ดำเนินการในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ต่อไปนะครับในเฟสต่างๆตามพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงนะครับสิ่งที่ผมได้ร้องมาโดยตลอดนั่นก็คือการทำรถไฟทางคู่ที่มันจะไม่ควรจะไปสุดแท้ที่หาดใหญ่แต่มันควรจะผ่านนะครับหาดใหญ่ไปยะลารวมไปถึงไปสุดที่สุไหงโกลกเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องชาวภาคใต้ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นและแน่นอนครับว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ตั้งงบประมาณศึกษานะครับแต่ในปี70เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นในส่วนของการตั้งงบเนี่ยเนื่องจากว่าพอศึกษาเสร็จในปีเข้าใจว่า6970เนี่ยผมก็อยากมีข้อเสนอแนะนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการตั้งงบประมาณหรือการตั้ง TOR เพื่อที่จะได้เร่งรัดในการก่อสร้างเป็นลำดับต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเสนอนะครับไปทางผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะรถไฟเนี่ยนะครับท่านประธานครับมันจะช่วยลดในเรื่องของต้นทุนนะครับในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะอย่างยิ่งภาคการเกษตรสุดท้ายท้ายสุดครับท่านประธานครับใช้เวลาอย่างคุ้มค่าผมเองเห็นด้วยนะครับกับทางคณะกรรมการที่ได้ตัดปรับลบงบประมาณไปในส่วนไหนที่มันยังเป็นไขมันอยู่ส่วนไหนที่ยังคงไม่มีความจำเป็นก็ตัดลดไปและขอนะครับไปทางกระทรวงนะครับเพื่อที่จะได้นำเอางบประมาณต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ผ่านสภาแห่งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดขอบคุณมากครับท่านประธานครับ
0: ต่อไปคุณอับดุลอายีสามิง
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอัมตนายีสามเหม่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขต3เขตพื้นที่อำเภอคงพินังอำเภอบันนังสตามอำเภอทานโตและอำเภอเบตงนะครับก็ก่อนอื่นจะต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับที่มีการเสนอหลายๆโครงการที่อยู่ในเขตของพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในเรื่องของถนนหนทางและสิ่งก่อสร้างอื่นที่เป็นประโยชน์เนื่องจากว่าผมจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของการกำหนดงบประมาณมันก็ขึ้นกับปริมาณงานแต่บางครั้งปริมาณงานงบประมาณและความต้องการของสภาพปัญหาที่ไม่สอดคล้องกันอย่างเช่นว่าถนนกับทางระบายน้ำบางทีมันสวนทางกันทางระบายน้ำก็จะไปขวางกับถนนถนนก็ขวางกับทางระบายน้ำการกำหนดรูปแบบของถนนอย่างเช่นว่าในรอบที่ผ่านมาก็มีการ อุดหนุนงบประมาณในเรื่องของการก่อสร้างถนนสี่เลนของในเขตอำเภอกรมพินังอำเภอบันนังสตาก็มีถนนที่แบ่งลักษณะของถนนเป็นเขตชุมชนเมืองแล้วก็เขตที่ไม่ใช่ชุมชนเมืองก็อาจจะไม่มีแต่ถนนไม่มีคูระบายน้ำทำให้ทิศทางน้ำไหลผ่านมาก็จะให้เกิดสภาพของน้ำท่วมอย่างนี้เราก็จะต้องไปแก้ไขในเรื่องของการเพิ่มเติมงบประมาณในภายหลังซึ่งเป็นการยุ่งยากก็อยากจะฝากไปทางยังท่านประธานว่าอันไหนที่มีการออกแบบเพื่อที่จะไปแก้ไขในเรื่องออกแบบเพื่อที่จะให้เกิดการเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกแต่ขณะเดียวกันจะต้องให้น้ำไหลสะดวกด้วยนะครับท่านประธานอีกอย่างหนึ่งลักษณะของที่การประมาณการงบประมาณที่จะใช้เนี่ย มุ่งเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าในขณะนั้นก็ไม่ได้มองว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีความคุ้มค่าอย่างไรผมก็ยกตัวอย่างว่านานแล้วที่มีการเรียกร้องให้มีการสร้างอุโมงค์เพื่อย่นระยะทางเส้นทางจากยะลาไปเบตงถนนสาย410แต่ว่าทางกรมทางหลวงก็พูดมาตลอดว่ามันไม่คุ้มค่าซึ่งณวันนี้อาจจะไม่ได้คุ้มค่าแต่อนาคตข้างหน้าถ้าเรามีอุโมงค์เส้นทางการคมนาคมสะดวกเราก็จะได้ประสานการคมนาคมระหว่างประเทศมาเลเซียประเทศไทยมันก็จะสะดวกมากขึ้นการใช้เส้นทางก็อาจจะมากขึ้นเป็นเรื่องของการคาดเดาในอนาคตดังนั้นก็อาจจะต้องขอเปลี่ยนความคิดของกรมทางหลวงแผ่นดินว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะคิดความคุ้มค่าในขณะนั้นไม่ได้เราก็ต้องประมาณการความคุ้มค่าในอนาคตข้างหน้าด้วยทำให้เราเสียโอกาสในเรื่องของการพัฒนาหลายๆอย่างทีนี้ผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างกับท่านประธานว่าในเขตพื้นที่ของอำเภอเบตงเป็นการกำหนดเรื่องของยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่มีพื้นที่ที่จะรองรับการท่องเที่ยวให้มันสนองความต้องการของพี่น้องเป็นจำนวนมากทำให้เรามีผลกระทบในเรื่องของอย่างเช่นว่ากระทบในเรื่องของสนามบินมีสนามบินไม่มีเครื่องบินจะบินแล้วก็พยายามหลายๆรัฐบาลก็พยายามที่จะไปแก้ไขปัญหาให้มีเครื่องบินลงที่สนามบินที่มีอยู่หรืออาจจะต้องขยายสนามบินเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการที่เราไม่มีแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอกับปริมาณคนที่ไปในพื้นที่ของเบตงตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณท่านทางรัฐบาลว่ารอบนี้มันมีโครงการหนึ่งที่จะต้องทำเรื่องของทานโตริเวร่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะไปเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับอำเภอเบตงซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในเขตของรอยแดนต่ออยู่ที่อำเภอทานโตแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหาว่ามันใหญ่จะต้องผ่านเขตอุทยานอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องไปศึกษาเป็นการล่วงหน้าที่บอกว่าขอบคุณรัฐบาลเพราะว่ารอบนี้ก็มีการสนับสนุนงบประมาณไปประมาณสัก20ล้านเพื่อที่จะไปศึกษาในโครงการคำว่าทานโตริเวร่าดังนั้นรูปแบบต่างๆที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามที่จะต้องทำต่อไปแต่เนื่องจากว่าในเขตของอำเภอทานโตอำเภอเบตงเป็นเขตที่จะต้องติดต่อกับชายแดนประเทศมาเลเซียเราก็จำเป็นจะต้องมาพูดถึงว่าการขนส่งไปให้เกิดความสะดวกในเรื่องของการที่จะไปถ่ายขนส่งสินค้าหรือการเส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศให้สะดวกมากขึ้นแต่เราก็ยังมีสภาพที่ยังด้อยกว่าในเรื่องของการใช้งบประมาณเพราะเรามาคิดถึงเรื่องของความคุ้มค่าในขณะปัจจุบันเราไม่ได้มองว่าถ้าเรามีอย่างเช่นว่าเราจะมีอุโมงค์ในอนาคตเนี่ยมันก็จะต้องคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็สามารถที่จะเทียบเทียมในระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยเราสินค้าการเกษตรและสินค้าหลายๆอย่างที่เราจะต้องขนส่งณวันนี้เนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็ยังมองว่าการขนส่งสินค้าเหล่านี้อาจจะต้องไปสู่ท่าเรือปีนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นส่วนใหญ่แต่เรายังไม่มีเส้นทางที่จะสะดวกเพื่อที่จะเส้นทางเป็นการคมนาคมระหว่างประเทศได้ดังนั้นก็อยากจะให้ทางประธานนะครับเพื่อประสานงานไปยัง กระทรวงคมนาคมในเรื่องของการคิดการใช้งบประมาณในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ผมก็ขอมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะสงวนคำแปรยติปรับลดงบประมาณ 0.5% ในรอบนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการพูดคุยหรืออภิปรายในเรื่องของประมาณ 2,570 แต่ไม่ได้มีเจตนาว่าจะปรับลดงบประมาณเพราะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราสำคัญก็คือไม่มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายๆอย่างครับขอขอบคุณท่านประธานครับ
3: ต่อไปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ผมได้แปรยติขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมร้อยละ10นะครับประเด็นหลักที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าผมมีความข้องใจเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจากการที่ผมติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยจะสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีการประกาศนโยบายมีการประกาศโครงการต่างๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆจะเป็นในรูปแบบของการสัญจรบ้างหรือการไปตรวจเยี่ยมราชการบ้างสิ่งสำคัญก็คือว่าการประกาศในเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่เราพบเห็นอยู่ในงบประมาณฉบับนี้จึงเป็นความข้องใจว่าทางคณะกรรมการเนี่ยได้ติดตามตรวจสอบการจัดงบประมาณของกระทรวงนี้อย่างเป็นระบบหรือไม่ว่ากำลังตอบโจทย์สิ่งที่รัฐบาลกำลังสื่อสารกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนผมขอเริ่มจากโครงการที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับก็คือการที่รัฐบาลนั้นดูจะให้ความสำคัญสูงสุดกับโครงการที่เราเรียกกันว่าแลนด์บริดจ์หรือความพยายามที่จะเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลซึ่งต่อมาทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องของความคุ้มค่าควบคู่ไปกับการพิจารณาในเรื่องของระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หลังจากที่มีเสียงทักท้วงเสียงคัดค้านมากมายนะครับในแง่ของแลนด์บริดจ์ก็คือความคุ้มค่าในแง่ของตัว SEC ก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นปรากฏว่าในที่สุดคณะกรรมการที่ทางรัฐบาลตั้งขึ้นก็ยอมรับสิ่งที่พวกเราเคยท้วงติงไปในเรื่องความคุ้มค่าของแลนด์บริดจ์แต่ก็แปลกครับนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นนะครับงบในเรื่องของการศึกษาแลนด์บริดจ์ก็ยังปรากฏอยู่หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเงินไม่มากหรอกครับผมเพียงแต่สงสัยว่าที่ทิ้งค้างไว้เนี่ยเพราะอะไรผมทราบว่าคณะกรรมการอาจจะบอกว่าพิจารณาเรื่องนี้ประมาณ1หรือ2วันก่อนที่คณะกรรมการของท่านรองนายกเอกนิติจะได้ข้อสรุปแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เกินกำลังของคณะกรรมการหรอกครับว่าเมื่อรับทราบมติของคณะกรรมการชุดดังกล่าวแล้วเนี่ยที่จะกลับมาทบทวนเพื่อตัดรายการนี้ออกยังอยากทราบความชัดเจนครับว่าที่ไม่ตัดออกเพราะตัดไม่ทันหรือยังทิ้งเป็นเชื้อไว้ที่อาจจะมีการดำเนินการเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปประเด็นถัดมาที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าบรรดาโครงการต่างๆที่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีไปโฆษณาบางครั้งก็ใช้วิธีในการพาดพิงให้เสียหายกับพรรคการเมืองในพื้นที่ที่เคยมีส.ส.แต่เอาเข้าจริงนั้นท่านก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับว่าหลายโครงการที่ท่านพูดในขณะนี้ก็เป็นการสานต่อสิ่งที่รัฐบาลก่อนๆได้อนุมัติไว้เช่นที่รัฐบาลประชาธิปัตย์อนุมัติในเรื่องของรถไฟทางคู่ไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านนายกชวนและมีการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในรัฐบาลที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลแต่การที่จะมีแผนที่มีความชัดเจนว่าระบบโลจิสติกแบบที่เราเคยทำรางจะเป็นอย่างไรถนนจะเป็นอย่างไรจะเสริมกันอย่างไรแบบที่เราเรียกว่า Southern Connect ขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นรัฐบาลก็เดินทางไปประกาศโครงการจังหวัดนั้นทีจังหวัดนี้ทีแต่งบประมาณไม่มีครับและงบประมาณที่มีอยู่ก็เป็นอย่างที่เพื่อนสมาชิกในพรรคฝ่ายค้านทั้งกรรมาการเสียงข้างน้อยทั้งเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปก็คือว่ามุ่งเน้นไปในเรื่องของการก่อสร้างถนนโดยปัจจุบันนี้ก็คือใช้วิธีอนุมัติโครงการเป็นเชื้อไว้เอาให้ต่ำที่สุดร้อยละ15หรือต่ำกว่านั้นแต่กลับสร้างงบผูกพันเป็นภาระมหาศาลสำหรับปีงบประมาณต่อๆไปยิ่งทำให้สงสัยว่าแล้วบรรดาโครงการที่ท่านไปโฆษณาประกาศตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีงบประมาณในปีต่อๆไปหรือไม่ อยากให้กรรมธิการนะครับได้ช่วยชี้แจงว่าตกลงแล้วเนี่ยการอนุมัติโครงการต่างๆเนี่ยได้ดูตามเจตนาหรือตามคำโฆษณาของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนมิฉะนั้นมันก็จะทำให้สิ่งที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านอภิปรายไปก่อนว่าดูแล้วมันเป็นเรื่องของการอนุมัติโครงการเพื่อเอื้อกลุ่มทุนหรือผู้รับเหมาเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเรื่องนี้สำคัญครับเพราะว่าพอเราไม่ทำเป็นระบบนี่ผมพูดถึงภาคใต้ไปแล้วตอนนี้ปัญหาของภาคตะวันออกก็ยิ่งหนักหน่วงเข้าไปใหญ่หลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องของรถไฟ3สนามบินในขณะที่ประเทศไทยกำลังต้องการเครื่องยนต์ในทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาและต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงพอและรองรับปัญหาที่ตามมาเรื่องสิ่งแวดล้อมความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกทิศทางได้เลยครับจากงบประมาณที่ปรากฏอยู่นั่นคือเหตุผลที่ผมได้เสนอแปรยติและยืนยันในการที่จะสงวนคำแปรยตินี้เพื่อตัดงบประมาณท่านประธานครับเรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขันผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีกในเรื่องของการไปพูดถึงว่าต้องเลือกส.ส.ทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอบพระคุณครับ
4: คุณวัชระพลโตมรศักดิ
5: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์นครราชสีมาเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมได้แปรยติตัดงบในมาตรา15ของกระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 166,000 กว่าล้านบาทคณะกรรมการได้พิจารณาตัดงบไว้626ล้านบาทเศษแต่ตัวกับผมเองขอตัดงบไว้ 2%เป็นเงิน 3,300 กว่าล้านบาทเหตุผลที่ผมต้องตัดงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับท่านประธานผมมีเหตุผลที่อยากจะเห็นกรรมาธิการที่ได้พิจารณานั้นได้มองเห็นถึงการดำเนินการที่ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ารวมไปถึงทำอย่างไรในงบประมาณที่ผ่านมาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าผมได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเพราะเนื่องจากเข้าไปดูในเรื่องของข้อสังเกตของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนของกระทรวงคมนาคมไม่ได้มีส่วนเลยนะครับที่คณะกรรมการได้พูดถึงการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องเมกะโปรเจกต์เรื่องโครงการต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมจึงขออนุญาตได้ยกตัวอย่างท่านประธานผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมทุกท่านที่ฟังอยู่และอยากจะกราบเรียนไปยังนะครับคณะกรรมการทุกท่านท่านประธานครับเราพูดถนนพระราม2เราเรียกว่าถนน7ชั่วโคตรแต่ถ้าเราพูดถึงถนน M6 กำลังจะกลายเป็นถนน1โคตรเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะอะไรรู้ไหมครับถนน M6 ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี2559มีระยะทางทั้งสิ้น196กิโลเมตรใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 84,600 ล้านสัญญาก่อสร้าง40สัญญาผมดีใจมากครับที่กระทรวงคมนาคมได้เอาโครงการดีๆในการที่จะเป็นถนนพิเศษระหว่างเมืองเพื่อทำให้การเดินทางไปสู่ประตูอีสานคือจังหวัดนครราชสีมาสั้นลงแต่การก่อสร้างที่จะต้องแล้วเสร็จจริงเนี่ยในปี2563จวบจนวันนี้2569ผมต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ท่านบอกว่าภายในต้นปีหน้านี่จะเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวอีสานเปิดใช้แต่ที่ผมต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะบอกว่าทำไมครับบ้านอื่นเมืองอื่นที่เขาก่อสร้างระยะเวลาสัญญาต่างๆเนี่ยเขากำหนดเมื่อไหร่เสร็จเมื่อนั้นและเงินลงทุน 80,000 กว่าล้านบาทถ้าถนนมอเตอร์เวย์เสร็จตั้งแต่ในปี63เนี่ย นั่นหมายความถึงรัฐบาลจะมีรายได้จัดเก็บพี่น้องประชาชนจะประหยัดและสิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือความเจริญของเมืองที่จะเกิดขึ้นผมจึงอยากให้เป็นข้อสังเกตจะให้ไปถึงกรรมธิการและไปถึงกระทรวงคมนาคมว่าทำไมถ้าเอกชนเขาสร้างห้างสรรพสินค้าเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเขาบอกว่า1ปีเสร็จเขาเสร็จภายใน1ปีแต่ทำไมครับการก่อสร้างที่ล่าช้าเรามีการจัดจ้างที่ปรึกษาใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลเราถึงไม่ดำเนินการในเมื่อสิ่งก่อสร้างอย่างนี้ลงทุนไปแล้วเป็นเงินมูลค่ามหาศาลที่จะต้องระดมความคิดเห็นและทำยังไงให้แล้วเสร็จสิ่งที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทางคู่ท่านประธานที่เคารพครับโคราชบ้านผมนี่มีปัญหาเริ่มมีการก่อสร้างตั้งแต่ปี60 62ชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาเดินขบวนเพราะการออกแบบใน14สัญญาเนี่ยมันมีปัญหาที่สัญญา 3-5 ไอ้ก่อสร้างได้ยังไงครับในชุมชนไปยกระดับได้คันดินสูง5เมตรยาว7กิโลเมตรกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีการยกเลิกสัญญาจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีการที่จะดำเนินการในการเซ็นสัญญาใหม่รถไฟความเร็วสูงที่จะต้องเสร็จภายในปี69คือปีนี้ต้องถูกเลื่อนไปอีก4ปีถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จทันตามกำหนดเวลานั่นหมายความถึงเราไม่ได้ง้อน้ำมันเลยพี่น้อง18จังหวัดจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากโคราชมากรุงเทพใช้เวลาชั่วโมง15นาทีสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากจะกราบเรียนไปยังผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในกระทรวงคมนาคมผมยกตัวอย่างบ้านผมนี่แหละเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย6เราสร้างถนนเสร็จเรามาทั้งจุดเก็บเงินพอเราสร้างจุดเก็บเงินเสร็จเรามาสร้างเลสแอเรียผมอยากจะถามครับเงินลงทุนไป 80,000 กว่าล้านบาททำไมไม่คิดทำทีเดียวให้แล้วเสร็จหมดผลประโยชน์ก็จะตกกับประชาชนผลประโยชน์ก็คือรายได้ประเทศผลประโยชน์ก็คือการประหยัดพลังงานและสิ่งสำคัญที่สุดครับมันจะเป็นประโยชน์ต่างยิ่งในการพัฒนาเมืองจึงอยากจะฝากไปถึงกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงผมไม่ได้ตำหนิท่านครับเพราะงานก่อสร้างในประเทศไทยเรามีมากมายในช่วงระยะเวลา10ปีเนี่ยบ้านเมืองเจริญมากแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมภายใต้ท่านรัฐมนตรีท่านมีความตั้งใจท่านให้รองนายรัฐมนตรีช่วยได้ลงไปที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ครับเราก่อสร้างถนนจนมากจนลืมความปลอดภัยมีหลายอย่างในการก่อสร้างถนนในวันนี้ป้ายเตือนไฟบอกการจราจรต่างๆที่เกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกสายมีปัญหาอย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุดในวันนี้ที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดครับไฟที่ส่องสว่างตามท้องถนนดับไปเกือบหมดเนื่องจากการถูกลักขโมยเรามีเงินจำนวนมหาศาลก่อสร้างด้วยวิศวกรมีผู้รู้มีจ้างที่ปรึกษาแล้วทำไมล่ะครับเราไม่มีการคิดค้นในการที่จะป้องกันที่จะสูญเสียทรัพย์สมบัติของชาติบ้านเมืองจึงอยากจะกราบฝากท่านกรรมาธิการทุกท่านครับข้อสังเกตที่ท่านทำมาเนี่ยผมกลัวว่าปีหน้าก็จะเป็นอย่างเดิมเรามีการลงทุนก่อสร้างอะไรต่างๆระยะเวลาที่ต้องเสร็จกับไม่เสร็จแล้วก็ลากยาวออกไปทำให้เกิดปัญหาและเสียผลประโยชน์ของประเทศชาติกราบขอบคุณครับ
4: ต่อไปคุณประมวลสุธาจารุวัฒน์
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายประมวลสุธีจารุวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขออนุญาตท่านประธานร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ในส่วนมาตรา15ของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยที่จะมุ่งเน้นไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางนะครับหรือสทร.นะครับขอสไลด์ด้วยครับเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านประธานน่าจะได้เห็นข่าวนะครับว่า ครม.มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณแผนยุทธศาสตร์ของสทร.เนี่ยครับในช่วงปี2571ถึง2575นะครับเป็นวงเงินถึง 8,600 ล้านบาทนั่นคือต้นทางที่ทำให้ผมเกิดความสงสัยและก็ เปิดตัวร่างงบประมาณที่ทางสทร.ได้นำเสนอมานะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับสิ่งที่อยากจะเรียนท่านประธานแล้วก็ชวนทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านให้ร่วมกันสังเกตข้อมูลของการของบประมาณปี2570ของทางสทร.เราจะเห็นตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขแรกนั่นคืองบประมาณที่ขอในปีนี้นะครับก็คือเป็นตัวเลขวงเงินประมาณ92ล้านบาทเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับปี2568 2569เราจะสังเกตเห็นได้ว่าปี68ขอ300กว่าๆนะครับพอปี69ปั๊บขอมา165น่าสนใจว่าตอนปี2570ปีหน้าขอที่92ล้านบาทดูกลมๆเราสามารถบอกได้ว่าสทร.ของงบประมาณลดลงจากปี2569ถึง43%โดยประมาณนะครับความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับเมื่อเราเอาข้อมูลถอยหลัง 2-3 ปีมาเปรียบเทียบกันสไลด์หน้าถัดไปเลยครับเราจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดที่น่าติดตามนะครับลองสังเกตนะครับสทร.เป็นองค์กรใหม่ครับก่อตั้งขึ้นตอนปี2565นี่เองนะครับในปี2565เนี่ยของงบกลางมานะครับเนื่องจากเป็นทุนประเดิมได้เงินมาทั้งสิ้นตามเส้นสีน้ำเงินเข้มนะครับตัวเลขคือ363ล้านบาทในปีนั้นมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานไปประมาณ 1.6 ล้านนะครับนั่นคือเป็นเส้นสีส้มนะครับสิ่งที่น่าสังเกตแล้วเริ่มดูนะครับจะมีเงินสะสมเป็นเส้นสีฟ้านะครับอยู่ที่ 361.41 ล้านบาทในปี2565ในปี2566กิจกรรมต่างๆยังไม่เริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่มีการของงบประมาณก้อนใหม่มีรายจ่ายเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ38ล้านบาททำให้มีเงินสะสมอยู่ที่324ล้านนะครับพอในปี2567สทร.ของงบประมาณในปีนั้น298ล้านโดยประมาณนะครับและมีการใช้จ่ายไปเพียง90ล้านทำให้มีเงินสะสมเพิ่มขึ้นเป็น536ล้านโดยประมาณนะครับความน่าสนใจตามไปนะครับปี68มีการของงบประมาณที่313ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงที่161ล้านทำให้ตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ในกระป๋องของสทร692ล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติอัตราการเติบโตของเงินสะสมเนี่ยเป็นไปตามรูปแบบนี้คาดเดาว่าในปี2569ก็อาจจะมีเงินสะสมเข้าไปอีกประมาณ100ล้านอันนี้เป็นตัวเลขคาดเดานะครับแต่อย่าเพิ่งรีบสรุปครับผมอยากให้ลองสังเกตตัวเลข 692.77 ล้านตัวเลขนี้อาจจะดูเหมือนผมเป็นคนบวกลบเลขเองแต่พอเราไปเปิดดูในบัญชีรายงานประจำปีขอสไลด์หน้าถัดไปครับตัวเลขมาชนกันพอดีนะครับนั่นหมายความว่าในรายงานแล้วก็ด้านล่างที่มีการเบลอไปนั่นคือเป็นลายเซ็นของผู้อำนวยการสทร.ในปัจจุบันเซ็นกำกับว่าตัวเลขนี้ถูกต้องนะครับก็คือมีเงินสะสมอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่692ล้านบาทขอสไลด์หน้าถัดไปครับความสะดุกของเรื่องนี้คือเนื่องจากสทร.เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นเพียงประมาณ 4-5 ปีคือเกิดขึ้นในปี2565เราจะพบเรื่องแปลกๆคือในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนผู้อำนวยการไป4ท่านท่านแรกดำรงตำแหน่งอยู่ประมาณปีเศษๆท่านที่2ประมาณครึ่งปีท่านที่3อีกประมาณครึ่งปีท่านปัจจุบันก็อาจจะดำรงตำแหน่งอยู่ประมาณ15เดือนความสนุกของเรื่องนี้เราจะพบว่าพอเราไปดูในรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนนะครับแน่นอนว่าเบิกเต็มเพราะว่ามีพนักงานอยู่จำนวนหนึ่งแต่ถ้าเราไปดูไส้ในรายงานประจำปีเราจะพบว่าจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของสทร.ก็คืองานวิจัยพัฒนาเนี่ยกำลังลดลงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราดูผ่านๆแล้วเรามองเฉพาะตัวเลขที่งบประมาณของสทร.ขอแล้วลดหายไป 42% เฉยๆเนี่ยไม่น่าจะได้ขอสไลด์ถัดไปเลยครับสไลด์หน้านี้จะแสดงงบประมาณของปี2569นะครับเฉพาะครึ่งปีแรกคือปีนี้6เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างงบประมาณของปีนี้นะครับสทร.ของงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับเป็นวงกลมส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับเขาขอเพิ่ม165ล้านในขณะที่เริ่มไปเอาเงินในกระป๋องที่เก็บสะสมไว้600กว่าล้านนะครับหยิบออกมาใช้177ล้านปีนี้สทร.ตั้งงบประมาณไว้343ล้านโดยประมาณจนถึงปัจจุบัน6เดือนผ่านไปในส่วนของที่ตั้งงบประมาณไว้165ล้านเขาใช้ไปประมาณ34ล้าน และในส่วนที่เป็นก้อนสีส้มนะครับที่ขอไว้ประมาณตัวเลขกลมๆ177ล้านเนี่ยตอนนี้ใช้ไปเพียง 0.96 ล้านความน่าสนใจคืออัตราการใช้เงินมีอาการแปลกๆประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับในปี2569มีตัวเลขเท่ๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนาชอบเอามาตั้งโชว์ให้ดูยิ่งใหญ่นะครับเช่นโครงการเนี้ยมีการจัดเตรียมงบประมาณมาเพื่อใช้กับ3ยุทธศาสตร์5แผนงาน24โครงการเราลองไปดูไส้ในนะครับว่ารายละเอียดการใช้งบประมาณยกตัวอย่างเช่นของปี68เป็นยังไงบ้างสไลด์ถัดไปเลยครับตัวอย่างนี้จะเป็นกรณีศึกษาของปี68นะครับเดินหน้าไปเลยครับสิ่งที่อยากให้สังเกตนะครับมีโครงการนึงตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสร้างอุตสาหกรรมต้นแบบชื่อยาวๆนะครับแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ผมอยากจะชวนท่านประธานและพี่น้องประชาชนที่บ้านร่วมกันดูนะครับตอนปี68ตั้งงบสำหรับโครงการนี้ไว้ที่ประมาณ108ล้านบาทสิ้นปี68โครงการนี้เบิกใช้จ่ายจริงอยู่ที่ประมาณ3ล้านพูดง่ายๆคงเหลือเงินงบประมาณอยู่ที่104ล้านที่ยังไม่ได้ใช้สทล.ตั้งงบเหลื่อมด้วยการโยกเงินประมาณ96ล้านไปที่ปี69ก็คือปีนี้นะครับเพื่อเอามาทำโครงการอะไรบางอย่างต่อไปแต่สิ่งที่ผมอยากให้สังเกตคือตอนที่ของงบประมาณ108ล้าน109ล้านเนี่ยนะครับเราอยากให้สังเกตว่าก็มีการกำหนดตัวชี้วัดว่าจะต้องมีการสร้างต้นแบบรถไฟได้1แบบซึ่งสร้างไม่ได้มีการทำแบบอะไรบางอย่าง1แบบซึ่งทำไม่ได้มีการพัฒนา3องค์ความรู้ซึ่งเอาเข้าจริงๆทำได้1องค์ความรู้และตอนจบก็จบลงที่ว่ามีการเทรนบุคลากรไว้40คนดูเหมือนทุกอย่างจะไหลลื่นไปได้ด้วยดีแต่ผมอยากจะเรียนชี้แจงแล้วอยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าขีดความสามารถในการทำเงินงบประมาณแบบนี้พอเราต้องการจะไปติดตามขอสไลด์หน้าถัดไปปั๊บครับเราจะพบว่าเราแทบจะติดตามไม่ได้เลยครับเพราะรายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นในปี2019ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเงิน96ล้านบาทที่เมื่อกี้โยกมาเลยเราไม่สามารถติดตามได้ว่าเงินต้นทาง109ล้านที่ตั้งไว้ในตอนปี2068จนถึงปัจจุบันมันกลายเป็นโครงการอะไรบ้างนั่นหมายความว่านี่กำลังจะกลายเป็นพื้นที่พิเศษที่ทำให้การใช้งบประมาณของสทล.เข้าสู่พื้นที่สีเทาที่เราไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้กล่าวหาว่าทางสทล.กำลังดำเนินการอะไรที่ผิดปกตินะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นตัวอย่างนึงของการตั้งงบประมาณแบบสร้างภาพลวงตาทำให้ดูเหมือนใช้งบประมาณน้อยลงแต่จริงๆมีเงินสะสมอยู่ข้างหลังโดยที่ประชาชนทั่วไปไม่ทราบได้ข้อ2โครงการสำคัญที่เป็นโครงการภารกิจหลักของสทล.เกิดอัมพาตเดินหน้าไม่ได้ข้อ3เงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในตอนช่วงต้นๆกลายเป็นการกลายพันธุ์กลายเป็นโครงการยิบย่อยซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะนำไปสู่บทสรุปได้อย่างไรนะครับและทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับ 4-5 ปีที่ผ่านมามีผอ.อยู่ 4-5 คนผมกำลังคิดว่าสทล.กำลังเข้าสู่สภาวะความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลนี่อาจจะกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจและอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานกรรมาธิการติดตามงบช่วยดูแลสทล.ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
4: ต่อไปคุณชนะสิทธิ์ยอดฉิม
7: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายชนะสิทธิ์ยอดฉิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพรรคประชาชนผมขอใช้สิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายพุทธะ 2,570 ในมาตรา15กระทรวงคมนาคมที่ท่านคณะกรรมการมีการแก้ไขก่อนอื่นผมขอเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านครับว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้บทบาทในงานในสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายครั้งนี้ผมจะเคร่งครัดในข้อระเบียบข้อบังคับข้อที่131อภิปรายเฉพาะถ้อยคำที่มีการแก้ไขอภิปรายเฉพาะเนื้อความที่มีการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับในมาตรา15กระทรวงคมนาคมท่านคณะกรรมการที่การท่านคณะกรรมการมีการแก้ไขปรับลดงบประมาณลง626ล้านบาทใน626ล้านบาทนี้มีการปรับลดอยู่ในส่วนของสำนักปลัดมีการปรับลดในกรมในกลองต่างๆแต่ 80% ของการปรับลดนั้น ยู่ในกรมสองกรมใหญ่ๆซึ่งเป็นกรมพี่กรมน้องกันนั่นก็คือกรมทางหลวงทล.และกรมทางหลวงชนบททช.ในประเด็นที่ผมจะต้องการลงรายละเอียดผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการครับเป็นพื้นที่ขนส่งโลจิสติกการคมนาคมมีทุกบริบทตั้งแต่ทางล้อทางเรือทางรางและอากาศยานมีปัญหาการจราจรติดขัดเพราะเป็นเขตพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครอยู่ในปริมณฑลในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ครับมีกิจกรรมการแก้ไขการจราจรในพื้นที่กทม.ปริมณฑลที่เป็นเมืองหลักท่านตั้งงบประมาณไว้ 2,866 ล้านบาทแต่มีกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในถนนทางหลวงทล.34หรือที่เราเรียกว่าบางนาตราดช่วงตอน6กิจกรรมที่6นะครับอนุวงเล็บ 6.6 ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตรมีการตั้งงบประมาณก่อสร้างแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2568งบประมาณต่อเนื่องกันทุกปีแต่ท่านคณะกรรมการท่านมีการแก้ไขปรับลดงบประมาณโครงการนี้ในปีนี้ที่ตั้งงบไว้125ล้านบาทปรับลดลง32ล้านบาทคิดเป็น1ใน4คิดเป็น 25% ประเด็นที่ผมจะต้องการถามเพื่อให้สิ้นขจัดข้อสงสัยต่อท่านกรรมาธิการเพื่อที่จะไปตอบพี่น้องประชาชนชาวสามบางอำเภอบางพีอำเภอบางเสาธงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการว่าในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการครับหน่วยงานที่มารายงานมาของบมาขอรับงบประมาณท่านกรรมาธิการมีเหตุปัจจัยอย่างไรถึงได้พิจารณาตัดงบประมาณโครงการ 25% ของโครงการนี้มีเงื่อนไขอย่างไรหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรหรือไม่ในการพิจารณาที่จะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถที่จะคลอดงบประมาณในระหว่างก่อสร้างได้โครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี68ท่านนึกภาพก็คือเราขับรถมาจาก8ลิ้วกำลังจะเข้าสู่สมุทรปราการตรงจุดนี้คือช่วงรอยต่อและปัจจุบันตรงนี้มีการจราจรที่ติดขัดสาหัสผมเป็นห่วงแล้วก็คอนเซิร์นว่าในการตัดลดงบประมาณครั้งนี้ถ้าหากจะมีเหตุผลครับท่านครับก็ต้องขอความมั่นใจจากคำตอบของท่านกรรมาธิการรวมไปถึงท่านผู้บริหารถ้าเกิดท่านได้รับฟังนะครับว่าการปรับลดครั้งนี้จะไปสร้างผลกระทบต่อความก้าวหน้าของการก่อสร้างหรือไม่หรือไปสร้างนะครับผลกระทบของคุณภาพงานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือไม่วันนี้ผมอยากจะให้ท่านกรรมาธิการตอบผมด้วยหลักเหตุและผลและข้อมูลที่ท่านได้สืบหาสืบเสาะในชั้นกรรมาธิการที่ท่านได้ทำภาระงานครั้งนี้อยู่สุดท้ายครับผมขอเป็นตัวแทนของเสียงพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติอันนี้ด้วยวิสัยของผู้นำและการเคารพซึ่งกันและกันการรักษากฎกติกามารยาทรักษากฎระเบียบข้อบังคับและรักษาเวลาในสถานที่อังสมเกียรติแห่งนี้ขอบคุณท่านประธานครับ
4: คุณทิศรัตน์เลาหพล
8: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวทิศรัตน์เลาหพลผู้แทนเขตบางแคหนองแขมพรรคประชาชนค่ะท่านประธานค่ะตามมาตรา15กระทรวงคมนาคมได้เสนอคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570รวมทั้งสิ้นกว่า 176,513 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินงบประมาณที่เป็นจำนวนมากค่ะแม้กรรมาธิการวิสามัญได้ปรับลดลงไปหลายรายการแล้วแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดยังมีบางรายการที่สามารถปรับลดได้อีกโดยเฉพาะโครงการที่มีลักษณะตั้งราคาที่สูงเกินไปไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณท่านประธานคะงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมทางหลวงที่ปีนี้ตั้งไว้ถึง 395.5 ล้านบาทดิฉันไม่ได้บอกว่าการทำถนนให้สวยงามเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในขณะที่ถนนหลายสายในหลายจังหวัดยังเป็นหลุมเป็นบ่อไฟส่องสว่างพื้นฐานยังไม่ทั่วถึงนะคะและจุดเสี่ยงอุบัติเหตุยังไม่ได้รับการแก้ไขเราต้องถามว่าทำไมจึงเลือกทุ่มภาษีประชาชนกับความสวยงามมากกว่าความจำเป็นด้านอื่นๆของชีวิตที่สำคัญค่ะงบภูมิทัศน์นะคะไม่ได้จบในวันที่สร้างเสร็จ ปลูกต้นไม้แล้วใครรดน้ำใครตัดหญ้าใครซ่อมไฟและอีก 2-3 ปีใครเป็นคนดูแลดิฉันอยากให้กรมทางหลวงย้อนกลับไปดูโครงการที่ทำไว้เมื่อ 2-3 ปีก่อนค่ะว่าวันนี้ต้นไม้ที่เหลืออยู่มีกี่ต้นตายแล้วกี่ต้นไฟยังติดกี่ดวงสิ่งก่อสร้างยังอยู่ในสภาพดีแค่ไหนก่อนของงบโครงการใหม่กรมได้คำนวณต้นทุนการดูแลตลอดอายุของโครงการแล้วหรือยังหรือสวยเพียงช่วงหนึ่งและถูกปล่อยให้สุดโทรมเพราะว่าเรามีทั้งงบสร้างแต่ไม่มีคนดูแลสร้างใหม่ทุกปีค่ะแต่ของเดิมก็ปล่อยให้พังเงินที่ลงไปก็ไม่ต่างจากการที่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค่ะท่านประธานคะถนนที่เรียบปลอดภัยและมีไฟส่องสว่างที่เพียงพอคือหน้าที่หลักส่วนความสวยงามคือส่วนเสริมเพราะฉะนั้นค่ะก่อนจะใช้เงินงบประมาณ 395.5 ล้านบาทกับภูมิทัศน์นี้ดิฉันคิดว่ากรมต้องตอบเรื่องความคุ้มค่าและการดูแลระยะยาวให้ได้ก่อนเรื่องต่อมาค่ะท่านประธานรายการนี้ก็ตั้งงบไว้ 127.86 ล้านบาทเป็นรถวิทยุตรวจการ53คันราคาตั้งต้นนะคะ 2.353 ล้านบาทต่อคันก่อนอื่นค่ะดิฉันไม่ได้คัดค้านการจัดหารถให้ตำรวจทางหลวงนะคะเพราะรถเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่แต่สิ่งที่ดิฉันอยากตั้งคำถามคือทำไมงบสำหรับซื้อรถตำรวจถึงมาตั้งอยู่ในกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมในเมื่อผู้ใช้งานคือกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติดิฉันเข้าใจค่ะว่ากรมทางหลวงกับตำรวจทางหลวงต้องทำงานร่วมกันแต่การทำงานร่วมกันกับการตั้งงบซื้อครุภัณฑ์ให้หน่วยงานอีกสังกัดเป็นคนละเรื่องกันจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนว่างบรถวิทยุตรวจการที่ตำรวจทางหลวงใช้ด้วยตรงควรจะอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ส่วนเรื่องราคารถค่ะ53คันตั้งมาคันละ 2.353 ล้านบาทแต่ในชั้นกรรมาธิการสามารถปรับลดได้คันละ 100,000 บาทรวม 5.3 ล้านบาทเหลือคันละ 2.253 ล้านบาทขณะที่ปีงบประมาณ 65 นะคะกรมทางหลวงก็เคยจัดซื้อแล้วลักษณะเดียวกันเฉลี่ยประมาณ 2.1 ล้านบาทต่อคันดิฉันไม่ได้บอกว่าราคาวันนี้ต้องเท่ากับเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะต้นทุนเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะแต่เมื่อสามารถปรับลดได้ถึงคันละ 100,000 บาทดิฉันจึงตั้งคำถามว่าส่วนนี้ปรับรถนี้เป็นส่วนไหนของรถตรวจการอีกประเด็นนะคะในจำนวน53คันมีรถสำหรับหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร7คันดิฉันเข้าใจว่าในต่างจังหวัดรถเครื่องยนต์น้ำมันอาจจะยังจำเป็นจากข้อจำกัดเรื่องระยะทางและโครงสร้างพื้นฐานแต่สำหรับกรุงเทพเองนะคะอย่างน้อย7คันนี้ควรพิจารณารถ EV เป็นโครงการนำร่องเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานจริงทั้งต้นทุนพลังงานค่าบำรุงรักษาและความเหมาะสมกับภารกิจในเมื่อรัฐบาลเองก็มีนโยบายส่งเสริมการเปลี่ยนด้านพลังงานอยู่แล้วภาครัฐเองก็ควรจะเป็นตัวอย่างค่ะดังนั้นค่ะดิฉันจึงเห็นว่าควรปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมค่ะขอบคุณค่ะ
4: ต่อไปคุณกรมีดี
9: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกรมีดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนกับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณมาตรา15กระทรวงคมนาคมท่านประธานครับในกระทรวงคมนาคมมีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งจำนวน150ล้านบาทนะครับซึ่งผมดูแล้วมันอยู่ในกิจกรรมแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและเมืองหลักสายอำเภอปากเกร็ดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนนทบุรีกรุงเทพมหานครระยะทาง10กิโลเมตรเศษมีงบประมาณ150ล้านนะครับในการที่จะแก้ปัญหาจราจรท่านประธานครับอดีตที่ผ่านมานะครับคนนนทบุรีคนที่อยู่แจ้งวัฒนะเมื่อก่อนที่จะมีการสร้างรถไฟฟ้าเราเคยใช้ถนนอย่างสะดวกสบายต่อมามีการสร้างรถไฟฟ้าในระหว่างที่มีการสร้างรถไฟฟ้ามีการติดป้ายโครงการอย่างดีนะครับว่าจะมีการก่อสร้างเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่ระหว่างการก่อสร้างรถบรรทุกหนักใหญ่เข้าไปทำงานก็ทำให้ถนนพังนะครับและสุดท้ายถนนมันรถไฟฟ้าก็เสร็จนะครับชาวนนทบุรี มีความหวังนะครับว่าเมื่อสิ้นสุดแล้วเมื่อสิ้นสุดเนี่ยเราจะได้ใช้ถนนที่ดีแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะมีโครงการใหญ่อีก3โครงการที่เข้าไปทำงานนั่นคือโครงการฟลัดเวย์ทำอยู่ใต้ดินและโครงการนำสายไฟแรงสูงลงใต้ดินและยังมีสายเคเบิลลงที่นั่นอีกนะครับส่งผลทำให้ถนนผุพังมีการเปิดบอร์ดกลางคืนทุกคืนนะครับแล้วก็ไม่มีป้ายใดๆแจ้งประกาศให้ประชาชนรับทราบเลยว่ามีโครงการนี้อยู่นะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนมาที่ผมจำนวนมากว่ารถพังช่วงล่างพังรถถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วพอผมแจ้งไปบอกว่าตรงนี้ถนนเป็นบ่อเจ้าหน้าที่ก็ไปแก้ให้ตกกลางคืนเจ้าหน้าที่ก็เปิดบ่ออีกทำงานต่อตอนเช้าก็ปิดบ่อแล้วพอตอนเช้าปิดบ่อถนนก็เป็นอีกเป็นหลุมเป็นบ่ออีกรถเป็นอย่างนี้เป็นประจำรถช่วงล่างของชาวบ้านเนี่ยพังมานานนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยช่วงล่างพังไปแล้ว2รอบต้องซ่อมนะครับแล้วมันไม่ได้พังตอนนั้นซะด้วยนะครับพอผมเห็นงบประมาณตรงนี้ขึ้นมาผมก็อยากจะให้เข้าไปจัดการจราจรให้มันดีแต่ถ้าหากว่ามีงบประมาณก้อนนี้150ล้านแล้วหากยังทำให้ถนนแจ้งวัฒนะยังขรุขระเหมือนทุกวันนี้ยังเหมือนถนนดาวอังคารทุกวันนี้นะครับอย่ามีมันเลยดีกว่าครับ150ล้านแต่ถ้าจะมีขอให้ไปจัดการจราจรขอให้ทำให้ถนนที่มันพังๆเนี่ยใช้การได้ให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ถนนอย่างสะดวกนะครับและที่สำคัญนะครับโครงการที่ทำเนี่ยนะครับผู้รับเหมาที่ทำอยู่เนี่ยในเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคมแจ้งว่ามันจะสิ้นสุดวันที่19กรกฎาคม69ท่านประธานครับนี่เดือนกันยาแล้วนะครับผู้รับเหมายังทำงานอยู่ทุกวันนะครับผมสอบถามไปก็ปรากฏว่าน่าจะไปสิ้นสุดเอาประมาณปี70แต่ทำไมเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคมไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่ามันจะไปถึงตรงนั้นและมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่และจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อถนนสิ้นสุดแล้วเมื่อทำเสร็จสิ้นแล้วจะแก้อย่างไรและที่ชาวบ้านเรียกร้องอยากได้มากคือป้ายบอกนะครับว่ามีโครงการอะไรที่ทำอยู่นั่นและจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็ขอขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณครับ
4: ต่อไปคุณสุภโชคศรีสุขจร
10: ท่านประธานที่เคารพครับสุภโชคศรีสุขจรครับผู้แทนราษฎรนครปฐมภูมิใจไทยครับท่านประธานครับการที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในวันนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะปรับรถงบประมาณของกระทรวงคมนาคมนะครับเพราะผมเชื่อในการทำงานของท่านกรรมธิการท่านอนุกรรมธิการงบประมาณทุกท่านในการพิจารณาเรียกว่าปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับเพื่อที่จะรีดไขมันส่วนเกินให้แก่ภาครัฐครับท่านประธานกับการที่ผมลุกขึ้นอภิปรายในวันนี้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของมาตรา15กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงครับได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 110,000 ล้านบาทครับโดยมีการปรับลด416ล้านบาทนะครับในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกซึ่งผมเองก็ทราบดีครับว่ากระทรวงคมนาคมเป็นหนึ่งกระทรวงที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับและหากเราดูในส่วนของพรบ.งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าทางรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจากการเน้นการสร้างใหม่เป็นการซ่อมในส่วนที่จำเป็นเสียก่อนซึ่งนี่เป็นข้อจำกัดของ การจัดทำงบประมาณในปีนี้นอกจากนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคมครับในส่วนของงบประมาณที่สร้างใหม่ในเรื่องของโครงการใหญ่ทั้งสิ้น19โครงการมูลค่า 45,000 ล้านบาทครับแต่กว่าครึ่งนึงครับอยู่ในกรมทางหลวงครับซึ่งผมเองครับก็เห็นถึงความจำเป็น

0: การที่ผมได้สัญจรไปมาครับพบว่ารถยนต์ที่สัญจรครับไม่คุ้มค่ากับการที่ทางภาครัฐได้ลงทุนไปครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากเสนอครับเรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้มีการก่อสร้างไปแล้วแล้วไม่ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนและไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของทางภาครัฐครับพร้อมจัดทำแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงโครงการไม่ใช่เพียงแต่ตั้งงบประมาณในการศึกษาแล้วก็ก่อสร้างโครงการใหม่เพียงอย่างเดียวครับควรมีการประเมินแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขโครงการที่มีอยู่แล้วเสียก่อนครับปัญหาของโครงการมอเตอร์เวย์ M81 ครับคือการที่ไม่มีทางเชื่อมระหว่างต้นทางกับทางด่วนพิเศษศรีรัฐวงแหวนรอบนอกครับทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดนครปฐมของผมและจังหวัดข้างเคียงอย่างเช่นจังหวัดอยุธยาไม่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรครับดังนั้นครับหากกรมทางหลวงมีการประเมินผลและจัดทำแนวทางการแก้ไขในโครงการที่ได้มีการลงทุนไปแล้วเช่นการเชื่อมเส้นทางระหว่างมอเตอร์เวย์ M81 ด้านบางใหญ่กับทางด่วนพิเศษศรีรัฐวงแหวนรอบนอกหรืออย่างเช่นการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M8 เชื่อมเข้ากับมอเตอร์เวย์ M81 ครับนี่ครับจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและนี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวครับท่านประธานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมครับเพราะฉะนั้นครับกระทรวงคมนาคมครับควรลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเสียก่อนครับก่อนที่จะไปสร้างโครงการใหม่นอกจากนี้ครับกระทรวงคมนาคมครับไม่ควรมุ่งเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพียงอย่างเดียวครับแต่ควรอุดหนุนงบประมาณให้แก่รถโดยสารประจำทางในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดครับและเร่งการลงทุนในการพัฒนาระบบรางและระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแบบไร้รอยต่อครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดครับได้ใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะที่สะดวกที่ครอบคลุมในราคาที่เป็นธรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนครับและยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปนะครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าครองชีพวิกฤตน้ำมันวิกฤต PM 2.5 ครับที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ครับและยังเป็นกระจายการกระจายความเจริญแก่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแข
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมจักรภพเพ็ญแขบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยขอเพ่งเล็งไปที่หน่วยงานเดียวของกระทรวงคมนาคมหากแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากสำหรับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทยนั่นก็คือสำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจรท่านประธานที่เคารพครับเมื่อดูการปรับแก้งบประมาณทั้งหมดของกระทรวงคมนาคมแล้วพบว่านี่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณที่ไม่สมควรจะมีการปรับลดเป็นอย่างยิ่งการขนส่งมวลชนในประเทศไทยนั้นได้มีจุดเริ่มต้นมานานแล้วผมเองเคยมีประสบการณ์ในฐานะที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลดร.ทักษิณชินวัตรในขณะนั้นก็ได้มีความพยายามในการรวมสีของหลายเส้นรถไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อจะให้เป็นระบบเดียวกันร่วมมือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากนั้นก็มีการจัดทำแผนแม่บทฉบับแรกที่มีการปฏิบัติร่วมกันมาในหลายปีต่อมาก็ได้มีการพัฒนาการจนถึงปีก่อนนั่นก็คือมีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องตั๋วร่วมเพื่อจะให้การลงทุนด้านการคมนาคมต่างๆนั้นสามารถจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งแพ็คเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคและการสัญจรทั้งในเขตเมืองและทั่วไปแต่ท่านประธานครับผลจากการตัดงบประมาณที่ได้เห็นนั้นไม่ได้สะท้อนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาในเรื่องนี้แต่อย่างใดเลย

0: ุกวันนี้ตัวเลขน่าตกใจว่าหลังจากที่มีการลงทุนไปอย่างมโหฬารและเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเนี่ยกลับปรากฏว่าประชากรหรือประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเพียงประมาณ 10% ของประชากรทั้งหมดเท่านั้นนั่นหมายความว่าการรณรงค์ส่งเสริมในมาตรการต่างๆเพื่อให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐและเป็นการป้องกันทรัพยากรด้วยนั้นไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องกลับมาดูที่งบประมาณครับว่าการปรับลดแบบนี้จะมีประโยชน์อย่างไรหรือไม่เป็นการส่งสัญญาณอย่างไรและอนาคตของแนวความคิดและปรัชญาที่จำเป็นของการเกิดเมืองใหญ่และเมืองที่จะพัฒนาต่อไปนั้นจะมีสภาพเป็นไปอย่างไรต่อไป 10% ครับท่านประธานของประชาชนทั้งหมดที่ควรที่จะเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครนครหลวงของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันจะเป็นสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งระบบที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งหรือฟิลิปปินส์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการพัฒนาของประเทศไทยก็ปรากฏว่าประชากรใช้บริการขนส่งมวลชนหรือว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะนั้นมากกว่าประเทศไทยทั้งหมดนอกจากนั้นการปรับลดตรงนี้นอกจากจะเป็นการส่งสัญญาณว่ายังไม่เอาจริงเอาจังต่อการพัฒนาเรื่องนี้ยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของค่าโดยสารท่านประธานที่เคารพครับค่าโดยสารรถไฟฟ้าหรือระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยนั้นถือว่าแพงที่สุดในอาเซียนโดยเปรียบเทียบกับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำและรายได้ทั่วไปเราทำให้เกิดภาระกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากทั้งหมดนี้ท่านมีหน่วยงานของท่านก็คือสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่แล้วควรที่จะบริหารงบประมาณที่ผ่านหน่วยงานนี้เนี่ยไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งที่มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วมีแผนแม่บทรองรับอยู่แล้วเป็นอันมากประชาชนในเขตเมืองซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่รวมถึงเขตเมืองในจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยนั้นกำลังรอคอยที่ว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเศรษฐกิจจะสูงหรือต่ำถ้าหากค่าใช้จ่ายในชีวิตของประชาชนสามารถที่จะประหยัดได้สามารถจะบรรลุอรรถประโยชน์ได้โดยผ่านเครื่องมือของรัฐที่ลงทุนให้ก่อนเช่นเรื่องของการขนส่งมวลชนนั้นผมคิดว่าจะเจาะจงตรงไปที่คุณภาพชีวิตของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันในเขตเมืองใหญ่ซึ่งเคยมีผู้เปรียบเทียบว่าเหมือนไก่ในเข่งอยู่ยังมีความสุขมีความสบายมากขึ้นตรงนี้ครับกระทรวงคมนาคมควรให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่มักจะไม่ค่อยได้รับความสนใจนี้แล้วก็นำเอากฎหมายต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมารวมศูนย์กันและผ่านมาตรการด้านการบริหารเพื่อจะให้เกิดระบบที่จะช่วยประชาชนมากที่สุดระบบหนึ่งของชีวิตคือขนส่งสาธารณะขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณสุรทินพิจารณ
2: ์ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับมาตรา15กระทรวงคมนาคมคมนาคมปีนี้ได้รับงบประมาณ 176,535 ล้านบาทกว่าๆท่านประธานครับผมสุรทินพิจารณ์ขอปรับลด 0.01% ท่านประธานครับกระทรวงนี้ถือว่าเป็นกระทรวงเกรด A นะครับ AA บวกด้วยซ้ำท่านประธานครับงบก็เยอะงานก็เยอะนะครับมีข้อที่ต้าที่ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับเพื่อปรับลดงบประมาณท่านประธานครับกรมทางหลวงนะครับซึ่งได้รับงบประมาณทั้งหมด 116,903 ล้านกว่าบาทนะครับกรมนี้บางครั้งบางคราวพี่น้องเดือดร้อนเราได้หาลือไปปรากฏว่ายังเงียบจิ๊บนะครับไม่มีคำตอบจากสวรรค์เลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่กับผมได้หาลือนะครับเพื่อสร้างถนนคนเดินคูคตวัดโพศพผลเจริญนะครับตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีระยะทาง720เมตรนะครับแผนการทางได้ออกแบบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับงบประมาณก็ตั้งแล้วนะครับ500ข ขอโทษครับ252ล้านท่านประธานที่เคารพนะครับปรากฏว่ายังไม่มีคำตอบใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องตั้งข้อสังเกตไว้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับท่านประธานครับผู้ทรงเกียรติได้พูดไปแล้วเครื่องมอเตอร์เวย์ M6 นะครับคือบางปะอินโคราชนะครับระยะเวลาการสร้างคือปี59ถึงปี69นะครับอย่างนี้69ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าก็จะเปิดใช้ในฐานะกรรมการติดตามบริหารงบประมาณก็เชิญกรมทางหลวงมาให้ข้อมูลก็บอกว่าจะเปิดปลายเดือนสิงหานะครับทางกรรมการก็ขอร้องว่าเปิดแล้วก็ไปเก็บตังค์จริงๆก็หลังสงกรานต์หน่อยนะครับพี่น้องอีสานกลับบ้านเยอะนะครับ M6 ใช้เงินทั้งหมด 80,000 กว่าล้านนะครับแต่ใช้เวลาการก่อสร้าง10ปียังไม่สมบูรณ์นะครับท่านประธานครับแต่เปิดใช้เป็นช่วงๆนี่คือที่ตั้งข้อสังเกตไว้อีกกรมหนึ่งก็คือกรมทางหลวงชนบทท่านประธานครับได้รับงบประมาณ 45,000 กว่าล้านบาทนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับพอสร้างมานะครับเสาไฟข้างทางดับไปหมดท่านประธานครับอย่างเช่นกรณีเส้นทางเลียบคลอง11อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นช่วงๆสร้างใหม่ๆแล้วเสร็จนะครับในฐานะกรรมการติดตามบริหารงบประมาณก็เรียกมาถามเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเหตุการณ์อย่างนี้คำตอบก็คือมีขโมยไปลักสายไฟก็ยังงงท่านประธานครับโครงการไม่ใช่น้อยราคาไม่น้อยเสาไฟก็ไม่ใหม่แต่ว่ามีขโมยไปลักสายไฟจนได้ถามว่าได้ไปแจ้งตำรวจไหมนี่คือปัญหาของทางหลวงชนบทอีกปัญหาหนึ่งก็คือกรมทางหลวงเนี่ยท่านประธานครับทางชุมทางบางปะอินนะครับไฟดับทั้งสายเลยท่านประธานครับถนนมืดหมดทั้งที่เป็นถนนสายหลักเนี่ยกรณีนี้ก็ได้ถามเหมือนกันบอกว่ามีขโมยไปลักสายไฟเราหามาตรการได้ไหมว่าจะป้องกันยังไงนะครับท่านประธานครับอีกกรมหนึ่งกรมระบบรางขนส่งทางรางท่านประธานครับไวๆนี้มีบริษัทที่ได้รับสัมปทานแล้วโยนผ้าขาวคือไม่สร้างต่อซึ่งเราเสียโอกาสบ้านเมืองมาไม่ใช่น้อยนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนึกว่าจะเห็นรถไฟ3สนามบินนะครับนึกกระยิมในใจอยู่ว่าเราจะได้ใช้ระบบรางสามสนามบินมาวันดีคืนดีโยนผ้าขาวจะแล้วนะครับเสียโอกาสของประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันกระทรวงไม่มีคำตอบจากสวรรค์แถลงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเลยว่ามันเกิดเอียงขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับอีกกรมหนึ่งท่านประธานครับคือกรมการบินพลเรือนนิดหน่อยท่านประธานครับเดี๋ยวนี้ค่าเครื่องบินสูงมากท่านประธานครับทั้งน้ำมันเครื่องบินมันลดลงมาแล้วนะครับสูงไม่ใช่สูงธรรมดาครับท่านประธานครับค่าเครื่องบินเราไปที่เวียดนามไปกับยังถูกกว่าเครื่องบินจากกรุงเทพดอนเมืองไปที่หาดใหญ่ไปกับท่านประธานครับค่าเครื่องบินเป็น 8,000 แต่ว่าเครื่องบินไปเวียดนาม 3,900 นึงไปกับนี่คือปัญหาทั้งหมดว่าเราจะอาศัยการพัฒนาประเทศจากสายการบิน 4-5 สายที่ทุกวันนี้ทำไมกรมการบินไม่เชิญชวนบริษัทการบินจากจีนจากอินเดียที่สายการบินเยอะมาช่วยกันบินเพื่อพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมนะครับสุรทินพิจารณ์ที่ขอตัดงบประมาณนะครับ 0.01% ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทยสำหรับในมาตรา15งบประมาณของกระทรวงคมนาคม 166,641.6 ล้านบาทกระผมขอปรับลดลง 10% ทั้งนี้เป็นเพราะว่ามีโครงการต่างๆที่ยังมีข้อจำกัดมีปัญหาและการถูกตรวจสอบอยู่เป็นจำนวนค่อนข้างมากผมไม่ได้เสนอให้ตัดงบแบบเหมาเข่งไม่ได้เสนอให้ตัดค่าซ่อมถนนไม่ตัดความปลอดภัยของประชาชนและไม่ได้ขวางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ผมขอให้ตัดโครงการที่มีปัญหาก่อนที่จะไปตัดบริการของประชาชนท่านประธานครับโครงการบางโครงการที่กระผมคิดว่าสภาต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังโครงการที่หนึ่งคือโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของกระทรวงคมนาคมมีข่าวว่าประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทเหตุใดในขณะที่ประเทศมีปัญหาการคลังมีหนี้สาธารณะประชาชนยังต้องการถนนระบบรางระบบการขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นเราจึงต้องเร่งใช้เงินจำนวนมากไปกับอาคารแห่งใหม่ที่สำคัญโครงการนี้ไม่ใช่โครงการที่ผมตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเองเพราะในเดือนมิถุนา2569ทั้งปปช.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามและเฝ้าระวังโครงการดังกล่าวในฐานะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐกระผมจึงเสนอว่าส่วนใดที่ยังไม่ผูกพันควรชะลอและตรวจสอบความจำเป็นราคากลางและแบบก่อสร้างและราคาต่อตารางเมตรเสียใหม่โครงการที่2คือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข347สายบางกระสั้นบางปะหันระยะทาง 25.4 กิโลเมตรโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ปปช.สตง.และปปท.เข้าไปเฝ้าระวังร่วมกันยังไม่มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตแต่เมื่อหน่วยงานตรวจสอบของประเทศถึง3แห่งเข้าไปเฝ้าระวังรัฐสภาจึงมีหน้าที่ต้องถามราคากลางว่าเหมาะสมหรือไม่การประมูลแข่งขันกันจริงหรือไม่และประชาชนได้รับความคุ้มค่าจากเงินทุกบาทหรือไม่หลักการง่ายก็คือว่าตรวจสอบก่อนจ่ายเงินที่หลังไม่ใช่จ่ายเงินก่อนแล้วค่อยติดตามที่หลังโครงการที่3คือโครงการปรับปรุงอานัตสัญญาณไฟสีของการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ปปช.ปปท.และสตง.ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังโครงการนี้เช่นกันผมเห็นว่าระบบอานัตสัญญาณเป็นเรื่องสำคัญต่อความปลอดภัยแต่เราไม่ควรตัดระบบความปลอดภัยแต่ควรตรวจสอบราคา TOR การจัดซื้อและการแข่งขันในการประมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะอนุมัติเงินจำนวนมากประการที่4คือโครงการรถโดยสารไฟฟ้า EV ของขสมก 1,520 คันเป็นเวลา7ปีวงเงินประมาณ 14,905 ล้านบาทกระผมไม่ได้คัดค้านรถ EV รถไฟฟ้าอาจช่วยค่าลดน้ำมันและลดมลพิษได้แต่คำถามก็คือ ทำไมต้องเป็นสัญญาเช่าระยะยาวถึง7ปีมีราคาตลอดอายุสัญญาคุ้มค่าหรือไม่ถ้ารวมค่ารถค่าไฟค่าซ่อมบำรุงอู่และระบบชาร์จแล้วรัฐเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่การใช้เงินเกือบ 15,000 ล้านบาทต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าการเช่าคุ้มค่าการซื้อจริงโครงการที่5คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินซึ่งลงนามสัญญาร่วมทุนมานานแล้วตั้งแต่วันที่24ตุลา2562แต่ทำไมยังไม่มีความก้าวหน้าใดๆโครงการนี้ทำให้ประเทศล่าช้าไปในการพัฒนาทางด้านคมนาคมกระผมไม่ได้เสนอให้นำวงเงิน PPP ทั้งโครงการมาตัดออกจากงบกระทรวงนี้แต่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงว่าโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงคมนาคมมีปัญหาเรื่องระยะเวลาเงื่อนไขสัญญาและภาระการเงินที่รัฐสภาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโครงการที่6คือโครงการแลนบริดจ์ในการสร้างท่าเรือจากฝั่งระนองมาชุมพรและมีรถไฟและท่อน้ำมันประมาณ90กว่ากิโลเมตรขนสินค้าข้ามฝั่งซึ่งเป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าเรื่องนี้กับผมยินดีที่รัฐบาลได้ตัดสินใจเลือกโครงการนี้แล้วขอภาพขึ้นด้วยนะครับกับผมขอเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงจากคุณหมิงเวียงจันทร์อุดรมากรุงเทพและไปที่ท่าเรือระนองพร้อมกับท่อน้ำมันที่วิ่งบนเส้นทางรถไฟไปด้วยกันโครงการนี้ถูกกว่าโครงการแลนบิดมากมายและคุ้มค่าและยังไม่มีความจำเป็นต้องสร้างท่าเรือชุมพรการค้าสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องลงเรือเสมอไปอาจใช้ทางรถไฟก็ได้และจากประเทศจีนก็มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมาลงที่พม่าปากีสถานและอีกหลายที่แล้วงบประมาณกระทรวงการคลังถ้าลดลงได้ 10%เราก็จะประหยัดเงินได้ 16,664 ล้านบาทดังนั้นเราควรตัดอาคารที่ยังไม่จำเป็นตัดค่าศึกษาและค่าที่ปรึกษาซ้ำซ้อนชะลอโครงการที่มีข้อสงสัยทบทวนโครงการที่ล่าช้าและตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานปราบธุรกิจการทุจริตยังเฝ้าระวังอยู่เราต้องตัดไขมันไม่ใช่ตัดกล้ามเนื้อเงิน 16,664 ล้านบาทนี้เป็นภาษีประชาชนหน้าที่ของรัฐสภาไม่ใช่เพียงอนุมัติว่ามีโครงการแล้วก็ต้องมีเงินแต่เราควรถามทุกครั้งว่าจำเป็นหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่โปร่งใสหรือไม่และมีวิธีทำถูกลงหรือไม่ด้วยเหตุผลดังกล่าวกับผมจึงขอเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมลง 10% ครับขอขอบคุณท่านประธานมากครับ
1: ต่อไปคุณกาลุนครูเจริญชัยกุล
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกาลุนครูเจริญชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7พรรคก้าวธรรมครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายนะครับการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับนะครับผมขอให้ปรับลดลงอีกประมาณ 5% ครับเนื่องจากอะไรครับ กับผมมีปัญหาความเดือดร้อนครับถนนเส้น1สน7ครับเชียงใหม่ฝางครับซึ่งเป็นถนนเส้นหลักในพื้นที่นะครับเชียงใหม่เขต7ของผมนะครับทางหลวงหมายเลข107คือลมหายใจและเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงนะครับแล้วก็ฝางแม่อายเชียงประการครับซึ่งเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจการเกษตรนะครับการขนส่งและการท่องเที่ยวนะครับระดับประเทศ แต่สิ่งที่พี่น้องยังต้องเผชิญทุกวันนี้คือปัญหาความไม่ปลอดภัยครับจุดเสี่ยงและคอขวดเรื้อรังนะครับถนนเส้นนี้ยังคงมีจุดเสี่ยงนะครับที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดนะครับขาดการปรับปรุงผิวถนนแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจรที่เพียงพอครับท่านประธานนะครับแล้วก็ถูกปล่อยปละละเลยครับทั้งที่มีปริมาณหนาแน่นครับเพราะว่ามีรถสัญจรวันหนึ่งก็ประมาณ 20,000 คันนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับทำให้การซ่อมแซมที่ไม่จบสิ้นนะครับและไร้ประสิทธิภาพพบผมถึงเห็นการเอางบประมาณไปซ่อมแซมในรูปแบบซ่อมแล้วซ่อมอีกครับแล้วก็ปะซ้ำซากขาดการวางแผนนะครับปรับปรุงโครงสร้างถนนระยะยาวครับท่านประธานเชียงใหม่ฝางนี้ตั้งแต่ผมเกิดแล้วนะครับเพราะว่าจุดที่มีปัญหาคือจุดเส้นระหว่างเขาเรียกว่าพระเจ้าตนหลวงนะครับจนถึงไปถึงปิงโค้งอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าได้รับงบประมาณก็คือทำจุดที่มีปัญหาเนี่ยคือจุดระหว่างกลางแต่เขาเอาไปทำตอนต้นหรือตอนปลายแล้วครับทำให้เวลาเขาสัญจรไปมาก็งบประมาณไปลงในจุดที่มันง่ายๆนะครับหมายถึงว่าพอผ่านที่จุดยากๆไปแล้วก็ไปทำขยายปลายทางนิดหน่อยไงครับประมาณ5กิโล10กิโลซึ่งมันผ่านจุดที่ยากไปแล้วซึ่งจุดที่ยากเนี่ยยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับไปสำรวจไปออกแบบหรือไปศึกษาอะไรเลยครับท่านประธานก็หาจุดที่มันง่ายและทำจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะทำจุดที่ยากก่อนนะครับถ้าเราทำจุดที่ยากตรงนั้นสำเร็จแล้วเอางบประมาณไปทำตรงนั้นเนี่ยก็ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นทางปลายทางมันดีนิดหน่อยเนี่ยมันยังจุดที่กลางทางยังสำคัญมากกว่าครับท่านประธานนะครับท่านประธานครับกับผมจึงขอลดงบประมาณในส่วนนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการให้พัฒนาในพื้นที่เขต7หรือถนนเส้น107นะครับแต่เป็นการขอปรับลดงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นครับงบซ้ำซ้อนและไร้ประสิทธิภาพนะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อให้กระทรวงคมนาคมนำงบประมาณไปทบทวนนะครับและจัดลำดับความสำคัญใหม่ครับผมขอเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำงบประมาณนะครับโดยเน้นโฟกัสนะครับพื้นที่เสี่ยงจริงนะครับเร่งนำงบประมาณมาปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณทางหลวงหมายเลข107นะครับในพื้นที่เขต7ให้ครบถ้วนนะครับทั้งไฟส่องสว่างป้ายเตือนนะครับและก็การขยายไหลทางนะครับในจุดคอขวดนะครับ2ก็คือควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างซ่อมบำรุงนะครับตรวจสอบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงให้ได้มาตรฐานคงทนนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเบี้ยหัวแตกไปในทุกๆปีครับท่านประธานนะครับแล้วก็จัดทำแผนโครงข่ายคมนาคมนะครับอำเภอตอนบนของเชียงใหม่ในระยะยาวครับท่านประธานเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับการขนส่งในวันข้างหน้านะครับไม่ใช่จัดงบแบบกระจุกตัวเฉพาะอยู่ในเมืองใหญ่ครับท่านประธานครับด้วยเหตุผลดังกล่าวกับผมจึงขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงเพื่อส่งสัญญาณให้กระทรวงคมนาคมนะครับไปจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่านะครับด้วยเหตุผลให้สมเหตุสมผลครับแล้วก็ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนบนทางหลวงนะครับเส้น107อำเภอฝางแม่อายและชัยประการครับยังไงขอฝากท่านประธานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณอัครแสงคิรีโลวีระ
5: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครแสงคิรีโลวีระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พรรคกล้าธรรมท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินนะครับในวาระ2นะครับสำหรับมาตรา15นะครับนั่นก็คืองบรายจ่ายของกระทรวงคมนาคมท่านประธานครับผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้นะครับรวมถึงหลายๆท่านนะครับที่ร่วมรับฟังรายการรัฐสภานะครับที่กำลังถ่ายทอดสดนะครับผมก็ต้องขอเรียนตรงๆว่ารอบนี้นะครับทางอนุกรรมธิการนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณอย่างถี่ถ้วนนะครับโดยรอบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนำตาราง Excel มาเผยแพร่ให้พวกเราช่วยกันตรวจสอบนะครับการตรวจสอบรอบนี้จึงเป็นไปอย่างสะดวกมากกว่ารอบอื่นๆที่จะต้องมาเปิดเล่มงบประมาณดูทีละหน้านะครับก็ ฉพาะในห้องที่ผมเป็นคณะอนุกรรมการงบประมาณในส่วนของครุพันธ์ระบบ IT นะครับแล้วก็เงินนอกงบประมาณพวกเรามีการพิจารณางบประมาณทีละรายการดูทีละหน้านะครับ400หน้าก็ดู400หน้าเปิดทีละหน้าจริงๆนะครับแล้วก็มีการพิจารณานะครับจนถึงตี2ตี3แทบจะทุกคืนถึงแม้ว่าจะมีข้อสงสัยนะครับในงบประมาณหลายรายการนะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการนะครับขอบคุณอนุกรรมการนะครับที่ได้พิจารณานะครับจัดสรรอนุมัติงบประมาณที่หน่วยงานเนี่ยเขาได้ทำเรื่องขอเข้ามาถึงแม้ว่าจะถูกใจบ้างจะไม่ถูกใจบ้างหลายๆโครงการเนี่ยก็มีโครงการที่ดีเช่นกันยกตัวอย่างนะครับในเขตของผมเนี่ยทล2054ทางหลวงเส้นนี้เนี่ยชาวบ้านรอมา40ปีเป็นถนนไม่มีไหลทางครับเสียชีวิตมาไม่รู้กี่ศพนะครับก็เพิ่งจะได้งบประมาณที่ทางศูนย์สร้างทางหล่มสักสังกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับตั้งแผนเอาไว้ว่าจะทำให้เสร็จขยายไหลทางขยาย4เลนบางช่วงนะครับจะทำให้เสร็จภายใน6ปีก็เพิ่งมาได้งบประมาณในปีนี้อย่างจริงจังนะครับวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยทราบมาว่าอยู่ประมาณสัก800ล้านนะครับแต่ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะมีการเริ่มนะครับจากตอนแรกที่ตั้งเอาไว้ทราบว่าขอไปที่สำนักงบประมาณเนี่ย120ล้านนะครับก็ถูกตัดเหลืออยู่70ล้านก็ยังดีครับถือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เขาก็ดีใจกระโดดรถเต้นกันนะครับพอรู้ว่าตัวเองจะได้ถนนที่ปลอดภัยมาตรฐานนอกจากนี้ครับก็ยังได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณนะครับเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับหรือ EAAสำหรับเส้นทางรถไฟ2เส้นนะครับเส้นทางที่1ครับชัยภูมิหนองบัวลำพูเลยนะครับอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเส้นทางนครสวรรค์ไปบ้านไผ่รถไฟ2เส้นนี้เนี่ยศึกษามาหลายสิบปีแล้วนะครับเพิ่งจะมาเริ่มทำ EAA ปีนี้ก็อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการนะครับว่าประโยชน์ของรถไฟ2เส้นนี้นะครับก็จะเป็นการเติมโครงข่ายที่ขาดหายไปโดยเฉพาะเส้นชัยภูมิหนองบัวลำพูเลยเนี่ยนะครับจะสามารถเชื่อมจากกรุงเทพมหานครนะครับไปที่จังหวัดชัยภูมิไปที่หนองบัวลำพูไปที่เลยเนี่ยก็จะเป็นการเติมโครงข่ายที่ขาดหายของภาคอีสานโดยเฉพาะตอนบนกับตอนกลางในส่วนของนครสวรรค์บ้านไผ่นะครับก็จะเป็นการเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกนะครับของประเทศไทยเป็นการลดค่าขนส่งสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปรวมถึงการกระจายการพัฒนาเมืองออกนอกศูนย์กลางของประเทศเพราะฉะนั้นครับถึงแม้ว่าจะมีข้อสงสัยในหลายๆรายการนะครับแต่ก็ต้องขอบพระคุณทุกหน่วยงานนะครับที่เสนองบประมาณเข้ามาให้ทางคณะกรรมการที่การได้พิจารณาครับผมก็มีเพียงประมาณเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ
6: ์กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรณ์ไกรวัฒน์อนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขอปรับลดงบประมาณมาตรา15กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในกำกับ 0.008% ทำไมต้องปรับลดครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยเหมือนเป็นเส้นสันหลังของประเทศเหมือนเป็นแบ็กโบนทรานสมิชชั่นทรานสปอร์เตชั่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประเทศไทยเราอยู่กับถนนแล้วก็ถนนแต่วันนี้ครับระบบรางอ่ะเรามีแล้ว รฟท.รฟม.บีทีเอสถามกระทรวงคมนาคมอย่างเดียวครับถ้าอนาคตจะบูรณาการระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่านจะทำยังไงรถไฟก็อย่างหนึ่งรฟม.ก็อย่างหนึ่งบีทีเอสก็อย่างหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับในอนาคตรถไฟฟ้าที่ยังไม่สร้างให้รฟม.สร้างหน่วยงานเดียวท่านไม่ต้องไปซื้อคืนในอนาคตท่านไม่ต้องไปห่วงว่าจะเข้ากันไม่ได้เพราะใช้ระบบเดียวและระบบรางที่เชื่อมระหว่างเมืองรถไฟความเร็วสูงให้การรถไฟจัดการถ้าทำอย่างนี้ครับเราจะมีแค่สองระบบระบบหนึ่งคือระบบรางที่เชื่อมกันได้ด้วยหน่วยงานเดียวกันระบบรางที่เชื่อมระหว่างเมืองก็ด้วยรถไฟไทยอันนี้ฝากท่านประธานฝากไปถึงกรรมาธิการฝากไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถ้าอนาคตทำได้จะสบายขึ้นครับจะดีขึ้นครับไม่อย่างนั้นวันนี้สิครับรอรถไฟความเร็วสูงที่จะไปถึงอุดรหนองคายวันนี้รอมานานแล้วและไม่รู้ต้องรออีกเมื่อไหร่ในประเทศเพื่อนบ้านเราครับอินโดใช้เวลาประมาณ5ปีสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจาการ์ตาไปบันดุลเสร็จแล้วประเทศไทยครับใช้เวลานานกว่านั้นแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เริ่มกันใหม่ทำให้ที่เหลือเสร็จได้ไวและปลอดภัยประเด็นที่สองที่อยากจะฝากไปยังกระทรวงคมนาคมความปลอดภัยในเส้นทางวันนี้ครับถนนเราเยอะถนนเราแยะทางหลวงชนบททางหลวงแผ่นดินแต่วันนี้ถ้าฝนตกลงมาครับน้ำท่วมน้ำขังถนนบางสายเส้นหนึ่งอยู่สูงเส้นหนึ่งอยู่ต่ำการขับขี่ช่วงฝนตกหน้าฝนอาจจะไม่ปลอดภัยฝากช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องด้วยไม่อย่างนั้นครับจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่ทำให้เราต้องเศร้าและสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งคือจุดตัดทางร่วมไม่ว่าทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทหรือตัดกับรถไฟเกิดไปแล้วครับไม่อยากเห็นเกิดอีกแต่ทำยังไงครับช่วยกันป้องกันรถโดยสารไม่ค่อยมีปัญหาปัญหาที่สุดก็คือรถขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือรถไฟอันนี้ต้องระวังก็ฝากทางกระทรวงช่วยกันดูแลให้ดีและสิ่งสำคัญก็อยากจะฝากว่าวันนี้ครับสมุทรสาครไทยแลนด์ลิเวล่าครับงบได้ตั้งแต่ส่งมาแล้วโดนตัดก็ฝากท่านประธานไปด้วยครับพี่น้องเขารอครับตอนพระราม2เกิดเหตุรถติดมากถ้าโครงการไทยแลนด์ลิเวล่าที่สมุทรสาครสามารถมีสะพานอีกหนึ่งตัวเชื่อม2ฝั่งแม่น้ำท่าจีนได้เวลารถจราจรหนาแน่นที่ถนนพระราม2สามารถมาใช้ได้ในอนาคตและเป็นทางเชื่อมสู่ประตูภาคใต้สร้างความเจริญเศรษฐกิจให้กับประเทศของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสความก้าวหน้าความสำเร็จความเจริญของประเทศมันอยู่ที่กระทรวงคมนาคมครับท่านคือเส้นทางที่จะสร้างอนาคตสร้างความสดใสสร้างความศรีวิไลให้กับประเทศไทยของเราครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปเป็นคณะกรรมการชี้แจงค่ะ
7: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนันทนาสงประชาในฐานะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างขอตอบผู้สงวนคำแปรยติคือท่านสส.สุรเชษฐ์ประเวณปวินวงศ์ในประเด็นคำถามแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนี้นะคะได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่โดยมีงบผูกพันระหว่างปี2569ถึง2571ในวงเงิน 3,552 ล้านบาทเศษนะคะ และในปีงบประมาณปี2569ก็คือเป็นปีแรกของการก่อสร้างเนี่ยรวมทั้งค่าก่อสร้างด้วยและค่าควบคุมงานเนี่ยได้รับงบประมาณทั้งสิ้นในปี69เนี่ย532,839,600บาทส่วนในปีงบประมาณปี70นะคะรัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการชะลอการก่อสร้างอาคารของภาครัฐที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนจึงทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นถึงควรชะลอการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่สรุปแล้วก็คือว่าไม่ก่อสร้างต่อหยุดก่อนแต่จะไปเช่าพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเพื่อขยายสถานที่ปฏิบัติงานในส่วนของการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมฉะนั้นในปี2570เนี่ยทางสำนักปลัดก็เลยจะมีค่าเช่าสำนักงาน1แห่งก็คือตึกท่องเที่ยวจำนวน6ล้านบาทและค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเช่าในส่วนของที่ไปเช่าตึกท่องเที่ยวเนี่ยอีก20ล้านบาทค่ะก็ตอบว่าตึกเนี้ยก็หยุดชะลอไปก่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณค่ะและในส่วนประเด็นของท่านสุรเชษฐ์เช่นเดียวกันนะคะในประเด็นคำถามการขอยกเว้นมติครม.กรณีรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ก็คืองบผูกพันใหม่นะคะที่เสนอขอตั้งปีแรกต่ำกว่า 15% ขอตอบว่ากรมทางหลวงนะคะมีรายจ่ายลงทุนโครงการก่อสร้างที่มีวงเงิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไปพิจารณาตั้งงบประมาณปีแรกที่ร้อยละ10ของวงเงินโครงการเนื่องจากมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่180วันก็คือ36เดือนประกอบกับขบวนการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆจะต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบและจากสถิติเนี่ยนะคะในการเบิกจ่ายงบประมาณในปีแรกของโครงการใหญ่ๆที่ทางกรมทางหลวงได้มีข้อมูลว่าส่วนใหญ่แล้วจะเบิกเพียงร้อยละ 4.44 เท่านั้นการตั้งไว้ 10% ของวงเงินโครงการน่ะก็เพียงพอในการใช้จ่ายในปีแรกและเพื่อไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีนะคะจึงจะเกิดการต้นทุนที่ค่าเสียหายโอกาสถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งมากกว่าในส่วนที่เขาพิจารณาเนี่ยก็จะทำให้โครงการอื่นๆเนี่ยจะเสียโอกาสในการลงทุนนะคะจึงกลับเรียนดังนี้ค่ะและในสองในประเด็นของที่ท่านสุรเชษฐ์ถามในส่วนของงบประมาณของกระทรวงคมนาคมโดยปรับลดในคณะอนุกรรมการสิ่งก่อสร้างเพียง492ล้านบาทเศษนั้นนะคะทางอนุสิ่งก่อสร้างได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมถึงความพร้อมในการดำเนินงานค่ะได้แก่มีรายละเอียดแบบรายการประมาณราคานะคะสถานที่หรือพื้นที่พร้อมในการดำเนินงานรวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานที่ล่าช้ากว่าที่กำหนดและคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันนะคะในปีงบประมาณจึงกราบเรียนดังนี้นะคะว่าในพรบ.โอนปี2569เนี่ยก็ได้โอนไปแล้วจำนวน 2,779 ล้านบาทเศษนะคะจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะปรับลดให้สมกับในส่วนของภาพรวมนะคะเพื่อทำให้สามารถดำเนินการได้แล้วก็เราก็เลยปรับลดไปเพราะกระทรวงปัจจุบันนี้นะคะก็ได้รับงบประมาณที่ลดลงนะคะจากปี69ถึง 23,961 ล้านบาทเศษก็คือลดลงถึง 9.03% ค่ะในกรณีของท่านสุรเชษฐ์อีกประเด็นหนึ่งนะคะกับท่านสุพนัทนะคะเกี่ยวกับประเด็นคำถามการจัดสรรงบประมาณเอื้อต่อผู้รับจ้างชั้นพิเศษกราบเรียนดังนี้นะคะในการจัดสรรงบประมาณสำนักงบประมาณได้พิจารณาถึงความพร้อมด้านสถานที่นะคะแสดงพิกัดสถานที่ก่อสร้างมีรายละเอียดรูปแบบรายการหรือแบบมาตรฐานตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างของสำนักงบประมาณ หรือแบบมาตรฐานของราชการที่ได้ปรับแบบไปสอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริงมีประมาณราคาเข้าข้อสาค่าก่อสร้างตามปร.4 ปร.5 นะคะที่เป็นปัจจุบันและพร้อมดำเนินการจึงกราบเรียนอย่างนี้นะคะว่าทั้งนี้การจัดประมูลโครงการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีการกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขนาดหรือมูลค่าของโครงการกำหนดชั้นของผู้รับเหมาที่จะรับงานการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ค่ะกับเรียนดังนี้ค่ะในส่วนของท่านผู้แปรยติคือท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะในการตั้งงบประมาณรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ปีแรกต่ำกว่า 15% จะเป็นภาระงบประมาณในปีต่อๆไปหรือไม่นะคะขอตอบข้อชี้แจงดังนี้ว่าการตั้งงบมารายจ่ายก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ปีแรกต่ำกว่า 15% ได้คำนึงถึงภาระงบประมาณในปีต่อๆไปไว้แล้วเนื่องจากการพิจารณาภาระผูกพันงบประมาณรายการใหม่ประจำปีงบประมาณ2570นะคะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลังภาครัฐเรื่องกำหนดสัดส่วนต่างๆเพื่อใช้เป็นกรอบวินัยการเงินและการคลังของรัฐพ.ศ.2561นะคะจึงกำหนดให้งบประมาณผูกพันรายการใหม่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของงบประมาณรายจ่ายโดยปีงบประมาณ2570เนี่ยนะคะมีวงเงินภาระผูกพันงบประมาณรวมทั้งสิ้นคิดเป็นเพียงร้อยละ 8.01 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินภาระผูกพันตามเกณฑ์ของกฎหมายกำหนดค่ะในส่วนของท่านอภิสิทธิ์ในโครงการประเด็นคำถามเรื่องแลนด์บิดนะคะและจากรายการการศึกษาจัดเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้นะคะและเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณระหว่างปี67ถึงปี70นะคะสำหรับปี70เนี่ยนะคะทางสรขเนี่ยได้ขอจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน11ล้านบาทเศษเป็นปีสุดท้ายค่ะท่านจึงต้องจ่ายตามวงเงินสัญญาค่ะแต่ต่อมานะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านเอกนิติเนี่ยได้แถลงสรุปผลการศึกษาโครงการแลนด์บิดเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำค่ะอาจก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณและเสี่ยงในเรื่องผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมทั้งนี้สนขรับทราบผลการศึกษาและดำเนินการตรวจสอบเนื้องานตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาก็คือขอบเขตของ TOR นะคะและเงื่อนไขสัญญาจ้างเพื่อจำแนกรายละเอียดงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและเนื้องานที่ไม่สามารถดำเนินงานได้สำนักขอจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงสัญญาจ้างและดำเนินการปรับลดวงเงินตามสัญญาให้ถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปการที่ได้อนุมัติจ่ายให้สำนักขอในปี70 11ล้านบาทเศษเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของการจ่ายตามวงเงินสัญญาค่ะต่อประเด็นนะคะของท่านชวนนะคะในประเด็นการตัดโค่นต้นไม้ริมทางที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนโดยเสนอแนะให้จัดสรรงบประมาณดูแลรักษาอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการแทนการตัดทิ้งขอตอบข้อชี้แจงดังนี้นะคะว่า 1. การปรับแนวทางสู่หลักลุกขักกรรมเพื่อความปลอดภัยโดยไม่คนทิ้งนะคะมีการฝึกอบรมหลักสูตรลุกขักกรรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตัดแต่งกิ่งไม้กำหนดแนวปฏิบัติสำคัญว่าก่อนเข้าดำเนินการตัดแต่งจะต้องจัดขบวนการรับฟังความคิดเห็นและมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเลือกตัดซางนะคะคือซางที่มันเหี่ยวๆอ่ะของต้นไม้นะคะที่บดบังระยะการมองเห็นบดบังป้ายจราจรบดบังไฟฟ้าแสงสว่างหรือกิ่งผุพังที่มีความเสี่ยงและหักโค่น ในกรณีที่2นะคะการจัดสรรงบประมาณดูแลภูมิทัศน์และการปลูกป่าชดเชยค่ะและการบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลต้นไม้ใหญ่สู่อปทค่ะก็คือองค์การส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นต่อไปนะคะต่อประเด็นของท่านวัชรพงศ์นะคะวัชรพงศ์ศิริลักษณ์นะคะในการจัดสรรงบประมาณเรื่องคุรุพันธ์ของกรมเจ้าท่าเช่นเจ็ตสกีเนี่ยหรือเรือท้องแบนเนี่ยยานพาหนะนะคะอยากจะกราบเรียนว่ายานพาหนะเคลื่อนที่เร็วอย่างเช่นเคลื่อนที่บนผิวน้ำเช่นเจ็ตสกีเนี่ยนะคะทางกรมเจ้าท่าเนี่ยจัดซื้อมีคุณลักษณะทั่วไปหลายราคาที่สูงกว่าและมีกรอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั่วไปนะคะอาทิมีรถเทรลเลอร์สำหรับลากจูงด้วยค่ะและมีขนาดความใหญ่รองรับการบรรจุไม่น้อยกว่า3คนนะคะและการทรงตัวที่ดีมีประสิทธิภาพแม้ผู้ปฏิบัติงานยืนด้านข้างด้านเดียวมีจอแสดงผลวัดค่าต่างๆถึง6รายการมีไฟฉุกเฉินมีเชือกชูชีพมีหมวกนิรภัยรวมทั้งมีการฝึกอบรมการใช้บำรุงรักษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการคุรุพันธ์ได้มีการปรับลดวงเงินลงแล้วตามความเหมาะสมและความต้องการในการใช้งานนี่ค่ะดิฉันขอยืนยันตามกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
8: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
9: มีประเด็นนิดนึงครับ
8: เชิญเชิญ
9: ครับขอบคุณครับท่านประธานผมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒินะครับเมื่อกี้ตอนอภิปรายผมได้ตั้งคำถามแต่มีที่ท่านประธานอนุยังไม่ได้ตอบซึ่งจริงๆเป็นคำถามง่ายมากเลยนะครับแล้วก็มีความสำคัญด้วยคือเมื่อกี้เรื่องเบี้ยวเกณฑ์นะครับโดยข้อเท็จจริงอนุก็ไปดูแล้วล่ะว่ามันเบี้ยวเกณฑ์จริงคือเกณฑ์มา 15% แต่เขาตั้งปีแรกมาแค่ 10% โดยอ้างเหตุผลว่าสถิติต่างๆมันตั้งอย่างนั้นได้แต่คือมันผิดกฎเนาะกฎมันคือ15แต่ตั้งมา10ประเด็นคำถามที่ผมถามไปแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบก็คือจริงๆเรื่องนี้จะแก้ยังไงนะครับเราเห็นตรงกันว่ามันมีปัญหาแต่จะแก้ยังไงผมก็เลยจะต้องเรียนถามนะครับว่าทางอนุได้สอบถามไหมว่าตกลงเนี่ยจะเอาเข้าครม.เพื่อยกเว้นเกณฑ์ที่ตัวเองเขียนนะครับแต่มันผิดมันไม่ได้ตั้งตามนั้นจะเอาเข้าครม.เพื่อยกเว้นเกณฑ์หรือไม่นะครับประเด็นที่2นะครับที่ยังไม่ตอบจริงๆเป็นคำถามง่ายมากเลยว่างบประมาณแสนล้านของทล.เนี่ยครับที่ผมให้เหตุผลเยอะแยะว่าไม่ได้พิจารณากันจริงจังอะไรต่างๆเนี่ยผมถามเป็นรูปธรรมว่าตกลงแล้วตอนกรมทางหลวงงบแสนล้านเข้าไปในอนุเนี่ยใช้เวลาในการพิจารณากี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัดจริงได้เท่าไหร่ที่ไม่นับแบบเลื่อนงวดหรือให้หน่วยงานปรับลดตัวเองนะครับที่อนุกรรมการได้ทำหน้าที่ปรับลดจริงๆเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ขอบคุณครับ
8: เชิญกรรมธิการ
7: กราบเรียนท่านประธานค่ะขอตอบท่านสุรเชษฐ์นะคะในประเด็นของที่ท่านถามเมื่อกี้นี่คือต่ำกว่า 15% ถูกต้องไหมคะอยากจะกราบเรียนว่าทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570ประกาศใช้แล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องก่อนหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อๆไปนะคะรวมทั้งจำนวนเงินที่เผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติการก่อนหนี้ผูกพันภายใน10วันตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.2561โดยสำนักงบประมาณจะรวบรวมรายการก่อนหนี้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์การก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้ตั้งปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ15ของวงเงินโครงการตามนัยยะมติครม.เมื่อวันที่11มีนา2568เสนอให้นายกเว้นในคราวเดียวกันค่ะและกราบเรียนอย่างนี้ค่ะท่านสุนเชษฐ์ได้ถามในคณะแล้วนะคะเกี่ยวกับว่าท่านพิจารณากี่ชั่วโมงท่านตัดอะไรบ้างได้ตอบแล้วนะคะในส่วนเพราะเราเป็นกรรมธิการด้วยกันนะคะถ้าถามตอนนี้ก็จำไม่ได้แต่ท่านน่ะจำได้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
9: ใน
8: เชิญ
9: ครับผมสุรเชษฐ์ในฐานะกรรมการนะครับเอาประเด็นที่ถามแล้วก่อนจริงๆที่ต้องมาถามใหม่เนี่ยเพราะในกรรมการท่านไม่ตอบตอนนั้นน่ะในกรรมการท่านตอบในภาพรวมของกระทรวงคมนาคมแต่ผมกำลังถามว่างบของกรมทางหลวงที่กรมๆเดียวเนี่ยมีงบครึ่งห้องของท่านน่ะท่านมีในห้องเนี่ย 200,000 กว่าล้านแต่กรมนี้กรมเดียวเนี่ยแสนล้านใช้เวลาพิจารณากี่ชั่วโมงคือมันก็พอมีเซนส์ได้ใช่มั้ยท่านประธานว่ากรมไหนเราพิจารณากันเท่าไหร่แต่งบเป็นแสนล้านเนี่ย ใช้เวลากี่ชั่วโมงในการพิจารณาแต่ผมยืนยันนะครับไปเปิดเทปมันมีไลฟ์กรรมธิการอะไรต่างผมก็ถามคำถามนี้แต่ผมไม่ได้คำตอบนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ตอบมาตกลงท่านประธานอนุก็ยอมรับแล้วนะครับสำนักงบคงทำเอกสารมาให้ท่านว่าจะเอาเรื่องนี้เรื่องเบี้ยวเกเนี่ยเข้าครม.ภายใน10วันหลังจากผ่านสภาซึ่งตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ำเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันเกี่ยวผิดกฎหมายแต่จะออกมติครม.เพื่อยกเว้นมติครม.ครับก็คือจะออกกฎหมายเพื่อแก้กฎหมายประเด็นสำคัญก็คือผมอภิปรายเรื่องนี้ตอนวาระหนึ่งแล้วก็รัฐมนตรีสิริพงษ์นะครับมายืนยันหนักแน่นว่าทำแบบนั้นไม่ได้น่าเกลียดนะครับแต่สุดท้ายก็จะทำนะครับก็เน้นย้ำเอาไว้ว่าวันนั้นรัฐมนตรีสิริพงษ์ตอบมั่วนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือเดี๋ยวจะเอาเข้าครม.เรื่องนี้ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับไอ้ท่านประธานคะ
8: เดี๋ยวท่านกรรมาธิการพอดีท่านสิริพงษ
10: ์กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับผมได้ลุกขึ้นตอบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ถามเมื่อสักครู่นี้ในวาระหนึ่งตามที่ท่านถามจริงครับแต่ประเด็นที่ผมตอบไปคือเช่นนี้ครับท่านบอกว่าท่านทำนายเอาไว้ว่าในหลักเกณฑ์เนี่ยครบผูกพันในปีแรกเขาจะตั้ง 15% แต่ในปีนี้เขาตั้งแค่ 10% ดังนั้นการตั้ง 10% นี้เท่ากับท่านจะไปซอยงบเพื่อจะไปทำโครงการอื่นๆกระจายให้มันได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายท่านก็จะเอาไปเข้าครม.ถูกหรือไม่วันนั้นผมต้องเรียนท่านครับว่าผมอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ฟังท่านและผมไม่เข้าใจไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าโดยหลักเกณฑ์ที่เขามีเกณฑ์ว่า 15% แล้วถ้าเรามาตั้ง 10% เนี่ยเขาต้องรวมทั้งหมดเข้าครม.เพื่อขอปรับหลักเกณฑ์เป็น 10% เพื่อขอยกเว้นในคราวเดียวแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องกฎหมายครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำนายทายทักผมก็ต้องขออภัยท่านจริงๆครับไม่ทราบว่าท่านจะเล่นแบบ5บาท10บาทแบบนี้ผมก็ต้องขออภัยท่านที่ผมอาจจะเข้าใจผิดแต่ผมบอกท่านว่าท่านเดาอ่ะท่านทายอ่ะถูกไม่หมดเพราะผมบอกว่าความตั้งใจของเขาคือเพราะงบประมาณมันน้อยเขาอยากจะให้ความเจริญมันได้มีการกระจายไปในหลายๆพื้นที่แต่มันไม่ใช่ว่าเทคนิคว่าอยากจะทุจริตอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นผมก็ขออภัยท่านถ้าผมสื่อสารกับท่านผิดทำให้ท่านเข้าใจว่าผมมั่วข้อมูลแต่ในความเป็นจริงคือผมเข้าใจผิดจริงๆเพราะผมไม่คาดว่าท่านจะเล่น5บาท10บาทกับผมครับขอบคุณครับ
6: ท่านประธานครับ
9: ท่านประธานนี่มันไม่ใช่5บาท10บาทนะครับ
6: ท่านประธานครับ
9: งบหลักหมื่นล้านของผู้รับเหมาชั้น
6: ท่านประธานครับ
8: ตรงไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะท่านสุรเชษฐ์พอเนาะเชิญค่ะ
6: ท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยอาศัยข้อบังคับข้อ9และข้อ71ขอประท้วงท่านประธานผมกราบเรียนท่านประธานว่าขณะนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายในวาระที่สองหลายอย่างผมไม่ได้ตำหนิติฉินคนอภิปรายหรือคนชี้แจงก็พยายามที่จะทำความเข้าใจอรุ่มอร่วยกันเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าท่านประธานจะใช้คำว่าอรุ่มอร่วยมากเกินไปการประชุมก็ไร้สาระมันไม่ได้เข้าเป้าตามข้อบังคับและสิ่งที่ประเพณีปฏิบัติในการพิจารณางบประมาณขอให้ท่านประธานใช้อำนาจตามข้อ9ได้กรุณา ควบคุมการประชุมให้เข้ากับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในวาระ2ด้วยครับ
8: ขอบคุณนะคะท่านประยุทธ์ดีเลยที่ท่านพูดแบบนี้ขออนุญาตชี้แจงเลยเมื่อวานไม่มีการปิดไมค์เลยนะคะปล่อยให้พูดตลอดถือว่าเป็นการอลุ่มอล่วยมากเกินไปถูกไหมดังนั้นมีสส.ภัทรพงษ์เอาไปลงเพจว่าทีท่านจุติพูดทำไมไม่ปิดไมค์ นะคะทำไมทีเขาปิดไมค์ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าจะลงต้องลงให้ครบนะคะเมื่อวานท่านสสลำดอนท่านสสลักษณุกก็ขอเกินเวลาท่านสส

ที่ค่อนข้างรัดกุมเข้มงวดก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะคะงั้นต่อไปนะคะเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขนะคะดังนั้นก็จะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนนะคะว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไขจึงจะถามมติจากที่ประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมนะคะ

ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม466ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าพร้อมแล้วนะคะขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ469ท่านเห็นด้วย415ท่านไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง50ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปขอถามมติที่ประชุมนะคะว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุม

0: ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญนะคะถ้าไม่มีก็ขอปิดการลงคะแนนผลของการลงคะแนนนะคะเป็นดังนี้มีผู้จำนวนผู้ลงมติ474ท่านเห็นด้วย288ท่านไม่เห็นด้วย143ท่านงดออกเสียง51ไม่ลงคะแนนเสียง0เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: ขออนุญาตท่านประธานครับท่านนายก
0: ท่านธนยศมีอะไร
2: ครับขออนุญาตท่านประธานครับธนยศทิมสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยนะครับท่านประธานครับก็อยากเรียนท่านประธานกับเพื่อนสมาชิก2ประเด็นครับประเด็นที่1ครับ

0: เบื้องต้นเนี่ยก็ได้จริงๆได้เรียนกับทางท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกแล้วนะครับว่าข้อตกลงที่ทางวิปรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านเนี่ยได้หารือกันนะครับตั้งแต่ก่อนที่เราจะประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับตามกำหนดที่เราพูดคุยกันเนี่ยคือเมื่อวานนี้เราจะเอาให้ถึงมาตราที่15นะครับจบมาตรา15นะครับและวันนี้เราจะพยายามให้จบถึงมาตราที่26นะครับขณะนี้เนี่ยเราจบไปแล้ว15มาตรานะครับเมื่อกี้คือการลงมติในมาตราที่15กำลังจะเริ่ม16นะครับท่านประธานก็อีก5มาตรานะครับที่ได้ลงชื่อกันเนี่ยนะครับก็ลงชื่อมาแล้วอีก7ชั่วโมงครับท่านประธานครับก็ถ้าบวกกันอย่างนี้ก็จะประมาณ5ทุ่มถึงจบมาตราที่20นะครับก็ต้องเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่าเราก็มีความตั้งใจครับว่าจันทร์อังคารพุธนี้เราจะให้จบนะครับในวาระที่2และในวาระที่3นะครับก็เลยมีข้อตกลงที่พูดคุยกันร่วมกันเรื่องของเวลาต่างๆนะครับยกตัวอย่างครับเช่นเวลาของการอภิปรายนะครับในส่วนของผู้สงวนนะครับความเห็นและในส่วนของผู้แปรยตินะครับเราก็พูดคุยกันว่าให้มีตัวเลขตั้งต้นไว้ที่7นาทีนะครับเพิ่มเติมลดได้นะครับก็ให้มาหารือกับวิปทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะเข้าใจดีครับว่าการอภิปรายในส่วนของงบประมาณในวาระที่2เนี่ยมีความละเอียดและต้องอาจจะต้องพูดถึงเรื่องของตัวเลขและเหตุผลความจำเป็นต่างๆที่อาจจะต้องมีการขออนุญาตปรับลดนะครับส่วนในของเรื่องของสมาชิกนะครับก็ตั้งต้นไว้ที่5นาทีที่ท่านสมาชิกที่ไม่ได้แปรยติไว้นะครับก็เลยเรียนท่านประธานครับว่าถ้าเป็นไปได้ครับเราเองก็พยายามครับที่จะใช้เวลาของสภาให้มีประโยชน์มากที่สุดนะครับพยายามที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ปรับลดในสมาชิกท่านไหนถ้าไม่ได้ติดใจแล้วในมาตรานั้นก็ขอให้ช่วยถอนนะครับหรือกระชับในการอภิปรายเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อที่จะทำให้วันนี้ครับได้จบมาตราที่26ตามที่เราได้พูดคุยกันไว้แล้วครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อเลยนะคะต่อไปเชิญเลขาม
2: าตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
3: เชิญกรรมธิการผู้สงวนความเห็นครับท่านวัศวัตพวงพรศิริครับพวงพรศรีครับเชิญครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับวัศวัตกรรมธิการนะครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผู้สงวนคำแปรยตินะครับให้ปรับลดงบประมาณของกระทรวง DE ไว้ 20% นะครับเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 กว่าล้านนะครับท่านประธานครับเรื่องของกระทรวง DE นะครับจะมีงบประมาณที่เกี่ยวกับเรื่องของ Cloud First Policy ที่รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ 4,980 ล้านนะครับตรงนี้นะครับผมไม่ได้ติดขัดที่รัฐบาลมีนโยบายในการที่จะให้หน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางสังกัดต่างๆนะครับมีโครงการทั้งหมดมีหน่วยงานทั้งสิ้น103หน่วยงานนะครับมีโครงการทั้งสิ้น194โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จัดหาให้ทั้งโครงการและโครงการบางส่วนครับท่านประธานแต่ว่าผมอยากจะนำเรียนเหตุผลครับว่าทำไมถึงเสนอให้ปรับลดลงทั้งโครงการเพราะว่าในชั้นอนุกรรมธิการที่ผมนั่งตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานนะครับมีคำของงบประมาณมาที่เป็นงบประมาณซ้ำซ้อนไม่ว่าจะเป็นงบเซิร์ฟเวอร์นะครับที่จัดหาซื้อเซิร์ฟเวอร์เองทั้งที่รัฐบาลก็ได้ประกาศนะครับว่าจะใช้นโยบาย GDCC นะครับหรือว่า Cloud First Policy ของรัฐบาลแต่ว่าในชั้นอนุ2อาทิตย์ที่นั่งอยู่นะครับขอมาแต่ละหน่วยงานอย่างต่ำเนี่ย15ล้าน20ล้านบ้างนะครับในการซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รวมถึงห้องนะครับคุรุพันธ์ในการที่จะไปทำห้องแอร์ต่างๆนะครับบางหน่วยงานขอมาเกือบ100ล้านขอมา80ล้านบ้าง79ล้านบ้างนะครับในชั้นอนุกรรมธิการเวลาปรับลงงบประมาณเนี่ยปรับได้ทีละล้าน2ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะครับผมเห็นด้วยบางหน่วยงานขอชื่นชมครับท่านใช้งบประมาณนอกงบประมาณที่ท่านจัดเก็บได้เองในการจัดหาซื้อระบบคลาวผมไม่ได้ติดขัดนะครับไม่ได้บอกว่านโยบาย Cloud First Policy ไม่ดีแต่ว่าถ้ามันซ้ำซ้อนกันในเมื่อหน่วยงานอื่นก็ซื้อในหน่วยงาน ตรงนั้นซื้อนะครับแต่ว่าหน่วยงานของกระทรวง DE ก็ยังตั้งงบมาอีกนะครับผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ซื้ออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราจะมี Cloud First Policy แต่ว่าถ้าเป็นคาวเฟิร์สของใครของมันเราไม่มีการบูรณาการร่วมกันต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างลงทุนมันก็เป็นนโยบายที่มองแล้วไม่คุ้มค่านะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยบางครั้งผมอยู่ในชั้นอนุกรรมธิการขอใบเสนอราคามา3เจ้าครับท่านประธานใบเสนอราคาเนี่ยแทบจะคัดลอกวางกันลงมาเลยเหมือนกันเลยตัวหนังสือเหมือนกันนะครับเวิร์ดดิ้งเหมือนกันของบางหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับเป็นห้างร้านที่เป็นตึกแถวทุนจดทะเบียนแค่3ล้านถึง5ล้านบาทในการที่จะมาจัดซื้อคลาวเป็น100ล้านแต่นะครับทุนจดทะเบียนแค่5ล้านโครงการเป็น100ล้าน200ล้านก็มีครับท่านประธานอยากจะฝากนะครับทางสำนักงบประมาณว่าถ้ารัฐบาลมีนโยบายเรื่องของ Cloud First Policy แล้วในคำของงบประมาณในปีหน้าร่างงบประมาณพรบรายจ่ายปี71ถ้าหน่วยงานไหนที่ทำคำของงบประมาณมาซ้ำซ้อนในการที่จะมาซื้อเซิร์ฟเวอร์ในการที่จะมาจัดซื้อคลาวด์ของตัวเองให้สำนักงบประมาณนะครับตัดลดลงไปเลยหรือว่าตัดทิ้งไปทั้งโครงการเลยถ้าจะทำที่หน่วยงานของท่านในกระทรวง DE ก็ต้องเอาออกนะครับหรือถ้าทำในกระทรวง DE ซึ่งผมมองว่าหลักการและเหตุผลเนี่ยควรจะอยู่กับกระทรวง DE ไม่ควรจะไปแฝงกับหน่วยงานต่างๆเพราะว่ารวมแล้วเนี่ยนะครับ149โครงการ92หน่วยงานเฉพาะในเรื่องของคลาวด์เนี่ย 9,253 ล้านยังมีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับAI นะครับเกี่ยวกับ PaaS นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ IS ต่างๆ VM ต่างๆที่ซื้อจริงๆแล้วนะครับที่ผ่านมาใน 4,980 ล้านจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการที่จัดซื้อเฉพาะเจาะจงกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับเพียงรายเดียวเวลาทำคำของงบประมาณมาในชั้นกรรมาธิการผมเองก็ได้สอบถามไปที่หน่วยงานนะครับหน่วยงานก็ทำไปทำคำขอเทียบราคามาของ GCC กับราคาตลาดของผู้ให้บริการเอกชนรายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น IS VM หรือ Service ท่านทำคำของงบประมาณมาใส่รายละเอียดมาแล้วแต่ว่าท่านไปเทียบกับบริษัทห้างร้านที่มีราคาสูงแต่ว่าสแตนดาร์ดเขาก็สูงไปมากกว่านะครับคือครบวงจรเลยนะครับไม่ได้มาซื้อแยกแบบนี้นะครับผมเองไม่ได้ติดขัดย้ำอีกครั้งนะครับวิธีคิดว่าในการที่จะใช้งบประมาณเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับต้องตอบให้ได้ว่าลงทุนแล้วในระบบคลาวด์ของภาครัฐเนี่ยจะทำให้ย่อยให้รัฐเล็กลงได้หรือไม่นะครับไม่งั้นจะซ้ำซ้อนแล้วปีหน้าเราก็ต้องมาพิจารณางบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้เรื่องของการซื้อเซิร์ฟเวอร์เรื่องของการที่จัดหาบริการคลาวด์ของภาครัฐต่างๆซึ่งผมมองแล้วซ้ำซ้อนในขณะเดียวกันเวลาทำคำของงบประมาณมามีหลายงบประมาณที่ไม่พออย่างเช่นกยศ.นะครับงบทหารหน้าแนวตัวเล็กตัวน้อยงบเกษตรงบแหล่งน้ำต่างๆก็ยังไม่เพียงพอถ้าในปีหน้านะครับเราไม่พิจารณาแบบนี้อีกยังไม่มีแนวทางแบบนี้อีกหน่วยงานต่างๆกระจายอยู่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ต้องมาคำของงบประมาณคลาวซ้ำซ้อนกับกระทรวง DE อีกครับท่านประธานต้องเลือกด่างใดด่างหนึ่งครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านแรกท่านการดีเลียวไพโรจน์เชิญครับ
5: สวัสดีท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการแปรยติมาตรา16กระทรวง DE นะคะก่อนอื่นถ้าดูภาพรวมของงบประมาณทั้งหมดของ DE เนี่ย 13,625 ล้านกมท.มีการปรับลดลงไป 25.8 ล้านบาทเท่านั้นค่ะ 0.19% ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องที่1ให้เห็นภาพใหญ่แต่ประเด็นหลักนะคะขออนุญาตทางฝ่ายโสดขอขึ้นสไลด์ได้เลยนะคะก็คงจะเป็นประเด็นเดียวกันกับเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ค่ะเราได้ยินนโยบาย Cloud First แต่ปรากฏว่าพอรวมข้อมูลมายิ่งรวมก็ยิ่งบวมจากเมื่อวานได้ยินเพื่อนสมาชิกบอกว่าการรวมเป็น Cloud First เนี่ยทำให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นประหยัดรายจ่ายของรัฐภาพรวมได้มากขึ้นแต่เอ๊ะพอมาดูภาพจริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับปี2569ปีที่แล้ว ตัวเลขมันน่าสนใจนะคะเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งค่ะถ้าดูในฟากที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยก็คือเป็นคลาวด์ที่แต่ละหน่วยงานเขาเช่าใช้ลดลงจริงค่ะจาก 1,523 ล้านเหลือ 1,359 ล้านลดลงไปประมาณ 10% แต่ว่าภาพรวมทั้งหมดของค่าใช้จ่ายคลาวด์ที่มาจาก GDCC 4,980 ล้านบวกกับ 1,359 ล้านนั้นเนี่ยพอรวมกันทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นกว่า 50% หรือว่าง่ายๆเจาะลงไปที่ GDCC จะเห็นว่าแค่ DGCC เองเนี่ยรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้น 120% คือเท่าตัวคำถามในเชิงเทคนิคถามว่าพอรวมกันแบบนี้เนี่ยในเรื่องของขีดความสามารถในการจัดเก็บเรามีความต้องการเพิ่มขึ้นในอัตรานี้จริงหรือไม่ข้อที่1 นะคะประเด็นที่2 สอดคล้องกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นค่ะว่าแล้วหน่วยงานอื่นๆนั้นเนี่ยยังมีคลาวด์ของตัวเอง45หน่วยงานบอกเช่าคลาวด์เองอยู่ที่มูลค่าพันกว่าล้านอีกกว่า40หน่วยงานบอกว่ามีการตั้งศูนย์ข้อมูลของตัวเองหรือว่า Data Center ใช้เงินอีกประมาณเกือบพันล้านรวมๆกันแล้วเนี่ยเรากำลังมีการกระจัดกระจายในเรื่องของงบประมาณนะคะข้อคิดเห็นที่ได้จากกรรมาธิการทราบว่าหน่วยงานที่ไม่ได้รวมหรือว่าขอเรียกร้องให้มี data center หรือ cloud ของตัวเองนั้นเนี่ยมีข้อที่บอกเป็นใช้พูดถึงเป็นเหตุผลนะคะหลักๆอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่ากำลังอยู่ในคิวในการจัดสรร cloud ของ GDCC ถ้าเราเพิ่มขนาดนี้เนี่ยเรื่องคิวก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่น่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการการโอนย้ายของข้อมูลว่า data transition จากหน่วยงานของเขามาในคลาวด์กลางของเรากับอันที่เหตุผลที่2อันนี้น่าสนใจค่ะมีความไม่มั่นใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคลาวด์กลางดิฉันฟังแล้วตกใจเพราะว่าถ้าในมุมมองของดิฉันเนี่ยกระทรวง DE เนี่ยถือเป็น CTO Chief Technology Officer ของประเทศจะมีใครที่ไหนในประเทศนี้จะมีขีดความสามารถในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลชั้นดิจิทัลได้ดีกว่ากระทรวงนี้แต่ปรากฏว่าก็มีหลายหน่วยงานก็ใช้เป็นคำอ้างว่าไม่อยากจะเข้าไปเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยหรือแม้แต่ชั้นความลับวันนี้นะคะพูดถึงชั้นความลับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เพียงแค่ว่ามีตึกที่หนาแน่นมีประตูล็อกที่ดีแต่เรากำลังการพูดถึงการเข้ารหัสชั้นสูงดิฉันก็ยังยืนยันแล้วก็สนับสนุนใน policy cloud first นะคะว่าควรจะมีการจัดการที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ DE ไม่สามารถจัดการได้ทำให้เขาเข้าใจมั่นใจกระบวนการ transition ของ data มาพวกเราเนี่ยดิฉันคิดว่าเราต้องมาพิจารณาและที่สำคัญนั้นก็แปลว่าคงจะต้องดูว่าการที่เรามีความจุนะคะ storage หรือว่าในเรื่องของขีดความสามารถในการประมวลผลนั้นเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงประเด็นที่อยากให้มีการพิจารณาปรับลดนะคะเพราะดิฉันไม่มั่นใจว่าเราในเนี่ยจะมีการเช่าแล้วมาวางทิ้งไว้เฉยๆหรือว่าจะเอามาเพื่อที่จะสามารถที่ใช้ได้เต็มได้จริงเพราะเท่าที่ดูจากกระบวนการจากการที่ฟังจากหลายหน่วยงานเนี่ยส่วนที่เป็นคอขวดจริงนั้นเนี่ยคือการโอนถ่ายของข้อมูลนะคะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งมาต่อมาประเด็นที่2ค่ะเรื่องของชั้นการลงทุนเทคโนโลยีที่ไม่สมดุลเพลินวันนี้เนี่ยดิฉันชื่นใจเพราะว่าเห็นว่าทางกระทรวง DE มีการประชุมบอร์ด AI นะคะแล้วก็กำลังพูดคุยอยู่หลายเรื่องดิฉันก็เลยคิดว่าโอกาสนี้แหละที่มาเอาข้อมูลของงบประมาณที่เกิดขึ้นในปี70นะคะลองมาเปรียบเทียบเป็นชั้น7ชั้นด้วยกันว่าถ้านี่คือชั้นของเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีอนาคตวันนี้นะคะในงบประมาณเนี่ยเราลงทุนอะไรไปแล้วมากแค่ไหนถ้าดูในประเด็นตั้งแต่ระดับล่างพลังงานชิปโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเยอะที่สุดเลยคลาวด์อยู่ในนั้นนะคะการทำในเรื่องของข้อมูลยังอยู่ในระดับน้อยโมเดลแพลตฟอร์มแล้วก็แอปพลิเคชันตรงนี้นะคะอยากจะรวบรวมมาเป็นคร่าวๆเพื่อที่จะได้เห็นว่าพอต่อไปเนี่ยในแง่ของการลงทุนเพื่อให้สแต็กของเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันมีชั้นมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมีความปลอดภัยที่สุดสอดคล้องกับการเติบโตในอนาคตอันนี้น่าจะเป็นภาพคร่าวๆที่จะช่วยทางกระทรวงได้ว่ามันมีประเด็นไหนอีกที่เราควรจะต้องจับตาดูแล้วก็ เร่งในเรื่องของการลงทุนให้ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นโครงสร้างที่มันไม่แข็งแรงแต่อยากให้จับตาดูไปอีกนิดนึงในภาพนี้ค่ะภาพที่เป็นสีๆแล้วมีลายเนี่ยมันคือการจะว่าเป็นการลงทุนก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นรายจ่ายดีกว่าเพราะมันเป็นการที่รายจ่ายแล้วลงไปเนี่ยไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรหลงเหลือไม่ว่าจะเป็นการเช่าเป็นรายจ่ายประจำแบบนี้ที่ฉันคิดว่าเราควรจะเอามานั่งดูเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่ย้อนกลับไปในเรื่องของคลาวก่อนหน้านี้ที่มีการระบุในเอกสารว่าคลาวเนี่ยเป็นทั้งงบดำเนินงานและรายจ่ายลงทุนพร้อมกันแต่พอเราไปดูแล้วเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าแล้วมั่นใจว่านี่คือการเช่าใช้นะคะการเช่าใช้ใช้และหมดไปไม่ได้เกิดสินทรัพย์เพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นควรจะต้องมีการพิจารณาว่ามันควรจะอยู่ในหมวดไหนกันแน่เพราะว่าถ้ารวมๆตัวเลขของการเช่าคลาวด์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาแค่2ปีก็หมื่นกว่าล้านแล้วเนี่ยนะคะต่อไปทำ projection ในอนาคตดิฉันคิดว่าก็คงไม่หนีไม่พ้นสัก 50,000 หรือ 50,000 ล้านก็คงไม่ไกลจากนี้ทีนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจดีค่ะว่าการเช่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐไม่ควรที่จะทำ data center เองเพราะไม่สามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพดีแต่ดิฉันอยากที่จะขอให้มีการพิจารณาสักนิดนึงค่ะว่าถ้าเราเช่าแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยต้นทุนรายจ่ายมากไปเรื่อยๆเนี่ยรัฐก็จะแบกรับภาระกับเทคโนโลยียุคใหม่นะคะขออนุญาตเป็นการพิจารณาขออีกนิดนึงนะคะท่านประธานหน้าสุดท้ายแล้วค่ะที่อยากจะเป็นประเด็นที่3ก็คือว่าเรื่องของงบประมาณเนี่ยดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างมา1ส่วนเพราะเห็นถึงการซ้ำซ้อนแล้วก็อาจจะไม่ได้เช็คในเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ข้ามหน่วยงานขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีโครงการยกระดับพยากรอากาศรายละเอียดสูงเหล่านี้นะคะถ้าดิฉันพยายามนั่งเดาว่าข้างในมันคืออะไรเพิ่งในเอกสารข้อมูลอาจจะยังไม่มีนักก็คงจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลดาวเทียมข้อมูลทางด้านอากาศซึ่งอยากจะบอกว่าวันนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่ในบ้านเราหลายหน่วยงานกระจัดกระจายออกไปอย่างเช่นจิสดากระทรวงอวนาริสหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนั้นเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ในการทำงานมากกว่าที่จะเริ่มทำใหม่ดิฉันเป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตนะคะเพราะก็เรียนตามตรงว่าไม่สามารถหาข้อมูลในรายละเอียดได้เจอว่าโครงการนี้เนี่ยจะเอาไปยกระดับอะไรเพียงแต่เป็นการตีความจากข้อมูลและชื่อของโครงการค่ะอีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศหรือ War Room ซึ่งเน้นในเรื่องของมีพร้อมติดตั้งระบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกองพยากรณ์อากาศ1ระบบอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่อยากที่จะพิจารณาลดงบประมาณนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าเราน่าจะมีทรัพยากรอื่นที่อยู่ในหน่วยงานรัฐของเราในเนี่ยและได้ประโยชน์แล้วนะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณค่ะ
3: ครับต่อไปท่านพันธินน่วมเจิมครับเชิญครับ
6: ครับเรียนท่านประธานครับพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตอเขตพนาพรรคประชาชนนะครับขอร่วมอภิปรายในมาตรา16กระทรวง DE นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรบกวนขอสไลด์ด้วยนะครับขอเงิน492ล้านนะครับสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศรายละเอียดสูงนะครับรายการเดียวเนี่ยคิดเป็นประมาณ 14.3% ของกรมงบกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งกรมเลยนะครับและจริงๆเนี่ยเดิมทีขอเป็นงบผูกพันด้วยนะครับ3ปี 1,500 เกือบ 1,500 ล้านนะครับแต่วันที่เข้ามาชี้แจงต่ออนุกรรมาธิการเนี่ยเอกสารสำคัญ TORไม่มีมีกระดาษมาแผ่นเดียวนะครับเราไล่กลับไปนะครับกลับมาใหม่ก็ยังไม่สมบูรณ์จนรายงานของอนุกรรมธิการเนี่ยต้องเขียนเตือนเอาไว้เลยนะครับขอให้ส่งข้อมูลให้ครบและพิสูจน์ความคุ้มค่าให้ได้จริงๆอ่ะผมเสนอให้ชะลอหรือตัดรายการนี้ไว้ก่อนแต่เสียงข้างมากไม่ยอมตัดครับผมแพ้โหวตไป4-3วันนั้นถึงแม้เสียงข้างมากจะชนะ1เสียงนะครับแต่คำถามของประชาชนไม่ควรแพ้ตามไปด้วยนะครับเงินจำนวนมหาศาลเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในรายละเอียดหลังการประชุมวันนั้นผมได้รับเอกสาร4หน้าจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอย้ำนะครับเอกสารนิรนามไม่ใช่คำพิพากษานะครับและยังไม่มีหลักฐานว่าใครกระทำผิดแต่มันมีรายละเอียดที่รัฐบาลจะต้องตรวจสอบและต้องตอบได้ทุกข้อในขั้นตอนต่อไปเบาะแสอาจยังไม่ใช่ข้อสรุปแต่ความแต่การที่ผู้ชี้เบาะแสเนี่ยไม่ประสงค์จะเปิดเผยมันบอกอะไรเราครับมันก็คือคนข้างในนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่รัฐบาลจะปฏิเสธการตรวจสอบนะครับสำคัญมากๆครับการอภิปรายของผมวันนี้ต่อครับ กรมอุตุระบุเองว่าเขาทำ proof of concept คือการพิสูจน์แนวคิดของบริษัท tomorrow.io ดำเนินการ3เดือนนะครับตั้งแต่ธันวา68จนถึงกุมภา69แต่ข่าวของกรมที่เผยแพร่วันที่5มีนาเนี่ยกับระบุว่ามีการประชุมสรุปผลตั้งแต่วันที่5กุมภาแล้วทั้งที่เดือนกุมภายังไม่จบผมจึงถามว่าไอ้ proof of concept POC เนี่ยเริ่มและสิ้นสุดวันไหนทดสอบกี่วันและใช้เหตุการณ์อากาศจริงกี่เหตุการณ์ที่สำคัญนะครับเอกสารผู้ให้เบาะแสอ้างถึงใบเสนอราคา T.IO25124 ลงวันที่4ธันวา68นะครับก่อนจะมีการทำงบประมาณทั้งหมดเลยนะครับวงเงิน 497.55 ล้านบาทส่งถึงอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเอกสารนี้มีอยู่จริงหมายความว่าแพ็กเกจและราคาเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเริ่มทำ proof of concept ก่อนการทดลองจะจบด้วยซ้ำต่อมารัฐบาลก็ตั้งงบ492ล้านต่ำกว่าตัวเลขที่ถูกอ้างในใบเสนอราคาเพียงแค่ 5.55 ล้านหรือเพียงแค่ 1% นี่แหละครับคือราคาที่เกิดจากการสำรวจตลาดอย่างอิสระหรือเป็นงบที่เดินตามใบเสนอราคาของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งถ้าเอกสารนี้ไม่จริงนะครับที่เขาส่งกันมาขอให้กรมนำต้นฉบับและทะเบียนรับเอกสารมาโต้แย้งแต่ถ้าจริงรัฐบาลต้องตอบนะครับใครรู้ความต้องการภายในก่อนใครกำหนดวงเงินก่อนและใครได้รับโอกาสให้ทดลองโครงการนี้ก่อนหน้าต่อไปครับการให้เอกชนทดลองเชื่อมต่อข้อมูลจริงของรัฐนะครับทำให้เอกชนรายนั้นเนี่ยรู้ถึงโครงสร้างข้อมูลของเราของประเทศเรานะครับของหน่วยราชการทั้งหมดรู้ข้อจำกัดของระบบรู้ปัญหาของผู้ใช้งานและรู้ว่าจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ตรงกับหน่วยงานนั้นๆผมจึงถามว่าผู้ให้บริการรายอื่นเนี่ยได้รับข้อมูลได้รับสิทธิ์เช่นนี้เหมือนกันหรือเปล่าข้อมูลเรดาร์สถานีตรวจอากาศ API พื้นที่ทดลองภายใต้เงื่อนไขเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่เคยได้รับ POC ที่เรียกว่าทดลองฟรีเนี่ยอาจจะมีราคาที่ประชาชนมองไม่เห็นนั่นคือความได้เปรียบเหนือคู่แข่งการไม่เขียนชื่อบริษัทไว้ใน TOR ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะล็อกสเปคนะครับต้องถามก่อนว่าเมื่อรวมเงื่อนไขดาวเทียมไมโครเวฟซาวด์เดอร์จำนวนดาวเทียมรอบการอัปเดต15นาทีแบบจำลอง AI และการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดมีผู้ประกอบการอิสระที่กี่รายที่ผ่านได้จริงมีจริงๆมีใบเสนอราคา3ใบนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่ามีการแข่งขันหากทั้ง3รายเนี่ยต้องพึ่งเทคโนโลยีต้นทางจากผู้ขายรายเดียวกัน Proof of Concept ไม่ใช่ใบจองงบนะครับไม่ใช่ใบสั่งซื้อครับต่อครับกรมชี้แจงว่าระบบเดิมมีความแม่นยำ 70% และตั้งเป้าเพิ่มเป็น 80% แต่ต้องตอบก่อนให้ 70% เนี่ยมันวัดจากอะไรเบสไลน์มันคืออะไรทายว่าฝนจะตกหรือไม่ตกทายปริมาณฝนพื้นที่หรือเวลาพยากรณ์ล่วงหน้าพยากรณ์ล่วงหน้าได้กี่ชั่วโมงทดสอบในฤดูกาลไหนและเพราะระบบที่แม่นในวันปกติอาจจะพลาดในวันที่ประชาชนต้องการคำเตือนมากที่สุดก็ได้ขณะที่ข้อมูลกรมเผยแพร่เนี่ยบอกว่าผลพยากรณ์แม่นยำขึ้นแต่ยังไม่มีตัวเลขให้ตรวจสอบเลยว่าดีขึ้นจากเท่าไหร่คือฐานมันเท่าไหร่ประธานท่านประธานครับ492ล้านจ่ายให้คำว่าแม่นขึ้นจาก70เป็น80แต่ฐานยังไม่ชัดเลยครับต้องเปิดเผยผลทดสอบก่อนและหลังโดยใช้วันพื้นที่และข้อมูลชุดเดียวกันเปรียบเทียบระบบเดิมระบบของไอ้บริษัทที่ชื่อว่า tomorrow.io เนี่ยและทางอื่นอย่างเป็นธรรมคือแฟร์ประชาชนต้องรู้ครับเตือนภัยเร็วขึ้นกี่นาทีพลาดเหตุการณ์ลดลงได้เท่าไหร่เตือนเกินจริงน้อยลงแค่ไหนช่วยลดความเสียหายได้เพียงใดถ้ายังตอบไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้กำลังจะซื้อความแม่นยำนะครับแต่กำลังจะจ่าย492ล้านเพียงเพื่อจะซื้อว่าความเชื่อว่ามันจะแม่นขึ้นสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายเอกสารที่ส่งมาให้ตรวจสอบระบุว่ารายการนี้ถูกตั้งเป็นรายจ่ายลงทุนมาอยู่ในผมเป็นอนุงบอบรมสัมมนานะครับแปลกไหมครับโครงการแบบนี้มาอยู่ในคณะนี้แต่ร่าง TOR กลับกลายเป็นเช่าใช้บริการระบบผมจึงถามว่าเมื่อจ่ายแล้วจ่าย492ล้านบาทรัฐได้ทรัพย์สินอะไรข้อมูลเป็นของรัฐไม่ได้แปลว่ารัฐเดินระบบเองนี้ได้นะครับเมื่อหมดสัญญา กรมจะได้ source code model weight configuration เครื่องมือ retrain เอกสารเชื่อมระบบหรือบุคลากรที่ทำงานต่อได้จริงหรือไม่หากหยุดจ่ายแล้วระบบหยุดทำงานเงินก้อนนี้ไม่ใช่การลงทุนสร้างความสามารถในการให้ประเทศแต่มันคือการเช่าระบบจากต่างประเทศนะครับดาวเทียมนี่ของอเมริกานะครับเป็นหลายปีผมจึงขอให้รัฐบาลเนี่ยเปิดเอกสารต่อสภานะครับ1 4ชุดนะครับ1ใบเสนอราคาที่ถูกอ้างอิงการสำรวจตลาดและที่มาราคากลาง2ผล proof of concept ฉบับเต็มพร้อมข้อมูลดิบเกณฑ์การประเมิน3นะครับรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเงื่อนไข TOR ทั้งชุดได้จริงและหลักฐานว่าได้รับโอกาสในการแข่งขันที่เท่าเทียม4สิทธิ์ในทรัพย์สินปัญญาทางปัญญาและ exit plan ที่รับรองว่าประเทศไทยจะไม่ถูกผูกขาดไว้กับผู้ขายรายเดียวกรมอุตุนิยมวิทยามีหน้าที่เตือนภัยให้ประชาชนแต่วันนี้เอกสารของผู้ให้เบาะแสกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยเรื่องงบประมาณมายังสภาอย่าปิดสัญญาณเตือนนั้นนะครับเพียงเพราะวันนั้นผมโหวตแพ้4-3การพยากรณ์อากาศอาจมีความไม่แน่นอนแต่การจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใสแบบไม่มีข้อสงสัยและ proof of concept ต้องพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีใช้ได้ไม่ใช่พิสูจน์ว่าบริษัทใดเข้าถึงงบประมาณได้ก่อนสุดท้ายนะครับ tomorrow.io คือทางรอดจากภัยพิบัติหรือโอกาสของใครบางคนเท่านั้นเหรอครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชเชิญครับ
7: ครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยในมาตราที่16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งไว้ 5,536.9 ล้านบาทกระผมขอเสนอปรับลดลง 10%553.7 ล้านบาทให้งบประมาณจะเหลือ 4,983.2 ล้านบาทเหตุที่กระผมเสนอให้ปรับลดไม่ใช่เพราะประเทศไทยไม่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีตรงข้ามกระผมเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศแต่ปัญหาก็คือเราต้องถามว่าเงินที่ใช้ไปนั้นทำให้ประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจริงหรือไม่ในประการแรกปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์บัญชีม้าและซิมม้าอย่างต่อเนื่องหน่วยงานของรัฐบาลจำนวนมากใช้วิธีไล่ปิดเว็บไซต์ปิดบัญชีหรือแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีซึ่งกระผมเห็นว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุกระผมเห็นว่าเราต้องเปลี่ยนจากการไล่ตามอาชญากรมาเป็นการทำลายระบบของอาชญากรรมทั้งหมดตั้งแต่เครือข่ายโทรคมนาคมเส้นทางการเงินบัญชีม้าไปจนถึงผู้ควบคุมเครือข่ายและต้องมีซิงเกิลคอมมานด์คือมีหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนประการที่สองปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลยังเกิดขึ้นอยู่เสมอประเทศไทยมีกฎหมายหน่วยงานกำกับมีงบประมาณด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้หลายแห่งแต่ประชาชนก็ยังได้รับโทรศัพท์และข้อความจากมิจฉาชีพซึ่งรู้ชื่อรู้เบอร์โทรศัพท์และบางครั้งรู้ข้อมูลทางการเงินของประชาชนนี่คือสิ่งที่เราต้องวัดผลให้ชัดเจนว่างบประมาณที่ใช้ไปสามารถคุ้มครองประชาชนได้จริงเพียงใดประการที่สามระบบดิจิทัลของภาครัฐมีความซับซ้อนสูงกระทรวงหนึ่งสร้าง ระบบกรมหนึ่งสร้างแอปพลิเคชันอีกหน่วยงานสร้างแพลตฟอร์มอีกระบบหนึ่งมีทั้งเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เดต้าเบสซอฟต์แวร์และระบบรักษาความปลอดภัยแยกกันจำนวนมากยิ่งเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ยิ่งควรทำให้รัฐบาลเล็กลงเร็วขึ้นและถูกลงไม่ใช่มีดิจิทัลเพิ่มขึ้นจำนวนเจ้าหน้าที่เท่าเดิมขั้นตอนเท่าเดิมเอกสารเท่าเดิมและงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปีประการที่4ผมเห็นว่ารัฐบาลควรเปลี่ยนตัวชี้วัดจาก output เป็น productivity อย่าวัดว่าทำแอปพลิเคชันได้กี่ระบบจัดอบรมได้กี่ครั้งหรือคนเข้าเว็บได้กี่คนแต่ควรวัดว่า 1. ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้กี่บาทลดจำนวนขั้นตอนราชการได้เท่าไหร่ 3. ประชาชนได้ใช้เวลาติดต่อราชการลดลงกี่ชั่วโมง 4. ลดจำนวนบุคลากรและงานซ้ำซ้อนได้เท่าไหร่และ 5. เทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มผลิตภาพที่เรียกว่า productivities และ GDP ของประเทศไทยได้เท่าไหร่การกระทำการวัดทั้ง5นี้จึงเป็น digital transformation ที่แท้จริงในประการที่5ประเทศไทยต้องไม่เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเราพูดถึง AICloud และ Data Center จำนวนมากแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเราต้องสร้างคนไทยบริษัทไทยเทคโนโลยีไทยและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมิฉะนั้นประเทศไทยจะเป็นเพียงผู้ซื้อเครื่องจักรซื้อซอฟต์แวร์ซื้อคลาวด์แล้วกำไรและมูลค่าเพิ่มกลับไปสู่ต่างประเทศดังนั้นเงินที่กระผมเสนอให้ลดลง553ล้านบาทควรตัดจากรายจ่ายประชาสัมพันธ์การอบรมที่ซ้ำซ้อนค่าที่ปรึกษางานศึกษาที่ไม่ก่อให้เกิดผลโดยตรงและระบบ IT หรือแพลตฟอร์มที่หน่วยงานต่างๆสร้างซ้ำกันส่วนงบที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security การป้องกันข้อมูลประชาชนการพัฒนา AI บุคลากรและเทคโนโลยีชั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นไม่ควรถูกตัดโดยไม่มีเหตุผลท่านประธานครับประเทศไทยไม่ได้ขาดแอปพลิเคชันแต่เราขาดดิจิทัล productivity เราไม่ได้ขาดหน่วยงานแต่เราขาดซิงเกิลคอมมานด์และ accountability เราไม่ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้รัฐบาลมีระบบมากขึ้นแต่เราควรใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้รัฐบาลเล็กลงค่าใช้จ่ายลดลงประชาชนสะดวกขึ้นเศรษฐกิจของประเทศมี productivity หรือผลิตภาพสูงขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
3: ครับต่อไปท่านอิสริยะไพรีไพริศครับเชิญครับ
8: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอิสริยะไพรีไพริศสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้ขอมาอภิปรายเรื่องงานของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านประธานครับผมได้ไปเป็นอนุคณะกรรมการงบประมาณนะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับมี2โครงการนะครับโครงการแรกนะครับชื่อว่าโครงการทำความสะอาดข้อมูลนะครับเรียกว่า Data Cleansing นะฮะ44ล้านบาทนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีจับ ค่าจัดหาครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์นะครับ 33.9 ล้านบาทนะครับอีกโครงการนึงคล้ายๆกันนะครับชื่อโครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสถิตินะครับมูลค่ารวม 37.4 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีค่าซอฟต์แวร์ 27.6 ล้านบาทท่านประธานครับโครงการ2โครงการนี้มีความคล้ายกันมากนะครับก็คือโครงการแรกเนี่ยมีค่าซอฟต์แวร์ประมาณ33ล้านนะครับโครงการที่2เนี่ยค่าซอฟต์แวร์27ล้านนะครับรวมกันเนี่ย 67.6 ล้านนะครับต้องถามว่าซอฟต์แวร์อะไรนะครับ30ล้านบาทนะครับค่าไลเซนส์ซอฟต์แวร์นะครับผมทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาประมาณ20ปีนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับ Microsoft Oracle Salesforce อะไรพวกนี้นะครับก็คงจะพอเข้าใจได้นะครับทีนี้มาดูกันครับใน TOR ครับเขียนว่าเป็นค่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับ Data Cleansing นะครับซึ่งไม่มีราคากลางนะครับใช้วิธีนะครับสืบราคานะครับจากใบเสนอราคาทั้งหมด3ใบนะครับได้ราคามาที่ 33.9 ล้านบาททีนี้เราเข้ามาดูกันที่ใบเสนอราคาใบแรกนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าดูอยู่นะฮะก็เปิด Google เตรียมรอไว้ได้นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับชื่อว่า Clean Data AI นะครับCrystal Flow 1.0 นะครับผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเราอาจจะอยู่นอกวงการนี้เองนะครับวงการ Data นะครับลองมาใบเสนอราคาใบที่2นะครับชื่อซอฟต์แวร์ว่า Stat Clean AI นะครับ Clear Wave 2.0 นะครับผมก็ไม่เคยเจอซอฟต์แวร์ชื่อนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังนะครับทางบ้านนะครับเห็นชื่อเวอร์ชันนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับเวอร์ชัน 1.0 แล้วตามด้วย 2.0 นะครับใบที่3นะครับใช้ชื่อว่า Cleansing Fusion Core 3.0 นะครับโปรดสังเกตว่าเลขเวอร์ชันเรียงกันนะครับท่านประธานผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเอ้ยมันคือซอฟต์แวร์อะไรนะครับผมก็เลยเปิด Google ดูนะครับสิ่งที่พบนะครับก็คือเจออะไรก็ไม่รู้นะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวกับชื่อซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะครับอาจจะมีบังเอิญชื่อใกล้เคียงกันนะครับแต่เป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับ Data นะครับอันนี้ใบที่1 นะครับลองมาดูใบเสนอราคานะครับใบที่2นะครับ Stat Clean AI Clear Wave 2.0 นะครับใน Google นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า Clear Wave นะครับแต่มันเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการทำความสะอาดลำโพงนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Data เลยนะครับเริ่มเอ๊ะหรือยังครับท่านประธานครับคำเฉลยนะครับมาอยู่ในใบเสนอราคาใบที่3นะครับก็คือจริงๆเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับตอนที่อยู่ในห้องงบประมาณเนี่ยมันเซิร์ช Google ไม่เจอนะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับก็เลยมีคำเฉลยขึ้นมาทันทีนะครับคงไม่ขอบอกชื่อบริษัทนะครับแต่ว่าเอาชื่อไปลองเซิร์ชดูได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับท่านประธานก็คือเจ้าของซอฟต์แวร์ที่ผลิตซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับกับซอฟต์แวร์บริษัทที่เสนอในใบเสนอราคาเนี่ยเป็นคนละบริษัทกันนะครับก็เกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับในสำนักงานสถิติแห่งชาติทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูโครงการที่2นะครับก็จะเห็นแพทเทิร์นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือซื้อซอฟต์แวร์นะครับสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปสถิตินะครับใบเสนอราคานะครับแบบเดียวกันเลยนะครับต้องเรียนนะครับว่าใบเสนอราคาทั้ง3ใบของทั้ง2โครงการเนี่ยเป็นบริษัทชุดเดียวกันนะครับทั้ง3หน่วยงานนะครับถ้าดูสีดูหน้าตาฟอนต์เหมือนกันเป๊ะนะครับบัตรใบเสนอราคาใบแรกของโครงการที่2นะครับดูวิธีการตั้งชื่อนะครับก็จะใช้คล้ายๆกันนะครับ Smart Data Summary System Data Scope 1.0 นะครับใบเสนอราคาใบที่2นะครับใช้ชื่อว่า Web Stat นะครับ AI Insight Engine 1.0 นะครับแล้วก็ใบเสนอราคาใบที่3ก็มาแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับชื่อ Alpha Insight 2.0 นะครับทุกท่านประธานก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าเอาชื่อซอฟต์แวร์เนี่ยไปเซิร์ช Google ดูเนี่ยก็จะได้แบบเดียวกันนะครับก็คือไม่มีตัวตนอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับแปลว่าซอฟต์แวร์ที่อยู่ในใบเสนอราคาเนี่ยสเตกชื่อมามั่วๆด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเวอร์ชันอีกใบที่2ก็แบบเดียวกันนะครับ Insight Engine 1.0 ก็ผลการค้นหาก็ได้เป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วท่านประธานก็น่าจะพอเดาได้นะครับว่าใบที่3เนี่ยก็มีตัวตนใน Google เป็นบริษัทเดียวกับเจ้าแรกนะครับขอไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจเนี่ยลองไปเสิร์ชดูได้นะครับข้อสรุปนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้พบนะครับจากโครงการนี้นะครับก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง DE เนี่ยมาขอซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับราคาสูงหลักหลายสิบล้านบาทนะครับ มีรูปแบบก็คือมีใบเสนอราคา3ใบจาก3บริษัทชุดเดียวกันใน2โครงการนะครับการตั้งชื่อซอฟต์แวร์ในใบเสนอราคาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็ขอซื้อซอฟต์แวร์ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง2ใบเพื่อมาเป็นตัวหลอกเพื่อมาเป็นคู่เทียบนะครับต้องเรียนว่าผมอยู่ในวงการดิจิตอลมานานนะครับก็ไม่รู้จักชื่อซอฟต์แวร์เหล่านี้เลยนะครับก็เกิดการเอ๊ะขึ้นมานะครับซึ่งถ้าไม่เอ๊ะขึ้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะนำไปสู่อะไรนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าขอบคุณทางคณะกรรมาธิการงบด้วยนะครับที่รับฟังปัญหานี้นะครับแล้วก็พิจารณาตัดโครงการนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมคิดว่านะครับพฤติกรรมลักษณะนี้เนี่ยชวนให้คิดนะครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีโครงการลักษณะนี้ที่เป็นซอฟต์แวร์ปลอมอยู่ในใบเสนอราคาอีกหรือไม่นะครับและก็น่าไปย้อนดูย้อนหลังนะครับโดยเฉพาะที่สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขอนะครับว่าพิจารณานะครับตัดงบของสำนักงานสถิติแห่งชาติลง 5% นะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีโครงการลักษณะนี้ก็ขอให้ประหยัดลงได้อีกครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
9: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งสายไม้ออกเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวนะครับวันนี้ขออภิปรายเฉพาะในส่วนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับหรือว่าเดป้านะครับซึ่งในหมวดอบรมสัมมนาครับเรากลับพบสภาวะสะท้อนให้เห็นถึงการจัดงบประมาณแบบไร้ทิศทางครับผมขอแบ่งการวิเคราะห์เป็น3ประเด็นหลักครับทั้งเรื่องของความไม่คุ้มค่าความซ้ำซ้อนแล้วก็ละทิ้งศักยภาพที่แท้จริงของประเทศนะครับในประเด็นที่1ครับรายจ่ายลงทุนที่ตั้งวงเงินสูงแต่ฉาบฉวยแล้วก็ไม่คุ้มค่าผมขอให้ทุกท่านครับดูในหมวดทรัพย์สินทุนอื่นในรายการที่8ครับเป็นโครงการสตาร์ทอัพคนละครึ่งแล้วก็เว็บ 3.0 เพื่ออนาคตไทยที่ตั้งงบเอาไว้สูงถึง125ล้านบาทนะครับแล้วก็นโยบายคนละครึ่งคือรูปแบบของการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นครับเป็น consumer subsidyซึ่งไม่ใช่เป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ใช่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางโน้ตเทคโนโลยีครับแต่ว่ามันเป็นการเอาคำยอดฮิตอย่างเว็บ 3.0 มาแปะป้ายไว้ไม่ได้ทำให้โครงการนี้เกิดการพัฒนาแบบดีเทคหรือสร้าง IP ของประเทศไทยแต่อย่างใดและเมื่อดูตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ผิดเป้าครับตัวอย่างเช่นยอดการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมูลค่าการเจรจาธุรกิจเบื้องต้นแต่แทนที่มันจะเป็นการวัดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลึกเช่นเกิดทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆเท่าไหร่ปิดดีลลงทุนจริงเท่าไหร่อัตราการรอดชีวิตของธุรกิจมีหรือไม่หรือสัดส่วนรายได้ที่ตั้งไว้และดึงกลับเข้าประเทศมีเท่าไหร่เหล่านี้เราไม่เห็นครับท่านประธานครับซึ่งนำไปสู่การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแล้วก็โครงสร้างโครงการระยะยาวเป็นแบบปีต่อปีเหมือนเดิมครับประเด็นที่2ครับงบประมาณที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่สอดคล้องกับภารกิจอย่างแท้จริงเราเห็นการตั้งงบประมาณอย่างเช่นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายด้วยดิจิทัล93ล้านโครงการชุมชนดิจิทัล81ล้านถามว่าเจตนาพวกนี้ดีไหมดีนะครับแต่ในทางปฏิบัตินั้นมันทับซ้อนกับการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีงบประมาณแล้วก็เครือข่ายในพื้นที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งหมวดงบดำเนินงานครับโครงการยกระดับดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G สำหรับ Citizen Centric 11.5 ล้านบาทนี่คืองานทับซ้อนกับบทบาทของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเดป้ากำลังทำงานแบบหวานแหครับแล้วก็วิธีการสร้างสรรค์นั้นมันผมเข้าใจครับวิธีการสร้างสรรค์นั้นมันอาจจำเป็นที่จะต้อง cross industry ได้แต่ก็ควรจะมีการแบ่งหน้าที่การคิดแล้วก็ให้หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนั้นทำโดยตรงเดป้านั้นมุ่งในการเน้นสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับสูงมากกว่าประเด็นที่3ครับการหันงบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับท่านประธานครับปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมไทยครับเติบโตอันดับ1ในอาเซียนมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่าแสนล้านบาทครับแต่เรากลับมีผู้พัฒนาเกมที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆเพียงไม่กี่รายเท่านั้นทุกวันนี้ผู้จัดจำหน่ายพับลิเชอร์หน้าใหม่ของไทยล้มหายตายจากกันไปหมดครับเพราะว่าถูกผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาแทรกแซงแย่งตลาดดึงเอาเงินออกนอกประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบริษัทไม่ต้องจ้างแรงงานถาวรแล้วก็เสียภาษีให้เราน้อยกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นหากย้อนดูข้อมูลในปี68ครับโครงการนี้เคยได้รับ 139.5 ล้านบาทปี69ลดลงมาเหลือ 98.7 ล้านบาทครับแล้วก็ในร่างงบประมาณปี70นี้กลับถูกหั่นเหี้ยนเหลือเพียงแค่70ล้านบาท มาดู70ล้านบาทที่ลงไปผลหนี้ได้อะไรบ้างเป้าหมายมูลค่าทางการเจรจาธุรกิจครับ500ล้านบาทเป็นเพียงแค่การประเมินตัวเลขขั้นต้นไม่ใช่เป็นการเซ็นสัญญาปิดดีลหากไม่มีข้อตกลงทางธุรกิจเกิดขึ้นจริงครับก็ย่อมไม่สามารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจได้ในขณะที่เป้าหมาย600ล้านบาทครับก็ขาดการระบุสัดส่วนที่ชัดเจนว่ามาจากอุตสาหกรรมย่อยใดมาจากเกมแอนิเมชันหรือว่าการสร้างคาแรคเตอร์ปีที่แล้วครับผมก็อภิปรายแบบนี้แหละฮะว่าตัวชี้วัดแบบนี้มันไม่ชัดเจนปีหน้าอยากให้มาทำใหม่แต่ปีนี้กลับมาก็เป็นแบบเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการส่งออกก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงของทางอุตสาหกรรมครับระบุว่าส่งออกเพิ่มขึ้น200ล้านบาทจากการพัฒนาเกมเป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากการส่งออกของเกมของไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นการรับจ้างการผลิตหรือ outsourcing ผู้ประกอบการไทยได้รับส่วนแบ่งเพียงแค่ 20-25% เท่านั้นไม่ใช่การเติบโตจากการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือ IP ต่อมาครับการจัดงบอีเวนต์40ล้านบาทเอื้อประโยชน์ต่อเกมต่างชาติอย่างมากสุดท้ายงานที่จัดครับมักลงเอยด้วยการนำเอาเกมต่างประเทศเข้ามาจัดในพื้นที่ไอ้คนเราอยากเล่นเกมครับก็เข้าไปดูเยอะๆก็บอกว่าสำเร็จแต่สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยผู้พัฒนาชาวไทยมากเท่าไหร่แต่เปิดโอกาสให้ผู้จัดจำหน่ายต่างชาติเข้ามาแย่งชิงส่วนการตลาดในประเทศได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นงบที่ซับซ้อน36ล้านบาทของไทยเกมเฟสติวัลภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะเอางบประมาณเหล่านี้มาวางแล้วก็จัดสรรใหม่กับท่านประธานครับในส่วนของการพัฒนาศักยภาพคนครับหลักสูตรล้าสมัยปีที่แล้วเราเจอโอฟอสครับปีนี้มีมาอีกก็ไม่ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการหลายคนบอกว่าเนื้อหานั้นล้าสมัยเรียนจบแล้วไม่พร้อมทำงานจริงผู้ประกอบการเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องนำบุคลากรเหล่านั้นไปฝึกใหม่ทั้งหมดการออกแบบนโยบายในการร่วมทุนครับหรือการให้ทุนอุดหนุนแกรนท์ที่ระดับ1ล้านบาทหรือ5ล้านบาทแม้จะดูเป็นเม็ดเงินที่สูงสำหรับการตั้งต้นธุรกิจทั่วไปแต่เมื่อเอามาวางบนสมการของอุตสาหกรรมเกมเราก็จะพบว่ามันมีข้อปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ทำให้โครงการเหล่านี้ไปไม่ถึงเป้าหมายเราลองมาดูกันง่ายๆครับสตาร์ทกับเกมอินดี้ขนาดเล็กมีค่าจ้างบุคลากรในรายเดือนอยู่ประมาณ 200,000 บาทเมื่อรวมค่าจ่ายค่าใช้จ่ายแฝงเช่นค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต้นทุนเหล่านี้จะตกอยู่ไม่ต่ำกว่า 260,000 บาทต่อเดือนหรือประมาณ 3.12 ล้านบาทต่อปีทุน1ล้านบาทที่ให้ฮะต่อสายป่านได้ให้กับสตาร์ทอัพเพียงแค่ 3.8 เดือนเท่านั้นพอแค่ทำตัวต้นแบบหรือว่าพวก vertical slice ไม่สามารถจบกระบวนการได้ได้ทุน5ล้านต่อลมหายใจได้ประมาณปีครึ่งแต่สำหรับเกมคุณภาพสูงครับต้องใช้เวลาในการพัฒนา 2-3 ปีเงินจำนวนนี้ยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของการทดสอบเกมแล้วก็ช่วงเวลาที่ต้องทดสอบค่าการตลาดด้วยซึ่งมันใช้งบประมาณสูงพอๆกับต้นทุนการผลิตเลยหากเราต้องการ5ล้านบาทมาครับรัฐให้5ล้านเราก็ต้องร่วมจ่ายอีก5ล้านซึ่งในวงการเกมไทยครับกระแสเงินสดนั้นไม่ได้มีเยอะเงื่อนไขแบบนี้มันเป็นการกีดกันนักพัฒนาเกมหน้าใหม่ที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์แล้วก็ความเป็นจริงล่ะคนที่เข้าถึงทุนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มไหนกันแน่นะครับแต่สำหรับคนเก่งหน้าใหม่ครับแล้วไม่มีทุนสุดท้ายก็จะหันไปรับจ้างผลิตเหมือนเดิมขายท่อตลาดลิขสิทธิ์เหมือนเดิมเพราะว่าทุนสายป่านของพวกเขาไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้ครับผมจึงขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณในโครงการที่ผมพูดในตอนต้นคือซ้ำซ้อนเราก็ฉาบฉวยหากเราปรับโครงสร้างงบประมาณในปี2570เนี้ยของเดป้าให้ถูกต้องเราสามารถที่จะพุ่งเป้าอุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงเราจะเป็นประเทศที่สามารถสร้างทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่แค่เพียงประเทศผู้บริโภคเราก็สามารถสร้างนิเวศอุตสาหกรรมนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ดึงดูดเม็ดเงินจากตลาดโลกให้เข้ามาประเทศไทยได้แต่ตอนนี้ด้วยสภาพของงบประมาณแบบนี้เราไปไม่ถึงตรงนั้นแน่นอนครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
10: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขออภิปรายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมงบประมาณที่กระทรวงได้รับนั้นผมขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณลง 10% นะฮะเนื่องจากว่ากระทรวงเองเนี่ยมีปัญหามีประเด็นในแง่ของการที่ ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะความเสียหายของประชาชนจากอาชญากรรมออนไลน์แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่มียุทธศาสตร์และเป้าหมายชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมประเด็นที่3ยังไม่สามารถสร้างมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ประเด็นที่4ไม่มีการกำหนดกรอบการกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์ประเด็นที่5โครงการซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันและกรรมาธิการก็ปรับลดงบประมาณน้อยเกินไปจึงขออนุญาตเสนอให้ปรับลด 10% นะครับถ้าเรามาดูรายละเอียดรายหน่วยงานนะครับจะเห็นได้ว่าทางกรรมาธิการนั้นได้ปรับลดส่วนใหญ่ไม่ถึง 1% ในแต่ละหน่วยงานนะครับมีเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นนะครับที่ปรับลด 2.87% ก็คือสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของการทำงานของกระทรวงดิจิทัลนะครับจะเห็นได้ว่ากระทรวงนี้มีหน่วยงานที่สำคัญนะครับซึ่งได้รับงบประมาณประมาณ2ใน3ของงบประมาณทั้งหมดที่กระทรวงได้รับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยา 3,466 ล้านบาทเป็นหน่วยงานสำคัญโดยเฉพาะในสภาวะซึ่งโลกและไทยเนี่ยเผชิญกับความผันผวนของความแปรปรวนของภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงงบที่นำมาใช้บริหารเนี่ยจะต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สามารถมีการพัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยที่สามารถระบุพื้นที่และช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบจากน้ำท่วมพายุและภัยพิบัติต่างๆอันนี้ก็จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้แล้วทางการเองรัฐบาลเองก็สามารถเตรียมการที่จะรับมือภัยพิบัติต่างๆได้ดีขึ้นจากการคาดการพยากรณ์ที่แม่นยำนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการที่ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการบินซึ่งอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกรมอุตุนะครับแต่เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมท่าอากาศยานนะครับทีนี้เรามาดูในแง่ของสรุปทิศทางของการจัดสรรงบประมาณจะเห็นได้ชัดว่ามีปัญหาอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ในเรื่องการยกระดับการเตือนภัยประชาชนและในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องสนับสนุนบุคลากรให้สามารถพัฒนาและมีทักษะที่จะเผชิญปัญหาต่างๆรวมทั้งสามารถที่จะทำให้กระทรวงเนี่ยสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลานี้ประชาชนเนี่ยถูกช่อโกงถูกปัญหาเรื่องคดีออนไลน์เนี่ยมากทีเดียวนะครับเอาเฉพาะสถิติ4เดือนแรกของปี2569เนี่ยคดีออนไลน์พุ่งสูงขึ้น 106,381 คดีความเสียหายโดยรวมเนี่ย 9,000 ล้านบาทเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ย 1,500 ล้านบาทนะครับเราจะเห็นได้ว่าความเสียหายของประชาชนเนี่ยเพียง4เดือนเนี่ยก็มากกว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลทั้งหมดนะครับจึงอยากจะเสนอให้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็เสนอปรับลดในงบประมาณที่ไม่จำเป็นนะโดยเฉพาะงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อนกันอย่างยิ่งครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
3: ครับต่อไปท่านจตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
11: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในวาระนี้นะครับสมาชิกก็อาจจะพูดได้หลายแบบพูดลงรายละเอียดโครงการก็ได้พูดเรื่องการทุจริตก็ได้พูดเรื่องความโปร่งใสพูดเรื่องความซ้ำซ้อนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก็อภิปรายกันได้หมดนะครับแต่ว่าผมจะขอพูดในเชิงที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์นโยบายว่าการจัดงบประมาณ จากที่คณะกรรมการได้ไปแก้ไขปรับปรุงมาแล้วเนี่ยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายก็คือสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือไม่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงหรือไม่แล้วก็สอดคล้องกับโจทย์ของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่นะครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุผลว่าเหตุใดผมจึงเสนอให้ตัดงบประมาณของกระทรวงนี้ซึ่งมีอยู่ 5,000 กว่าล้านเนี่ยกรรมธิการตัดไป25ประมาณ25ล้านผมเสนอให้ตัด 5%

ล้านเหรียญสหรัฐบวกด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ค่ะฟ้องกันไปฟ้องกันมานะคะในที่สุดศาลปกครองสูงสุดค่ะได้มีคำพิพากษาที่อ487/2557นะคะเมื่อเดือนตุลาคม2557นะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็12ปีค่ะพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษใช้ค่าปรับค่าเสียหายดอกเบี้ยนะคะคิดเป็นเงิน 9,106 ล้านบาทขอใช้ตัวเลขท้วนๆนะคะต่อมาค่ะมีหลายเอพิโซดมากที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะแต่ดิฉันขอสรุปว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จ่าย 9,600 ล้านบาทตัวเลขนี้นะคะและได้มีการอนุมัติจ่ายงวดแรกไปแล้วมีการจ่ายไปแล้วนะคะ 3,900 กว่าล้านนะคะคิดตัวเลขกลมๆนะคะ 4,000 ล้านบาทข้อมูลนี้ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของกรมควบคุมมลพิษท่านสมาชิกที่สนใจนะคะก็สามารถไปอ่านได้ค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากจะนำเรียนก็คือว่าก็อย่างที่ได้อภิปรายไปเมื่อวานนะคะที่ดิฉันพูดในเรื่องของธรรมาภิบาลประเด็นนี้นะคะข้อสังเกตที่อยากจะนำเรียนเพิ่มเติมจากข้อสังเกตที่ปรากฏในหน้า269-273ก็คือว่าข้อมูลลักษณะแบบนี้ตามหลักธรรมาภิบาลนะคะก่อนที่จะนำเสนอมาเป็นงบเนี่ยควรจะต้องมีการบอกกล่าวกันค่ะเพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นการที่สมาชิกสภาไม่ได้เห็นข้อมูลลักษณะแบบนี้ตั้งแต่วาระที่หนึ่งแล้วก็ต้องเรียนว่าแม้กระทั่งเข้าในห้องกรรมธิการเราก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดแบบนี้นะคะได้มาเห็นจริงๆก็คือต้องแกะงบการเงินประกอบกับข้อมูลในรายละเอียดก็จะเห็นได้ที่คำอุทธรณ์ของกรมควบคุมมลพิษซึ่งถ้าไม่มีในคำอุทธรณ์เราก็จะไม่เห็นอีกนะคะแต่ที่ดิฉันอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมก็คือแม้กระทั่งข้อมูลที่กรมควบคุมมลพิษได้นำเสนอมาในคำอุทธรณ์เองก็ไม่ได้สรุปในส่วนที่กรมควบคุมมลพิษได้จ่ายเงินงวดแรกไป 4,000 ล้านบาทเมื่อเดือนพฤศจิกายน2558ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะคะและในข้อมูลนั้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมทั้งไปแกะจากเอกสารประกอบคำอุทธรณ์เนี่ยก็จะพบว่ามีการตกลงไว้ด้วยค่ะว่างวดที่2และงวดที่3เนี่ยจะจ่ายอีกงวดละ 30% นะคะดิฉันไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเรามีธรรมาภิบาลกันแบบไหนคะที่ข้อมูลสำคัญแบบนี้ไม่ปรากฏในรายงานสรุปในตัวคำอุทธรณ์และต้องให้กรรมาธิการมาอ่านเพิ่มเติมเองและตามสำนวนที่พูดกันเลยนะคะว่าปีศาจมันอยู่ในรายละเอียดทั้งหมดเลยสิ่งที่ดิฉันอยากจะนำเรียนนะคะก็คือว่าพอเราไปดูเอกสารเพิ่มเติมที่ประกอบมากับอุทธรณ์นะคะอันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานนะคะฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่รักษาการตามพระราชบัญญัติงบประมาณนะคะว่าให้ดูในรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยจากเอกสารคำอุทธรณ์ดิฉันพบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะซึ่งอันนี้ก็ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆนะคะในข้อมูลที่เพิ่มเติมเนี่ยมีการระบุว่ามีการยื่นขอพิจารณาคดีใหม่นะคะซึ่งตอนนั้นท่านเป็นอธิบดีท่านปัจจุบันท่านเป็นปลัดกระทรวงซึ่งก็คงจะใกล้เกษียณแล้วข้อมูลที่สำคัญก็คือว่ามีการระบุข้อเท็จจริงว่าที่ดินนะคะซึ่งถ้าหลายคนจำได้ที่ดินเนี่ยไปซื้อ 1,900 ไร่มูลค่าราคาซื้อนะคะ 1,900 ล้านบาทขอใช้ตัวเลขกลมๆแล้วก็มีการฟ้องคดีกันมีการศาลมีการพิพากษาระบุว่าซื้อเกินกว่าราคาประเมินไปประมาณ 1,000 ล้านบาทนะคะ 1,000 ล้านบาทนะคะแต่ในข้อเท็จจริงตรงนี้ระบุว่ามีที่ดินเพื่อออกโฉนด

0: ครองสาธารณะ36ไร่กรมที่ดินเพิกถอนไปแล้ว32ไร่ยังคงเหลืออีก4ไร่1งานที่ยังไม่ได้ถูกเพิกถอนต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานฝากไปยังรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะว่าตรงนี้ช่วยตอบด้วยว่าได้ดำเนินการหรือยังเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่2565นะคะที่มีอยู่ในเอกสารการยื่นขอพิจารณาคดีใหม่ต่อมาค่ะก็สู้กันไปสู้กันมาอีกนะคะตัวเลขล่าสุดที่เราได้เห็นจากงบการเงินก็ปรากฏตัวเลขที่ 11,415 ล้านบาทค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะเนื่องจากคดีตรงนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่ข้อมูลเปิดเผยแล้วมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีข้อมูลรายงานต่างๆดิฉันอยากจะขมวดตรงสุดท้ายเลยค่ะเอกสารสำคัญซึ่งต้องขอบคุณนะคะเป็นเอกสารที่แนบมากับเอกสารการอุทธรณ์นะคะแต่ว่ามาจากคนละหน่วยงานค่ะสำนักงานปปงค่ะสำนักงานปปงเนี่ยได้ส่งเอกสารถึงประธานกรรมธิการวิสามัญนะคะเป็นหนังสือลงวันที่5สิงหาคม2569ดิฉันไม่ลงในรายละเอียดนะคะแต่ข้อเท็จจริงที่สำนักงานปปงระบุก็คือว่าได้รับแจ้งจากสตงค่ะให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีการอายัดหรือว่ายึดสิทธิเรียกร้องเอาไว้มูลค่าเท่ากับเงินที่จะต้องจ่ายซึ่งสำนักงานปปงนะคะก็สรุปว่าคดีแพ่งที่กรมควบคุมมลพิษนะคะได้ฟ้องร้องผู้รับจ้างก็ยังค้างอยู่ค่ะยังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ทั้งหมดทั้งปวงนะคะที่ท่านเรียนท่านประธานว่าก็จะฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะซึ่งเป็นผู้จัดทำงบประมาณและท่านรองนายกประกรณ์ซึ่งดูแลกฎหมายให้ช่วยตรวจสอบในเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนนะคะเราเจ็บมามากๆเลยค่ะกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมีการจ่ายเงินไปแล้วหลายหมื่นล้านนะคะแล้วก็เมื่อเราเทียบกับงบกยศ.ที่เราได้พูดกันเมื่อวานนี้ไปเยอะมากๆเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเราส่งให้เราจัดทุนให้น้องๆได้อีกเยอะมากๆรวมถึงอาจจะสามารถส่งน้องๆ เรียนต่างประเทศเอาทุนมาทำโครงการนี้ด้วยซ้ำไปท้ายที่สุดค่ะคดีนี้มีอดีตอธิบดีรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะถูกศาลลงโทษนะคะก็ต้องคดีอาญานะคะมีอดีตรัฐมนตรีค่ะสองท่านที่ถูกตัดสินจำคุกมีการติดตามฟ้องร้องนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยนี่คือเหตุผลที่แม้ที่ฉันจะขอตัดในเชิงสัญลักษณ์นะคะแต่อยากจะเรียนว่ากรมควบคุมมลพิษนะคะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะก็ย้อนหลังไปตั้งแต่สารพิษคลองเตยสารตะกั่วเมืองคริตตี้นะคะนั้นก็ตั้งแต่ปี2542เพิ่งทำเรื่องได้จบ2565ตามข้อมูลในแหล่งสาธารณะนะคะมีสารพิษมีสารพิษแล้วก็มีปัญหาเรื่องแทรกซึมเข้ามาในแม่น้ำกกนะคะแล้วก็เรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ่อบำบัดน้ำเสียที่คลองด่านนะคะมีงบที่กรมควบคุมมลพิษโทษหามีงบที่กระทรวงทรัพย์เนี่ยขอปรับปรุงขอซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ไม้นะคะที่ฉันเสนอว่าจริงๆแล้วนอกจากเราจ่ายเงินไปเยอะมากมายกับคดีคลองด่านและยังไม่จบนะคะแล้วก็ขอฝากท่านรองนายกประกรณ์ดูเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนนะคะก็เรายังไม่ได้ของมาใช้งานอีกก็สรุปก็คือเสียเงินไปหลายหมื่นล้านแล้วและอาจจะต้องจ่ายเพิ่มและไม่ได้ของนะคะก็นำต้องเรียกว่าซากมั้งคะซากการก่อสร้างเนี่ยมาเป็นพิพิธภัณฑ์ต้านโกงให้เราดูแล้วก็ทุกคนจะได้เจ็บแล้วจำขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านรัชนกสุประเสริฐเชิญครับ ค่ะเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พรรคประชาชนค่ะโดยในวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา17ค่ะท่านประธานคะในปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้มีการของบประมาณในโครงการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับพร้อมถังบรรจุน้ำสามารถบรรจุน้ำหนักได้สูงสุด100กิโลกรัมจำนวน15ชุดค่ะด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ค่ะซึ่งอยู่ภายใต้การแผนยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโครงการที่4โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันท่านประธานคะตามเอกสาร TOR ที่หน่วยงานส่งให้คณะกรรมการเนี่ยได้ระบุวงเงินงบประมาณไว้ที่39ล้านบาทสำหรับ15ชุดแต่ในหัวข้อราคากลางกับระบุว่าถ้าอากาศยานไร้คนขับค่ะราคาต่อหน่วยเนี่ยอยู่ที่ 2,675,000 บาทจำนวน10ชุดค่ะท่านประธานในเอกสารที่ชี้แจงนะคะนี้ระบุไว้ว่า10ชุดตัวเลขจำนวนชุดในเอกสารฉบับเดียวกันจึงไม่ตรงกันค่ะท่านประธานคือ15ชุดหรือ10ชุดและถ้าเราคำนวณจากงบประมาณที่ตั้งขอมานะคะคือราคาต่อหน่วยเนี่ยแจ้งว่า 2,675,000 บาทคูณ15ชุดจะได้ที่40ล้านนิดๆก็ยังไม่ตรงกับวงเงินที่ขอมา39ล้านบาทที่ตั้งไว้ค่ะท่านประธานตรงนี้ดิฉันจึงสับสนค่ะว่าตกลงแล้วท่านของบประมาณในการจัดซื้อเนี่ย10ชุดหรือ15ชุดกันแน่ค่ะต่อมาค่ะท่านประธานในส่วนของที่มาราคากลาง 2,675,000 บาทต่อเครื่องนั้นอ้างอิงจากใบเสนอราคาของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งสำหรับโดรนรุ่น AD 200ซึ่งคุณสมบัติครบตาม TOR ที่กำหนดจริงค่ะทั้งถังบรรจุน้ำดับไฟป่าขนาด100ลิตรระบบร่มชูชีพระบบลอกยกหย่อนสิ่งของและลำโพงกระจายเสียงในส่วนของเอกสารใบเสนอราคานั้นปกติดีค่ะท่านประธานสอดคล้องกับสเปคที่กำหนดไว้จริงทุกอย่างค่ะเอกสารไม่ได้ผิดสเปคอะไรแต่เมื่อดิฉันสืบค้นราคาตลาดของโดนขนส่งบรรทุกน้ำหนักประเภทเดียวกันจากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตที่ยอมรับระดับโลกเลยค่ะอย่างรุ่น DJIซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยใกล้เคียงกันเป๊ะเลยค่ะท่านประธานคือบรรทุกน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมมีระบบร่มชูชีพมีระบบลอกยกเรือธงมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสเปคใกล้เคียงกันเป๊ะค่ะท่านประธานนั่นหมายความว่าราคากลางที่กรมอุทยานตั้งไว้ 2,675,000 บาทต่อเครื่องสูงกว่าราคาโดนแบรนด์ระดับโลกค่ะท่านประธานมีฟังก์ชันใกล้เคียงกันถึง2เท่าตัวแต่ราคาต่างกันประมาณ 1,518,100 บาทต่อเครื่องซึ่งหากคูณนับกับจำนวนที่จะจัดซื้อ15ตัวนั้นคิดเป็นส่วนต่างรวมกันเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ22ล้านบาทเลยค่ะท่านประธานแม้ที่ฉันจะเข้าใจนะคะว่าโดนที่กรมอุทยานแห่งชาติจะจัดซื้อเนี่ยมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมจากจุดเปรียบเทียบถังบรรจุไฟป่าลำโพงกระจายเสียงแต่ส่วนต่างในราคาระดับล้านกว่าบาทต่อเครื่องเนี่ยดิฉันเห็นว่ามันเกินกว่าที่อุปกรณ์เสริม2รายนี้จะอธิบายได้ทั้งหมดค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอตั้งคำถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะว่าท่านได้มีการตรวจสอบการเปรียบเทียบราคากลางของราคาโดนรุ่น AD 200กับสินค้าประเภทเดียวกันในตลาดโลกอย่าง DJI ก่อนอนุมัติหรือไม่คะท่านจะให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดต้นทุนของถังน้ำมันและลำโพงที่ทำให้ราคาต่างกันถึง2เท่าและจะให้หน่วยงานชี้แจงความชัดเจนเรื่องจำนวนที่จะจัดซื้อจริงว่าท่านจะจัดซื้อ15ชุดหรือ10ชุดก่อนที่งบประมาณโครงการนี้จะได้รับอนุมัติก็จะดีมากนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนสมาชิกท่านประธานคะสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะบอกว่าดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเราต้องเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าค่ะเพราะพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่หน่วยงานจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอในการแก้ไขปัญหานี้ดิฉันไม่ได้คัดค้านการจัดซื้อเทคโนโลยีหรือจะซื้อโดนเพื่อนำมาสนับสนุนภารกิจแต่อย่างใดคะท่านประธานแต่ดิฉันอยากขอฝากไว้ว่าอย่าให้ใครใช้วิกฤตของพี่น้องประชาชนมาเป็นข้ออ้างในการตั้งราคาแพงเกินความเป็นจริงค่ะเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปนั้นในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันคือภาษีของพี่น้องประชาชนเขาค่ะภาษีของพี่น้องประชาชนควรถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะไม่ใช่ถูกใช้เป็นช่องทางหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนดิฉันจึงขออยากฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะคะให้มีการชี้แจงและตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ของเขาถูกใช้ไปอย่างเพื่อแก้ปัญหาอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งขอบคุณค่ะท่านประธาน
2: ครับต่อไปท่านสุรทินพิจารณ์เชิญครับ
3: ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ส.ส.บัญชีรายชื่อท่านประธานครับมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับปีนี้ได้งบประมาณไป 36,148 ล้านกว่าๆนะครับผมขอเสนอตัดไป 5% ท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับปกติแล้วนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ใกล้ชิดพี่น้องอยู่ใกล้ชิดสัตว์ป่าอยู่ใกล้ชิดอุทยานอยู่กับป่าไม้นะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะในอดีตพี่น้องประชาชนคนไทยก็อยู่ในดงในป่าอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นกรณีของป่าทับลานท่านประธานครับป่าทับลานนะครับก็มีหลายอำเภอมีเสียอำเภอวังน้ำเขียวปักธงชัยนาดีนาเสริงสางและก็คอนบุรีนะครับท่านประธานครับพี่น้องอยู่มาก่อนป่านะครับอยู่มาก่อนอุทยานด้วยซ้ำนะครับพอมาต่อมาอุทยานได้มาขีดเส้นท่านประธานครับปี2524มาขีดเส้นอุทยานโดยอธิบดีผ่องทุกวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่ท่านประธานครับยังไม่ได้จากโลกไปไหนนะครับอธิบดีให้เหตุผลว่าแต่ก่อนขีดเส้นนี้ก็เพื่อว่าพอขีดเสร็จก็จะกันพี่น้องออกจากอุทยานมาขีดทีหลังแต่ปรากฏว่าท่านอธิบดีเกษียณก่อนไม่สามารถจะขีดเส้นทันอธิบดีคนต่อมาทำไงท่านประธานครับก็คือแจ้งความจับพี่น้องที่อยู่ในเขตอุทยานนะครับป่าทับลานอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักธงชัยนะครับเป็นคดีท่านประธานครับ352คดีนะครับผูกคอตายไป1คดีครับยายแก้วท่านประธานครับปีที่แล้วแล้วก็ปลายปีนะครับปลายปีนะครับนายแต้มได้ตอมใจตายอีกท่านประธานครับเพราะน้อยใจที่จะไปขึ้นศาลนี่คือปัญหาครับเมื่อเป็นคดีแล้วอะไรเกิดขึ้นท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องประกันตัวออกมาคนหนึ่งไม่น้อยกว่า 200,000 ท่านประธานครับชาวบ้านจะไปเอาเงินที่ไหนครับไม่มีเงินนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทำให้พี่น้องเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับ4-5อำเภอของวังน้ำเขียวเนี่ยครับจริงๆแล้วการแก้ปัญหาของป่าทับลานเนี่ยมันเป็นมรดกมานานแล้วนะครับสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะครับครม.ปี2566ออกมาเหมือนกันแต่ว่าทางกระทรวงทรัพย์ยังไม่ได้ปฏิบัตินะครับอาจจะลดภาระไปบ้างนะแต่ว่าการปฏิบัติตามมติครม.ยังไม่มีท่านประธานครับพี่น้องก็เดือดร้อนเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญท่านประธานครับคดีที่เกิดขึ้นต่างๆจากพ่อใหญ่สีพ่อใหญ่มีมันมีรางวัลนำจับท่านประธานครับรางวัลนำจับสมมุติว่าศาลพิพากษาให้จ่ายค่าคดีนะครับชำระค่าคดีไป 500,000 รางวัลนำจับก็คือคนละครึ่งนะครับ 50% นะครับไม่ต้องหายากหาสักเดือนนี้เอาสัก5คนเดือนต่อไปเอา3คนอย่างนี้ท่านประธานครับนี่คือปัญหาหมดนะครับนี่ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากที่ท่านได้งบประมาณไปของกรมอุทยานนี่หมื่นกว่าล้านครับแต่หมื่นกว่าล้านที่ท่านได้ไปนี่แต่ปัญหาพี่น้องเดือดร้อนนะครับวังน้ำเขียวนี่เป็นคดีทั้งอำเภอนะท่านประธานครับทั้งอำเภอนะครับวังน้ำเขียวนาดีเสริงสางคอนบุรีนะครับปักธงชัยนี่เหล่านี้นะครับพี่น้องเขามาอยู่ก่อนที่จะออกเขตอุทยานที่อธิบดีผ่องขีดด้วยซ้ำตายไปสามชั่วโคตรแหละครับท่านประธานครับเขามาอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยมีแต่คดีกับคดี นี่ครับกราบเรียนท่านประธานครับเรื่องที่สองคือกรมที่สองคือกรมป่าไม้ยิ่งกรมป่าไม้ปี2570ได้งบประมาณอยู่5,149ล้านกว่าบาทครับท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนี่สิ่งที่ตามมาก็คือวัดวาอารามสำนักสงฆ์นะครับอย่างเช่นสำนักสงฆ์วัดล่มโพธิธรรมที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งผมไปตัวแทนของรัฐมนตรีสุชาติไปวันนั้นมีคนอยู่ประมาณเป็น 2-3 พันคนท่านประธานครับเป็นหมู่บ้านไปแล้วแต่กรมป่าไม้ก็ไปไล่ขับไล่ออกจากพื้นที่วัดอันนี้เป็นทิ้งที่น่าสงสารคือส่วนหนึ่งของกระทรวงทรัพย์คือกรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยมันไปสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องแทนที่จะแก้ปัญหากลับไปสร้างปัญหาท่านประธานครับกับผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณในกระทรวงนี้ภาพรวมทั้งหมด 5% ครับขอบคุณท่านประธานครับ
2: ครับต่อไปท่านพระกมลนุนอนันต์เชิญครับ
4: เรียนประธานสภาค่ะดิฉันพระกมลนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนค่ะในส่วนมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะดิฉันสะดุดตากับโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินท่านประธานงบประมาณที่ตั้งมาเนี่ยเป็นงบผูกพัน3ปีค่ะเป็นเงิน190ล้านบาทรายละเอียดตามเอกสารที่ชี้แจงนะคะปีแรกปี2570เนี่ยตั้งไว้28ล้าน5แสนบาทปี2571ตั้งไว้80ล้าน7แสนบาทปี2572ใช้เท่ากันค่ะ80ล้าน7แสนบาทท่านประธานเศรษฐกิจสีน้ำเงินเนี่ยตามชื่อโครงการนะคะมันคือแนวทางเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนเรียนสารภาพตรงๆท่านประธานเห็นชื่อโครงการและชวนหมั่นเขี้ยวอยากรู้จริงๆว่าข้างในเนี่ยใช้เงินไปกับอะไรเงิน190ล้านบาทใช้ไปกับอะไรไปดูวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะบอกเอาไว้ว่าข้อ1ศึกษาปัจจัยเสื่อมโทรมของระบบนิเวศข้อ2ค่ะสร้างต้นแบบการจัดการที่ยั่งยืนข้อ3ค่ะสร้างระบบติดตามเตือนภัยล่วงหน้าและข้อ4บูรณาการสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงินอ่านวัตถุประสงค์ของโครงการก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีนะคะว่ามันออกท่าไหนกันแน่งบประมาณนี้นะคะพอไปดูรายละเอียดลึกๆในเอกสารเข้าไปเนี่ยโครงการนี้ค่ะใช้ไปกับ AI ทำแอปพลิเคชันทำแพลตฟอร์มข้อมูลค่ะทำรายงานศึกษาจ้างประชาสัมพันธ์โดยมีงบหลายรายการนะคะที่ดูสูงมากเช่นงบซื้อคอมพิวเตอร์และวางทุนสำรวจ15จุดใช้งบประมาณ83ล้านบาทท่านประธานงบจ้างบุคลากรทำงานแพลตฟอร์ม21ตำแหน่งรวม50ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังแยกทำรายงานศึกษาและประชาสัมพันธ์อีก51ล้านบาทนอกเหนือจากการทำ AI ทำLake Data Platformสิ่งที่โครงการจะทำเนี่ยมีลักษณะคือการศึกษาระบบนิเวศทำต้นแบบการจัดการค่ะ Remote Sensing ถ่ายภาพจากฟ้าว่าน้ำกำลังหลากไปทางไหนนะคะแล้วก็ทำระการวัดระดับน้ำและความเร็วลมโดยมีการจะรายงานเป็นเรียลไทม์ค่ะและทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลบนแผนที่เพื่อส่งการเตือนภัยจะได้วางแผนล่วงหน้าได้ทันท่วงทียังไม่จบค่ะเมื่อมาดูรายละเอียดของโครงการก็ยิ่งสงสัยหลายอย่างโดยเฉพาะในประเด็น AI เนี่ยท่านประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำและคาดการสต็อกปลาที่แม่นยำ 85%ท่านประธานตัวเลข 85% เนี่ยมันเยอะมากนะคะและตัวเลขนี้เนี่ยอยากทราบว่าท่านได้แต่ใดมาคะใครเป็นคนประเมินความแม่นยำนี้แม่นระดับ 85% เนี่ยถ้า AI ทำได้ 85% แล้วอีก 15% มันผิดพลาดตรงไหนมันจะส่งต่อให้กับมันจะส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างไรข้อ2ค่ะโครงการนี้มีพื้นที่เฝ้าระวัง15จุดท่านช่วยแจกแจงให้ประชาชนทราบหน่อยว่า15จุดที่ประเมินและตัดสินใจเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรเพราะถ้าใช้งบประมาณแผ่นดินลงไปในพื้นที่มันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทำได้จริงอย่าเอาแค่ว่าจำนวนแต่ต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้จริงว่าสิ่งนี้มันจะได้ผลนะคะ3ค่ะทำไมต้องสร้างระบบใหม่หลายระบบเช่นสกาวอเตอร์และไทยวอเตอร์หน่วยงานหลักมันน่าจะมีศูนย์กลางคลั ังข้อมูลน้ำอยู่แล้วท่านประธานก็ทราบดีว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีระบบศูนย์กลางที่รับผิดชอบเรื่องน้ำกันอยู่แล้วทำไมเราต้องวางระบบให้มันซ้ำซ้อนคะกลายเป็นว่าต่อไปเวลาคิดจะทำโครงการอะไรใหม่ๆประเทศไทยมีแดชบอร์ดมากนะคะมากเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงสรุปเงิน190ล้านบาทที่ผูกพันมา3ปีสำหรับโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินของท่านเนี่ยถูกใช้ไปกับการวางระบบทำ AI ท่านประธานประเทศไทยเนี่ยพอคิดจะทำอะไรสักอย่างก็เริ่มต้นใหม่หมดเลยวางระบบใหม่หมดเลยทุ่มกับการวางระบบโดยที่ไม่คิดจะเชื่อมต่อระบบเดิมเลยหรอคะเรียนถามจริงๆว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่เคยศึกษาปัญหาของทะเลสาบสงขลาไว้เลยจริงๆหรอคะท่านไม่ทราบเลยเหรอว่าความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลาอยู่ในระดับเท่าไหร่ปริมาณสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาวันนี้มันลดน้อยลงเหลือเท่าไหร่การใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่สิ่งนี้ไม่เคยมีข้อมูลเก่าและศึกษาไว้เลยหรอคะถ้าข้อมูลเหล่านี้ท่านไม่เคยศึกษาไว้ก่อนดิฉันคิดว่าภารกิจของกรมที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะล้มเหลวนะคะต่อมาข้อสงสัยและความกังวลของดิฉันต่อโครงการนี้คืองบประมาณปี2570เนี่ยใช้ไป28ล้าน2ปีถัดมาเพิ่มขึ้น9กระโดดค่ะใช้ไป80ล้านเท่ากันทั้ง2ปีเท่ากับว่าปีแรกเนี่ยท่านใช้ 15% ของโครงการต่อมา2ปีหลังใช้ 42% ท่านมี TOR แล้วหรือยังคะก่อนจะอนุมัติเงินก้อนต่อไปเนี่ยรัฐบาลพิสูจน์แล้วหรือยังว่าเฟสแรกเนี่ยมันได้ผลจริงๆคำถามเดียวท่านประธานใครจะเป็นเจ้าภาพบ้างในโครงการเหล่านี้สร้างเสร็จแล้วเนี่ยหลังจบ3ปีแล้วใครจะเป็นคนบริหารระบบเหล่านี้ระบบเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใดเพราะโครงการรัฐส่วนใหญ่เนี่ยไม่น้อยนะคะที่ไม่ได้ล้มเหลวตอนเริ่มค่ะแต่มันล้มเหลวตอนสร้างเสร็จเพราะมันไม่มีคนดูแลเซ็นเซอร์มีปัญหาบ้างละระบบนี้ตกรุ่นแล้วบ้างละปีหน้าอุปกรณ์ใหม่มาใหม่ก็ซื้อกันใหม่อีกท่านประธานดิฉันคิดว่าเจตนาเดียวเลยของการอภิปรายโครงการนี้ดิฉันอยากจะให้ใช้เงินให้ตรงจุดค่ะงบ190ล้านบาทไม่มากท่านประธานแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ถามหาความคุ้มค่านะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าอยากจะเสนอปรับลดทั้งโครงการไปเลยค่ะถ้าตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้นะคะและโครงการนี้มันจะไม่กลายเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินถ้าตอบคำถามนี้ไม่ได้สุดท้ายมันจะกลายเป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจให้เครือข่ายสีน้ำเงินก็เท่านั้นเองท่านประธานขอบคุณค่ะ
2: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจเชิญครับ
5: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรณ์ธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีพัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในกำกับท่านประธานครับผมขอเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงนี้และหน่วยงานในกำกับ 7% กระทรวงนี้หากมีการทำงานบูรณาการกันมากขึ้นจะทำให้การใช้จ่ายงบมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์มากขึ้นสามารถปรับลดงบประมาณได้การบูรณาการระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพกับองค์การสวนสัตว์องค์การสวนพฤกษศาสตร์รวมทั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์กรเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้ของประเทศนี้และเราสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของไทยสามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมที่มาจากฐานชีวภาพได้ท่านประธานครับกระทรวงนี้ถ้าดูภาพคร่าวๆมันจะหลอกตานิดหน่อยว่าถูกหั่นงบประมาณค่อนข้างมากสำหรับกระทรวงทรัพย์นะครับเพ ราะว่ากระทรวงนี้ถูกปรับลดงบประมาณลงมา 3,278.4 ล้านบาทจากถ้าเราดูงบประมาณทั้งหมดลดลง 11,162 ล้านบาทเกือบ1ใน3ของการปรับลดทั้งหมดอยู่ที่กระทรวงนี้แต่ตัวเลขตรงนี้เนี่ยต้องลงเข้าไปดูว่าส่วนหนึ่ง 3,000 ล้านเนี่ยเป็นค่าโง่คลองด่านส่วนที่2เนี่ยเป็นการตัดงบภารกิจจริงซึ่งประมาณ 278.4 ล้านบาทประเด็นที่สำคัญก็คือบทเรียน 3,000 ล้านคลองด่านกับความโปร่งใสของงบกลางเป็นประเด็นที่จะต้องมาพิจารณากันศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่อ.487/2557 10 ตุลาคม 2557 ยืนให้บังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการให้กรมควบคุมมลพิษชำระค่าจ้างค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่กลุ่มบริษัทคู่สัญญาโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านรวมประมาณ 9,600 ล้านบาทเมื่อวันที่7มีนาคม2565ศาลปกครองสูงสุดยกคำขอพิจารณาคดีใหม่ของกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงการคลังทำให้คำบังคับดังกล่าวเป็นที่สุดการมาที่การให้เหตุผลว่าคดีแบบนี้การอายัดสิทธิ์เรียกร้องยังไปไม่ถึงที่สุดจึงตัดงบ 3,000 ล้านออกจากกรมควบคุมมลพิษแล้วกันเงินไว้ที่งบกลางแทนข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือการย้ายภาระผูกพันตามคำพิพากษาไปอยู่ที่งบกลางทำให้สภาตรวจสอบยากขึ้นขอให้รัฐบาลรายงานสถานะคดีและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินก้อนนี้ต่อสภาเป็นระยะไม่ให้ค่าโง่กลายเป็นเงินที่หายไปในความเงียบขอย้ำนะครับว่าความเสียหายจากการทุจริตโครงการเดียวเท่ากับงบทั้งปีของกรมควบคุมมลพิษเกือบ10ปีต้องไม่เกิดซ้ำอีกในประเทศนี้และพวกเราในฐานะผู้แทนประชาชนต้องช่วยกันไม่ให้เกิดโครงการแบบนี้อีกขึ้นในประเทศนี้นี่คือความเสียหายที่ใหญ่หลวงประเด็นต่อมาถ้าเราดูการปรับลดหน่วยงานต่างๆของกระทรวงก็จะมีการปรับลดที่สำนักงานปลัดกระทรวงกรมทรัพยากรน้ำกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทีนี้เราไปนั่งดูโครงการต่างๆก็ต้องตั้งคำถามต่อรัฐบาลและกรรมาธิการว่าปีที่ผ่านมาเราเผชิญทั้งอุทกภัยเผชิญทั้งภัยแล้ง PM 2.5 และไฟป่าการตัดงบส่วนนี้ในเรื่องการจัดการน้ำการรักษาป่าการฟื้นฟูทะเลพร้อมกันจะกระทบเป้าหมายที่เราจะดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องไปดูกันขอยืนยันว่าเราตัดงบได้แต่ต้องไม่ให้กระทบต่อเนื้องานต่อมางบที่มีการตั้งเพิ่ม148ล้านบาทแก้ปัญหาที่ดินป่าอนุรักษ์ต้องมีตัวชี้วัดนะครับภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อปรับปรุงแนวเขตป่าอนุรักษ์จัดทำเครื่องหมายแนวเขตและสำรวจแปลงที่ดินราษฎรที่อยู่ก่อนในเขตป่านี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันขอสนับสนุนหลักการเพราะว่าเป็นปัญหาปากท้องเป็นเรื่องสิทธิที่ดินของประชาชนหลายแสนครัวเรือนแต่โครงสร้างงบเป็นค่าตอบแทนถ้าเข้าไปดูไส้ในเป็นค่าตอบแทนเป็นการใช้สอยวัสดุทั้งก้อนโดยมีวัสดุสนามและการฝึกถึง121ล้านบาทและวัสดุสำนักงาน 26.85 ล้านบาทขอให้มีการกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนมีการปักเขตแดนเป็นอย่างไรบ้างสำรวจรับรองแปลงที่ดินกี่แปลงแล้วอันนี้ก็ควรจะต้องมีรายงานต่อสภาอย่าให้เงินจบที่การซื้อวัสดุปัญหาการจ่ายค่าโง่ทางด่วน ผมขอเสนอให้มีกลไกรายงานสถานะคดีและการเบิกจ่ายจากงบกลางต่อสภาทุกไตรมาสอยากจะขอคำยืนยันว่าการตัดงบน้ำป่าทะเล278ล้านบาทไม่กระทบต่อแผนรับมือภัยพิบัติและ PM 2.5 และปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี70ขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ครับต่อไปท่านสหสวัสดิ์คุ้มคงเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหสวัสดิ์คุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบ.งบประมาณ2570ในมาตรา17ครับงบประมาณของกระทรวงทรัพย์ครับในส่วนของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับขออภิปรายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับท่านประธานครับโครงการนี้มีวงเงินทั้งสิ้น190ล้านบาทครับแบ่งเป็นงบปี70จำนวน 28.5 ล้านบาทและผูกพันปี71อีก 161.5 ล้านบาทครับผมยืนยันครับว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องจริงประเทศไทยต้องมีกฎหมายต้องมีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและต้องช่วยผู้ประกอบการรับมือกับกติกาคาร์บอนของต่างประเทศแต่เรื่องนี้สำคัญนะครับและเพราะมันสำคัญครับรัฐบาลจึงยิ่งต้องใช้เงินอย่างโปร่งใสไม่ใช่เอาคำว่าโลกร้อนมาบังคำถามเรื่องงบประมาณท่านประธานครับขอสไลด์ครับโครงการนี้มีปัญหาใหญ่3เรื่องครับเรื่องแรกครับกฎหมายยังไม่ออกเลยครับแต่กำลังจะสร้างระบบตามกฎหมายคือวันนี้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับยังเป็นเพียงร่างกฎหมายยังไม่เข้าสภาแห่งนี้ด้วยซ้ำครับเรายังไม่มีข้อสรุปเลยครับว่าใครต้องเข้าระบบแล้วรายงานข้อมูลอะไรจะจัดสรรสิทธิการปล่อยก๊าซอย่างไรจะซื้อขายสิทธิภายใต้กติกาแบบไหนแต่เรากำลังจะเอาเงิน190ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบที่ต้องรองรับกติกาเหล่านี้พูดง่ายๆครับกติกายังเขียนไม่เสร็จครับแต่กำลังซื้อระบบราคาแพงตามกติกานั้นแล้วครับถ้ากฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ออกมาแตกต่างจากร่างที่ใช้เนี่ยเป็นฐานในการออกแบบนะครับระบบก็อาจจะต้องแก้และประชาชนก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกรัฐบาลสามารถศึกษาวางฐานข้อมูลใหม่เตรียมข้อมูลต่างๆช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อนได้ครับแต่การพัฒนาระบบเต็มรูปแบบควรรอให้กฎหมายและกติกามีความชัดเจนเสียก่อนครับคือถ้าเทียบกันครับพรบ.อากาศสะอาดปีโปรเซสมากกว่าแต่ยังไม่มีงบประมาณออกมาทำระบบเลยนะครับเรื่องที่2ครับตัวเลขที่ไม่สมเหตุสมผลครับและเอกสารของโครงการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับสไลด์ถัดไปเลยนะครับอ้างอีกเอกสารของกระทรวงทรัพย์เองครับในเอกสารเพิ่มเติมครับที่กรมส่งให้อนุกรรมธิการ ICT รายการที่ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์มีวงเงินเพียง9ล้านบาทครับแต่ค่าจ้างบุคคลสูงถึง122ล้านครับและค่ารักษาความมั่นคงปลอดภัยสูงถึง47ล้านผมไม่ได้บอกว่าบุคลากรหรือความปลอดภัยไม่สำคัญนะครับแต่รัฐบาลต้องอธิบายว่าเหตุใดค่าแพลตฟอร์มมีแค่9ล้านแต่บุคลากร122ล้านครับและค่าความปลอดภัยเกือบ48ล้านบาทครับสไลด์ถัดไปครับผมเปรียบเทียบเอกสารเลยครับพอเปรียบเทียบเอกสารก็ยิ่งมีคำถามครับใน TOR ครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับระบุค่าบุคลากรไว้149ล้านบาทแต่ในเอกสารเพิ่มเติมที่กรมส่งให้อนุกรรมธิการเหลือ122ล้านครับค่าบุคลากรหายไปเกือบ27ล้านใน TOR แบ่งจ่ายการส่งมอบต่างๆเป็น8งวดแต่ในเอกสารเพิ่มเติมเปลี่ยนเป็น6ใน TOR รับประกันผลงาน2ปีเอกสารเพิ่มเติมเปลี่ยนเป็นไม่น้อยกว่า3ปีค่าบุคลากรเปลี่ยนจำนวนงวดเปลี่ยนระยะรับประกันก็เปลี่ยนแต่กรอบวงเงินยังเป็น190ล้านบาทเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแม้แต่บาทเดียวยังไม่หมดครับสไลด์ถัดไปครับใบเสนอราคาที่แนบมากับเอกสารเพิ่มเติมครับระบุค่ารักษาความมั่นคงปลอดภัยไว้เพียง 31,644 บาทแต่รายละเอียดงบประมาณของกรมตั้งไว้ที่ 47.7 ล้านบาทครับจากหลักหมื่นกลายเป็นเกือบ48ล้านต่างกันมากกว่า 1,500 เท่าครับในทางกลับกันครับใบเสนอราคากำหนดค่าสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ครับไว้กว่า34ล้านบาทแต่กรมก็ตั้งไว้เพียง 8.8 ล้านครับต่างกัน25ล้านที่ผมพูดขึ้นมาแบบนี้ครับคือตัวเลขภายในครับจากเอกสารของกรมกระทรวงทรัพย์เองนะครับมันสลับขึ้นลงกันหลายสิบล้านบาทรายละเอียดเปลี่ยนไปมากมายแค่ไหนครับแต่ยอดรวมก็ยังอยู่ที่190ล้านบาทครับสไลด์ถัดไปได้เลยครับผมจึงขอถามว่าราคานี้คำนวณจากเนื้องานและราคาตลาดจริงหรือกำหนดยอดรวมเอาไว้ก่อนครับแล้วค่อยโยกตัวเลขแต่ละหมวดให้ลงตัวแก้รายละเอียดกี่ครั้งครับก็ยังตั้งมั่นที่190ล้านครับเอาสไลด์ลงได้เลยครับเรื่องที่3นะครับรัฐบาลกำลังขอให้สภาตีเช็คเปล่าครับเพื่อก่อภาระผูกพันก้อนใหญ่ครับปีแรกขอ 28.5 ล้านหรือ115ของโครงการครับเงินจำนวนนี้ตรงกับ3งวดแรกครับซึ่งสิ่งที่ได้รับคือรายงานชั้นต้นการศึกษากฎหมายการสำรวจความต้องการการรับฟังความเห็นและการออกแบบระบบ จ่าย 28.5 ล้านไปแล้วประเทศก็ยังไม่ได้ระบบที่พัฒนาเสร็จและพร้อมใช้งานนะครับส่วนงานพัฒนาระบบเนี่ยคืองบผูกพันในปี71นะครับอีก 161.5 ล้านบาทนี่คือเหมือนการตีเช็คเปล่าเลยครับคือเริ่มเหมือนขอเพียง28ล้านแต่กำลังพาประเทศไปผูกกับโครงการขนาด190ล้านบาทนี่คือมันเหมือนการทำให้ประเทศต้องซื้อของและติดดอยเลยสักอย่างครับแล้วเราพอพูดถึงคำว่าติดดอยนะครับผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นครับคือในช่วงที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับสำนักงานประกันสังคมก็เคยต้องใช้เงินกองทุน 7,000 ล้านไปลงทุนผ่านกองทัศซื้ออาคารต่อมาได้ชื่อว่าสกายไนท์ซึ่งราคาจริงอยู่ 3-4 พันล้านนะครับเรื่องนี้ประชาชนทั้งประเทศก็ทราบกันดีนะครับวันนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ครับก็อย่าทำให้ประชาชนต้องติดดอยไอระบบโลกร้อนแบบนี้ครับท่านประธานครับประเทศไทยต้องมีระบบรองรับปัญหาโลกร้อนนะครับแต่ระบบนั้นเนี่ยมันต้องสร้างบนกฎหมายที่ชัดเจนราคาที่ตรวจสอบได้และเอกสารที่อธิบายตรงกันเองไม่ใช่ตั้งงบมาก่อนกฎหมายออกไม่ใช่ตัวเลขเปลี่ยนหลายสิบล้านบาทแต่ยังไงยอดรวมก็เท่าเดิมและไม่ใช่ขอเงินก้อนแรกเพื่อผูกมือสภาให้ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในปีถัดไปครับดังนั้นครับผมขอเสนอให้ตัดรายการนี้ทั้งโครงการครับไม่อนุมัติงบในปี70จำนวน 28.5 ล้านบาทและไม่อนุมัติวงเงินผูกพันปี2571อีก 161.5 ล้านบาทรวม190ล้านบาทให้กระทรวงเร่งทำกฎหมายออกมาก่อนครับแล้วค่อยกลับมาจัดทำโครงการใหม่เปิดเผยที่มาของราคากลางและนำกลับมาให้สภาตรวจสอบอีกครั้งครับถ้าวันนั้นโครงการจำเป็นและราคาสมเหตุสมผลครับผมพร้อมยกมือสนับสนุนครับแต่วันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับการตีเช็คเปล่า190ล้านบาทให้กับโครงการที่กฎหมายยังไม่ออกราคายังตอบไม่ได้และเอกสารยังขัดกันเองแต่ยังไงเลขก็จะจบที่190ล้านครับโลกต้องมีระบบโลกร้อนมันต้องมีระบบรองรับครับแต่ต้องไม่ใช่ระบบที่ทำให้ประชาชนติดดอยและต้องไม่ใช่ระบบที่เปิดช่องให้คนที่ไม่ดีเข้ามาหากินกับปัญหาโลกร้อนขอบคุณครับ
2: ครับต่อไปท่านภูนศักดิ์จันทร์จำปีเชิญครับ
7: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมภูนศักดิ์จันทร์จำปีบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมแปรยติพรบงบประมาณ2570ในวาระที่2นะครับในมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมมีข้อสังเกตในส่วนของการจะทำงบประมาณอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกครับเรื่องของงบประมาณในด้านการก่อสร้างครับจากรายละเอียดงบประมาณที่ตรวจสอบดูนะครับท่านจะพบว่าในหลายๆหน่วยงานเนี่ยยังให้น้ำหนักที่ไม่ใช่งบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับยังไปให้น้ำหนักกับโครงสร้างหรือว่าโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างยังค่อนข้างมากอยู่เลยนะครับที่แรกครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับผมจะคัดเฉพาะโครงการก่อสร้างใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่งบผูกพันพบว่ามี3โครงการครับมีศูนย์ส่งเสริมพื้นที่ชมนกปากทะเลที่เพชรบุรีนี่ก็เกือบ160ล้านศูนย์อนุรักษ์พยูนและสัตว์ทะเลหายากที่ตรังนี่ก็เกือบ200ล้านโครงการพัฒนาเกาะมันในครับเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ระยองนี่ก็อีก150กว่าล้านครับกรมทรัพยากรธรณีก็เอาด้วยครับมีการปรับปรุงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สุรินทร์นะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นี่ก็มูลค่าเกือบ200ล้านครับพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยาที่ลำปางนี่ก็วงเงินอีกเกือบ190ล้านครับกรมป่าไม้สร้างศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ตำบลพระธาตุผาแดงนะครับที่จังหวัดตากตอนนี้อยู่ในระยะที่3ขอไป350ล้านแต่ถ้าลองสังเกตนะครับเฉพาะโครงการนี้นะครับที่พระธาตุผาแดงที่ตากเนี่ยรวม3โครงการ3ระยะนะครับงบปาไป 1,500 ล้านบาทแล้วครับท่านครับเฉพาะ6ตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยนี่คืองบประมาณปีนี้นะครับที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอมาเกี่ยวกับการก่อสร้างยอดรวมเท่าไหร่รู้ไหมครับ 1,200 ล้านครับผมไม่ได้บอกว่าโครงการเหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์นะครับท่านแต่ในขณะที่ประเทศเราเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณไม่มีงบประมาณในการลงทุนไม่มีงบประมาณในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมลพิษกระจายตัวอยู่รอบตัวเราถ้าลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าอะไรเร่งด่วนกันระหว่างตั้งศูนย์เพื่อการเรียนรู้ขึ้นมาศูนย์หนึ่งนะครับกับการนำงบเนี่ยไปแก้ปัญหาน้ำทะเลปนเปื้อนอุจจาระที่เกิดขึ้นอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนะครับนักท่องเที่ยวยุโรปเขามาเที่ยวเขาเกิดอาการแพ้อาเจียนท้องเสียหลังจากที่ว่ายน้ำในทะเลท่านคิดว่าท่านควรจะเลือกอะไรครับงบอะไรที่มันสามารถโยกได้ย้ายได้ หรือหยุดได้ก่อนเนี่ยท่านควรทำนะครับอะไรที่มีความจำเป็นท่านก็ควรตัดสินใจให้เร่งรีบเข้ามาเอางบส่วนนี้นะครับเข้ามาดำเนินการทันทีนะครับผมอยากให้กระทรวงทรัพย์นะครับประเมินเรื่องของความคุ้มค่าและการจัดวางงบประมาณความสำคัญใหม่นะครับในส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกรมทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งตั้งงบค่าที่ปรึกษาไว้30ล้านบาทเพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผมเห็นด้วยครับในเรื่องของการลดการเกิดแก๊สเรือนกระจกแต่เราจะได้อะไรจากโครงการนี้ครับซึ่งมีงบประมาณอยู่30ล้านบาทถึงแม้ว่าคณะกรรมการจะลดไป 10% ก็คือ3ล้านเหลือ27ล้านเนี่ยผมยังถือว่าแพงอยู่ดีนะครับตัวเลข30ล้านบาทเนี่ยมันควรจะรู้เลยนะครับว่าเราจะลดคาร์บอนได้จริงเท่าไหร่เบสไลน์อยู่ไหนเอามาทำอะไรบ้างและใช้กิจกรรมอะไรนะฮะผมก็หวังว่ามันคงไม่ใช่เป็นงานที่ปรึกษาและได้มีหนังสือขึ้นมาอีก1เล่มเท่านั้นเองจริงๆแล้วนะครับกรมทรัพยากรน้ำท่านมีภารกิจอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการจัดการน้ำเสียเนี่ยซึ่งระบุไว้ในมาตรา77มาตรา78ของพ.ร.บ.การจัดการทรัพยากรน้ำในปี2561ผมคิดว่าทำไมท่านไม่เอางบประมาณของท่านมาจัดทำตามภารกิจหลักที่ท่านได้รับล่ะครับนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณด้านการจัดการน้ำเสียของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.มีการตัดงบประมาณของระบบบัตรน้ำเสียเทศบาลนครสงขลานะครับในระยะที่3 5.5 ล้านบาทและก็ควบระบบในการควบคุมประสิทธิภาพของที่เดียวกันอีก 200,000 บาทนะครับซึ่งนี่คืองบผูกพันนะครับผมก็เลยอยากจะสอบถามทางท่านกรรมธิการนะครับว่าเพราะเหตุใดนะครับถึงตัดงบซึ่งผมมองว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากและเป็นงบผูกพันด้วยถ้าหากไม่มีเงินงบประมาณไปดำเนินการต่อจะมีผลอะไรกับโครงการในระยะปัจจุบันหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ผมอยากจะตัดงบประมาณในส่วนที่ผมอภิปรายทั้งหมดครับขอบคุณครับท่านประธาน
2: ครับต่อไปท่านปฏิตาตันติรัตนานนท์เชิญครับ
8: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพปฏิตาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต8พรรคภูมิใจไทยท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ส่วนของมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดิฉันได้สงวนคำแปลยติไว้ในส่วนของกรมป่าไม้ค่ะท่านประธานซึ่งดิฉันได้มีโอกาสร่วมพิจารณาในชั้นคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่ามีอยู่3เรื่องด้วยกันที่จะต้องทำไปพร้อมกันก็คือรักษาป่าดูแลคนรักษาป่าแล้วก็ทำแนวเขตระหว่างป่ากับที่ทำกินของประชาชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะเรื่องแรกที่ฉันจะได้พูดถึงก็คือการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าวันนี้ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เราต้องมีการเตรียมรับมือทั้งอากาศร้อนฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งและความเสี่ยงจากไฟป่าให้มากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะท่านประธานปัญหาไฟป่าและหมอกควันในประเทศอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราได้ว่าไฟที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งสามารถกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภูมิภาคได้เลยค่ะท่านประธานในปีงบประมาณ2570กิจการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีกรอบงบประมาณอยู่ที่ 451.57 ล้านดิฉันเห็นว่าเป็นงบประมาณที่มีความจำเป็นและก็ต้องทำให้เงินลงไปถึงหน่วยปฏิบัติจริงได้อย่างทั่วถึงค่ะท่านประธานโดยเฉพาะพนักงานพิทักษ์ป่าซึ่งมีกรอบกำลังประมาณ 2,200 อัตราได้รับค่าตอบแทนเพียง 11,000 บาทต่อคนต่อเดือนคนเหล่านี้ทำหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันการลักลอบตัดไม้ล่าสัตว์รับมือกับไฟป่าแล้วก็ยังต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอดทั้งปีค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลให้พิจารณาทั้งค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยสวัสดิการอุปกรณ์และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจเพราะพวกเขาคือคนที่ยืนอยู่ระหว่างผืนป่าของประเทศ
4: กับผู้ที่ต้องการทำลายป่าค่ะท่านประธานอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประมาณ 38.88 ล้านบาทค่ะท่านประธานในภาระที่ราคาพลังงานมีความผันผวนอย่างมากหากเกิดฤดูไฟป่าที่มีความรุนแรงกว่าที่เราจะคาดคิดเอาไว้งบประมาณก้อนนี้อาจจะถึงตัวได้ค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอให้รัฐบาลเตรียมกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไว้ด้วยเพราะเราไม่ควรมีเจ้าหน้าที่พร้อมมีรถพร้อมมีภารกิจต้องทำแต่ท้ายที่สุดออกปฏิบัติการไม่ได้เพราะน้ำมันไม่เพียงพอค่ะท่านประธานท่านประธานคะในส่วนประเด็นเรื่องที่สองดิฉันเห็นว่าการรักษาป่าอย่างยั่งยืนไม่สามารถทำด้วยการจับกุมหรือกันคนออกจากป่าเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าตรงไหนคือป่าตรงไหนคือที่ทำกินและตรงไหนคือพื้นที่ที่ประชาชนมีสิทธิตามกฎหมายค่ะท่านประธานในงบประมาณปี2570มีกิจกรรมการจัดการที่ดินป่าไม้ในระดับพื้นที่จำนวน 102.9 ล้านบาทซึ่งดิฉันให้ความสำคัญอย่างมากค่ะท่านประธานเพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐการสำรวจขอบเขตพื้นที่และการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะภารกิจการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวรค่ะท่านประธานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569เรื่องสิทธิในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าไม้ถาวรมีที่สำรวจไว้แล้วมีประมาณ 1.2 ล้านไร่ค่ะท่านประธานและยังมีเป้าหมายที่จะต้องเร่งสำรวจให้ครบ 2.2 ล้านไร่ดิฉันขอเน้นตรงนี้ว่างบประมาณกว่า102ล้านบาทนี้ควรต้องตามมาด้วยแผนปฏิบัติงานที่มีเส้นเวลาที่มีความชัดเจนไม่ใช่สำรวจต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะจบเมื่อใดกรมป่าไม้ควรกำหนดให้ชัดว่าในปี2570จะตรวจสอบพื้นที่ได้กี่ไร่กี่จังหวัดพื้นที่ใดจะเสร็จในไตรมาสใดเมื่อสำรวจแล้วจะนำข้อมูลไปตรวจสอบกับกรมที่ดินสปก.กรมอุทยานแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกี่วันและประชาชนในพื้นที่จะได้รับคำตอบเมื่อใดค่ะท่านประธานเพราะสำหรับประชาชน1ครอบครัวการรออีก1ปีไม่ใช่เพียงตัวเลขในแผนงานแต่อาจหมายถึงอีก1ปีที่ยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้นะคะท่านประธานอีก1ปีที่ไม่กล้าลงทุนทำการเกษตรและอีก1ปีที่ยังไม่รู้ว่าที่ดินที่ครอบครัวทำกินมานานขนาดนั้นรัฐจะถือว่าเป็นที่ของประชาชนหรือเป็นที่ของเขตป่าปี2570กรมป่าไม้มีงบประมาณสำหรับกิจกรรมปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแบบประมาณ 40.424 ล้านบาทค่ะท่านประธานมีทั้งการสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งการจัดทำแผนที่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติการปรับเส้นไฟจูนอีก 3,510 ระวางตลอดจนการจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ 4,000 ระวางและจัดทำแนวเขตป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีก 4,000 กิโลเมตรภารกิจขนาดนี้ค่ะท่านประธานกับวงเงินก็ประมาณแค่40ล้านบาทก็คงต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะอีกเรื่องนึงก็ถือว่าที่ผ่านมา3เรื่องนี้ดิฉันมองว่าเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดค่ะท่านประธานการสำรวจป่าไม้ถาวรเราต้องเชื่อมกับวันแมปแล้วก็วันแมปต้องนำไปสู่การตัดสินสิทธิ์และแนวเขตในพื้นที่ได้จริงหากเรามีแผนที่ที่สวยงามอย่างเดียวกับท่านประธานแต่ประชาชนยังไม่รู้ว่าที่ดินของตัวเองอยู่ตรงไหนปัญหาก็คงยังไม่สามารถจะจบลงไปได้นะคะดิฉันจึงขอเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการร่วมกันกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และที่สำคัญที่สุดคือสคทช.ค่ะท่านประธานควรมีการรายงานความก้าวหน้าอย่างทุกไตรมาสว่าสำรวจไปแล้วกี่ไร่มีข้อพิพาทลดลงกี่กรณีและประชาชนที่มีสิทธิตามกฎหมายได้รับเอกสารหรือการรับรองสิทธิ
8: ไปแล้วกี่รายเมื่อรัฐมีข้อมูลที่ชัดเจนเราจะสามารถทำได้สองเรื่องไปพร้อมกันค่ะท่านประธานคือหนึ่งการพื้นที่ป่าที่ต้องรักษาไว้อย่างเด็ดขาดและในขณะเดียวกันก็คืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่มีสิทธิอยู่อาศัยและทำกินโดยชอบด้วยกฎหมายนี่คือหลักการที่ทำให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนท่านประธานที่เคารพคะเรื่องสุดท้ายดิฉันขอฝากว่าการอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ควรวัดเพียงจำนวนคดีที่จับได้หรือจำนวนต้นไม้ที่เราปลูกแต่ต้องวัดว่าพื้นที่ป่าของเรามีคุณภาพดีขึ้นหรือไม่ไฟป่าลดลงหรือไม่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้รับการดูแลที่ดีขึ้นหรือไม่และข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐลดลงได้จริงหรือไม่คะท่านประธานดิฉันจึงขอสนับสนุนงบประมาณปี2570ในส่วนนี้และขอให้รัฐบาลใช้โอกาสของงบประมาณครั้งนี้เร่งทำ3เรื่องให้เกิดผลพร้อมกันคือป้องกันและฟื้นฟูป่าดูแลผู้พิทักษ์ป่าและเร่งสำรวจจัดทำวันแมปให้มีเส้นเวลาที่ชัดเจนเมื่อแนวเขตเราชัดเจนแล้วคนที่มีสิทธิ์ก็จะได้รับความเป็นธรรมกับท่านประธานคนที่บุกลุกป่าก็จะไม่มีช่องว่างจากความคลุมเครือและเจ้าหน้าที่ก็สามารถรักษาผืนป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้บริหารของกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่และผู้พิทักษ์ป่าทุกท่านขอให้เพื่อนสมาชิกได้ร่วมกันเห็นชอบงบประมาณในส่วนนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาผืนป่าไว้ได้พร้อมกับทำให้ประชาชนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ
2: ครับต่อไปท่านลองฟังบัณฑิตเทศกุลเชิญครับ
6: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมรอฟังบัณฑิตสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมจะขออภิปรายในงบในส่วนที่เป็นงบประมาณของกรมป่าไม้และกรมอุทยานนะครับซึ่งมีหลายส่วนนะครับที่ผมยังไม่เห็นด้วยนะครับเอามาเริ่มที่กรมป่าไม้นะครับท่านประธานเรื่องของการเพาะชำกล้าไม้นะครับมีอยู่หลายโครงการมากนะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ200กว่าล้านบาทนะครับในส่วนนี้เนี่ยคือผมอยากจะให้มีการปรับลดนะครับทางกรมป่าไม้นะครับจะทำโครงการในการเพาะชำกล้าไม้นะครับซึ่งมีทั้งโครงการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปนะครับหญ้าแฝกนะครับกล้าไม้มีค่ากล้าไม้ของป่ากล้าไม้พันธุ์ดีอย่างนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเหมือนจะดีนะครับแต่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือว่ากล้าไม้ที่กรมป่าไม้เพาะได้เนี่ยไม่ค่อยมีคุณภาพถ้าเราไปคุยกับคนที่เป็นเกษตรกรตัวจริงคนที่เขาปลูกไม้ตัวจริงนะครับเขาจะไปหาซื้อกล้าไม้เองนะครับเขาไม่ได้มาเอากล้าไม้ของกรมป่าไม้แต่เป้าหมายของกรมป่าไม้ก็คือแจกให้ประชาชนทั่วไปแจกให้หน่วยงานแล้วก็โดยเฉพาะการนำไปปลูกในพื้นที่ตามเงื่อนไขคทช.นะครับก็คือไปบังคับให้ชาวบ้านปลูกครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับเพราะอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณภาพของกล้าไม้กับอันที่สองก็คือวิธีการปลูกในพื้นที่ของคทช.พูดง่ายๆคือว่าไปบังคับปลูกนั่นแหละครับส่วนที่สองนะครับก็คือโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ต่อเนื่องกันนะครับเมื่อกี้เพราะชำกล้าไม้อันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกป่าแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าไปปลูกป่าในพื้นที่ป่านะครับมีโครงการจำนวนมากที่เป็นการไปปลูกป่าในที่ดินของประชาชนนะครับที่เรียกว่าของพื้นที่ที่จัดคทช.ไปแล้วนะครับก็จะทำโครงการในการปลูกป่านะครับในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าโครงการนี้ยังไม่เหมาะสมนะครับเสนอให้ตัดออกไปก่อนนะครับปัญหาที่ผมบอกว่าไม่เหมาะสมก็คือว่าคือคุณไปสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกในเชิงบังคับให้ปลูกอะครับแต่ยังไม่ได้มีเป้าหมายปลายทางว่าปลูกไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงอย่างเช่นปลูกไม้หวงห้ามตัดได้ไหมปลูกผลไม้คุณมีตลาดรองรับไหมมีโรงงานแปรรูปรองรับไหมคือยังคิดไม่สุดนะครับแต่จะไปบังคับให้คนปลูกแล้วการคิดแบบนี้เนี่ยมันนอกจากบังคับแล้วเนี่ยมันไม่จูงใจให้ประชาชนนะครับ อยากจะปลูกนะครับทีนี้พอไม่สร้างแรงจูงใจแบบนี้เนี่ยโ
9: คนเนี่ยก็จะออกมาต่อต้านคัดค้านจะเห็นว่าที่ผ่านมานะครับมีคนที่ออกมาคืนคอรชอมีคนที่แบบปฏิเสธการเข้าร่วมคอรชอเนี่ยมีชุมชนแบบนี้จำนวนมากนะครับถ้าเราไปดูตัวอย่างของต่างประเทศที่เขาประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้คนเนี่ยปลูกป่าในพื้นที่ของตัวเองนะครับอย่างเช่นเกาหลีใต้นะครับเขาทำสองอย่างควบคู่กันไปนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือการรับรองสิทธิ์ในที่ดินให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายออกเอกสารสิทธิ์ให้เลยนะครับประการที่สองก็คือถ้าบอกว่าให้เขาปลูกไม้มีค่านะครับปลูกไม้ที่จะเอาตัดไปใช้ได้อย่างเงี้ยจะไปปลูกผลไม้อย่างเนี้ยครับเขาทำควบคู่

0: ก่อสร้างไปจัดการนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคือผมคิดว่ากรมป่าไม้ควรทำหน้าที่เพียงเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงนะครับอย่าไปเป็นเจ้าของนะครับให้ชุมชนแล้วก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยเขาไปบริหารจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือของกรมอุทยานนะครับของกรมอุทยานเนี่ยโครงการที่ผมคิดว่ามีปัญหาก็คือการสำรวจรังวัดตรวจสอบแนวเขตป่าอนุรักษ์นะครับที่มีมติครม.เห็นชอบแผนที่วันแมปเสร็จไปแล้วนะครับ28จังหวัด19ล้านบาทนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีจังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับที่ผมสะดุดตรงนี้ก็คือนครราชสีมามีอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งมีปัญหาแนวเขตอยู่นะครับยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างชาวบ้านกับกรมอุทยานแต่ท่านเนี่ยจะเอางบประมาณเนี่ยไปสำรวจทำแนวเขตแล้วอันนี้มีปัญหาแน่ๆนะครับแล้วผมจะบอกด้วยนะครับว่าปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตอุทยานทับซ้อนระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐไม่ได้มีแค่ทับลานทับลานเป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างแต่จะมีอีกชุมชนเป็นอีกพันๆชุมชนที่มีปัญหาเช่นเดียวกันกับทับลานนะครับเมื่อยังตกลงกันไม่ได้ความขัดแย้งสูงการไปทำแนวเขตก่อนไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับมันนำไปสู่ความขัดแย้งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ทางกรมอุทยานเนี่ยจะเข้าไปจัดทำแนวเขตแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการตกลงแนวเขตนะครับแนวโดยเฉพาะแนวเขตรอบนอกแนวเขตรอบนอกซึ่งจะเป็นเส้นแบ่งระหว่างที่ทำกินของประชาชนกับแนวเขตกับเขตป่าของรัฐต้องตกลงแนวเขตตรงนี้ให้ชัดเจนเสียก่อนนะครับการทำแนวเขตทำไปแล้วเนี่ยมันถึงจะได้ยุตินะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยกรณีของทับลานเนี่ยบ่งบอกได้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าการทำแนวเขตที่ไม่เป็นที่ยุติทำเสร็จแล้วมันไม่เสร็จต้องทำอีกถ้าจะมีการทำแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานครั้งนี้อีกจะเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับจะเป็นครั้งที่สามแล้วแล้วถ้ายังไม่เสร็จเราจะรับประกันได้ยังไงว่าจะไม่มีครั้งที่4อีกนะครับความขัดแย้งไม่เสร็จงานไม่เสร็จแบบนี้ไม่ได้นำสู่มันไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจว่าเมื่อมีการทำแนวเขตแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการไปยึดที่ดินของประชาชนถ้าประชาชนมั่นใจแบบนี้ได้นะครับความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ยมันจะไม่เกิดนะครับแนวเขตที่ทำออกมาก็จะเป็นแนวเขตที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันยึดถือด้วยกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับในส่วนของการรังวัดตรวจสอบแนวเขตป่าอนุรักษ์ตรงนี้ผมยังไม่เห็นด้วยนะครับว่าต้องไปทำทั้งหมดนะครับอาจจะทำบางส่วนบ้างที่ยุติแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่มันไม่ยุติอะครับเพราะฉะนั้นผมจึงขอปรับลดในงบประมาณของกระทรวงทรัพย์ลง 0.5% ครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณการดีเลียวไพโรจน
2: ์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะขออนุญาตมีส่วนร่วมกับการอภิปรายมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยมีการตั้งเป้าในเรื่องของการปรายยติลดงบประมาณ 5% ค่ะดิฉันขออนุญาตไปที่สไลด์หน้าที่1เลยนะคะท่านประธานคะถ้าเราไปดูในโครงสร้างของกระทรวงนี้เนี่ยมีจุดหนึ่งที่อยากให้มีให้ความสนใจคือโครงการที่ว่าระบบอำนวยการและการบริหารและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ที่จำนวน141ล้านบาทนะคะในนั้นเนี่ยจะมีการซื้อนะคะเฮลิคอปเตอร์ขนาด1เครื่องยนต์ 52.5 ล้านบาทและที่เหลือก็คือเป็นการซ่อมบำรุงเครื่องเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่มีอยู่ณปัจจุบันดิฉันอยากจะฝากประเด็นอย่างนี้ค่ะดิฉันไม่มีความรู้ในเรื่องของแมคานิกส์แต่ที่สำคัญเนี่ยเราต้องการใช้ทรัพยากรตรงนี้เพื่อป้องกันทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าไม่ได้อยากให้เป็นการใช้ในแง่ของเหมือนกับไปแจกของหาเสียงอยู่ในภาวะของการเมืองนะคะเรื่องนี้ต้องให้ประโยชน์ถึงที่สุดนะคะแต่ที่สำคัญก็คือว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การใช้งานเพื่อที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญตรงนี้เนี่ยอยากให้มองดูเพราะว่าการซ่อมบำรุงเนี่ยจำนวนก็ไม่น้อยเพราะว่าเกือบที่จะเป็น100ล้านเลยทีเดียวแล้วตรงนี้เป็นงบต่อเนื่องไปจึงอยากเสนอให้มีการพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะแต่ที่สำคัญเน้นถึงประสิทธิภาพงานและความปลอดภัยของผู้ทำงานเป็นหลักค่ะประเด็นที่อยากที่จะเข้าไปสู่ของการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะอยากจะซูมอินไปในเป้าหมายของ Net Zero เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งที่รัฐบาลไทยเนี่ยได้มีการปรับเป้ามาเป็นปี2050นะคะไม่นานอีกไม่นานนี้เองแล้วก็มี

0: การปรับเป้าไปสู่ว่าในปี2035จะมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 47% จากปีฐานคือปี2019ประเด็นมันตรงนี้ค่ะพอเราไปดูในข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนการลดคาร์บอนในของกระทรวงเนี่ยถ้าเรารวมตัวเลขมาคร่าวๆเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ300กว่าล้านบาทนะคะแต่พอเราซูมอินเข้าไปอีกนิดนึงคือ306ล้านบาทเนี่ยมันเป็นประเด็นตรงนี้ค่ะว่า 97% เป็นการใช้งบประมาณสำหรับระบบภายในหรือว่าค่าใช้จ่ายประจำของกระทรวงเองอยู่ที่297ล้านบาทโดยประมาณหรือประมาณ 97% คือหน่วยงานใช้เองเป็นระบบ IT ค่าใช้จ่ายประจำงานศึกษาครุภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ถึง125รายการแต่ในขณะที่งบประมาณที่ใช้ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจริงๆที่น่าจะถึงมือประชาชนน่าจะถึงมือเกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเขาเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่8ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะหรือ 2.9% เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะคะที่อยากให้เข้ามาดูแล้วก็มีการตัดงบของหน่วยงานภายในเพื่อที่ว่าถ้าเป็นไปได้เราสามารถจัดกลุ่มให้ไปใช้เพื่อให้เกิด transition กับกลุ่มที่จำเป็นจริงๆสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการมุมมองที่อีกเลนส์นึงค่ะเมื่อสักครู่ตั้งเป้าในเรื่องของคาร์บอน Net Zero 2050อีกด้านนึงก็เหมือนกันค่ะจะสอดคล้องในมิติเดียวกันถ้าไปดูในรายละเอียดรายโครงการค่ะด้านซ้ายค่ะที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data ข้อมูลโครงการพัฒนาระบบนิเวศคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นการยกระดับบัญชีก๊าซเรือนกระจกระบบทะเบียนคาร์บอนระบบคัดกรองต่างๆแพลตฟอร์มการซื้อขายเครดิตระหว่างประเทศตรงนี้ถ้าเท่าเรารวมกันคร่าวๆค่ะเพียงแค่ 14.92 ล้านบาทเท่านั้นเองหรือว่าง่ายๆไม่ถึง15ล้านแต่มองไปดูด้านซ้ายค่ะไอ้กลุ่มที่เป็นงบทำการบ้านงบดูงานหรือ operationsภายในเนี่ยกลับสูงถึง77ล้านบาทประเด็นนี้ล่ะค่ะที่ดิฉันอยากให้ความสนใจชัดๆเลยเพราะว่ากลุ่มของคนที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero เนี่ยเรารู้ดีว่าต้องถ้าเกิดมีการต้องเซอร์ติฟายจะต้องทำในเรื่องของคาร์บอนแทร็กกิ้งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นราคาเป็นต้นทุนเท่านั้นทั้งนั้นเลยแต่ในขณะเดียวกันของกระทรวงเองเนี่ยก็มีการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายในกรมทรัพยากรน้ำใช้งบประมาณถึง30ล้านดิฉันว่ามันมากเกินกว่าเหตุนะคะและที่สำคัญในแง่ของผู้เชี่ยวชาญก็น่าจะมาจากกรมกระทรวงนี้เองด้วยซ้ำไปดิฉันอยากให้พิจารณาตัดงบประมาณตรงนี้อย่างมีนัยสำคัญ 5% ขึ้นไปค่ะสุดท้ายค่ะในสไลด์หน้าสุดท้ายดิฉันก็อยากที่จะนำเสนอว่าเราทำอะไรได้อีกบ้างถ้ามองว่าอนาคตของNet Zero และในฐานะที่เป็นกรมทรัพย์เนี่ยเป็นคนที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งนี้ดิฉันอยากที่จะขอเสนอแนวคิดนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในข้างหน้าก็คือว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่มีต้นทุนสิ่งนึงที่เราอยากจะเห็นนั่นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุดหนุนงบประมาณพัฒนาระบบอย่างเช่น National Carbon Registry เพื่อที่จะให้ต้นทุนภาพรวมของ SME ของเกษตรกรนั้นลดลงการเปิดในเรื่องของข้อมูลเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการที่จะสืบทราบนะคะข้อมูลพิสารณะหรือว่าปลดล็อกประเด็นปัญหาต่างๆซึ่งพวกเราเองก็หารือเรื่องนี้ในกรรมการวิสามัญฝุ่นด้วยเหมือนกันที่ผ่านมาอยากให้มีการลงทุนตรงนี้มากยิ่งขึ้นและประเด็นที่สองอย่างที่ดิฉันได้เล่ามาตลอดค่ะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นฐานสำคัญหลักของฐานเศรษฐกิจประเทศไทยนั่นก็คือ SME มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะในภาวะที่ลำบากขนาดนี้แล้วยังมีข้อแม้กติกาใหม่ของการค้าโลกในการก้าวเข้าสู่ Net Zero เหล่านี้ทั้งนั้นนะคะที่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นกลุ่มแนวคิดของ SME Carbon Footprint Voucher ที่อุดหนุนการจ้างคนที่ไปตรวจสอบดูแลให้กับ SME ก็จะช่วยได้มากในวิธีคิดแบบนี้ค่ะดิฉันขอเลยอยากจะฝากท่านประธานไว้3ประเด็นที่เกี่ยวกับงบประมาณของในมาตรา17อันนี้ค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
1: ต่อไปคุณรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรี ค่ะกราบเรียนท่านประธานนะคะดิฉันนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะเพื่อ เกี่ยวกับของกระทรวงทรัพยากรนะคะเกี่ยวกับปัญหาของแม่น้ำกกค่ะดิฉันนะคะมองว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราได้ยินในข่าวกันมามากแล้วถึงผลนะคะที่มาจากเหมืองของการผลิตแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนะคะในประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับเราซึ่งสุดท้ายแล้วมันส่งสารปนเปื้อนเข้ามาอยู่ในน้ำแล้วมาส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่ทางภาคเหนือในประเทศไทยค่ะดิฉันพยายามพลิกดูนะคะในงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งมีชื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในชื่อกระทรวงท่านด้วยเนี่ยว่ามีความสนใจที่จะดูแลในเรื่องนี้ไหมดิฉันหาไม่เจอเลยค่ะว่ามีการตั้งงบประมาณที่มาดูแลเรื่องนี้หรือเปล่านะคะปัญหานะคะตอนนี้มันลามจากแม่น้ำกกลงมาจนถึงแม่น้ำโขงแล้วค่ะซึ่งโดยสภาพของแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีความลึกมากกว่าแม่น้ำกกนะคะโดยปกติเนี่ยถ้ามีสสารใดที่อยู่ในแม่น้ำกกเนี่ยมันไหลมาอยู่ในแม่น้ำโขงในความที่มันลึกกว่าเนี่ยสารมันจะกระจายตัวออกค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราค้นพบว่ามันมีสารปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่ในแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยแสดงว่าความเข้มข้นของสารพิษที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันมีปริมาณที่มากขึ้นนะคะตอนนี้มันไม่ใช่แค่แม่น้ำกกหรือแม่น้ำโขงค่ะลุ่มน้ำอื่นๆนะคะที่มาจากลุ่มน้ำที่เชื่อมต่อมาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ได้ทราบมานะคะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหานี้อยู่นะคะเช่นทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะที่อยู่กับทางมหาดไทยเนี่ยก็มีการตั้งงบประมาณ 2.2 พันล้านบาทนะคะที่จะย้ายแหล่งน้ำดิบนะคะที่เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาเนี่ยจะไม่ใช้แม่น้ำกกแล้วจะย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะแต่ท่านอย่าลืมนะคะว่าก็มีประชาชนที่เขาพึ่งการใช้น้ำอยู่โดยที่ไม่ใช้การใช้น้ำประปาค่ะเช่นกลุ่มเกษตรกรคนเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับการดูแลนะคะตอนนี้รัฐบาลก็มีจัดสรรงบกลางอีกค่ะ188ล้านบาทเพื่อมาเยียวยาฟื้นฟูแต่ท่านประธานลองสังเกตสิคะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาแบบวัวหายล้อมคอกหมดเลยการตั้งงบประมาณทั้งหลายเนี่ยเป็นการรอให้ปัญหาเกิดแล้วแก้ปัญหาไปทีละสเต็ปและที่สำคัญค่ะได้ที่สำคัญค่ะดิฉันยังไม่เห็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในตรงนี้ค่ะดิฉันลองพลิกไปนะคะถ้าท่านประธานดูไปกับดิฉันนะเล่มสีชมพูเล่มที่3วงเล็บ1นะคะรายการการปรับลดค่ะหากพลิกไปนะคะที่หน้า 11-5 ค่ะจะเจอ1โครงการเล็กๆนะคะที่มีความเชื่อมโยงกับปัญหานี้อยู่ค่ะคือโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งใช้งบประมาณมีการของบประมาณมาอยู่ที่ 83,927,600 บาทนะคะโดนตัดงบไป 2 ล้านบาทค่ะแต่คำถามของดิฉันคือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอีกแล้วนะคะเราจะติดอยู่ในกับดักของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปอีกนานเท่าไหร่ถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุค่ะก็ไม่ต้องลงทุนในการจัดซื้อระบบตรวจสอบไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาแบบเบี้ยหัวแตกอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะซึ่งพอไปหาข้อมูลในงบ70นะคะอย่างที่แจ้งค่ะกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับแม่น้ำกกอยู่นะคะแต่ว่าเป็นการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว122กว่าล้านบาทสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำนะคะ100กว่าล้านบาทคมนาคมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกกนะคะ 9.47 ล้านบาทและเกษตรนะคะมีการศึกษาการสร้างอาคารบังคับน้ำ10ล้านบาทแสดงปัญหาในเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำที่ตอนนี้มีการปนเปื้อนเนี่ยไม่ได้มีการให้ความสำคัญเลยหรืออย่างไรคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอเสนอค่ะท่านประธานการแก้ปัญหาจุดอ่อนเชิงโครงสร้างวงจรของการตั้งงบประมาณเยียวยาแบบปลายเหตุเนี่ยมันแก้ได้ค่ะเพราะตอนนี้งบประมาณส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหาปลายเหตุตามล้างตามเช็ดแบบ end of the pipe treatmentถ้าเราหาทางออกเชิงยุทธศาสตร์นะคะทำได้และใช้งบประมาณน้อยกว่าการป้องกันและควบคุมที่ต้นทางหรือที่ทางวิชาการเขาเรียกว่า upstream source reduction นะคะมีเครื่องมือและกลไกเชิงรุกอยู่3เครื่องมือด้วยกันค่ะ อันแรกค่ะคือการใช้การทูตวิทยาศาสตร์ science diplomacy ค่ะท่านประธานใช้ข้อมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบ real time นะคะมีการสร้างแบบจำลองการแพร่กระจายของสารพิษและใช้ข้อมูลตรงนี้ละค่ะสร้างข้อตกลงและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อผลักดันให้ประเทศที่ใกล้เคียงเราเนี่ยนะคะมีการควบคุมการปล่อยสารเคมีอย่างเข้มงวดกลไกที่2ค่ะคือการนำแนว BAT และ BEP มาใช้ BAT ย่อจาก Best Available Technique นะคะผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ดีที่สุดเพื่อลดการเกิดน้ำเสียและกากของเสียที่มีโลหะหนักหรือสารเคมีอันตราย BEP ค่ะ Best Environmental Practice การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นบ่อเก็บกากแร่นะคะการป้องกันรั่วซึมการจัดการน้ำหลากนะคะสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาใช้ได้เรื่องที่3นะคะก็คือการบูรณาการข้ามกระทรวงค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะสามารถร่วมมือกับทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร่ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ค่ะให้นักวิชาการและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและกำกับผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรมนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบนะคะมันจะทำให้เราหลุดออกจากวงจรเมื่อเกิดปัญหาทีก็ตั้งงบกลางทีมาแก้ปัญหาค่ะท่านประธานดิฉันเลยวอนขอท่านเลยวอนขอผ่านทางท่านประธานไปนะคะว่างบประมาณของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยดิฉันมองเห็นว่าควรมีการตัดนะคะโดยภาพรวมเนี่ยที่ 5% เพื่อมีการจัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาออกแบบวิธีการป้องกันปัญหานะคะไม่ให้มันเกิดตั้งแต่ต้นเหตุค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องรับผิดชอบและดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับพวกเราคนไทยเราอย่าตามน้ำพริกละลายแม่น้ำกกอีกต่อไปเลยค่ะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยขอบพระคุณค่ะ
2: ต่อไปคุณกิตติชัยเอ่งชวน
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกิติชัยชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยท่านประธานที่เคารพครับในส่วนของมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมเองขอมีส่วนร่วมด้วยการสงวนคำแปรยติไว้ด้วยการขอปรับลดในเชิงสัญลักษณ์ 1% ท่านประธานครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจริงๆก็มีหลายประเด็นแต่เมื่อกี้ก็ได้มีสมาชิกหลายๆท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วผมก็คงจะตัดบางประเด็นออกไปเพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าเราดูในเล่มรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญในเล่มที่3วงเล็บ1รายการปรับลดที่เป็นเล่มสีชมพูเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดไปในหน้าที่3ในรายการปรับลดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าก็มีความรู้สึกสะดุดตาตรงที่มาตรา17ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกปรับลดไปถึง 3,278,404,000 บาทมากที่สุดในบรรดาทุกกระทรวงที่ถูกปรับลดมันทำให้เกิดคำถามนะครับว่าทำไมมันถึงมากขนาดนี้ผมก็เลยตามต่อไปนะครับในเล่มนะครับก็ไปเจอนะครับว่ารายการถูกปรับลดแท้ที่จริงแล้วก็คือเป็นรายการของกรมควบคุมมลพิษนะครับซึ่งอยู่ในหน้าที่11-5นะครับเป็นการชำระเงินค่าจ้างค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาของศาลปกครองคดีดำนะครับซึ่งก็มีหมายเลขอยู่นะครับแล้วก็วงเล็บกรณีคลองด่านจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้มีสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายในรายละเอียดแล้วแต่ผมก็ขอที่จะไม่ลงลึกแต่อยากที่จะตั้งข้อสังเกตว่าที่มาของการชำระค่าเสียหายรวมทั้งดอกเบี้ยจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินการของโครงการจนนำมาซึ่งการ ที่จะต้องถูกเสียค่าปรับหรือถ้าภาษาสื่อมวลชนก็จะเรียกว่าค่าโง่นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่กรรมาธิการนะครับได้ปรับลดยอดนี้ผมเองก็อยากที่จะขอคำชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงว่าปรับแล้วปรับลดออกไปแล้ว 3,000 ล้านบาทจะต้องทำกันยังไงต่อจะเป็นยังไงต่อเพราะว่ามันเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับในประเด็นถัดไปนะครับที่ผมจะขอแสดงความคิดเห็นนะครับก็คือในกรณีของกรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้เนี่ยนะครับผมเองมาเจอโครงการหนึ่งนะครับหลังจากที่เปิดในเล่มขาวคาดแดงนะครับในเล่มที่6หน้า362นะครับเป็นโครงการที่ผมมองว่ามีความสำคัญมากนะครับนั่นก็คือแผนงานยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินโครงการที่1โครงการบริหารจัดการที่ดินและป่าไม้อย่างเป็นธรรมอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมตั้งงบประมาณไว้191,432,700 บาทวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระหว่างรัฐกับราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติข้อที่2ช่วยเหลือราษฎรให้สามารถมีที่อยู่ที่ทำกินในเขตป่าสงวนได้อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเป็นให้เป็นไปตามเหมาะสมให้เป็นไปตามความเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญมากผมเชื่อเพราะว่าโครงการนี้ได้ตั้งโครงการไว้ตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันปี70แล้วก็จะไปสิ้นสุดในปี73ตั้งงบประมาณไว้ 2,932 ล้านบาทผมตั้งประเด็นว่ามีความสำคัญก็เนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการในเรื่องของจัดการที่ดินที่หมดสัญญาสัมปทานซึ่งแน่นอนนะครับในพื้นที่จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีชุมพรกระบี่มีพื้นที่ที่หมดสัญญาสัมปทานอยู่เยอะมากซึ่งจำนวนพื้นที่ที่หมดสัญญาสัมปทานเหล่านี้นะครับปัจจุบันไม่ได้มีการบริหารจัดการให้เป็นระบบจนนำมาซึ่งปัญหาในการบุกรุกพื้นที่ของผู้ไร้ที่ดินทำกินสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองหรือแม้แต่ผู้บุกรุกที่ดินทำกินเองก็ดีมีการทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงกันมีการรบราฆ่าฟันกันพื้นที่จำนวนทั้งหมด 266,000 กว่าไร่เนี่ยนะครับจังหวัดกระบี่ 73,000 กว่าไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 140,000 กว่าไร่จังหวัดชุมพร 52,000 ไร่ซึ่งก็มั่นใจว่าถ้าโครงการนี้สามารถที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จไปในปี73นี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาที่หมักหมมกันมานานในพื้นที่ได้ซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับที่ท่านได้พยายามทำเรื่องนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าในระยะหลังๆนี้ท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาในส่วนอีกสำนักหนึ่งนะครับอีกกรมหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นสำนักก็คือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสำนักนี้มีภารกิจที่สำคัญที่เรารู้จักกันนั่นก็คือ EIA หรือว่าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมผมเจอเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งในหน้า100หน้า422นะครับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพระดับความสำเร็จของการจัดทำเครื่องมือและกลไกประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่านมั่นใจนะครับเพราะว่าท่านมั่นใจว่าร้อยละร้อยเลยก็คือมั่นใจว่าจะครบถ้วน 100% นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในเรื่องของการจัดทำ EIA และหลังจากจัดทำ EIA แล้วผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนผมมีตัวอย่างนะครับขอเวลาอีกนิดเดียวนะครับตัวอย่างของโครงการต่างๆหลายโครงการนะครับที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นโครงการกรณีเหมืองโพแทสด่านขุนทดนะครับที่แผ่นดินและน้ำกลายเป็นเกลือหรือแม้แต่โครงการเหมืองแร่ทองคำเหมืองชาตรีนะครับของบริษัทอัครา ซึ่งสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ต้องไปพึ่งศาลนะครับสุดท้ายศาลก็มีคำพิพากษาให้เหมืองเนี่ยต้องชดใช้แล้วก็ให้กรมควบคุมมลพิษไปฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นโครงการนี้ผ่านทั้ง EIA และก็ EHIA ผมยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะ อยากที่จะตั้งคำถามไปถึงสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับว่ากระบวนการจัดทำ EIA ที่ผ่านกระบวนการมาเสร็จสิ้นแล้วก็ภาคเอกชนได้รับไปใช้แล้วสุดท้ายมันเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจนไปจบที่ศาลแบบนี้นะครับท่านจะรับผิดชอบได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมันมาจากการใช้งบประมาณในการไปดำเนินการที่เมื่อสักครู่ที่ผมได้ตั้งประเด็นไว้ก็คือท่านมั่นใจว่าถ้าได้ทำ EIA แล้วท่านมีมั่นใจว่า 100% ไม่เกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะฝากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำมาซึ่งการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ
2: ต่อไปคุณวรายุทธ์จงอักษร
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพวรายุทธ์จงอักษรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต2ท่านประธานครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณในมาตรา17งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านประธานครับปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่สุดในภาคอีสานปัญหาที่ส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของชีวิตส่งผลกระทบถึงความมั่นคงทางด้านรายได้ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจปัญหานั้นครับก็คือปัญหาเรื่องน้ำถ้าท่านลองไปถามพี่น้องในภาคอีสานครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากเกิดขึ้นในทุกๆปีนั่นก็คือปัญหาเรื่องน้ำในฤดูฝนพี่น้องชาวบ้านพี่น้องเกษตรกรต่างวิตกกังวลครับว่าปีนี้น้ำจะท่วมบ้านหรือเปล่าน้ำจะท่วมนาหรือไม่ในฤดูแห้งแล้งครับพี่น้องประชาชนก็ยังมีความกังวลครับว่าปีนี้เราจะมีน้ำพอใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือไม่เพราะฉะนั้นครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดครับว่าเราจะบริหารน้ำเราจะบริหารจัดการน้ำได้อย่างไรในวันที่เรามีน้ำมากเพียงพอเราจะกักเก็บน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราจะกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรท่านประธานครับพี่น้องประชาชนในเขตของผมครับจังหวัดยโสธรเขต2ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพี่น้องเกษตรทุกคนเกษตรกรทุกคนตระหนักดีครับว่าน้ำคือชีวิตน้ำคือตัวที่กำหนดรายได้น้ำคือตัวกำหนดที่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเจริญงอกงามดีถ้าพี่น้องเกษตรกรมีที่ดินมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีปุ๋ยมีเครื่องจักรแต่ขาดน้ำทุกสิ่งทุกอย่างครับมีความเสี่ยงในการเพาะปลูกที่จะล้มเหลวสิ่งที่ผมอยากเห็นจากงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำครับคือการหันกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับท่านประธานสิ่งที่เรามีอยู่แล้วที่ผมหมายถึงคือในชุมชนในพื้นที่ของเราครับมีหนองมีบึงมีคลองมีอ่างเก็บน้ำที่ดีอยู่แล้วแต่บางพื้นที่ครับเมื่อเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปในแหล่งน้ำเหล่านี้ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มประสิทธิภาพผมจึงขอเสนอครับให้เร่งฟื้นฟูขุดลอกแหล่งน้ำเดิมครับแหล่งน้ำเดิมนี้ต้องใกล้ชุมชนใกล้พื้นที่เกษตรกรรมเราไม่จำเป็นจะต้องรอเริ่มด้วยโครงการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เพราะแหล่งน้ำขนาดเล็กแห่งหนึ่งสำหรับเกษตรกร1ครัวเรือนนั่นหมายถึงเราสามารถทำนาได้อีก1ฤดูกาลครับท่านประธานประการที่2ครับท่านประธานการบริหารน้ำจะต้องมองทั้งระบบและมองระยะยาวเราต้องเลือกวิธีการบริหารแบบตั้งรับเราจะต้องรอให้ถึงเดือนมีนาเดือนเมษาแล้วค่อยตั้งงบฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผมว่ามันไม่ใช่ครับกรมทรัพยากรน้ำต้องมีแผนสมดุลน้ำหรือที่เรียกว่า water balance ที่ชัดเจนในแต่ละพื้นที่แต่ละลุ่มน้ำจะต้องคิดครับว่ามีต้นทุนน้ำเท่าไหร่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนและภาคการเกษตรต้องใช้น้ำเท่าไหร่ สามารถขยายความจุแหล่งกักเก็บน้ำได้เพิ่มอีกเท่าไหร่และหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเราสามารถมีน้ำสำรองใช้ได้อีกกี่เดือนนอกจากนี้ครับแนวคิดน้ำไม่ได้ไหลตามแนวจังหวัดน้ำไม่ได้ไหลเป็นจุดๆแต่น้ำครับต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบการจัดสรรงบประมาณจะต้องเลิกการคิดแบบเบี้ยหัวแตกครับต่างคนต่างขุดเราจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบโครงข่ายน้ำจุดใดรับน้ำจุดใดชะลอน้ำจุดใดต้องกักเก็บน้ำและกระจายน้ำต่อเนื่องไปยังพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างไรท่านประธานครับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการน้ำเราควรหยุดวัดในเชิงปริมาณว่าขุดไปกี่แห่งมีโครงการไปกี่โครงการก่อสร้างไปกี่จุดเบิกจ่ายงบประมาณไปกี่ล้านบาทแต่ตัวชี้วัดที่แท้จริงต้องตอบประชาชนให้ได้ครับว่า 1. แหล่งกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้นได้กี่ลูกบาศก์เมตร 2. ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอกี่ครัวเรือน 3. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นกี่ไร่และ 4. ครับช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งได้จริงหรือไม่ด้วยเหตุนี้ครับการที่ผมขอเสนอคำแปรยติโดยขอปรับลดงบประมาณลงร้อยละ2ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญครับแต่ผมเห็นครับว่าเรื่องน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและอยากจะส่งสัญญาณไปจนถึงกระทรวงครับว่าอยากให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโครงการที่ซ้ำซ้อนไม่เร่งด่วนหรือมีต้นทุนที่สูงเกินความจำเป็นควรตัดและแนะนำจัดงบประมาณไปตรงจุดที่เกิดวิกฤตและพี่น้องประชาชนต้องการท่านประธานครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนจังหวัดยโสธรเขต2และพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศต้องการไม่ใช่แค่ป้ายโครงการก่อสร้างครับแต่สิ่งที่เขาต้องการคือความมั่นใจว่าจะมีน้ำใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นเกษตรกรต้องการรู้ครับว่าเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกจะมีน้ำหล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรเมื่อถึงฤดูแล้งจะมีน้ำสำรองในครัวเรือนเมื่อถึงเวลาต้องเผชิญฝนแล้งเขาไม่จะต้องไม่ถูกทิ้งให้เดินตามลำพังการลงทุนเรื่องน้ำจึงไม่ใช่แค่ภารกิจของด้านทรัพยากรธรรมชาติแต่คือการลงทุนในชีวิตลงทุนในการสร้างเสริมรายได้ของประชาชนลงทุนสร้างเสริมให้เกษตรกรมีต้นทุนในการทำอาชีพเกษตรกรต้องสามารถผลิตได้เมื่อผลิตได้ย่อมมีรายได้และเมื่อมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งประเทศของเราย่อมมั่นคงต่อเนื่องกันไปครับงบประมาณปี2570ต้องสร้างความมั่นคงทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ฤดูแล้งที่ทุกปีนับจากนี้เราไม่ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าจะไปหาน้ำจากไหนแต่เราสามารถตอบพี่น้องประชาชนได้อย่างมั่นใจครับว่าเรามีแผนรองรับและมีน้ำสำรองพร้อมใช้กราบขอบพระคุณครับ
2: ต่อไปคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมแปรยติปรับลดงบประมาณร้อยละ5ครับท่านประธานท่านประธานที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ยนะครับจะมี 2-3 ประเด็นประเด็นแรกจะชื่นชมหรือสะดุดีกรรมาธิการในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งก็จะมีข้อซักถามถึงกรรมาธิการเช่นเดียวกันครับประเด็นแรกครับขออนุญาตสะดุดีท่านกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีพลดอนปิศนาธันตกุลหรือท่านอนุรักษ์จุลีมาศที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะรวมทั้งกรรมาธิการทุกคนรวมทั้งท่านกรรมาธิการที่ลุกขึ้นชี้แจงตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับพิจารณามาตรานี้คือท่านเพียงพนอขออนุญาตเอ่ยนามท่านครับอันนี้ต้องสะดุดีจริงๆครับท่านประธานสามารถปรับเปลี่ยนงบประมาณของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งไว้ถึง 3,000 ล้านด้วยความรอบคอบของกรรมาธิการชุดนี้นะครับเขาพิจารณาหลายอย่างนะไม่ว่าจะแง่ของกรณีที่คดียังไม่เป็นที่ยุติ แล้วทำไมต้องไปจ่าย 3,000 ล้านในแง่ของกฎหมายในแง่ของรัฐธรรมนูญดังนั้นครับอนุกรรมธิการก็ดีกรรมธิการก็ดีเพื่อประโยชน์ของงบประมาณที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เลยดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบของกรมควบคุมมลพิษที่ตั้งไว้ 3,000 ล้านที่ไปจ่ายให้กับคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ในงบกลางอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถของกรรมธิการชุดนี้แล้วยังไปบันทึกไว้ในข้อสังเกตนะถ้าคณะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปอ่านดูครับนะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของกรรมธิการชุดนี้นะครับท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานมีองค์กรเล็กอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางท่านยังไม่ทราบเลยนะก็คือองค์การสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ถามว่าหน่วยงานนี้ตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากครับก่อตั้งโดยใครก่อตั้งโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สง่าสรรพศรีครับเราพยายามจะยกระดับประเทศของเราในการที่จะดูแลพันไม้ที่มันใกล้สูญพันธุ์ทำไงจะอนุรักษ์ไว้ได้ทำไงจะให้ประชาชนเด็กนักเรียนเรียนรู้เรื่องพฤกษศาสตร์ทำไงจะมีพิพิธภัณฑ์หอพันไม้ขึ้นทำไงจะมีศูนย์วิจัยที่เขาเรียกเฮอร์เบเรียมเนี่ยนะครับนะศูนย์วิจัยที่ชูคาวเจอร์เหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศท่านก่อตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นมาตั้งปี2536ครับ33ปีแล้วครับองค์การนี้ได้ขยายสาขาไป4-5ภูมิภาคของประเทศแล้วนะจังหวัดขอนแก่นก็มีจังหวัดชุมพรก็มีภาคใต้จังหวัดระยองก็มีรวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยในภาคตะวันตกนะครบทั้ง4ภาคแล้วครับท่านประธานกรรมธิการไปเขียนในข้อสังเกตว่าให้เกิดมีการเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนคำถามผมก็คือว่าท่านกรรมธิการได้ถามไหมครับว่าองค์การเนี้ยตั้งมา33ปีแล้วน่าจะสามารถดำเนินการธุรกิจเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตัวเองให้ได้นะกรรมธิการได้ถามประเด็นนี้ไหมเมื่อไหร่องค์การนี้ผมไปทำงานกับดร.วีระชัยณนครนะท่านมีความรู้เรื่องพันไม้มากนะผมไปรองผู้อำนวยการอยู่ที่นี่ก็กำหนดไว้ว่าปีนั้นปีนี้จะดำเนินการธุรกิจได้แต่มาณวันนี้ยังไม่เห็นวี่แววนะครับกรรมธิการลงถามดูนะครับท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานในภาวะที่ประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะภัยแล้งหรือซูเปอร์เอลนีโญเรื่องนี้สำคัญมากนะผมไปดูที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับต้องขอบคุณกรรมาธิการนะครับงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหน้า45เล่ม2เนี่ยนะครับ525ล้านบาทตีซะ526ล้านบาทเนี่ยนะครับกรรมาธิการไม่ได้ตัดเลยนะครับต้องชื่นชมจริงๆครับว่าท่านเห็นความสำคัญของกรมนี้นะหลายท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดสรรงบประมาณในแผนที่2เนี่ยครับแผนงานที่2คือยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ477ล้านบาทเนี่ยนะครับผมเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังเรียนท่านกรรมธิการท่านประธานผ่านไปยังกรรมธิการนะครับว่าผมเนี่ยในพื้นที่ผมเนี่ยผมเป็นห่วงมากเลยตอนนี้ข้าวราคาค่อนข้างดีนะขยับจาก 7,000 เป็น 8,000 8,000 จะขยับเป็น 9,000 นะครับแต่ฤดูกาลนี้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบ้านผมน้ำจะท่วมช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ำเริ่มระบายมาจากเขื่อนเจ้าพระยาแต่อย่างไรก็ดีนะครับมันถ้าตัวชี้วัดที่เจ้าพระยายังไม่ถึงไม่เกิน700เนี่ยนะครับเรารอด น้ำในทุ่งนี้ทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หนทุ่งโพพยาเหล่านี้จะรอดเกรงว่าชาวนาจะไปทำนากันซะถ้าทำนาเนี่ยนะครับแล้วเกิดภาวะแห้งแล้งเอนิโยเกิดขึ้นปลายปีเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีประการหนึ่งครับว่าน้ำในเขื่อนขณะนี้ดีมากครับนะขออีกนิดเดียวผมจบแล้วนะครับคำถามผมก็คือว่าท่านกรรมาธิการได้ถามไหมครับว่านอกจากการสรรทรัพยากรบ่อน้ำบาดาลเนี่ยผมขาดหลายที่นะครับตำบลสลีอำเภอบางปะม้าตำบลบางตะเคียนอย่างเนี้ยครับคำถามผมก็คือว่าท่านคำนึงถึงวอเตอร์แบงค์ไหมได้ถามไหมครับธนาคารน้ำเนี่ยนะฮะทำไงจะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้น้ำหลากเก็บลงไปในบ่อในบ่อบาดาลได้นะฮะเพื่อใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในภาวะที่เราเกิดภัยแล้งครับก็มีประเด็นที่จะสอบถามขอบคุณท่านประธานครับ
2: ต่อไปคุณปิยวัฒน์กิตติธเนศวร
6: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมปิยวัฒน์กิตติธเนศวรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกเขต1พรรคกล้าธรรมครับวันนี้ครับผมเองก็จะมาอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณในวาระ2ของกระทรวงทรัพย์มาตรา17ซึ่งเรามองว่ามีความสำคัญต่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าในจังหวัดผมหรือในจังหวัดที่มีปัญหาหรืออาจจะมีบางจุดเล็กๆซึ่งอาจจะเป็นจุดสำคัญซึ่งเราอาจจะพอที่จะตัดออกไปได้บ้างในงบประมาณฉบับนี้ผมเองครับได้มีโอกาสไปเป็นอนุกรรมธิการฝึกอบรมและสัมมนาก็ได้เห็นข้อมูลหลายต่อหลายอย่างซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนผมมองเสมอครับว่าเราเป็นผู้แทนฝ่ายค้านเป็นคณะกรรมการเสียงข้างน้อยมันก็มีอยู่2ประเด็นหลักๆซึ่งผมอยากจะอภิปรายอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนเรื่องที่1ครับเราดูในเล่มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งมาเสนอต่ออนุกรรมธิการฝึกอบรมและสัมมนาเรื่องที่1ครับคือเรื่องงบประมาณในการอบรมสัมมนาซึ่งตั้งงบไว้ 660,000 บาททราบไหมครับว่าทำอะไรครับท่านประธานงบประมาณตัวนี้เป็นการตั้งงบเพื่อจะฝึกภาษาไม่ใช่ผมเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องภาษานะครับท่านประธานแต่การตั้งงบ 660,000 บาทเพื่อเรียนภาษาจีน6วันผมมองว่ามันไม่ได้สามารถวัด KPI ของลูกจ้างหรือพนักงานของกระทรวงทรัพย์ได้เลยภาษาจีนเรานั้น3เดือน6เดือนยังไม่เห็นผลเลยครับท่านประธานแต่ตั้งงบ 660,000 บาทอบรม50คนในส่วนนี้นะครับใช้เวลา6วัน 6-7 เดือนยังพูดกันไม่ได้เลยครับท่านประธานแม้กระทั่งประโยคสั้นๆบอกไอ้นี่จะเขียนเป็นตัวได้เปล่ายังไม่รู้เนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเรามองว่ามันเป็นจุดเล็กๆซึ่งเราอาจจะตัดไปได้บ้างเพื่อลดงบประมาณของพี่น้องประชาชนลดการกู้ลดการอะไรต่างๆนานาส่วนเรื่องที่สองครับท่านประธานเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านผมไม่ได้อยากพูดหลายรอบหรอกผมพูดถึงเรื่องช้างแล้วก็ช้าง 3-4 ครั้งแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับจากกระทรวงทรัพย์เท่าที่ควรแล้วเนี่ยครับงบประมาณฉบับนี้ตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากสัตว์ป่านะครับ10ล้านบาทวันนั้นผมถามท่านอธิบดีในที่ประชุมอนุกรรมธิการว่าค่าความเสียหายเท่าไหร่แล้วท่านตอบผมสั้นๆ59ล้านบาทแต่ท่านตั้งงบไว้10ล้านบาทแล้วปีหน้าจะอีกเท่าไหร่ครับท่านประธานท่านก็ได้ชี้แจงสั้นๆง่ายๆว่าปีที่แล้วจ่ายไปแล้ว7 ซึ่งไม่มีจังหวัดนครนายกบ้านผมเลยนะครับท่านประธานไม่รู้ไปจ่ายกันที่ไหนก็เหลือจำนวนเงินอยู่52ปีนี้ตั้งงบไว้10เหลือ42และชาตินี้พี่น้องประชาชนจะได้รับการเยียวยาไหมครับท่านประธานนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันแสดงถึงเจตนารมณ์ในความจริงใจในการแก้ปัญหาแม้มันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับอาจจะมีจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกภาคใต้บางส่วนประจวบคีรีขันธ์แต่สิ่งเหล่านี้คือความทุกข์ระทมของพี่น้องประชาชนซึ่งเขารับความเจ็บปวดมาหลายต่อหลายปีหลายต่อหลายชั่วอายุคนล่าสุดเนี่ยครับพูดไป3ครั้งแล้วเงินเยียวยา 500,000 บาทที่ช้างเหยียบคุณลุงท่านหนึ่งเสียชีวิตปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ครับท่านประธานกระทรวงทรัพย์ตอบหนังสือมาสั้นๆว่าเงินที่เอาไปให้ 20,000 บาทคือเงินเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ตัดสักบาทเลยนะครับท่านประธาน10ล้านเนี่ยแต่สิ่งนี้ไม่ได้แสดงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งเขาเดือดร้อนอยู่เลยแล้วอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องกลุ่มผักดันช้างนี่ก็ยังแทบจะลดงบต่ำลงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยครับท่านประธานวันนี้ผมเองก็ต้องขอฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงทรัพย์นะครับในการตั้งงบประมาณในปีหน้าก็อยากจะให้มีสัดส่วนความเป็นธรรมแล้วก็มีสิ่งที่มันสอดคล้องต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
2: กรรมธิการขอชี้แจงใช่ไหมฮะใช่ไหม
7: ครับ
8: ขออนุญาต
7: ท่านประธานค่ะเพียงพลังบุญกล่ำกรรมธิการนะคะพอดีเมื่อสักครู่ท่านส.ส.ณัฐวุฒินะคะได้เอ่ยถึงเรียนเลยอยากจะขอเรียนชี้แจงนิดนึงนะคะว่าในที่ประชุมกรรมธิการโดยเฉพาะในชั้นอุทธรณ์ก็ได้มีการพิจารณาคือคดีนี้มันซับซ้อนนะคะพูดถึงเรื่องคดีคลองด่านถ้าโดยสรุปก็คือว่ามีการขอให้ศาลพิจารณาใหม่มีอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก็จบที่กำหนดให้กรมควบคุมมลพิษต้องชำระนะคะจบอย่างนั้นค่ะเพียงแต่ว่าในกระบวนการเนี่ยที่ทางกรรมาธิการนะคะได้มีการติ่งขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีการไปทำบันทึกไว้นะคะอยู่ในรายงานไต่สวนกระบวนการของศาลระบุว่าจะแบ่งชำระเป็นงวดๆนะคะแบ่งเป็น3งวดแล้วก็ระบุว่าเงินจะมาจากไหนเช่นมาจากงบประมาณปี69มาจากงบกลางแล้วก็มีการพูดถึงว่างวด1 3,000 ล้านเนี่ยจะมาจากงบประมาณ2570เมื่อได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรในเวลานั้นนะคะดิฉันรวมทั้งกรรมาธิการหลายท่านก็ได้อภิปรายว่านี่คือกระบวนการที่ควรจะต้องได้รับการพิจารณาแล้วก็เห็นชอบหรือว่าอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนการในการอนุมัติที่ทางกฎหมายภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า deal process นะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องที่ดิฉันได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากว่าได้มาเห็นเอกสารจากทางสำนักงานปปง.นะคะซึ่งมีรายละเอียดแล้วก็ทำให้เห็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งแล้วก็ต้องกลับไปดูรายงานผู้สอบบัญชีแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินก็พบว่าจริงๆแล้วในปี2558เนี่ยในเวลานั้นทางครม.เนี่ยได้ตกลงที่ตัวเลข 9,600 ล้านนะคะแล้วก็ได้มีการจ่ายไปแล้วด้วยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2558 4,000 ล้านซึ่งมันก็ควรจะเป็นตัวเลขนั้นนะคะซึ่งพอมันเหมือนกับข้อเท็จจริงนี้ไม่ปรากฏอยู่ในสรุปอุทธรณ์ของกรมควบคุมมลพิษค่ะดิฉันก็เลยเรียนนะคะว่า มันเหมือนข้อเท็จจริงสรุปไม่ครบถ้าไม่ได้มาอ่านเอกสารของสำนักงานปปงเนี่ยก็จะไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงเรื่องนี้แต่เรื่องในที่สุดก็ฟังแล้วก็จะดูงงๆว่าทำไมมันไม่จบที่ 9,600 ในเมื่อจ่ายไปแล้ว 4,000 ล้านมันก็ควรจะเหลือแค่ที่เหลือก็กลับมาเป็นตัวเลข 11,000 ล้านนะคะก็เข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาและดูเอกสารของสำนักงานปปงก็มีกรณีที่ทางกรมควบคุมมลพิษฟ้องแพ่งผู้รับจ้างศาลชั้นต้นยกนะคะแล้วก็ทางอัยการเนี่ยได้อุทธรณ์ซึ่งเป็นคนละคดีกันนะเพียงแต่ว่าสำนักงานปปงก็ระบุมาชัดเจนว่าคดีนั้นอยู่ในระหว่างอุทธรณ์นะคะสิ่งที่ดิฉันได้ฝากท่านประธานไปยังทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือขอให้พิจารณาเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนแล้วก็ขอให้จบจริงๆเพราะว่าระยะเวลาที่ทอดไปนะคะดอกเบี้ยวันละ1ล้านนะคะก็กลายมาเป็นเงินภาษีของประชาชนที่ก็จะต้องจ่ายอีกแล้วก็ทำให้ดิฉันนึกถึงเรื่องของเงินทุนกยศ.ของเด็กๆนะคะซึ่งคืออนาคตของประเทศที่จะต้องมาชำระหนี้ตัวนี้นะคะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
2: ต่อไปคุณณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อ
9: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยตำบลลำไพรของอำเภอเทพาท่านประธานครับการอภิปรายมาตรา7งบประมาณปี2570ในวาระที่2ฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่ครับว่าการอภิปรายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นวาระ1วาระ2และก็การลงมติในวาระ3วาระ2นี่ยากที่สุดครับท่านประธานเพราะว่าปากกับใจของเรานี้มันไม่ค่อยตรงกันใจนึงเราก็ไม่อยากตัดแต่จำเป็นต้องเชียร์เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ฟังการอภิปรายในวาระที่2ท่านต้องฟังติดตามให้ดีๆว่าส.ส.เสนอตัดแต่ในรายละเอียดบางครั้งเราก็เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการแปรยติก็คือการเปลี่ยนแปลงถ้าส.ส.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการยื่นแปรยติก็ไม่จำเป็นต้องมาอภิปรายก็ชี้แจงไปยังประธานสภาไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทั่วประเทศท่านประธานครับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปี2570ตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ครับ 17,500 นะครับล้านบาทคณะกรรมาธิการนะครับซึ่งสภาแห่งนี้ตั้งขึ้นไปปรับลดนะครับ 3,278 ล้านบาท 3,000 ก็คือตัวเลขไหนครับที่ท่านกรรมาธิการชี้แจงเมื่อกี้ครับต่อไปนะครับคงเหลือเท่าไหร่ครับ 14,375 ล้านบาทลดจากปีที่แล้วคือปี69 3,536 ล้านบาทคงเหลือเท่าไหร่ครับ14,375ล้านบาทท่านประธานครับผมขอเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในวาระที่2ที่กำลังอภิปรายลง 5% ครับของยอดงบประมาณที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรที่นี้ไปดูสาเหตุครับท่านประธานอยู่ๆผมบอกว่าลด 5% มันต้องมีสาเหตุสาเหตุข้อที่1ครับกระทรวงทรัพยากรไม่มีโครงการออกเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในเขตอนุรักษ์ง่ายๆครับไม่มีโครงการของกระทรวงนะครับในเขตอุทยานวงเล็บอส.12ต่อไปครับเสนอเป็นโครงการงบประมาณปี2570และผมใช้คำว่าและนะครับประธานอาจจะหรือและอาจจะเสนอไปแล้วแต่กระบวนการพิจารณาโดนสำนักงบประมาณตัดงบประมาณออกก็เป็นไปได้ข้อที่3ครับในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการซึ่งผมเองก็เป็นกรรมาธิการเสียงข้างมากไม่เห็นสักโครงการครับประธานเรื่องอส.12ข้อที่4ครับกระทรวงทรัพยากรประชาชนก็เลยมีคำถามว่าไม่จริงใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในเขตอุทยานจริงหรือไม่ เป็นคำถามจากประชาชนทีนี้ท่านประธานครับไปดูต่อไปโครงการออกเอกสารสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในเขตอนุรักษ์เราพูดแบบนี้อส12พูดง่ายๆครับก็คือเอกสารสิทธิ์ในเขตอุทยาน1เป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหนังสือรับรองสิทธิ์ที่อยู่อาศัยที่ทำกินในเขตอนุรักษ์ซึ่งกันไว้แล้วครับท่านประธานในประเทศไทยมีการประกาศเขตอนุรักษ์มากมายโดยเฉพาะเขตอุทยานได้มีการพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าวันนี้เขาทำอะไรไม่ได้เลยครับไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางน้ำไม่สามารถโค่นต้นไม้ไม่สามารถปลูกทดแทนได้สิ่งที่เขาสามารถทำได้ผมพูดตลอดในห้องประชุมแห่งนี้และในกรรมาธิการที่ไม่ผิดกฎหมายในเขตอุทยานไปยืนหายใจอย่างเดียวครับท่านประธานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น 2. ให้ประชาชนทำหมากินในเขตพื้นที่ป่าโดยถูกกฎหมายตามพ.ร.บ.อุทยานสามารถปลูกต้นไม้เปลี่ยนแปลงต้นไม้ได้เหมือนที่ผมได้อภิปรายสิ่งที่สำคัญครับสามารถตกทอดเป็นทายาทเป็นเอกสารอส12หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับโฉนดที่ดินครับเขียนว่าอส12มีพิกัดบ้านเลขที่เรียบร้อยซื้อขายไม่ได้ตกทอดให้กับทายาทบุตรหลานได้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเขาได้เอกสารสิทธิ์ในที่ทำกินนะครับเขตอุทยานท่านประธานครับสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับบ้านเลขที่เมื่อได้บ้านเลขที่สิ่งที่ตามมาก็คือไฟฟ้าครับวันนี้กลุ่มนี้ไม่มีบ้านเลขที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสวัสดิการใดๆของรัฐโดยเฉพาะภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมวาตภัยไฟไหม้ที่รัฐบาลกำลังจะทำประกันให้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือสาธารณูปโภคท่านประธานครับในเขตเหล่านี้อบต.เทศบาลอบจ.รัฐบาลจะเอางบประมาณไปทำถนนได้ไหมครับไม่ได้ประปาได้ไหมครับไม่ได้อาคารได้ไหมครับไม่ได้เขาเป็นคนไทยที่เกิดมาไม่สามารถที่จะได้รับความสะดวกจากงบประมาณของรัฐหน่วยงานไหนเข้าไปดำเนินการไม่ขออนุญาตจากหน่วยงานจะโดนดำเนินคดีจากสตง.และปปช.สุดท้ายสวัสดิการของรัฐเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้วันนี้รัฐบาลจ่ายเงินผ่านบ้านเลขที่ถ้าเขาเกิดเขาไม่มีบ้านเลขที่เขาก็เสียโอกาสท่านประธานครับผมเองเฝ้าติดตามรอคอยความคืบหน้าของโครงการอส12ยกตัวอย่างบ้านผมนาทวีมีอยู่ 300,000 ไร่ครับท่านประธานที่เขาน้ำค้างอำเภอนาทวีอีกอำเภอหนึ่งสะบ้าย้อยอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรีก็ 300,000 ไร่มีปัญหารอบครับวันนี้เขารอฟังอยู่ว่าในการอภิปรายของส.ส.รัฐบาลโดยเฉพาะอุทยานจะตั้งงบประมาณไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีปรากฏว่ากรรมาธิการได้มีการปรับเพิ่มงบประมาณจากการตัดหน่วยงานต่างๆ 10,000 กว่าล้านบาทให้กับโครงการนี้ครับท่านประธานงบประมาณ148ล้านบาทวันนี้ก็เข้าสู่การพิจารณาถือว่างบประมาณไม่มากครับแต่อย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเองได้คาดหวังพี่น้องประชาชนได้คาดหวังข้อสังเกตสิ่งหนึ่งครับท่านประธานก่อนที่จะจบกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตไว้ชัดเจนในเอกสารที่ตั้งอยู่บนโต๊ะว่าหน่วยงานควรมีมาตรการส่งเสริมหมายถึงใครครับกรมอุทยานการอยู่ร่วมกันระหว่างประชาชนและสัตว์ป่าเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่นี่ก็คือสิ่งที่กรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตไว้เพราะฉะนั้นนะครับผมฝากไปยังสำนักงบประมาณโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผมขอตัดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5% แต่เพื่อนสมาชิกที่ฟังอยู่นะครับไม่ต้องตามผมนะครับผมเสนอตัดนะครับผมกำลังจะปลดพันธนาการไม่ให้ชาวบ้านผิดกฎหมายประชาชนไม่ติดคุกตารางมีความภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยขอบคุณครับ
2: ต่อไปคุณอรทัยเกิดทรัพย์
10: เรียนท่านประธานดิฉันนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต3จังหวัดภูเก็ตพรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ที่ฉันขออภิปรายร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหลายประเด็นเพื่อในการพิจารณาค่ะก่อนอื่นค่ะท่านประธานเรื่องแรกที่ดิฉันจะต้องขอขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญในครั้งนี้ที่พิจารณาปรับเพิ่มงบประมาณโครงการ149ล้านบาทเพื่อปรับปรุงแผนที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานซึ่งเพื่อจะช่วยอะไรคะช่วยแก้ปัญหาที่ดินของราษฎรที่มีอยู่ก่อนแล้วในป่าอนุรักษ์ให้พวกเขาอยู่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมท่านประธานคะในรายงานเล่มนี้เขียนว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดินอนุรักษ์ซึ่งดิฉันหวังว่าถ้าหากยังไม่ได้ระบุจังหวัดดิฉันขอมีภูเก็ตอยู่ในนั้นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับเรื่องที่สองค่ะงบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือที่ทุกคนรู้จักกันคือโปรเจกต์วันแมปที่กรมดำเนินการปรับปรุงการทำแผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนด้วยงบประมาณ

0: ผ่านท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการวิสามัญเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับงบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลค่ะงบนี้เป็นงบผูกพันค่ะท่านประธานจะมีสุดท้ายที่ปี2571อยู่ในหมวดค่าที่ดินและการก่อสร้างซึ่งในการปรับลดของงบนี้มี2โครงการในของจังหวัดภูเก็ตมีมูลค่ารวมกันถึง 38.89 ล้านบาทงบแรกนะคะก็คืองบปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตอควาเรียมที่มีการปรับลดไป 12.34 ล้านบาทและงบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติระยะที่2ของภูเก็ตที่ถูกปรับลดไป 21.55 ล้านบาทซึ่งดิฉันอยากจะสอบถามว่าถ้าหากเป็นการปรับลดมันคือการมองข้ามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวซึ่งที่จริงๆแล้วการมีอควาเรียมควรจะเป็นจุดหมุดหมายหลักสำหรับเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งของทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์โอกินาวาหรือโกโคสต่างๆทุกคนก็มีอควาเรียมดังนั้นเช่นกันค่ะดิฉันจึงอยากให้งบนี้ไม่ได้ถูกปรับลดลงไปสำหรับจังหวัดภูเก็ตเพราะนอกจากช่วยในการกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วยังเพิ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของครอบครัวหรือกลุ่มทัศนศึกษาที่จะเข้ามาได้ในจังหวัดภูเก็ตค่ะนอกจากนั้นนะคะงบนี้ยังสามารถช่วยปลูกฝังอนุรักษ์ให้กับเด็กจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงได้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะสำหรับเรื่องถัดไปค่ะเรื่องที่4ค่ะโครงการจัดการชายฝั่งทะเลและการป้องกันแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบซึ่งงบนี้มี14ปีค่ะท่านตั้งแต่ปี2560ถึง2573รวมทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาทแต่วันนี้ในปี70มีงบเกือบ90ล้านบาทวันนี้ดิฉันก็ยินดีอย่างมากที่ไม่ได้ถูกปรับลดแต่อย่างน้อยก็ฝากถามไปว่าบางรายการสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่าเพราะเราเห็นการปักไม้อยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะหาดทรายแก้วที่จังหวัดบ้านดิฉันนะคะซึ่งตอนนี้ปักไม้ไปหลายครั้งสุดท้ายก็ยังทรุดโทรมแล้วก็ยังมีการกัดเซาะค่ะสุดท้ายค่ะท่านประธานดิฉันเข้าใจว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีขอบเขตความรับผิดชอบที่หลากหลายเพราะต้องดูแลเริ่มต้นตั้งแต่ที่ดินทำกินทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมดิฉันขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานภายใต้การดูแลที่กว้างอีกสักนิดนึงค่ะและจำนวนบุคลากรที่จำกัดขอให้อนาคตข้างหน้ากระทรวงจะเริ่มนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานเพราะมีระบบฐานข้อมูลที่แบ่งปันให้กับประชาชนได้รับรู้อีกทั้งมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องรองรับกับ climate change ให้มากขึ้นขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณพศินปิตุเตชะ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพศินปิตุเตชะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณปี70วาระที่2ครับมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงนี้มีความสำคัญอย่างมากครับในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนชาวไทยทั้งประเทศครับวันนี้ครับอยากจะบอกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดระยองเนี่ยครับเมื่อก่อนครับเคยเป็นพื้นที่มีความชื้นเหมาะกับการเพาะปลูกแล้วก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดจนรัฐบาลครับได้ชี้ชัดว่าเขตเศรษฐกิจเนี่ยครับเหมาะกับการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษวันนั้นเราก็เลยมีตั้งแต่อีเทิร์นซีบอร์ดจนมาถึง EC จนทุกวันนี้ครับทุกวันนี้เราสร้างเศรษฐกิจมากมายให้กับทั้งประเทศครับแต่เราสูญเสียหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพยากรทางด้านทางทะเลครับมีการสร้างเขื่อนมีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมรวมไปถึงทรัพยากรน้ำและที่ดินเพื่อรับรองการลงทุนของเมืองครับวันนี้ครับผมตลอดเวลาที่ผ่านมาผมอยากจะตั้งคำถามถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับด้วยประการแรกครับกรมควบคุมมลพิษครับที่ทุกวันนี้ก็ยังทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพและยังมีโดนข้อกล่าวหาว่าทุจ

0: ทุจริตคอร์รัปชันก็อยากจะให้กรมพลพิษช่วยมาทำงานให้กับชาวระยองชาวภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรื่องที่2เรื่องสำคัญมากครับกรมทรัพยากรน้ำครับจริงๆแล้วโดยพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกครับน้ำเป็นสำคัญมากครับตั้งแต่และในอนาคตจะมี Data Center เข้ามาก็อยากจะให้เรื่องนี้ครับสำคัญมากเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะได้ใช้น้ำก่อนกันระหว่างเกษตรกรกับอุตสาหกรรมครับก็อยากจะให้บริหารจัดการให้ดีครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับจะเป็นกรมป่าไม้ครับคืออยากให้กรมป่าไม้ที่มีแนวเขตที่ดินครับอย่าไปสร้างที่ดินเพิ่มขีดเส้นทับซ้อนกับเกษตรกรเลยครับทุกวันนี้เขาก็ลำบากมากอยู่แล้วจริงๆก็อยากจะบอกว่าไอ้โครงการวันแมปผมเห็นทุกคนพูดมาแล้วผมจริงๆแค่ง่ายๆครับทำให้เสร็จสักทีครับวันแมปที่ดินจะได้เกษตรกรจะได้เอาไปเป็นต้นทุนเขาในการทำงานในอนาคตอีกครับสุดท้ายครับก็ใช้เวลาสั้นๆครับอยากเห็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยทุกคนครับและดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมาสนใจในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ EC ช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมไม่ได้ปฏิเสธครับแต่อยากให้พัฒนาไปควบคู่กันครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณวิชัยสุดสวัสดิ
2: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยความคาดหวังของการจัดสรรงบประมาณในปี70กับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับขอมีส่วนร่วมในเรื่องของการอภิปรายนะครับในวาระ2ของมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระทรวงที่อยู่ใกล้พี่น้องประชาชนและเกี่ยวก้อยกับเรื่องปากท้องเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกระทรวงที่กำหนดในเรื่องทิศทางความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับในรูปของครัวเรือนเพราะฉะนั้นวันนี้ซึ่งประมาธิการวิสามัญที่ศึกษาทางอนุเองได้ตัดงบประมาณนะครับหลายคนหลายท่านผมก็เชื่อเหลือเกินว่าด้วยความวิเคราะห์ของคณะกรรมาธิการและอนุวิเคราะห์แล้วเห็นว่าเมื่อตัดงบแล้วงบประมาณที่ยังเหลือทำให้กระทรวงนั้นได้บริหารงานไปอย่างทันท่วงทีและตรงเป้าหมายที่พี่น้องประชาชนคาดหวังโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาต้องขอชื่นชมครับท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะครับท่านเองได้สู่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศไทยเป็นอย่างมากแต่ส่วนหนึ่งที่กำลังเตือนไปข้างหน้านะครับในเรื่องปากท้องและเกี่ยวก้อยกับเรื่องอาชีพของพี่น้องประชาชนนั่นคือกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งเป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรนะครับผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดและปัญหาของประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรนั้นในเรื่องของน้ำในเรื่องของอุปโภคและบริโภคน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายคือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเราต้องเข้าใจครับนะครับสภาพอากาศณปัจจุบันนะครับที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวเกษตรกรหลายปีที่ผ่านมาครับปัญหาเรื่องน้ำเค็มบุกรุกน้ำจืดปัญหาที่พี่น้องประชาชนเจาะบ่อบาดาลและน้ำเค็มสู่เข้าในบ่อนะครับบ่อบาดาลทำให้ได้รดพืชเกษตรเสียหายเป็นแปลงวันนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้งบรับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนผมเองขอมองเป้าอย่างนี้ครับท่านประธานครับอยากจะนำเรียนจากท่านประธานถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเจ้ากระทรวงอีกนิดหนึ่งว่าอยากจะให้ท่านวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำบาดาลโดยเฉพาะน้ำเค็มนะครับน้ำกร่อยนะครับที่เข้าสู่บ่อของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเอามาบูรณาการร่วมกันกับทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่านะครับเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดและอยู่ใกล้กับความรุ่งเรืองของพี่น้องชาวเกษตรกรเพราะงั้นความคาดหวังของกับผมเองในฐานะพี่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรมีความคาดหวังสูงครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรโดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ฝากท่านประธานถึงสำนักงบประมาณในเมื่อกรมทรัพยากรน้ำกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับมีเจตจำนงของงบประมาณไปขอให้ท่านวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับว่าเขามีเป้าหมายที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรเพื่อที่จะทำให้พี่น้องชาวเกษตรกรลดปัญหาในเรื่องของความนะครับความขัดข้องความขัดใจและความเกิดปัญหาในเรื่องของผลิตพืชเกษตรทุกตัวเราต้องยอมรับครับเกษตรกรต้องใช้น้ำครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดคือ2กรมเนี่ยครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำครับบูรณาการร่วมกันหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรฝากถึงกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนิดนึงครับโครงการแต่ละโครงการต้องไปวิเคราะห์ในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ใช้ได้ครับในปี69นะครับอนุมัติงบประมาณนะครับและปี68มาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านผมครับแต่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าพื้นที่ต่างระดับกันขนาดไหนสร้างแล้วพี่น้องใช้น้ำได้ไม่กี่ครัวเรือนก็ขออนุญาตท่านประธานนะครับที่ผมนำเรียนแบบนี้คือตั้งใจที่จะอยากจะให้ไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรให้ตรงเป้าและคุ้มค่าต่อการลงทุนนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดในเรื่องปัจจัยครั้งที่สองครับในเรื่องสิทธิในเรื่องของเอ็ดทำกินครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับโดยเฉพาะกรมทะเลและชายฝั่งกรมป่าชายเลนครับประกาศพื้นที่ไปคลุมพื้นที่ของพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนปาล์มชาวสวนนาชาวนากุ้งครับทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความยุ่งยากนะครับเขามีขนโหนก็มีนท.3อยู่แล้วแต่ประกาศพื้นที่เป็นนะครับป่าชายเลนควบคุมของเขาช่วยกันวิเคราะห์และนำเรียนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยใช้งบประมาณของปี70นี่แหละครับเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ตรงเป้าเพราะงั้นและเรานอนกันไม่ได้นั่งกันไม่ได้ครับใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเงินภาษีของพี่น้องประชาชนผมเห็นแล้วว่าโดยเฉพาะเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายผ่านมานะครับท่านเองนั้นมุ่งเป้าหมายในเรื่องการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิดินเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับท่านไปปลดระวางอะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาทำแล้วเขามีที่อยู่แล้วเขามีนากุ้งอยู่แล้วท่านปลดระวางยกเลิกเถอะครับป่าชายเลนครับเพราะเขาไม่ได้บุกรุกต่อไปแล้วครับแต่เมื่อก่อนทำไมท่านปล่อยให้ทำเพราะฉะนั้นช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้านผมด้วยเรื่องที่สองครับปัญหาที่มันหนักหน่วงอยู่ณปัจจุบันคือปัญหาของป่าสัมปทานหมดสัมปทานของป่าวิจิตรภัณฑ์ที่ชุมพรอำเภอท่าแซครับ 20,000 กว่าไร่นะครับผมอยากจะให้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้มีความชัดเจนครับโดยเฉพาะเจ้ากระทรวงเองนะครับท่านรัฐมนตรีเองให้ความชัดเจนกับส.ส.ในพื้นที่ทั้ง3คนในจังหวัดชุมพรเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้กับนะครับความไม่รู้ความไม่เข้าใจและก็การที่สูญเสียในเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและทรัพยากรของประเทศทำให้บุคลากรทั้งภาครัฐทั้งเอกชนทั้งชาวบ้านที่มีอิทธิพลที่มีกำลังพอเข้าไปหาผลประโยชน์ในพื้นที่ที่หมดสัมปทาน 20,000 กว่าไร่และผมกลัวเหลือเกินในเรื่องของการทะเลาะครับเพราะฉะนั้นอยากจะนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับช่วยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วเอากระทรวงทั้งหมดกรมทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาความชัดเจนไปให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรด้วยถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นครับท่านประธานครับผมเชื่อเหลือเกินครับทุกอย่างที่ผมพูดมาในเรื่องเอกสารสิทธิ์ในเรื่องของพื้นที่ซ้ำซ้อนเนี่ยครับเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลเองจะได้งบประมาณจะได้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาสู่ภาครัฐอย่างมากมายวันนี้ผมเป็นเสียงสะท้อนเสียงเล็กๆนะครับเพื่อสะท้อนให้กับองค์กรใหญ่ๆอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเปิดประตูให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเปิดประตูให้กับพี่น้องทั่วทั้งประเทศแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิทำกินเอกสารสิทธิ์ปลดระวางเรื่องป่าให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาไปสร้างแล้วเสริมโทมแล้วให้กับพี่น้องประชาชนผมก็หวังเป็นอย่างมากก็ขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้คิดไปแนวทางเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณจินตวรรณไตรสรณกุล
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันจินตะวันไตรสรณกุลค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ขอร่วมอภิปรายมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในส่วนของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะขออภิปรายในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารนะคะในเรื่องของที่ดินซึ่งสมาชิกหลายท่านก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันก็คือปัญหานั้นเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานของประเทศไทยนะคะเกิดจากรัฐเองด้วยที่ประกาศกฎหมายหลายฉบับมีหน่วยงาน9หน่วยงานของรัฐค่ะที่เป็นเจ้าของที่ดินอีกทั้งนะคะที่ดินนั้นยังมีแนวเขตที่ซ้อนกันนะจึงขออีกครั้งนึงนะคะขอวิงวอนให้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะถ้าหากยังแก้ไขปัญหาด้วยความเร็วระดับนี้นะคะปัญหาจะไม่มีวันจบนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นหน่วยงานสำคัญที่ถือครองนะคะและดูแลพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่อื่นนะคะที่อยู่ภายใต้กฎหมายของกระทรวงเรามีกลไกคทช.นะคะที่สามารถจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนได้นะคะแม้สิทธิประโยชน์จะไม่เหมือนโฉนดที่ดินแต่ก็ยังดีกว่านะคะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆเลยนะคะสิ่งที่ฉันเป็นห่วงมากก็คือเรื่องระยะเวลานะคะในการแก้ไขปัญหาในส่วนของงบประมาณนะคะงบประมาณที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการนะคะออกสิทธิ์หรือว่าจัดระเบียบที่ดินนะคะก็ประมาณ40ล้านทั้งค่าเจ้าหน้าที่ทั้งค่าสำรวจทั้งค่ารังวัดนะคะโดยเฉลี่ยประมาณสามารถนะคะบริหารจัดการจัดระเบียบพื้นที่ได้ 2,000 แปลงต่อปีนะคะซึ่งถ้าหมายความว่าถ้าหากมีนะคะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 100,000 รายนะคะเราจะใช้เวลา50ปีในการแก้ไขปัญหาซึ่งแน่นอนว่าตัวเลขของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะมากกว่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้รัฐบาลทบทวนนะคะว่าเรากำลังแก้ปัญหาอยู่หรือเรากำลังบริหารอะไรอยู่นะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะการตรวจสอบแนวเขตทั้งการปรับปรุงวันแมปการทำไฟจูนนะคะใช้เวลาอย่างน้อย2ปีไม่ว่าจะถามกระทรวงไหนก็ไม่สามารถที่จะทำได้เร็วกว่านี้แล้วและการบูรณาการนั้นก็ยากเย็นมากๆนะคะขอย้ำนะคะว่าดิฉันไม่ได้จะอภิปรายเพราะว่าอยากให้เอาพื้นที่ป่าไปแจกประชาชนนะคะแต่ว่าความต้องการคืออยากให้เส้นป่าชัดเจนนะคะคนรุกป่าเพิ่มเพราะว่าเส้นป่าไม่ชัดเจนนะคะคนที่อยู่ก่อนกฎหมายประกาศก็ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินนะเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านได้ไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องทับลานนะคะดิฉันคิดว่าเป็นแนวทางที่ตรงเป้านะคะตรงจุดนะคะถ้าเขตไม่ชัดนะคะยิ่งรุกขึ้นไปถึงป่าต้นน้ำนะคะที่ฉันยิ่งขอแสดงความห่วงใยนะคะว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ climate change นะคะซึ่งน้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งความแปรปรวนมากมายแล้วยิ่งต้องห่วงแหนนะคะในส่วนของป่าต้นน้ำนะคะจึงอยากฝากกระทรวงทรัพย์นะคะและรัฐบาล3เรื่องค่ะ1ทบทวนงบประมาณและกำลังคนที่จะสำรวจตรวจสอบแนวเขตนะคะให้สอดคล้องกับปัญหาที่มีอยู่จริง2กำหนดเป้าหมายและกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจังหวัดใดพื้นที่ใดนะคะจะตรวจสอบจัดระเบียบให้แล้วเสร็จรวมถึงวันแมปโดยไม่ให้ประชาชนรอโดยไม่รู้ปลายทาง3ขอเสนอให้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติรวมทั้งระดมงบประมาณทรัพยากรเทคโนโลยีนะคะของทุกหน่วยงานมาแก้ไขพร้อมกันนะคะปัญหาสะสมมาหลายปีนะคะแล้วก็ยังเหลือในส่วนของงบกลางก็ขอฝากให้รัฐบาลพิจารณานะคะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณสุภโชคศรีสุขจร
4: ท่านประธานที่เคารพครับสุภโชคศรีสุขจรครับผู้แทนราษฎรนครปฐมพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับในมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านประธานครับทรัพยากรธรรมชาติเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่านะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ำและอากาศล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าครับที่ผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกที่นั่งกับผมตรงนี้เพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาแห่งนี้ไม่มีใครที่อยากจะปรับลดงบประมาณในกระทรวงนี้หรอกครับซึ่งตัวผมเองก็เช่นกันครับท่านประธาน แต่การที่ผมขอร่วมในการอภิปรายในครั้งนี้เพื่อที่ต้องการชี้ให้เห็นถึงการตั้งงบประมาณที่เป็นประโยชน์นะครับแต่อาจมีการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพครับท่านประธานครับงบประมาณของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น311ล้านบาทครับโดยมีการปรับลดในชั้นกรรมธิการ 5.7 ล้านบาทนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ได้อภิปรายไปอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นการปรับลดงบประมาณเป็นเพียงการเลื่อนงวดงานนะครับเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันงวดงานเท่านั้นนะครับท่านประธานครับในจำนวน311ล้านบาทครับเกินกว่าครึ่งหนึ่งครับเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้นครับท่านประธานซึ่งผมเองก็เห็นประโยชน์นะครับของโครงการนี้ครับแล้วก็ไม่ได้ขัดข้องในการตั้งโครงการครับแต่ผมต้องการชี้ให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินงานของโครงการครับท่านประธานครับผมเองในฐานะอนุกรรมธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับเกือบทุกโครงการที่เกี่ยวข้องระบบบำบัดน้ำเสียของสำนักงานนโยบายและแผนล้วนหาผู้รับจ้างไม่ได้ครับหรือหาผู้รับจ้างได้ก็ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องผังเมืองครับสิ่งนี้ครับเป็นปัญหานะครับในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ได้ตามเป้าหมายครับทำให้รัฐเสียโอกาสในการนำเงินลบงบประมาณเหล่านั้นไปใช้ในโครงการอื่นที่เป็นประโยชน์ครับผมจึงอยากเสนอนะครับทางสำนักงานนโยบายและแผนครับท่านประธานก่อนที่จะทำคำของบประมาณเข้ามาควรเตรียมความพร้อมเรื่อง EIA เรื่องราคาและแบบการก่อสร้างรวมไปถึงตรวจเช็คเรื่องพื้นที่ผังเมืองให้มีความพร้อมครบถ้วนก่อนครับเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณของทางสำนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับงบประมาณของกรมน้ำบาดาลในโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงผมเองได้ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับอภิปรายว่างบประมาณเหล่านั้นอยู่แต่ในพื้นที่พักภูมิใจไทยเท่านั้นครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมเองได้มีโอกาสใช้น้ำบาดาลที่มีคุณภาพได้มีโอกาสใช้น้ำบาดาลที่สะอาดจากโครงการนี้นะครับแต่ไม่ใช่ในปีงบประมาณ2570นะครับในปี2569ครับในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับปี2570เองก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงครับผมเองก็มีความสงสัยครับท่านประธานว่าเหตุใดจึงไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณแบบพื้นที่อื่นผมจึงได้สอบถามไปทางกรมครับเหตุผลที่ทางกรมได้ชี้แจงมาก็เข้าใจได้เลยครับท่านประธานการที่กรมน้ำบาดาลจะจัดสรรงบประมาณลงแต่ในพื้นที่ต้องพิจารณาจากคำขอในระบบไทยวอเตอร์แพลนเสียก่อนครับซึ่งคำขอเหล่านั้นคนพิจารณาไม่ใช่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับในเบื้องต้นต้องเป็นคณะกรรมการจัดการลุ่มน้ำจังหวัดนะครับนำมาพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการจากทุกกระทรวงครับไหนจะต้องผ่านคณะกรรมการกนช.และไปไฟแนลโครงการที่ทางสทนช.อีกหนึ่งขั้นตอนครับเพราะฉะนั้นครับโครงการที่มีความซับซ้อนในด้านของการทำคำของงบประมาณครับไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะน้ำบาดาลที่มีคำขอจากอปท.ไม่ว่าจะเป็นคำของบประมาณด้านการขุดเจาะน้ำบาดาลจากกรมน้ำบาดาลไม่ว่าจะเป็นคำขอการขยายเขตประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคครับทั้งหมดทั้งมวลครับท่านประธานต้องจัดลำดับความสำคัญให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่เป็นอยู่ครับยกตัวอย่างจังหวัดของผมครับจังหวัดนครปฐมครับเริ่มมีหมู่บ้านจัดสรรขยายตัวเข้ามาในพื้นที่ดังนั้นความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต้องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคครับซึ่งความสำคัญของการขยายเขตของการประปาส่วนภูมิภาคก็จะถูกจัดสรรไว้ในลำดับต้นๆก่อนกรมน้ำบาดาลครับและนี่ครับคือเหตุผลครับว่าทำไมในพรบ.งบประมาณ2570จึงไม่มีโครงการน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับท่านประธานที่เคารพครับผมเองเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
5: พี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทในพื้นที่ที่เรียกว่าขาดการประปาส่วนภูมิภาคที่เข้าถึงโครงการนี้ยังเป็นโครงการที่มีความสำคัญนะครับที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดเพื่อให้ได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณวิสุดาวิเชียรศิลป์
6: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันวิสุดาวิเชียรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต4พรรคภูมิใจไทยดิฉันขอมีส่วนร่วมอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจากการพิจารณารายงานจะเห็นว่างบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำได้ถูกปรับลดเฉพาะค่าคารุพันธ์63,100,000 บาทซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรายการค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบซึ่งเป็นสิ่งที่รอได้แต่หันไปเน้นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทอย่างตรงจุดตรงความต้องการของพ่อแม่พี่น้องในขณะเดียวกันงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่ได้ถูกปรับลดลงสักบาทซึ่งนั่นสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนยังเป็นปัญหาอยู่จริงซึ่งดิฉันเห็นด้วยกับคณะกรรมการที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ชนบทพื้นที่แห้งแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำในภาคอุตสาหกรรมเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งฝนทิ้งช่วงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบประปาหรือน้ำผิวดินน้ำบาดาลจึงเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำสำรองที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทแต่ดิฉันอยากจะเพิ่มเติมว่าโครงการบ่อบาดาลเป็นโครงการของรัฐบาลเป็นเงินของประชาชนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองหากแต่ควรจะพิจารณาว่าพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรโครงการบ่อบาดาลเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำซึ่งดิฉันในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเวลาไปลงพื้นที่มีแต่เสียงของพ่อแม่พี่น้องของดิฉันค่ะท่านประธานอย่างท่านส.ส.คะทำไมมันแรงแบบนี้ท่านส.ส.คะตอนนี้หว่านข้าวยังกับจะไปทำข้าวนาปรังค่ะหว่านกี่ทีก็ตายหมดเพราะไม่มีน้ำท่านประธานคะส.ส.เขตส.ส.ชนบทแบบดิฉันขอยืนยันว่าน้ำคือหัวใจหลักคือปัจจัยที่สะท้อนคุณภาพชีวิตของประชาชนดิฉันเข้าใจดีค่ะท่านประธานว่าอาจจะมีเพื่อนสมาชิกอภิปรายรายการโครงการบ่อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจำนวน281แห่งวงเงิน 1,500 ล้านบาทซึ่งตามข้อมูลที่เพื่อนสมาชิกได้มีการอภิปรายว่าพรรคภูมิใจไทยได้จำนวนบ่อบาดาลมากที่สุดก็ต้องขอขอบคุณค่ะเพราะยิ่งเป็นการสะท้อนว่าโครงการบ่อบาดาลที่ได้ถูกจัดสรรในพื้นที่ชนบทเพราะพรรคภูมิใจไทยค่ะเรามีส.ส.เขตมากที่สุดมีส.ส.ชนบทมากที่สุดท่านประธานลองนึกกลับกันนะคะถ้าบ่อบาดาล
7: ไปเกิดค่ะท่านสมาชิกค่ะอภิปรายให้อยู่ในประเด็นวาระสองค่ะ
6: สุดท้ายนี้ค่ะถ้าโครงการบ่อบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งไม่จัดอยู่ในพื้นที่ชนบทดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะไปจัดอยู่ตรงไหนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปคุณชนกนันสุภสิริ
8: กับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันชนกนันสุภสิริส.ส.แพร่เขต1พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา17ค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเนื่องจากสถานการณ์โลกร้อนในปัจจุบันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะส่งผลให้บ้านเราในประเทศไทยเรารวมถึงทั่วโลกค่ะมีส่งผลให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นเช่น จะภัยพิบัติจากการน้ำท่วมหรือภัยพิบัติจากอัคคีภัยค่ะและอีกหนึ่งปัญหาที่ใหญ่ไม่แพ้กันค่ะท่านประธานที่ดิฉันพูดหลายต่อหลายครั้งแล้วนั่นก็คือปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ที่เกิดจากการเผาป่าหรือไฟไหม้ป่าค่ะที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ดิฉันขอหยิบยกงบประมาณในส่วนของกิจกรรมป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่ได้รับงบประมาณจำนวน450ล้านบาทเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าหรือหมอกควันของกรมป่าไม้หรือกิจกรรมรับมือไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าการลาดตระเวนตรวจหาไฟและดับไฟป่าของกรมอุทยานซึ่งดิฉันเข้าใจถึงความยากลำบากในการทำงานเป็นอย่างยิ่งค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะขอเสนอแนะนำให้กับรัฐบาลและหน่วยงานคือการปรับปรุงงบประมาณเพิ่มทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังมากขึ้นเพื่อการรับมือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากเดิมในปัจจุบันตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่มีเพียงหมู่บ้านละ3คนเท่านั้นและอาสาสมัครบางวันก็มาได้บ้างมาไม่ได้บ้างจึงไม่สามารถที่จะพึ่งพากลุ่มอาสาได้ตลอดเวลาค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ความสำคัญคือการจัดให้มีประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในการดับไฟเพราะดิฉันรู้ดีค่ะว่าทุกวันนี้การออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งล้วนจะต้องเจอความเสี่ยงทั้งสิ้นและสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดค่ะบางครั้งเขาเกิดการสูญเสียระหว่างทำงานซึ่งดิฉันเห็นว่าการใช้งบประมาณแบบซื้อความคุ้มครองไม่ใช่รอการเยียวยาหลังเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุซึ่งการจัดสรรเบี้ยประกันล่วงหน้านี้จะเป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่ากว่าการรอให้มีการสูญเสียแล้วจึงตั้งงบประมาณในการเยียวยาค่ะท่านประธานคะนี่คือสิ่งที่พี่น้องเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผืนป่าที่ดูแลในการดับไฟป่าในจังหวัดแพร่ของดิฉันได้เสนอได้สะท้อนปัญหามาค่ะท่านประธานขอพระคุณค่ะ
7: ต่อไปคุณล้มทำขำนุรักษ์
9: ท่านประธานสภาที่เคารพผมร่มธรรมคำดุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ขออนุญาตอภิปรายในวาระพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับวาระ2ในมาตรา17ครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโดยผมขอเสนอปรับลด 5% ครับในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นนะครับและขอเสนอให้นำงบประมาณที่คณะกรรมการได้ปรับลดไปนำไปจัดสรรให้กับหน่วยงานอื่นๆของกระทรวงที่มีความจำเป็นและก็เร่งด่วนตามความเหมาะสมลำดับแรกท่านประธานครับต้องขอชื่นชมคณะกรรมการและก็อนุกรรมการครับที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณอย่างละเอียดนะครับในช่วงปิดสมัยประชุมที่ผ่านมานะครับซึ่งใช้เวลานะครับที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้ปรับปรุงงบประมาณนะครับในส่วนที่กรรมการคิดว่าไม่มีความจำเป็นนะครับซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่เร่งด่วนนะครับจำนวนมหาศาลนะครับในหลายหน่วยงานรวมถึงในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับคณะกรรมการก็ปรับลดมานะครับเป็นจำนวนกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการปรับลดการชำระเงินค่าจ้างค่าเสียหายกรณีคลองด่านนะครับซึ่งส่วนนี้เองผมก็ต้องขอสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยครับมีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ต่อประเทศชาติอย่างมากครับทั้งในด้านการจัดการนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะครับไปจนถึงในพื้นที่ป่าในดินแล้วก็ในทะเลของเรานะครับรวมถึงการจัดการปัญหามลพิษครับทั้งในอากาศในการจัดการน้ำเสียแล้วก็ขยะของเรานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแล้วก็ของโลกของเราในขณะนี้นะครับซึ่งผมเองต้องขอสนับสนุนการปรับลดของคณะกรรมการในส่วนที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนหรือไม่สมเหตุสมผลครับจากการดูในเล่มงบประมาณนี้นะครับก็เห็นว่าได้มีการปรับนะครับลดในส่วนของค่าครุพันธ์นะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่มีความเร่งด่วนเช่นการรณรงค์ต่างๆที่อาจจะไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: ะครับเพราะผมเองเนี่ยนะครับอยากเห็นการปรับปรุงงบประมาณที่มีการจัดสรรไปยังหน่วยงานต่างๆของกระทรวงที่มีความจำเป็นต่อประชาชนและทำสิ่งที่เกิดเป็นรูปธรรมผมขอยกตัวอย่างดังนี้นะครับประการที่หนึ่งท่านประธานที่เคารพครับกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับมีความสำคัญในการจัดหาแหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานในเขตชนบทนะครับในเขตที่มีการขาดแคลนน้ำหรือในพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างมากครับอย่างไรก็ตามในวันนี้เนี่ยงบประมาณก็ยังมีอยู่อย่างจำกัดนะครับ 3,000 ล้านที่ตัดไปเนี่ยอาจจะสามารถจัดสรรมายังส่วนนี้ได้ประการที่2ก็คือกรมควบคุมมลพิษนะครับสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศคุณภาพน้ำการตรวจจับผู้ลักลอบปล่อยมลพิษแต่ก็มีงบประมาณอยู่อย่างจำกัดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับได้ดูในส่วนของงบประมาณนะครับในเรื่องของเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศเนี่ยก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับซึ่งเรายังมีความต้องการในส่วนนี้มากนะครับเพื่อที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการป้องกันนะครับด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนประการที่3ก็คือเรื่องของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ากรมนี้เนี่ยมีความสำคัญนะครับอย่างยิ่งนะครับในการขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่า Net Zero Carbon ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตามความตกลงระหว่างประเทศนะครับแต่เมื่อเราไปดูในส่วนของงบประมาณแล้วก็รายละเอียดในโครงการต่างๆเนี่ยก็พบว่างบประมาณเนี่ยก็มีอยู่อย่างจำกัดนะครับไม่เพียงพอที่จะผมคิดว่าจะทำสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องอยากเห็นโครงการที่จะสามารถจับต้องได้นะครับการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จับต้องได้จากกรมนี้นะครับผมจึงขอสนับสนุนความเห็นของคณะกรรมการที่ปรากฏอยู่ในเล่มงบประมาณฉบับนี้ว่านะครับกรมนี้เนี่ยควรจะเร่งรัดกลไกให้เกิดกลไกทางกฎหมายนะครับเพื่อมีการควบคุมนะครับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงแผนในการสร้างการปรับตัวนะครับสำหรับภัยพิบัตินะครับทางการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตประการที่4ท่านประธานที่เคารพครับก็คือกรมทรัพยากรธรณีครับในอดีตเราเห็นการทำงานของกรมทรัพยากรธรณีนะครับในเรื่องของการดูแลทรัพยากรต่างๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยกรมนี้นะครับมีความสำคัญหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องของแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานครนะครับคือกรมนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการสำรวจรอยเลื่อนต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงการตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับก็ไปพบว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ยังมีความต้องการนะครับเพื่อการตรวจวัดให้กับพี่น้องประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับก็ส่วนเหล่านี้นะครับที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ายังมีช่องว่างนะครับที่งบประมาณที่ได้ปรับลดไปแล้วเนี่ยสามารถนำมาจัดสรรนะครับให้กับหน่วยงานเหล่านี้ได้นะครับซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อพี่น้องประชาชนนะครับต่อจากนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับที่จะมีข้อเสนอแนะและข้อสนับสนุนของคณะกรรมการนะครับในการปรับปรุงงบประมาณนะครับฉบับนี้ต่อไปประการที่1นะครับผมขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็กรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งจัดสรรงบประมาณนะครับในการเพิ่มบุคลากรกำลังคนนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆในการจัดการแนวเขตป่าแล้วก็แก้ไขปัญหากรณีเขตอนุรักษ์ครับทับที่ดินของพี่น้องประชาชนซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับบางครั้งเนี่ยได้ครอบครองมาก่อนแล้วก็มีเอกสารสิทธิ์มาก่อนด้วยประการที่2ก็คือการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์อนุญาตให้กับพี่น้องประชาชนเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่านะครับแล้วก็การออกเอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดินนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิตประการที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงขั้นตอนนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตของท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลต่างๆในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเรื่องของถนนหนทางไฟส่องสว่างการซ่อมแซมต่างๆนะครับพบว่าหลายครั้งเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็ค้างอยู่เป็นจำนวนมากก็ขอให้ปรับปรุงกฎเกณฑ์เหล่านี้นะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนประการที่4นะครับก็คือประการสุดท้ายนะครับผมขอให้กรมอุทยานเนี่ยครับได้ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณไปยังอุทยานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้มีความเหมาะสมครับพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ควรจัดสรรตามการจัดเก็บนะครับที่อุทยานไหนจัดเก็บได้มากก็ได้งบประมาณกลับไปมากนะครับแต่ควรจะจัดตามความสำคัญแล้วก็ความเหมาะสมผมยกตัวอย่างนะครับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
9: ทะเลหลวงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบนะครับเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากครับแล้วก็มีทรัพยากรที่สำคัญนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแรมซ่าไซต์นะครับมีโลมาอิรวดีน้ำจืด

0: นะครับที่เหลืออยู่เพียง14ตัวแต่ได้รับงบประมาณที่จำกัดมากครับแล้วก็เกิดจากปัญหาที่ว่าเขาเนี่ยจัดเก็บได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ควรจะเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ครับโดยสรุปครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขอยืนยันตัดงบประมาณ 5% ในส่วนที่ไม่มีความจำเป็นครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดี
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมอัธวิชย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติบัญชีรายชื่อครับผมเสนอตัดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเจาะไปที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่ากรม Climate Change 10% ครับท่านกรรมธิการบนเวทีท่านตัดกรม Climate Change หรือกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยเกินไปที่ท่านตัดน้อยเกินไปเพราะกรมนี้ภารกิจหลักของเขาแล้วเป็นตัวชี้วัดเลยก็คือกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกี่รัฐบาลผ่านไปแล้วครับ2รัฐบาล3รัฐบาลการกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมนี้ไม่สามารถทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นเสียทีเพราะอะไรครับเพราะว่ากฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวพันเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวท่านต้องไปเชื่อมโยงหน่วยงานนอกอีก3หน่วยงานเป็นอย่างน้อย1กรมสรรพสามิต2กรมศุลกากรและ3คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าหลักการของกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะลดให้เป็นเน็ตซีโร่หรือการปลดปล่อยเป็นศูนย์เนี่ยเรื่องคาร์บอนก๊าซเรือนกระจกต่างๆเขาต้องไปคุยกับกรมศุลกากรครับคุยดังนี้เอากรมสรรพสามิตครับกรมแรกก่อนเลยครับจัดเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีคาร์บอนภาษีคาร์บอนนี่หมายความว่าไงยกตัวอย่างครับอุตสาหกรรมหลักๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าปลากระป๋องเนี่ยมันใช้กระป๋องอลูมิเนียมครับถ้าเราไม่จัดเก็บภาษีคาร์บอนในกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศไทยเราจะไปโดนการจัดเก็บภาษีกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศปลายทางทันทีตอนนี้สหภาพยุโรปใช้บังคับอ้าวแล้วทำไมประเทศไทยยังไม่จัดเก็บภาษีคาร์บอนในกระป๋องอลูมิเนียมเสียทีรอให้เพื่อนกินไปอย่างเดียวนี่ผลงานกรม Climate Change ที่ล่าช้า2ครับอากรข้ามพรมแดนหรือที่เรียกว่า Thailand CBAM หมายความว่ายังไงอันนี้อยู่ที่กรมศุลกากรหมายความว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีบอกว่าต่อไปนี้นะถ้าใครนำเหล็กเข้าประเทศไทยนำอลูมิเนียมเข้าประเทศไทยนำกระป๋องอลูมิเนียมเข้ามาเนี่ยเราจะจัดเก็บภาษีละถ้าประเทศต้นทางไม่มีภาษีเรื่องนี้เห็นไหมเราก็จัดเก็บภาษีอากรขาเข้าเป็นค่าธรรมเนียมได้เรื่องนี้กรม Climate Change หรือกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ทำไม่เสร็จสักที2ภารกิจแล้วครับ3ภารกิจที่ท่านต้องคุยคณะกรรมการกลต.หรือกรรมการกำหนดตลาดหลักทรัพย์คืออะไรอธิบายยาวนิดนึงนะครับท่านประธานมันต้องมีการประกาศค่าเฉลี่ยของธุรกิจนั้นๆที่จะทำธุรกิจยกตัวอย่างโรงงานทำกระจกโรงงานทำอลูมิเนียมละกันเอาเหมือนเดิมโรงงานประเภทนี้สมมติว่าขีดเส้นเอาไว้ที่100ตันคาร์บอนถ้าโรงงานนี้เก่งจัดๆเลยครับผลิตคาร์บอนออกมาแค่80หายไป20เนี่ยเขาเอาไปขายได้ในตลาดหลักทรัพย์เขาเรียกว่า allowance เอาไปขายได้บางโรงงานโอ้โหสกปรกเหลือเกินครับปล่อยตันคาร์บอนออกมาที่120เกินไป20ทำยังไงครับโดนค่าปรับค่าปรับเนี่ยจะถูกเอาไปเข้ากองทุนที่เขาเรียกว่ากองทุนไอ้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมนี้ท่านจะต้องคุยกับคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ท่านต้องคุยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีการเปิดตลาดในการเทรดหรือซื้อขาย allowance และไม่ใช่แค่ allowance อย่างเดียวครับตัวที่เอามาลบไม่ให้ต้องโดนค่าปรับได้ถึงที่เขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตคืออะไรครับปลูกต้นไม้ไงปลูกก็ได้เงินไงถ้าปลูกต้นไม้ก็ได้เงินท่านขายคาร์บอนเครดิตในตลาดก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรมนี้จะต้องทำหน้าที่คุยกับใครกรม Climate Change หรือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะต้องคุยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้เกิดการตลาดซื้อขาย allowance กับตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมกรมนี้ถึงไปไม่ถึงไหนไงครับท่านต้องคุยกับกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลังท่านต้องคุยกับคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลกระทรวงการคลังนี่แหละมันถึงเดินไปได้ท่านท่านที่เคารพครับผมถึงบอกท่านว่าเมื่อกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นกลจักรสำคัญที่ทำให้กรมนี้เดินหน้าไปได้แล้วท่านทำไม่ได้ทันทีผ่านมากี่รัฐบาลแล้วท่านต้องควรจะถูกตัด 10% ครับและสุดท้ายครับอีกองค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงนี้ก็คือองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกองค์กรนี้แหละครับกำหนดเรื่องคาร์บอนเครดิตที่ต้องซื้อขายกันแต่มาตรฐานการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของอบก.เป็นมาตรฐานที่เขาเรียกว่า T-World หรือมาตรฐานแบบไทยๆท่านต้องถามว่ามาตรฐาน T-World ของท่านกับมาตรฐานสากลเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เมื่อกี้ผมพูดอยู่ในพรบ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าปัจจุบันตอนนี้การเชื่อมโยงของท่านของ2หน่วยงานอยู่ในกระทรวงเดียวกันทำด้วยความล่าช้าครับเปลี่ยนมาหลายรัฐบาลแล้วและเป็นสิ่งที่เอกชนทุกคนตั้งตารอกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งตารอภาษีคาร์บอนอากรข้ามพรมแดนเพื่อจะได้เป็นส่วนที่จะช่วยเหลือได้ในอนาคตอากรข้ามพรมแดนนี่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวกันวัสดุสินค้าบางประเภทที่เราออกไม่อยากให้นำเข้าเมืองไทยไม่งั้นคนไทยโดนคู่แข่งอากรข้ามพรมแดนในกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเขาเรียกอะไรปกป้องธุรกิจของคนไทยได้ด้วยในอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจและไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมผมฝากทางท่านกรรมาธิการครับตัดเถอะครับ 10% กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถ้าปีหน้ากฎหมายทำเสร็จภารกิจพร้อมจัดเก็บได้เมื่อไหร่มาขอเพิ่มไม่เสียหายครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปคุณกุลวลีนกอมรบดี
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกุลวลีนกอมรบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1พรรคภูมิใจไทยดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายวาระ 2-3 ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านประธานคะที่ฉันต้องขอชื่นชมคณะกรรมการวิสามัญและคณะอนุกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้พิจารณาการใช้เม็ดเงินงบประมาณโดยมีการตัดปรับลดส่วนที่เป็นไขมันของกระทรวงทรัพย์ลงไปถึง 3,278,404,000 บาทดังนั้นสิ่งที่ดิฉันจะอภิปรายในครั้งนี้คืออยากจะฝากไปถึงสำนักงบประมาณค่ะปัญหาของช้างป่ากับคนทุกวันนี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและดิฉันในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินได้รับมอบหมายจากสภาแห่งนี้ให้ศึกษาเรื่องนี้และเตรียมที่จะปิดเล่มรายงานเพื่อเสนอต่อสภาท่านประธานคะในงบประมาณปี2570นี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาช้างป่าดังนี้ค่ะประเด็นหลักๆมี2ประเด็นประเด็นแรกนะคะเรื่องเงินชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าไม่ว่าจะเหตุที่เกิดจากการเสียชีวิตช้างเหยียบตายพืชผลทางการเกษตรบ้านเรือนเสียหายกรมอุทยานมีคำขอไปยังสำนักงบประมาณในปี2570นี้50ล้านบาทค่ะไม่ใช่ตัวเลขกลมๆที่ขอนะคะมันมีการสำรวจความเสียหายแล้วเรียบร้อยแต่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินมาเพียงแค่10ล้านเท่ากับว่าเงินตอนนี้40ล้านบาทก็ยังติดหนี้ชาวบ้านอยู่ตายแล้วก็เกิดใหม่ก็ยังไม่ได้ตังค์เลยค่ะท่านประธานความล่าช้าที่หลายๆท่านได้พูดถึงณขณะนี้นะคะมันก็ไม่ใช่ความผิดของกรมอุทยานเนื่องจากว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วดิฉันเองมีโอกาสได้นำคณะกรรมการการที่ดินไปพบท่านอธิบดีกรมอุทยานนะคะท่านก็ได้บอกว่ากระบวนการที่จะสรุปต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ45วันในการเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานตอนนี้ท่านจะลดเหลือแค่30วันแล้วพอ30วันกระบวนการเสร็จแล้วก็จะตั้งเบิกไปที่สำนักงบประมาณก็คือไปวางบินนั่นแหละค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยสำนักงบประมาณไม่ได้มีแหล่งที่มาของเงินชัดเจนให้กับกรมอุทยานให้ไปจ่ายคนที่เสียชีวิตหรือสูญเสียประเด็นที่2นะคะคือชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าเป็นการจ้างชาวบ้านในพื้นที่คอยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคนในชุมชนไม่ใช่ว่าใครจะไปไล่ช้างก็ได้นะคะต้องมีการอบรมการสร้างเครือข่ายใหม่คนรุ่นเก่าก็ล้มหายตายจากไปท่านไม่สร้างทีมขึ้นมาใหม่จะได้อย่างไรคะกรมอุทยานของงบไป776ล้านบาทสำนักงบประมาณอนุมัติมาแค่298ล้านบาทฟังดูน่าหดหู่ใจนะคะไม่ต้องพูดถึงในงบที่จะสร้างแนวกันช้างนะคะเพราะว่าไม่มีจัดสรรมาเลยค่ะแม้กระทั่งงบซ่อมแซมคูป้องกันช้างยังไม่ได้ตังค์สักบาทค่ะท่านประธานโดนตัดเหมือนกันจากสำนักงบประมาณมาที่กรมควบคุมมลพิษค่ะ ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงเริ่มทวีความรุนแรงฉันมีโอกาสได้นำเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการการที่ดินค่ะและก็ได้เชิญกรมควบคุมมลพิษเข้ามาชี้แจงทางกรมเองก็ได้แจ้งมาว่าในคำขอปี70เนี่ยณขณะนั้นกำลังทำคำของบประมาณค่ะมีการของบประมาณในการติดตั้งออโต้สเตชันสถานีอัตโนมัติแม่น้ำกก11สถานีเพื่อวัดปริมาณโลหะหนักให้ครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงเพื่อจะได้สกรีนดูจุดผิดปกติได้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงให้ด้วยรวดเร็วและชี้เป้าจุดที่มีปัญหาพร้อมเข้าไปจัดการปัญหาได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่านประธานคะ11สถานีนี้ถูกตัดทิ้งเรียบเลยค่ะเครื่องมือวัดโลหะหนักของกรมควบคุมมลพิษมีอยู่5ตัวทั้งกรมอายุการใช้งานก็อายุ10ปีขึ้นนะคะในแต่ละตัวก็เสียไปประมาณ3ตัวซ่อมก็ไม่ค่อยจะคุ้มใช้ได้จริงๆก็แค่2ตัวตัวอย่างที่ส่งเข้ามาตรวจที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยปีนึงเป็นหมื่นตัวอย่างนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่ปัญหามลพิษข้ามแดนทางภาคเหนือยังมีปัญหาน้ำเสียตามโรงงานที่เราเห็นข่าวๆกันทั่วประเทศและณขณะนี้ยังมีปัญหาน้ำเสียตะกอนดินของพวกศูนย์ Data Center ที่เริ่มคืบคลานเข้ามาในประเทศไทยเครื่องมือวัดโลหะหนักโดนตัดทิ้งหมดค่ะ3ตัวไม่ได้เงินเลยสุดท้ายนี้ดิฉันขอสนับสนุนแนวทางตามที่คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณามาและขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นและข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพย์ทุกท่านและฝากข้อสังเกตนี้ไปยังสำนักงบประมาณด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
4: ครับต่อไปท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ
5: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติสำหรับกระทรวงมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมได้ปรับลด 25% ประเด็นสำคัญก็อยากจะถามกรรมาธิการนะโดยประเด็นเรื่องคลองด่านซึ่งได้ตั้งงบที่จะใช้เงินไว้ 3,000 ล้านซึ่งผมเองอยากจะดูบริบทในเรื่องนี้เนื่องจากว่าศาลปกครองสูงสุดกับศาลฎีกาเราวินิจฉัยไปคนละเรื่องนะศาลปกครองสูงสุดให้บริษัทคลองด่านที่ถูกยกเลิกโดยสมัยท่านรัฐมนตรีประพัฒน์ปัญญาชาติรัฐนั้นแล้วยกเลิกแล้วก็บริษัทที่มาดำเนินการได้ไปฟ้องกับศาลปกครองสูงสุดแล้วก็มีผลให้ศาลปกครองสูงสุดให้รัฐจ่ายเงินนะแล้วก็ได้มีพอยึดอำนาจก็ได้มีการจ่ายเงินไป 4,500 ล้านไปตกลงกัน 9,000 ล้านแล้วที่เหลือก็ตั้งไว้ส่วนในคดีนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดได้ตัดสินกับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นบริษัทที่มาฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดว่ามีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงนะช่อโกงเรื่องที่ดินนะครับซึ่งก็ได้ตัดสินและก็จำคุกโดยช่อโกงที่ดินเป็นมูลค่า 23,000 ล้านแล้วก็ศาลฎีกาก็สั่งจำคุกกับไม่รอลงอาญาซึ่งก็เป็นบริษัทเช่นกรรมการบริษัทหลายบริษัทนะชื่อจะรู้จักกันเช่นสี่แสงการโยธาประยุนวิทย์อะไรต่างๆพวกนี้ดังนั้นผลของคำพิพากษาก็ต่างกันปรากฏว่าทางรัฐบาลผมเรียกก็รัฐแล้วกันก็ไปไล่บี้กับท่านรัฐมนตรีขนาดนั้นกับข้าราชการข้าราชการกลุ่มนั้นก็เห็นว่าบริษัทไปใช้สิทธิ์ไม่สุจริตก็เอาเรื่องไปฟ้องกับศาลยุติธรรมกับบริษัทที่มาเรียกเงินในครั้งนี้ที่เราไปตั้งเงินจ่ายไว้ปรากฏว่าขณะนี้คดีก็อยู่ที่ยังไม่ตัดสิน แต่อย่างไรก็ตามจากการที่กรรมาธิการท่านได้ชี้แจงว่าได้เอาข้อมูลจากปปง.ท่านประธานก็เคยเป็นประธานปปง.ปปง.ได้สั่งยึดทรัพย์กับบริษัทที่รัฐบาลจะไปจ่ายเงินพอเข้าใจไหมรัฐบาลจะไปจ่ายเงินก็สั่งยึดทรัพย์แล้วก็ตามคำชี้แจงของกรรมาธิการบอกว่าเอาเงินก้อนนี้ไปตั้งในงบกลางผมก็ดูในเล่มทุกเล่มเนี่ยไม่มีอยู่ตั้งในงบกลางนะครับยังตั้งที่กรมมลพิษอยู่ดังนั้นการที่บอกว่าเอาเงินก้อนนี้ไปตั้งไว้ในงบกลางผมคิดว่าเรื่องในสภาการรับปากกันด้วยวาจาแล้วไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อกฎหมายวันนี้จึงมีปัญหาว่าเมื่อศาลขัดกันเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณกรรมาธิการนะครับที่พยายามจะหาทางออกบอกว่ายังไม่ให้จ่ายและให้คดีทิ้งสิ้นสุดอันนี้อยู่ในข้อสังเกตแต่ในตัวลายลักษณ์อักษรมันไม่มีดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าเป็นศาลฎีกาได้ตัดสินว่าบริษัทที่คลองด่านเนี้ยที่มาทำเนี้ยเนื่องจากว่าพอต้นตอที่อังกฤษแล้วไม่ใช่เป็นบริษัทที่กระทำผิดแล้วมาร่วมกันช่อโกงรัฐแล้วก็สั่งจำคุกด้วยซึ่งเป็นโทษรุนแรงแล้วก็หน่วยงานของรัฐปปง.ก็สั่งยึดทรัพย์อยู่แล้วอยู่ๆผู้ที่ถูกยึดทรัพย์รัฐบาลมาขอคืนเงินให้ดังนั้นผมก็จักตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าหรือเป็นประเด็นว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยสบายใจในการที่จะมาตั้งงบให้ซึ่งเมื่อเราต่อสู้คดีก็ขอให้คดีมันถึงที่สุดซึ่งในทางเมื่อศาลกัดกันเนี่ยช่องทางก็มีว่าก็ส่งไปการวินิจฉัยข้อพิพาทของศาลก็เป็นอีกทางหนึ่งหรือตั้งคณะทำงานแต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้กฤษฎีกานะครับหรือกรรมาธิการอะไรลองไปตั้งคณะไว้ชุดหนึ่งอันนี้ก็คือเรื่องของกระทรวงทรัพย์และกระทรวงทรัพย์ก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมไปตัด 25% เพราะว่าขณะที่กระทรวงทรัพย์เป็นกระทรวงเดียวที่มีเรื่องพิพาทกับประชาชนโดยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ไปประกาศแนวเขตทับที่ดินของประชาชนหรือมีนโยบายที่ไปละเมิดคือไปประกาศแนวเขตทับที่ประชาชนจำนวนมากแล้วก็จนมีประเด็นข้อพิพาทหลายแห่งซึ่งคนที่ยากไร้ไม่มีที่ทำกินหรือคนที่อยู่ก่อนรัฐจะไปประกาศที่ดินนะอยู่ในที่ดินของกระทรวงทรัพย์นี่จำนวนมากแต่ปรากฏว่าในการของบประมาณในครั้งนี้กระทรวงทรัพย์ก็ได้นำงบไปสร้างอาคารขนาดใหญ่เร่งด่วนคือพิพิธภัณฑ์ไม้เก่าถึง 4,000 ฝรั่งในขณะที่เรื่องเร่งด่วนเรื่องที่ต้องช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่มันน่าจะยังไม่ถึงเวลาวันนี้เวลาจริงๆคือเวลาต้องช่วยความทุกข์ร้อนของประชาชนดังนั้นผมก็อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องการข้อสังเกตงบแต่ประเด็นแรกเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ผมเห็นต่างกับกรรมาธิการครับขอบคุณมากครับ
4: ท่านอนุสรณ์ไกรวนุสรณ์ครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรณ์ไกรวนุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นต้องชื่นชมวิปรัฐบาลนะครับเพื่อนๆเขาได้กัน5นาทีมาลดผมเหลือ3นาทีวันนี้ก็ขอร่วมอภิปรายนะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570มาตราที่16มาตราที่17นะครับงบประมาณรายจ่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอปรับลดลง 0.008% เหตุผลของการปรับลดก็คือว่าในกระทรวงทรัพย์นะครับหน่วยงานเนี่ยเยอะ หน่วยงาน

0: ครับเปลี่ยนแล้ว PM หายไหมไม่หายน้ำเน่าน้ำเสียยังมีอยู่ไหมอยู่เนี่ยแหละครับเหตุผลที่ต้องขอตัดลงนิดนึงว่าฝากท่านช่วยดูแลหน่อยน้ำเน่าน้ำเสียในเมืองฝุ่น PM ที่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าควบคุมดูแลได้ดีน้ำสิ่งสำคัญของพวกเราน้ำกินน้ำใช้ป่าชายเลนป่าดงดิบป่าเบญจพรรณรักษาไว้ถ้าทำได้ครับ PM ก็ลดสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นเพิ่มพื้นที่ป่าลดการทำลายและร่วมด้วยช่วยกันสร้างโอกาสครับขายคาร์บอนเครดิตไปต้นไม้ใหญ่ๆ ให้มันเกิดแล้วทุกคนจะมีโอกาสที่ดีฝากไปถึงกรรมธิการฝากถึงกระทรวงทรัพย์ช่วยกันพัฒนาครับรูปแบบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปครับขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านกาลุนครูเจริญชัยกุลครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายกาลุนครูเจริญชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7พรรคก้าวธรรมครับซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอฝางแม่อายและชัยประการนะครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเสนอปรับลดงบประมาณนะครับมาตรา17นะครับของกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผมขอเสนอปรับลดลง 2% ครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกินก่อนนะครับเพราะว่าในหลายเรื่องเนี่ยผมให้กำลังใจเขาเพราะเห็นท่านรัฐมนตรีทำงานทุ่มเทนะครับหลายเรื่องเขาเป็นนักเลงดีครับผมชอบครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมต้องเสนอตัดลด 2% เนี่ยเพราะว่าเมื่อกลางเล่มงบประมาณดูเนี่ยครับจะพบว่าส่วนใหญ่ยังคงไปกระจุกตัวอยู่ส่วนกลางครับเพื่อเป็นงบดำเนินงานงบประชุมสัมมนานะครับหรือโครงการก่อสร้างนะครับที่ไม่สอดคล้องกับระบบนิเวศครับท่านประธานครับในขณะที่พื้นที่เชียงใหม่เขต7ของผมนะครับมีปัญหาเรื้อรังมากมายหลายอย่างครับปัญหาที่ดังเป็นระดับชาติเลยก็คือปัญหาตอนนี้ก็คือปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกครับท่านประธานครับผมขอแปรยตินำงบ 2% ที่ตัดลดเนี่ยนำมาจัดสรรลงพื้นที่นะครับใน3วาระเร่งด่วนดังนี้ครับท่านประธานครับประการที่1ก็คือเปลี่ยนงบสัมมนานะครับส่วนกลางเป็นงบอุดหนุนนะครับเครือข่ายดับไฟป่าระดับหมู่บ้านครับพี่น้องชาวฝางแม่อายและชัยประการต้องสูดดมนะครับฝุ่น PM 2.5 ทุกปีครับเรามีพื้นที่ป่ามหาศาลครับท่านประธานนะครับเพราะว่าพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยใครๆก็ทราบดีนะครับเป็นพื้นที่ป่าเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ทุกปีนะครับพอเข้าเดือนเมษาพฤษภาอะไรมาเนี่ยก็จะเป็นข่าวดังระดับประเทศทุกปีแต่ก็การช่วยเหลือแก้ไขการจัดสรรงบประมาณก็เหมือนเดิมทุกปีครับไม่มีอะไรดีขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้คณะกรรมการที่นั่งอยู่ข้างบนนี่ครับรับฟังปัญหาของพื้นที่ผมด้วยนะครับท่านประธานครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ป่ามหาศาลนะครับทั้งดอยผ้าห่มปกนะครับและป่าสงวนแต่งบดับไฟป่ากับไปอยู่กับหน่วยงานของรัฐครับชาวบ้านที่เป็นจิตอาสานะครับอาสาสมัครด่านหน้าด่านนะครับต้องเรียรายเงินซื้อน้ำมันกันเองครับซื้อเครื่องเป่าลมกันเองงบที่ตัดมาก็นำมาเป็นกองทุนนะครับสนับสนุนและเป็นเบี้ยเลี้ยงอาหารนะครับและเบี้ยเลี้ยงต่างๆให้กับอาสาสมัครชุมชนโดยตรงครับเพราะว่าอีกไม่นานก็จะเข้าเดือนเมษายนแล้วนะครับท่านเรื่องนี้เร่งด่วนนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือดึงงบที่ปรึกษานะครับมาเป็นงบหลังวัดนะครับแนวที่ดินทำกินนะครับคทช.นะครับเพราะว่าปัญหาที่ดินทับซ้อนนะครับในพื้นที่เขตป่าของผมเนี่ยเขต7นะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องขาดความมั่นคงในชีวิตครับบางพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะครับท่านประธานบางพื้นที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้นะครับเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านบ้านผมในบางเขตนะครับเขาอยู่มาก่อนกฎหมายที่ดินครับท่านประธานกฎหมายที่ดินก็คือเกิดขึ้นเมื่อปี2497นะครับถ้านับถึงตอนนี้ก็92ปีแต่พี่น้องชาวบ้านบางคนที่อยู่ในพื้นที่ผมเนี่ยเขาอายุเป็น100ปีนะครับท่านประธานแล้วก็พระราช พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับแรกเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อปี2504นะครับก็65ปีนี่เองแต่พ่อแม่พี่น้องของผมที่อยู่มาก่อนเนี่ยบางคนอายุเป็น100ปี

0: ท่านประธานก็อยากให้จัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะอ้างว่าไม่มีงบประมาณครับแล้วก็ทำไม่เสร็จสักทีครับท่านประธานก็ชาวบ้านก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่างจริงจังครับแต่ว่าในรอบนี้ผมมีหวังครับเพราะว่าผมเห็นรัฐมนตรีเขาก็ทำผลงานหลายที่นะครับเป็นที่ประจักษ์แต่ว่าฝากเชียงใหม่เขต7บ้านผมด้วยนะครับท่านประธานนะครับส่วนเรื่องที่3ก็คือเราต้องจัดสรรงบประมาณครับสร้างระบบเตือนภัยน้ำป่าครับแล้วก็ดินถล่มนะครับลุ่มน้ำฝางและแม่น้ำกกนะครับพื้นที่เชียงใหม่เขต7ของผมเสี่ยงต่อภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากนะครับและโคลนถล่มรุนแรงในช่วงฤดูฝนนะครับเราไม่ต้องการสิ่งก่อสร้างกีดขวางลำน้ำที่ไม่ได้ประโยชน์ครับแต่งบประมาณส่วนนี้ต้องถูกนำมาติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าครับท่านประธานนะครับระดับชุมชนตามลำห้วยนะครับเสี่ยงภัยต่างๆครับท่านประธานและการทำฝายชะลอน้ำตามภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อลดความสูญเสียครับท่านประธานเรื่องที่สำคัญก็คือลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้ครับเพราะว่าท่านรัฐมนตรีแล้วก็คณะกรรมการก็ทราบเรื่องนี้ดีแล้วก็เป็นข่าวอยู่ตลอดครับแต่ว่าตอนนี้ผลการดำเนินงานนะครับผลความคืบหน้ายังไม่เป็นไปเต็มที่เท่าที่ควรครับท่านประธานยังไงก็ขอฝากให้มันจบในยุคนี้ด้วยนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับงบประมาณ 2% นะครับที่ผมเสนอตัดเนี่ยจากกระทรวงทรัพยากรไม่ได้หายไปไหนครับแต่จะถูกแปรยติกลับลงพื้นที่นะครับสู่เชียงใหม่เขต7เพื่อรักษาป่าต้นน้ำนะครับรักษาลมหายใจและรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับกับผมจึงขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับคณะกรรมการวิสามัญแล้วก็ให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ท่านจุติไกรฤกษ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมจุติไกรฤกษ์พรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดพิษณุโลกกับผมได้ลงทะเบียนเพื่อขอปรับลดเหมือนกับท่านสมาชิกอื่นๆท่านประธานครับผมอยากจะกราบท่านประธานด้วยความเคารพว่าและเพื่อนๆด้วยความเคารพว่าถ้าเรามอง2เลนเลนทุกอย่างมี2ด้านเสมอเล่นแบบโบราณเศรษฐกิจยุคโบราณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือภาระเราตำหนิเราตัดงบกระทรวงนี้ไม่ตอบโจทย์ของประเทศไทยเลยต้องตัดงบแต่ถ้าท่านประธานมองว่าเล่นนี้อีกอันหนึ่งคือเล่นแห่งอนาคตผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าผมขอบคุณท่านส.ส.ทวิชที่อธิบายเรื่องอากรข้ามพรมแดนเราปรับลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 3,000 กว่าล้านบาทเยอะมากครับท่านประธานครับแต่ถ้าเราพลิกฝ่ามือในหน้าที่271ที่คณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าผลักดันกฎหมายช้าไปแล้วก็นอกจากนั้นก็บอกกระทรวงทรัพยากรน้ำก็ทำผิดภารกิจผมกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าเราคิดพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถ้ามองว่าเป็นภาระก็ปรับลดงบมันให้หมดแต่วันนี้อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าถ้ารัฐบาลท่านนายก อนุทินท่านปรีเอกนิติซึ่งออกนโยบายมาแล้วก็สอดคล้องก็คือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์กระทรวงดิจิตอลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ1บวก1บวก1ไม่ใช่3ครับแต่มันจะเป็น1บวก1บวก1เท่ากับ10ครับประเทศไทยสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ท่านประธานจะถามผมว่าทำไมสภานิติบัญญัติเนี่ยครับจะเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงอันนี้เพราะว่ากฎหมายที่ควรจะออกมานะครับท่านประธานกฎหมายที่ควรจะออกมาคืออากรข้ามพรมแดน4แบบครับวันนี้สหภาพยุโรปตั้งกำแพงภาษีแล้วเริ่มตั้งแต่1มกราคมปีนี้นี่เดือน9ครับท่านประธานครับเรายังไม่ออกกฎหมายเลยฉะนั้นผมวิงวอนว่าเราสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้มูลค่าการส่งออกที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงดิจิตอล แล้วกระทรวงอวสามารถประหยัดภาษีส่งออกได้400,000,000,000 บาทครับท่านประธานฉะนั้นที่เราปรับงบประมาณลดลงแค่ 3,000 จิ๊บจ้อยครับเทียบกับเงิน400,000,000,000เทียบกับการจ้างงานที่คนไทยไม่ต้องตกงานเพราะส่งออกสินค้าทะเลไม่ได้อาหารทะเลครับดังนั้นผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าพอมองด้วยเลนส์ที่ว่าประเทศไทยอยู่แบบเดิมๆไม่ได้ต้องมองอนาคตผมกลับมองว่าสภาต้องมองมุมใหม่ครับว่าทนุถนอมกระทรวงนี้ไว้ให้ทำงานบูรณาการกันซึ่งคนไทยไม่ค่อยเก่งนะครับในการทำงานกันเป็นทีมต้องแก้ครับเรากลับต้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดนโยบายเข้ามาให้สอดคล้องว่าวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ยากจนนะครับยากจนคือเราไม่มีเงินใช้ใช่เราขาดสภาพคล่องใช่แต่เราร่ำรวยทรัพยากรธรรมชาติต้องขอบคุณบรรพบุรุษอีกนะครับ700ปีวันนั้นไม่มี GPS วันนั้นไม่มีเรดาร์ไม่มีอะไรเลยเราอยู่บนสีแยกอินโดจีนวันนี้เรารวยป่าไม้รวยความหลากหลายทางชีวภาพเรามีที่ดินเรามีทะเลเรามีสารพัดเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ครับท่านประธานผมกราบเรียนท่านประธานว่าสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติวันนี้สภาจะลงมติตัดงบเท่าไหร่แต่ขอให้คำนึงถึงไว้ครับว่าเขาจะเป็นตัวแห่งอนาคตของประเทศไทยเราถ้าเผื่อบอกว่าออกกฎหมายที่สอดคล้องกับสิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติอาทิตย์ที่แล้วนะครับกฎหมายกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า trust ที่จะสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิตอลและรวมถึงเราจะเป็นฮับของการค้าขายคาร์บอนเครดิตคนถามว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรคาร์บอนเครดิตคือปลูกต้นไม้เพื่อลดก๊าซเลยกระจกแล้วเราก็จะได้เงินคนจนๆอยู่ตามบ้านป่าขาดอนปลูกต้นไม้ก็ได้สตางค์ครับท่านประธานครับประเทศไทยนั้นจะร่ำรวยโอกาสถ้าสภานิติบัญญัตินี้ผ่านกฎหมายซีแบมอากรข้ามประเทศให้ได้สิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานคือว่าวันนี้ผมเห็นใจนะครับผมเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นรัฐมนตรีผมก็ต้องงงครับผมต้องคุยกับต้นไม้คุยกับลิงคุยกับคนคุยกับคนที่บุกรุกที่ดินอย่างผิดกฎหมายคุยกับคนที่เอาที่ดินไปหากินถูกกฎหมายผิดกฎหมายสวมหมวกหลายใบครับท่านประธานครับวันนี้ถ้าเราบอกว่าเข้าใจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติผมเข้าใจนะครับที่ทุกคนลุกขึ้นมาตัดงบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งที่ผมจะลืมไม่ได้ผมไม่ทราบว่าคนอื่นจะคิดยังไงพระเจ้าอยู่หัวคือน้ำฉันจะเป็นป่าดังนั้นป่ากับน้ำต้องอยู่ด้วยกันครับวันนี้ประเทศไทยร่ำรวยคือทราบไหมว่าสิ่งปนเปื้อนที่เราด่าเขาเนี่ยว่าเขาบกพร่องในหน้าที่เนี่ยประเทศไทยมีแม่น้ำ43สายยาว 6,000 กิโลเมตรครับประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลที่ถูกซอกกร่อนเฉพาะ6จังหวัดอันดามัน 1,000 กิโลเมตรครับแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 400,000-500,000 ล้านต่อปีฉะนั้นอย่าไปมองด้วยมุมมองที่บิดเบี้ยววันนี้ป่าไม้ถูกพวกมอดไม้ตัดไม้ขายท่านต้องเทคโนโลยีใช้ครับว่าทำยังไงที่จะป้องกันการลักลอบต้นไม้ไปได้เพราะว่าไม้พยุงก็ดีไม้กฤษณาก็ดีเป็นไม้มีค่าในประเทศไทย3ต้นล้านบาทนะครับท่านประธานเราต้องรักษาไว้ให้ได้แล้ววันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงโลกคือขยะมูลฝอยครับขยะมูลฝอยเรามีปัญหาคือ27ล้านตันนะครับของเสียอันตรายที่เข้ามาดําในประเทศไทยเนี่ย 150,000 ตันนะครับวัตถุอันตรายอีก3ล้านตันฉะนั้นนี่คือภารกิจของกระทรวงทรัพยากรในเลนเดิมๆนะครับเลนโบราณแต่มองอีกมุมหนึ่งเลนที่สร้างอนาคตให้ประเทศสร้างรายได้กับประเทศผมก็กราบเรียนด้วยความเคารพว่าคณะกรรมการนั้นก็ได้คิดถูกที่ลงโทษตัดงบประมาณของกรม climate change นะครับสภาพภูมิอากาศแล้วก็บอกว่ากฎหมายไม่ได้ออกผมก็อยากให้สภานี้ได้ตื่นที่ว่าถึงเวลาแล้วนิติบัญญัติต้องกำหนดอนาคตประเทศแก้ไขปัญหาประเทศไม่ใช่รอให้ระบบราชการสั่งหรือเสนอมาบนโต๊ะวันนี้กฎหมายถ้าเราผ่านได้กฎหมายอากรข้ามชาติ4แบมเราจะประหยัดภาษีอากร400,000,000,000 บาทเราจะมีคนที่สามารถทำงานส่งออกสินค้าทะเลอาหารทะเลได้อีกหลายหมื่นคนฉะนั้นวันนี้ผมก็อยากจะว่าถ้าจะลงโทษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปรับลดงบก็ปรับไปแต่จงรักษาเขาทนุถนอมเขาอย่าให้เขาตายครับเพราะเขาคือกระทรวงอนาคตร่วมกับกระทรวงอว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลประเทศไทยร่ำรวยความสามารถประเทศไทยร่ำรวยความพลิกแพลงจากวิกฤตอากาศครับท่านประธานครับฉะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมขออนุญาตมองเลนแห่งอนาคตครับประเทศไทยต้องชนะครับขอบพระคุณครับ
1: ตอนนี้ท่านผู้อภิปรายครบหมดแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมนะครับต่อไปจะเป็นการตอบข้อชี้แจงของท่านกรรมาธิการเชิญท่านแรกท่านบุลือประเสริฐโสภาครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากท่านประธานที่เคารพงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2569ปีที่แล้วได้ตั้งไว้ 38,187,829,000 บาทซึ่งมากกว่าปีที่แล้วปีนี้ 36,148,422,200 บาทซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยกว่าปีที่แล้วจำนวน 2,000 กว่าล้านถือว่าสำนักงบประมาณได้ดำเนินการในเรื่องของการปรับงบประมาณมาแล้วส่วนหนึ่งผมเรียนว่าเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกผู้อาวุโสหลายท่านได้บอกว่าการปรับลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรโดยกรมควบคุมมลพิษครั้งนี้เป็นการปรับงบประมาณครั้งประวัติศาสตร์ของงบประมาณแผ่นดินไทยจริงครับผมนั่งฟัง2ชั่วโมงกว่าท่านกรรมาธิการที่สงวนสิทธิ์2ท่านท่านผู้แปรยติ13ท่านท่านสมาชิกอภิปราย16ท่านรวม31ท่านถือว่าเป็นการอภิปรายที่ให้ความสำคัญและอย่างที่ท่านสมาชิกท่านผู้ทรงเกียรติได้บอกครับว่าในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ท่านทรงให้ความสำคัญกับป่านะครับสิ่งแวดล้อมใครจะคิดครับว่าวันนี้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปจนพวกเราทุกคนจะต้องใส่แมสนะครับผมยังไม่แน่ใจหรอกครับว่ารุ่นหลานผมเนี่ยจะต้องซื้ออากาศหายใจหรือไม่ดังนั้นก็เรียนว่าวันนี้เป็นวันที่กรรมาธิการและอนุกรรมาธิการจะต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจต่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับผมเรียนว่างบประมาณมาตรา18ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสอดคล้องไปถึงงบประมาณมาตรา6งบกลางขออนุญาตเอ่ยนามท่านสิริกัญญาท่านผลิตท่านพันธินยังอยู่ไหมครับกรุณารับฟังการชี้แจงด้วยครับและท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านเพียงพนอนะครับรวมถึงท่านกรรมาธิการอีกหลายท่านโปรดรับฟังนะครับผมเรียนว่าการปรับงบประมาณครั้งนี้เกิดขึ้นจากอนุกรรมาธิการที่ท่านพันธินยังไม่เข้าใจครับว่าอนุนี้คืออะไรอนุนี้คืออนุนะครับอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนนะครับเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ3,000 ล้านบาทเนี่ยแหละครับที่อนุชุดนี้ ซึ่งมีผมเป็นประธานและเห็นพ้องต้องกันนะครับกับอนุกรรมาธิการทุกท่านจึงปรับลดนะครับงบประมาณเข้าสู่ห้องการพิจารณาในงบประมาณห้องใหญ่ผมอยากจะเรียนไทม์ไลน์นะครับในการปรับลดงบประมาณท่านประธานครับเราเริ่มประชุมปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่วันที่27นะครับกันยายน2569ซึ่งเป็นครั้งแรกอนุกรรมาธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนได้มีการอภิปรายทั้งตั้งข้อสังเกตและก็เรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะคดีนี้ต้องบอกว่าเป็นคดีมหากาพย์เป็นคดีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยผมยังไม่เป็นผู้แทนราษฎรเมื่อ25ปีที่แล้วตอนคดีนี้เกิด2000ก่อน2544 5ปีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ลองกดเครื่องคิดเลขดูผมต้องขอประทานโทษนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆคดีนี้เป็นมหากาพย์ตามที่ท่านกรรมาธิการได้อภิปรายกันนะครับหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านทวีผมดูว่าเป็นผู้ที่อภิปรายแล้วมีสาระมากที่สุดนะครับก็คือขออนุญาตขึ้น PowerPoint นะครับฝ่ายโสดครับครับต้องเรียนว่าคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาในวันที่27เนี่ยเราได้อภิปรายกันนะครับถึงงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับตั้งแต่งวดที่1ที่บอกว่า 4,000 ล้านในช่วงปี69อนุกรรมาธิการไม่เกี่ยวข้องผ่านไปมาการพิจารณาในห่วงของเวลาที่จะต้องพิจารณาในเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงกว่านะครับอนุกรรมาธิการก็ได้เห็นพ้องต้องการว่าการจ่ายเงินของกรมควบคุมมลพิษไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยมีการตั้งงบประมาณบนเสียงคัดค้านนะครับหรือการไม่เห็นด้วยหรือการอายัดทรัพย์ของสำนักงานปปง.ตามที่ผมได้ให้ท่านประธานได้ดูเอกสารฉบับนี้นะครับเป็นเอกสารที่อนุกรรมาธิการเนี่ยนะครับตัดสินใจไม่ได้เลยแต่อยากจะเรียนว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าผมในฐานะประธานอนุกรรมาธิการเนี่ยไม่มีอำนาจในเรื่องการเซ็นขอเอกสารนะครับจึงเป็นเรื่องที่จะต้องนำเรื่องไปกราบเรียนพระท่านพลดรปิศนานันทกุลในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการท่านพลดรได้กรุณาเซ็นหนังสือสอบถามปปง.และก็ได้คำตอบมานะครับว่าในการพิจารณานะครับและข้อซักค้านผมเรียนว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยตอบมาเนี่ย1 2 3 4 5 6หน้าและก็เรียนว่าจริงๆไม่มีเอกสารลับตามที่ท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้กล่าวเมื่อสักครู่แต่เป็นเอกสารซึ่งเป็นชั้นความลับซึ่งในการพิจารณาเราต้องเกิดความรอบคอบครับแต่ประโยคหนึ่งที่ทำให้อนุกรรมาธิการตัดสินใจได้ว่าท่านประธานฟังครับสำนักงานปปง.จึงเรียนว่าเรื่องดังกล่าวข้างต้นทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิ์เรียกร้องที่กรมควบคุมมลพิษต้องชำระให้กิจการร่วมค้า AVPSKC จำนวน2งวด ได้แก่งวดที่1และงวดที่3เป็นทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542จึงขอเรียนข้อมูลการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณพระราชบัญญัติรายจ่าย2570ต่อไปนั่นแสดงให้เห็นว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยคดียังไม่สิ้นสุดครับปปง.ตามอายัดทรัพย์อยู่ท่านประธานครับขอแผ่นสายสอดครับขอแผ่นที่2ไต่สวนด่วนศาลปกครองครับท่านประธานครับวันที่10สิงหาคม2569อนุกรรมธิการได้เชิญกรมควบคุมมลพิษเข้าชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้แขวนนะครับเราเพียงแค่รอการพิจารณาและก็รอหนังสือตอบจากปปง.วันที่10อนุกรรมธิการได้พิจารณาและก็ฟังคำชี้แจงจากท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแต่ปรากฏว่าการชี้แจงยังไม่มีเอกสารเพื่อได้ชี้แจงให้อนุกรรมธิการเกิดความเข้าใจและผ่านงบประมาณในส่วนนี้อนุกรรมธิการได้สอบถามถึงกรณีที่ปปง.ได้สอบมาตามที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่แต่ปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษไม่สามารถที่จะตอบได้จึงเป็นเหตุให้อนุกรรมธิการได้ปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทท่านประธานครับเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีคู่ความผู้ร้องและผู้คัดค้านยื่นไต่สวนศาลปกครองกลางเป็นการเร่งด่วนท่านประธานทราบไหมครับวันไหนฮะวันที่11สิงหาคม2569ทั้งที่อนุกรรมธิการได้ปรับลดไปเมื่อวันที่10แต่เช้า11แทนที่ท่านอธิบดีจะไปร้องซึ่งเป็นคู่ความโดยตรงจะไปร้องขอไต่สวนด่วนไม่ครับกลับให้รองอธิบดีผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามไปยื่นร้องไต่สวนต่อศาลปกครองด่วนเนื้อหาใจความมีอยู่6หน้าผมอ่านหน้าเดียวครับท่านประธานครับการที่คู่ความเข้าร้องขอให้ไต่สวนนะครับโดยเรื่องนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีและเอาแค่สั้นๆงวดที่2นะครับให้ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินปี70ของผู้ร้องคัดค้านงวดที่3ขอให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการงบประมาณปี70ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนว่าเป็นเรื่องที่กรรมการเสียงข้างมากเราเนี่ยได้พิจารณาเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นและท้ายที่สุดคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ได้ตัดสินใจนะครับปรับลดงบประมาณโดยขอเอกสารอีกฉบับหนึ่งครับจากสำนักงบประมาณฝ่ายสอดครับท่านประธานครับเอกสารฉบับนี้เหรอครับที่ทุกคนในกรรมธิการเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยในห้องประชุมได้บอกว่านี่คือเอกสารลับแต่จริงๆเนี่ยผมต้องชื่นชมนะครับข้าราชการสำนักงบประมาณผมอ่านประโยคเดียวครับเพราะว่าเอกสารมันสองหน้าจะเสียเวลาที่ประชุมครับประโยคสุดท้ายครับท่านประธานครับต่อมาศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวดังนั้นก่อนที่กรมควบคุมมลพิษจะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองควรสอบถามสำนักงานปปง.ให้แน่ชัดว่าสิทธิ์เรียกร้องที่ถูกอายัดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
4: ของลูกหนี้ตามสิทธิ์เรียกร้องจะยังคงชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เช่นเดียวกับการดำเนินคดีของคดีแพ่งทั่วไปได้หรือไม่ท่านประธานครับนักกฎหมายผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าประเด็นที่สำนักงบประมาณได้ที่เราบอกเอกสารลับเนี่ยอันนี้ชัดเจนครับว่างบประมาณเนี่ยนะครับ 3,000 ล้านเนี่ยคดียังไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นผมเรียนท่านประธานว่าเอกสารที่ผมได้ขึ้น PowerPoint ทั้ง3ฉบับนี้ถ้าท่านกรรมาธิการท่านใดเนี่ยยังติดใจนะครับมาขอที่ผมได้นะครับแล้วก็เรียนว่าในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้นะครับที่ประชุมของอนุกรรมธิการได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งขอให้งดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองและปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงก็ใช้งบประมาณในส่วนนั้นแต่ถ้าคดียังไม่สิ้นสุดนะครับก็ตกเป็นของแผ่นดินผมเรียนว่าการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมากและขอปิดทองหลังพระต่อไปขอบคุณครับ
1: เชิญท่านบุญจงวงไตรรัตน์ครับ
5: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับซึ่งขณะนี้เพื่อนสมาชิกก็อยู่ในห้องประชุมพร้อมจะลงมติแต่ประเด็นนี้ต้องตอบครับเพราะเป็นคำถามจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านนัชชาแห่งพรรคประชาชนคำถามนี้เคยถามในห้องประชุมกรรมาธิการงบประมาณแล้วแต่ก็ชี้แจงเขาคิดว่าเราจะเข้าใจกันฉะนั้นเมื่อมีประเด็นสอบถามแล้วสื่อออนไลน์ก็เอาไปเล่นทันทีว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยในปีงบประมาณ2570ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทเสร็จเพื่อจะดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไอ้บ่อน้ำบาดาลเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยมากกว่าพรรคประชาชนจำนวน 1,500 ล้าน500ล้านบาทเศษนั้นจะมีการเจาะบ่อน้ำบาดาลประมาณ281โครงการอยู่ในพื้นที่ของภูมิใจไทย141โครงการท่านประธานครับพวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะรู้ดีว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องน้ำเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะผู้แทนราษฎรที่อยู่ในเขตเลือกตั้งลงพื้นที่ก็จะมีเรื่องน้ำบาดาลไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไม่มีน้ำสำหรับทำเกษตรสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนมายังผู้แทนราษฎรแต่ประเด็นที่เป็นคำถามคือว่าทำไมโครงการน้ำบาดาลเหล่านี้กรมทรัพยากรน้ำจึงบรรจุอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของสสพรรคภูมิใจไทยมากกว่าสสพรรคประชาชนท่านประธานครับเราต้องยอมรับความจริงว่าสสเขตของพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน172เขตส่วนพรรคประชาชนนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งและที่สำคัญสสเขตของภูมิใจไทยนั้นส่วนใหญ่แล้วอยู่ทุกภาคใต้ออกตกเหนือมีหมดและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชนบทฉะนั้นเวลาผู้แทนลงพื้นที่พบปัญหาแบบนี้ก็สะท้อนประสานไปยังหน่วยงานราชการส่วนพื้นที่ใดจะขุดเจาะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กระบวนการวิธีการของหน่วยงานราชการนั้นๆฉะนั้นตรงนี้จึงขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยท่านนัชชา ปลาหมอคางดำโปรดจงเข้าใจไว้ด้วยนี่คือข้อเท็จจริงปีหน้ามีอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะพื้นที่ชนบทอยู่ในพื้นที่ภูมิใจไทยมากวันนี้ปักประชาชนมีสสกทมทั้งจังหวัดจะไปเจาะตรงไหนล่ะครับฉะนั้นวันนี้ต้องเอาความจริงมาอธิบายความกันครับไม่ได้เอาเปรียบกันเลยล่ะครับแต่เป็นเรื่องของการเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาช่วยชาวบ้านขอให้เราเข้าใจตรงกันครับวันนี้ท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสั่งลูกพรรคเสมอว่าเราคือขี้ข้าประชาชนเวลาลงพื้นที่พบปัญหาเดือดร้อนก็ประสานกับหน่วยงานราชการผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจหรอกครับที่จะเอางบลงตรงนู้นตรงนี้ประสานบอกราชการเขาไว้ฉะนั้นหวังว่าประเด็นเนี้ยคงจะเป็นที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับว่าทำไมน้ำบาดาลจึงอยู่ในพื้นที่สสภูมิใจไทยมากกว่าพรรคประชาชนครับขอบคุณครับ
1: ก็ครบถ้วนแล้วนะครับท่านนัชชา
6: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ
1: ท่านจะทำอะไรครับ
6: ใช้ผมใช้สิทธิ์พาดพิงครับผมตั้งและยกมือขึ้นเหนือหัวเนื่องจากว่าท่านบุญจงวงไตรัตน์ได้กรุณากล่าวพาดพิงถึงผม
1: เชิญครับ
6: โดยเอ่ยชื่อพร้อมผลงานโดดเด่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เรื่องนี้ต้องอธิบายความครับเพราะว่าท่านบอกว่ามีการสอบถามกันในห้องกรรมาธิการแล้วและคิดว่าจะเข้าใจกันผมคิดว่าท่านน่าจะเข้าใจในสถานการณ์ที่ผมถามณวันนั้นคือผมถามกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าในงบกลางปี69 5,000 กว่าล้านทำไมถึงเป็นในเขตภูมิใจไทยถึง 3,000 กว่าล้านและทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็มีการตอบและก็ให้เอกสารผมมา1ชุดในเอกสาร1ชุดที่ให้มาเป็นข้อมูลใหม่ที่ระบุชัดเจนว่าเป็นงบประมาณใหม่ไม่ได้เกี่ยวกับ 5,000 ล้านเดิมไอ้ที่คุยที่ถามกันนั่น 5,000 ล้านเดิมนั่นความผิดครั้งเก่าแต่ที่ถามในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อสักครู่คือความผิดครั้งใหม่ว่าไอ้งบประมาณ 1,500 กว่าล้านไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย861ล้าน141โครงการจาก281โครงการท่านบอกว่าเรื่องนี้อธิบายความไปแล้วไม่ใช่ครับสิ่งที่ผมมาถามสิ่งที่ผมมากล่าวในการพิจารณางบประมาณวาระ2เมื่อสักครู่ที่อภิปรายไปก็เพราะบอกว่าในแผนที่ที่บอกมาทั้งหมดผมเนี่ยเอารายละเอียดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรุณาส่งมาให้ปึกขนาดใหญ่เนี่ยไปพอดลงแผนที่แล้วปรากฏว่านอกจากรู้ว่าเป็นเขตสสภูมิใจไทยสิ่งที่รู้อีกอย่างนึงคือมันไม่ตรงกับแผนที่เรื่องของพื้นที่เสี่ยงการเกิดภัยแล้ง8ปีนี่คือแผนที่ตั้งแต่ปี60จนถึงปี67มันมีภัยแล้งอยู่ตรงนี้แต่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลบอกไอ้ตรงนี้แล้งฉันจะเจาะบ่อตรงนี้นี่คือปัญหามากกว่าเขตพรรคภูมิใจไทยคือไปเจาะในที่ไม่แล้งแล้วที่แล้งนั่งมองตาปิบๆท่านทำได้ยังไงครับนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับที่บอกว่าสสพรรคภูมิใจไทยมีมากกว่าก็เลยมีผลงานมีการขอเรื่องของจุดขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่กันดารหรืออะไรต่างๆในเรื่องของจำนวนสสเนี่ยส่วนมากที่ผ่านมาก็จะชอบใช้วิธีการนี้พรรคฉันมีสสมากกว่าพรรคคุณมีสสน้อยกว่าแต่ท่านดูครับพรรคร่วมรัฐบาลท่านไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยแล้วครับเพื่อนเขาอุตส่าห์ไปยกมือให้เป็นนายกอ่ะไปอยู่ร่วมรัฐบาลกันเนี่ยไม่เห็นหัวเขาเลยให้เขา57บอกำกืนฝืนทนเนี่ยนั่งเอามือกุมไว้ไม่อยากกดไมค์เพราะเกรงใจอยากร่วมรัฐบาลต่อนี่ท่านประธานลองดูนี่ผมพูดทุกพรรคการเมืองพรรคท่านประธานด้วยนั่งมองตาปิดๆได้ไงปล่อยให้เขาเอาไป141โครงการพรรคท่านเป็นพรรคร่วมรัฐบาลได้อยู่57
1: ท่านนัชชา
6: ผมยอมไม่ได้ท่านประธาน
1: กำลังพาดพิงไปอีกเป็นหลายพรรคท่านนั้นท่าน
6: ผมพาดพิงไม่เสียหายผมพาดพิงทวงสิทธิ์ให้พรรคร่วมรัฐบาลไม่งั้นท่านยกมือให้เขาเป็นนายกอย่างเดียวที่เหลือก็ฟาดเรียบ นี่แหละครับระบบสีน้ำเงินที่บอกว่าฟาดเรียบแดงไม่เหลืออะไรเลย
7: ขออนุญาตท่านประธาน
6: ใจ
7: ขออนุญาตประธานครับ
8: ท่านประธาน
7: ครับขออนุญาตท่านประธานครับ
8: ท่านประธาน
7: ครับท่านประธานครับผมพิชัยสุสวัสดิ์ครับขออนุญาตครับ
9: ผมในฐานะของสมาชิกสภา
7: ท่านประธานครับ
9: ยศวัฒน์มาภัยสรรสินขอใช้ข้อ9และก็ยังเป็นข้อ69ด้วยครับท่านนัชชาครับท่านเองก็รู้ในเหตุผลว่าท่านเลือกตั้งได้มาน้อยแล้วในพื้นที่ของท่านก็กรุงเทพนนท์สมุทรปราการแล้วจะมีพื้นที่ที่ไหนและตัวท่านเองเป็นปาร์ตี้ลิสต์ครับไม่ได้ตากดินตากหญ้าลุยเหมือนพวกผมเพราะนั้นท่านใส่ร้ายสอดเสียดตามข้อ69ข้อ69ยังไงครับท่านพูดในสิ่งที่บอกว่าทางคณะกรรมธิการผมก็เป็นกรรมธิการวิสามัญท่านบอกว่าผิดเอาอะไรมาบอกว่าผิดครับคนที่ผิดก็คือท่านไม่รู้จักข้อบังคับสอดเสียดครับท่านประธานครับควบคุมด้วยครับ
1: ท่านโยสวัตอะไรครับ
6: ท่านประธานท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับ
10: ท่านประธานคร
6: ับ ขอประท้วงครับ
7: ท่านประธาน
6: ประท้วงท่านประธานครับ
7: ผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ครับ
1: เดี๋ยวสักครู่ครับ
6: ท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับยกมือนานแล้วครับท่านประธานครับ
10: ท่านประธานครับ
1: ผ
10: ม
1: อั
10: ครเดช
1: ผ
10: มมีทักษ์โลด
6: ท่านประธานครับ
10: ราชบุรี
6: ผมอนุญาตนะครับ
10: ขออนุญาตท่านประธานครับ
6: ผมยกตั้งนานแล้วครับ
10: ท่านประธานอนุญาต
6: ยกตั้งแต่ปลาหมอคางดำนู้นนะครับ
10: ครับท่านประธานครับ
6: ผมอยากรู้ว่าเป็นไอดอลเขาอย่างไรปลาหมอคางดำเต็มประเทศแล้วครับเพราะฉะนั้นเขายังปราบไม่หมดไม่โอเคได้ครับขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ท่านวิชัยเชิญครับท่านประท้วงข้อไหน
6: กราบเรียนท่านประธานครับผมวิชัยสุสวัสดิ์ครับผมประท้วงข้อ9ครับการควบคุมครับเรื่องของการควบคุมการประชุมของท่านประธานครับปล่อยให้เขาเสียดสีมาตลอดเลยนะครับปล่อยให้เขาว่าพรรคภูมิใจไทยมาตลอดตั้งแต่พื้นที่เลยครับเพราะฉะนั้นผมอยากคิดว่าเสียงดังควางชัดผมก็เสียงดังเหมือนกันนะครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สิ่งที่เป็นศักดิ์ศรีของสสทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันครับศักดิ์ศรีเท่ากันครับแต่ด่าเพื่อนคนเดียวไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านช่วยวินิจฉัยหน่อยว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูก
11: ผมติดใจนิดเดียวครับท่านประธานไอ้ที่ว่าผมสอดไอ้เสียดสีนี่ผมเสียดสีอะไร
1: ท่านนัชชาหยุดก่อน
11: เมื่อกี้ผมเสียด2สีท่านประธาน
1: ท่านนัชช
11: าเอาให้ชัดที่ท่านประท้วงเนี่ยท่านเสียดให้ผมเสียดสีอะไร
1: ท่านนัชชาครับ
6: ขออนุญาตครับขออนุญาตครับประท้วงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมว่าขออนุญาตสีท่านระบุให้ชัด
11: ท่าน
1: ผมปิดไมค์แล้วนะครับท่านนัชชาท่านวิชัยครับผมทราบวัตถุประสงค์ของการประท้วงท่านแล้วนะครับท่านหมดแล้วนะครับโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับ
6: ผมขออนุญาตท่านประธานก่อนครับผมอยากรู้สีครับ2สีก็สีอะไรครับ
1: พอแล้วครับพอแล้วครับครับ
6: ช่วยบอกผมหน่อยครับ2สีก็สีอะไรครับอยากจะรู้ครับ
1: พอแล้วครับ
6: ผมเชื่อว่าสีเดียวกันนะครับมาครับสีดำเหมือนกันครับ
1: ท่านแล้วท่านวิชัยครับเอาละครับครับเชิญครับท่านครับเชิญครับ
10: ครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์วิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีครับท่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานประท้วงนะครับ1เนี่ยข้อ9ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมนะครับให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบของข้อบังคับนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับทางผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้นะครับ อยากจะให้ถอนนะครับคำว่าระบอบน้ำเงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่เสียดสีนะครับระบอบน้ำเงินเนี่ยไม่มีจริงนะครับท่านประธานนะครับนี่คือประเด็นที่1นะครับมีแต่สีน้ำเงินครับนะครับสีน้ำเงินคือพวกเราเนี่ยครับภูมิใจไทยนะครับแล้วท่านมาปักปำว่าเป็นระบอบน้ำเงินนะครับอันนี้คืออันที่1นะครับ2เนี่ยนะครับท่านมากล่าวเท็จครับท่านบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลเราเนี่ยมีส.ส.เนี่ย190กว่าคนนะครับได้141บ่อแล้วครับแล้วก็ถามว่าทางเนี้ยได้57บ่อนะครับท่านคูณ3ไปเท่ากันไหมครับถามว่าเอาเปรียบยังไงท่านตกเลขหรือเปล่าท่านจบวุฒิอะไรมาครับผมถามครับเนี่ยวันเนี้ยนะครับท่านตกเลขหรือเปล่าเทียมนี้ไม่จบท่านประธานนะครับผมเรียนท่านประธานนะ
1: ท่านอัครเดชครับท่านประท้วงผ่านประธานครับท่านครับขอความกรุณานะครับท่านต้องประท้วงท่านประท้วงผ่านประธานแล้วก็พูดผ่านประธานขอความกรุณาอย่าพูดข้ามไปนะครับเชิญครับเชิญต่อให้จบครับ
10: ผู้ที่อภิปรายนะครับได้ถอนคำพูดนะครับ1ระบอบน้ำเงินเนี่ยนะครับ สองนะครับก็คือเอาเปรียบพรรคร่วมรัฐบาลครับซึ่งเป็น
8: ผมขอ
10: ความเป็นเท็จทั้งสองอันครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับท่านครับเมื่อสักครู่นี้ท่านกรรมธิการได้มีการพูดถึงท่านนัชชาแล้วก็พูดถึงพรรคภูมิใจไทยท่านนัชชาใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็พูดถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ถือว่าผมคิดว่าท่านนัชชาได้ใช้สิทธิ์พาดพิงไปแล้วนะครับส่วนข้อวินิจฉัยที่ท่านบอกว่าระบอบสีน้ำเงินท่านบอกว่าไม่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ผมถือว่ามันไม่มีนะครับท่านบอกว่าไม่มีแล้วไม่ได้เป็นการกล่าวหาอะไรเพราะฉะนั้นถือว่าจบนะครับท่านนัชชาท่านจบแล้วนะครับไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วก็ไม่มีใครขอพาดพิงอีกแล้วเพราะฉะนั้นผมจะดำเนินการต่อนะครับในการลงมตินะครับโอเคนะครับครับต่อไปเป็นการลงมตินะครับยังเหลือท่านกรรมธิการเหรอครับเชิญครับ
12: ท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมจำเป็นต้องยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับผมอยู่ด้านซ้ายมือของท่านประธานครับ
1: กำลังดู
12: ตรงนี้ครับผมรังสิมันโรมครับ
1: เชิญครับท่านใช้สิทธิ์อะไรครับ
12: ผมประท้วงท่านประธานครับ
1: ครับเชิญครับ
12: ผมประท้วงท่านประธานเพราะว่าท่านประธานต้องควบคุมการประชุมผมเรียนด้วยความเคารพนะครับการจะพูดคำด้วยความรุนแรงผมว่าเราอยู่ในสภามาเนี่ยเราเห็นเป็นประจำครับแต่ถ้าจะดูถูกว่าจบอะไรกันมาดูถูกว่าคำนวณเลขเป็นกันหรือเปล่าท่านประธานครับในฐานะที่ท่านประธานเป็นประธานในที่ประชุมนี้ท่านประธานจะปล่อยผ่านถ้อยคำแบบนี้ได้หรอครับดังนั้นผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยครับแล้วก็ขอให้ผู้ที่กล่าวถ้อยคำนี้เนี่ยถอนข้อความนี้ออกไปขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรังสิมันครับผมวินิจฉัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอัครเดชได้เป็นใช้เป็นการอธิบายนะครับอธิบายว่าคำนวณอย่างไรไม่ได้เป็นการดูถูกครับผมวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นการดูถูกเชิญท่านกรรมการต่อครับ
12: ขออนุญาตครับท่านประธานสั้นๆนิดเดียวผมใช้เวลาไม่นานครับ
1: ผมวินิจฉัยแล้วครับท่านครับ
12: ท่านประธานครับท่านประธานต้องดูข้อความที่ปรากฏจริงเขาถามว่าจบอะไรมา
1: ท่านครับ
12: ตกลงว่าเราวันนี้เนี่ยจะอภิปรายกันในสภานี้ต้องไปดูคุณอาวุธใช่ไหมฮะ
1: ผมวินิจฉัยไปแล้วท่านรังสิมันต์ลมช่วยกรุณาเคารพคำวินิจฉัยของผมนะครับท่านอัครเดชได้อธิบาย
12: ท่านประธานตรวจสอบสักนิดก่อนไม่ได้ไหมครับท่านควรจะตรวจสอบก่อนเพราะถ้อยคำที่ท่านประธานเอ่ยเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริง
1: อย่าง
12: นี้ทุกคนเนี่ยอยู่ตรงนี
1: ้โอเคผมเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถามท่านอัครเดชท่านได้พูดคำว่าจบอะไรมาไหมครับ
10: ท่านครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์วิทักษ์โรจน์ครับภูมิใจไทยราชบุรีผมพูดครับว่าจบอะไรมา
1: ถ้างั้นท่านก็ถอนคำพูดคำนี้ครับ
10: ท่านประธานครับเป็นคำถามครับท่านก็ตอบดีครับว่าท่านจบอะไรมามันเสียสีตรงไหนครับผมถามว่าท่านจบอะไรมาแค่ท่านนัทชาก็ขึ้นมาตอบดีครับว่าท่านจบอะไรมา
1: ท่านอัครเดชเดี๋ยวสักครู่ครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับถ้าท่านใช้คำว่าจบอะไรมาโดยการพูดลอยๆแบบนี้มันจะเหมือนเป็นการเสียสีเพราะฉะนั้นท่านขอความกรุณาเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อท่านถอนคำนี้เถอะครับ
10: ครับท่านประธานครับเพื่อให้เคารพท่านประธานนะครับเพื่อให้การประชุมเดินหน้าได้นะครับผมไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นคำถามแต่ถ้าท่านประธานให้ผมถอนผมก็ขออนุญาตท่านประธานถอนครับขอบคุณครับ
1: โอเคนะครับจบนะครับเชิญท่านกรรมาธิการครับ
13: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการค่ะดิฉันมี2ประเด็นที่จะต้องตอบท่านกรรมาธิการท่านสมาชิกที่ได้ซักถามไว้นะคะดิฉันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตอบประเด็นของท่านณัฐชานะคะเพราะว่าอยากให้เข้าใจตรงกันถึงเรื่องกระบวนการในการทำคำขอในการได้รับงบประมาณในการจัดสรรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นะคะท่านบุญจงได้ตอบท่านไปเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของงบกลางค่ะขออนุญาตเราสไลด์ขึ้นมาค่ะงบกลางค่ะได้มีการจัดทำคำขอนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของเหตุของเอลนินโยแล้วก็ไม่ได้เพิ่งทำคำขอปี2569นะคะขออนุญาตสไลด์ขึ้นด้วยนะคะแต่เป็นการทำคำขอมาตั้งแต่ปี2568ค่ะแล้วก็การจัดสรรงบประมาณนะคะก็มีกระบวนการในการอนุมัติตามคำขอค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปจิ้มตรงไหนก็ได้พื้นที่ตรงไหนก็ได้หรือว่าภาคไหนก็ได้ค่ะขออนุญาตแผ่นถัดไปค่ะ กระบวนการการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะแน่นอนค่ะมีทั้งคำขอจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเป็นคำขอจากท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นที่ว่านี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ที่เรียนต้องย้ำว่าต้องเป็นการย้ำจากการขอท้องถิ่นเพราะอะไรคะเพราะที่ฉันกำลังจะโยงไปถึงจำนวนของส.ส.ที่มีอยู่ในสภาแห่งนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราไม่อยากจะเถียงกันถึงเรื่องงบกลางหรืองบ70แต่ดิฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจถึงกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณว่ามันต้องมีแผนในการขอปุ๊บค่ะท้องถิ่นนะคะขอเสร็จแล้วต้องมีการรับรองเรื่องพื้นที่ในการตั้งให้เรียบร้อยนอกจากรับรองพื้นที่เสร็จต้องเขียนคำขอไปที่ไทยวอเตอร์แพลนค่ะแล้วต้องมีการอนุมัติจากคณะกรรมการกนช.คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติต้องมีการกันกรองอีกรอบเรื่องของการซ้ำซ้อนของสทนช.ค่ะ
9: ท่านประธานครับผมยศวัฒน์มาภัยสารสินครับ
1: ยศวัฒน์ประท้วงเหรอครับ
9: ไม่ได้ประท้วงครับแต่ว่าเอกสารที่ทางท่านกรรมธิการได้ชี้แจงครับที่ขึ้นจอครับผมมองไม่ค่อยเห็นครับอยากจะให้ฝ่ายสดช่วยขยายให้มันใหญ่ๆหน่อยครับท่านเพราะว่าหลายๆท่านจะได้รู้ครับว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
1: โอเคแล้วครับ
9: เดี๋ยวผมโครงการนะครับ
1: ขยายครับท่าน
9: ครับรบกวนฝ่ายสดด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับ
13: กับขอบคุณท่านประธานและเพื่อนสมาชิกค่ะ
1: ฝ่ายสดขยายให้ด้วยครับเชิญครับ
13: ดิฉันอยากให้เราปลดล็อกออกจากความรู้สึกของพรรคนะคะเพราะนี่คือปัญหาของพี่น้องประชาชนมันไม่ควรจะต้องเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองกำลังชี้แจงถึงกระบวนการและขั้นตอนกันอยู่นะคะว่าขอยังไงอบต.เสร็จขอไปค่ะไทยวอเตอร์แพลนค่ะเข้าไปอยู่ในแผนไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนไปอนุมัติค่ะกว่าจะไปอยู่ในแผนค่ะใช้เวลาเท่าไหร่แล้ววันนี้ค่ะท่านกำลังจะมาบอกว่าพรรคไหนได้พรรคโน้นได้พรรคท่านไม่ได้มาดูสัดส่วนค่ะพรรคของท่านค่ะพรรคของท่านนะคะของเพื่อนสมาชิกที่รักนะคะที่กรุณาลุกขึ้นมาหลายรอบนี่แหละค่ะท่านมีส.ส.เขตทั้งหมดค่ะ88ท่านค่ะเป็นส.ส.ในกทม33ท่านค่ะปริมณฑล32ท่านแล้วเป็นส.ส.ในเขตเมืองต่างๆอีก9ท่านรวมทั้งหมด74ท่านทำไมดิฉันต้องบอกเรื่องส.ส.เขตคะและทำไมต้องบอกว่ากทมปริมณฑลและเขตเมืองเพราะท่านกำลังใช้ประปานครหลวงประปาภูมิภาคท่านไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่อยู่ตามเขาตามชายแดนตามพื้นที่ต่างๆห่างไกลเขาใช้ประปาหมู่บ้านประปาภูเขาแล้วเขาก็มีความจำเป็นจะต้องของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะพอจะเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมพรรคท่านไม่ได้ก็ท่านอยู่ในเมืองท่านใช้ประปานครหลวงท่านใช้ประปาภูมิภาคถ้าท่านจะขอท่านขอได้ค่ะไปดูคำขอเลยค่ะในไทยวอเตอร์แพลนในกนช.ในสทนช.ว่ามีคำขอไหมถ้ามีลิสต์กันมาค่ะกลับมาที่เพื่อนค่ะสมาชิกอีกฝากหนึ่งค่ะทำไมถึงมีสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน
1: ท่านพิมพ์ภาพกรุณาอย่าพยายามพาดพิงเยอะนะครับ
13: ค่ะดิฉันกำลังอธิบายท่านประธานค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในห้องประชุมนี้ค่ะมันเริ่มกันมาตั้งแต่ห้องประชุมกรรมาธิการก่อนหน้านั้นมีประชุมของงบประมาณค่ะเป็นเรื่องเดิมคำถามเดิมอธิบายแบบเดิมตอบแบบเดิมแต่มาทำการเมืองซ้ำๆอย่างนี้เน้นคอนเทนต์ไม่ได้ค่ะถัดมาค่ะเพื่อนสมาชิกส.ส.ตามพรรคต่างๆค่ะแน่นอนค่ะจำนวนส.ส.แต่ละพรรคไม่เท่ากันสัดส่วนที่ออกมาจึงไม่เท่ากันค่ะท่านมาดูรายละเอียดได้เลยค่ะปักหมุดได้เลยจริงๆถ้าจะมาดูนะคะดิฉันขออนุญาตท่านประธานที่จะกล่าวอ้างอิงไปถึงพรรคกล้าทำค่ะถ้าไปดูงบประมาณนะคะของงบกลางพรรคกล้าทำได้มากที่สุดเลยค่ะถ้าเทียบกับสัดส่วนของส.ส.ค่ะแต่เราไม่ได้พูดอะไรเพราะประโยชน์ไปตกที่พี่น้องประชาชนที่เขากำลังรออยู่ค่ะรอโอกาสได้ใช้น้ำสะอาดน้ำประปาดื่มได้น้ำกินน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะและได้รับมาตรฐานค่ะประการถัดมาค่ะดิฉันคงไม่โต้เถียงกันเรื่องของโครงการแล้วนะคะอยากให้เข้าใจตรงกันเพราะนี่คือความจริงไม่เน้นคอนเทนต์ใดๆค่ะ ประการถัดมาของเพื่อนสมาชิกค่ะท่านพคมลที่มีความห่วงใยเรื่องของการศึกษาและพัฒนาโมเดลบูรณาการและการจัดการทะเลสาบสงขลาค่ะท่านมีคำถามมาทั้งหมด3ประเด็นค่ะดิฉันเองขอบคุณที่ท่านห่วงใยเรื่องของความแม่นยำนะคะในการแซมปลิ้งนะคะแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวัง15จุดแล้วก็ทำไมต้องทำระบบใหม่ดิฉันไปสอบถามทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะ15จุดที่ตั้งนะคะว่าที่ท่านสงสัยว่าตรงไหนบ้างทะเลสาบสงขลาค่ะประกอบด้วยแม่น้ำย่อยๆหลายสายค่ะ15จุดต้องไปตั้งตามจุดแม่น้ำย่อยๆดังนั้นที่หลายสายเพราะมันมารวมกันที่ทะเลสาบสงขลาเราจะไปตั้งที่ทะเลสาบสงขลาที่เดียวไม่ได้นะคะต้องไปตั้งตามจุดย่อยๆจึงเป็นที่มาของ15จุดค่ะแล้วประเด็นของสาเหตุที่ทำไมต้องทำระบบใหม่ขึ้นมาเพราะโครงการนี้เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องการนำข้อมูลทั้งหมดของทุกกระทรวงเข้ามารวมกันค่ะทางข้าราชการเองนะคะได้ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการจริงๆประเด็นนี้นะคะมันมีทะเลสาบทั้งหมดอีก28จุดนะคะที่จะมาใช้ข้อมูลร่วมกันแล้วคนที่จะได้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ฉันอยากชี้แจงผ่านท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกขอบคุณค่ะ
1: ครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับ
8: ขออนุญาตค่ะ
1: ท่านลักษณ์นกจะอะไรครับ
8: ท่านประธานคะดิฉันขออนุญาต3นาทีค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับที่
1: ท่านจะประท้วงหรือท่านจะทำอะไรครับ
8: เป็นสิ่งที่ท่านพิมพ์พัฒนาได้กล่าวถึงค่ะดิฉันขออนุญาตใช้สิทธิ์ในฐานะ
1: ยังไม่อนุญาตนะครับเพราะว่า
8: ท่านประธานคะ
1: ท่านไม่ได้ประท้วงแล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับ
8: ท่านลักษณ์นกดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณค่ะท่านประธาน
14: ท่านประธานครับท่านประธานประท้วงท่านประธานครับ
1: ยังผมยังไม่ได้
14: เกี่ยวครับท่านประธานครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านคงมีโอกาสได้พูดนะครับ
8: ท่านประธานไม่ให้พูดดิฉันคงต้องประท้วงในข้อที่9จริงๆค่ะคือสิ่งที่ดิฉันกำลังอธิบายดิฉันขอใช้เวลาสัก3นาทีนะคะขอให้เพื่อนในรัฐสภาในสมาชิก
14: ท่านประธานประท้วงท่านประธานครับ
8: คือ
1: ตามข้อบังคับยังไม่ต้องประท้วงคร
8: ับ
1: ผมกำลังจะวินิจฉัยก่อน
8: ม
1: ี
8: ประโยชน์แน่ๆ
1: ท่านผมกำลังวินิจฉัยก่อนเบื้องต้นเนี่ยท่านลักษณ์นกครับท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์พาดพิงเพราะว่ายังไม่มีการพาดพิงถึงท่านรัชนกนะครับอันที่สองเนี่ยท่านจะประท้วงผมเนี่ยท่านต้องบอกก่อนว่าท่านประท้วงเรื่องอะไรแล้วก็ประท้วงประเด็น
8: ด
1: ิ
8: ฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะที่
1: ผมจะวินิจฉัยครับพาดพิงเรื่องอะไรนะครับ
8: พาดพิงมีการพูดถึงพรรคประชาชนแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องคำของงบประมาณค่ะท่านประธานดิฉันขอเวลา3นาทีค่ะจะพูดให้รัฐคุมค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมวินิจฉัยแล้วยังไม่ถึงยังไม่เป็นการพาดพิงท่านนะครับขออนุญาตนะครับท่านรัชนกครับเชื่อผม
8: ถ้าอย่างที่ฉันขอหารือก็ได้ค่ะท่านประธาน
1: ยังก่อนครับเดี๋ยวให้ผมถามมติก่อนนะครับเดี๋ยวคงมีโอกาสที่ท่านจะได้พูดอยู่นะท่านรัชนกนะครับขอบคุณมากนะครับ
8: ท่านประธาน
14: หารือ9โมงเช้าครับ
8: คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ
1: ท่านรัชนกครับขออนุญาตครับผมวินิจฉัยแล้วนะฮะท่านนั่งลงก่อนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีโอกาสที่ท่านจะได้พูดอยู่นะฮะ
8: ท่านประธานคะดิฉันอยากให้เพื่อนสมาชิกในสภาได้รักษามารยาท
14: ท่านประธานสมาชิกครับท่านประธานครับตามข้อ71นะครับท่านประธาน
1: เดี๋ยวเย็นครับ
14: ท่านประธานครับท่านประธานเป็นที่สุดแล้วครับอ
1: ย่าเพิ่งประท้วงครับเดี๋ยวผมกำลังผมได้วินิจฉัยแล้วนะครับท่านรัชนกครับรบกวนเชื่อคำวินิจฉัยของประธานนะครับเชิญท่านนั่งก่อนครับ
8: ถ้าอย่างนั้นดิฉันขออนุญาต
14: ท่านประธานครับ
8: ท่านประธานใน
1: ผมกำลังดำเนินการบริหารการประชุมอยู่ครับสักครู่
14: คร
1: ับ ผมกำลังเจรจากับ
14: ท่านประธานนะครับท่านประธานครับ
1: ท่านทำอะไรครับ
14: ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ
1: ครับ
14: วินิจฉัยการประชุมด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกรู้นะครับว่าเราประชุมข้อบังคับอะไรจะมาบอกว่าพอท่านประธานวินิจฉัยแต่ละเรื่องแล้วก็จะต้องไปอย่างอื่นหาลือก็อยากจะบอกว่าถ้าหาลือจะมีคิววันพุธกับวันพฤหัสบดี9โมงเช้านะครับ
8: ขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะท่านประธานให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลุกขึ้นมาพร่ำนะคะหลายท่านหลายคนแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันกำลังจะพูดเนี่ย
1: ท่านรัชนกครับผมขอให้ท่านรัชนกถอนท่านก่อนเดี๋ยวนะครับ เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ประท้วงลุกขึ้นมาประท้วงแล้วก็อธิบายเหตุผลของการประท้วงผมก็วินิจฉัยไปแล้วว่าให้หยุดนะครับไม่ได้ให้ประท้วงต่อนะครับส่วนคำว่าที่ท่านใช้คำว่าพร่ำเนี่ยท่านกรุณาถอนคำพูดคำนี้ครับ
8: ดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อที่9ค่ะคือสิ่งที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงเนี่ยนะคะ
1: ท่านถอนคำว่าพร่ำก่อนครับเพราะว่า
8: ท่านประธานจะกรุณาให้สมาชิกพัก

0: ิกหรือท่านกรรมการเสียงข้างน้อยเนี่ยได้มีข้อสักถามไปถึงท่านกรรมการก็จบนะครับท่านประธานครับดำเนินการต่อได้เลยครับลงมติได้เลยครับท่านประธานขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านลักษณ์ครับผมวินิจฉัยไปแล้วนะครับว่า เรื่องการพาดพิงเนี่ยยังไม่มีพาดพิงถึงท่านลักษณ์นะครับเพราะนั้นขอความกรุณาผมจะดำเนินการต่อนะครับเชิญท่านลักษณ์นั่งได้ครับ
2: ท่านประธานครับ
1: เชิญท่านผู้นำสายค้านจะอะไรครับ
2: ครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงเล็กน้อยครับ
1: พาดพิงเรื่อง
2: เดี๋ยวผมได้อธิบายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆถ้าได้ฟังนะครับถึงแม้ท่านกรรมาธิการเนี่ยจะไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคโดยตรงนะครับแต่ว่าก็มีการพยายามในการอธิบายบอกว่าพรรคของพวกผมเนี่ยถึงแม้ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อนะครับเป็นพรรคในเมืองก็เลยเป็นเรื่องปกติที่จะไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของการขุดบ่อบาดาลนะครับในพื้นที่ของที่ส.ส.เขตเราสังกัดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทุกท่านที่ติดตามฟังการคำชี้แจงเมื่อสักครู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยตีความได้ตรงกันว่าสิ่งที่มีคำชี้แจงเนี่ยสำหรับพวกผมเองเนี่ยคือความพยายามในการบิดเบือนอย่างไรครับท่าน
1: อย่างนี้ท่านเดี๋ยวผมอนุญาตให้ท่านพูดในประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะครับถือว่าพาดพิงในประเด็นนี้ผมให้ท่านพูดได้เชิญครับ
2: ครับขอบคุณครับสิ่งที่ผมอยากพยายามชี้แจงครับท่านประธานก็คือถ้าฟังที่
1: ท่านลักษณ์กรุณานั่งก่อนครับนะครับปิดไมค์แล้วนั่งก่อนครับ
3: ท่านประธานจะมาละเมิดสิทธิ์การยืนของดิฉัน
1: ผมไม่ได้ละเมิดครับเชิญครับท่านปิดไมค์ก่อนแล้วก็ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้พูดก่อนครับนะครับเชิญครับท่านผู้นำฝ่ายค้าน
2: สิ่งที่ท่านณัฐชาได้อภิปรายตั้งแต่ตอนแรกนะครับรวมถึงที่ท่านณัฐชาเนี่ยได้ลุกขึ้นชี้แจงใช้สิทธิ์พาดพิงเมื่อสักครู่เนี่ยท่านณัฐชาไม่เคยเปรียบเทียบนะครับระหว่างการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนครับสิ่งที่ท่านณัฐชาได้ลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็แสดงข้อมูลให้เห็นเนี่ยก็คือในเรื่องของความกระจุกตัวเป็นการตั้งข้อสังเกตและประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดสรรงบประมาณที่ผิดพื้นที่ครับกลายเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาแล้งเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงจุดแต่กลับไปลงในพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาแล้งซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการกระจุกตัวอยู่บางพื้นที่หรือเปล่าที่สังกัดบางพรรคหรือเปล่าครับแต่สิ่งที่ผมกังวลมากกว่าคืออะไรครับท่านประธานอยากจะฝากท่านประธานเตือนไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ท่านลุกขึ้นมาพยายามอธิบายบิดเบือนรับข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเลยเป็นเรื่องปกติมากที่งบประมาณไปลงในพื้นที่เขตพรรคท่านท่านอย่าลืมนะครับในสภาแห่งนี้เคยมีการคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับมาตรา144เรียบร้อยแล้วนะฮะคำพูดของท่านเป็นบันทึกในที่ประชุมเนี่ยระวังนะครับว่าจะผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: นะครับก็ผมคิดว่าต่างฝ่ายต่างอธิบายเหตุผลนะครับในความจำเป็นในการจะมีบ่อบาดาลผมก็ให้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วผมขอทำหน้าที่ต่อนะครับเนื่องจากมาตรานี้กรรมาธิการมีการแก้ไขนะครับดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้ามติที่ประชุมบอกว่าจะเห็นด้วยก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับขอถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับ

0: จำนวนผู้ลงมติ473เห็นด้วย416ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับถ้าไม่มีนะครับครบแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม473ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนขอเชิญลงคะแนนครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ471เห็นด้วย277ไม่เห็นด้วย138งดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา18กระทรวงพลังงานมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับในมาตรานี้นะครับจะมีผู้สงวนคำแปรยติ6ท่านแล้วก็มีผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีผู้อภิปรายอีก8ท่านนะครับก็ขอเชิญท่านแรกครับท่านรัชนกสุขประเสริฐครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พรรคประชาชนค่ะในวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา18ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานค่ะท่านประธานท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันอยากชวนท่านประธานและเพื่อนๆสมาชิกทบทวนกันค่ะว่าสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานคือหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องทำอะไรกันบ้างค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานที่บริหารราชการส่วนกลางของกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะทำหน้าที่หลักในด้านนโยบายแผนยุทธศาสตร์การกำกับดูแลและการอำนวยการบริหารงานราชการของในกระทรวงในภาพรวมเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทิศทางพลังงานของประเทศไทยค่ะท่านประธานแต่เมื่อดิฉันมาดูคำของงบประมาณปี2570เนี่ยของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในหมวดครุภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงานชุมชนดิฉันพบว่ามีรายการที่ชวนตั้งคำถามเป็นอย่างมากค่ะท่านประธานนั่นคือการจัดซื้อตู้อบและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะสำหรับอบกล้วยตากและผลผลิตทางการเกษตรค่ะรวมถึงเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อกระจายลงพื้นที่ผ่านสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยที่หน่วยงานให้เหตุผลว่าเป็นการสาธิตค่ะให้ประชาชนเข้าใจการเปลี่ยนผ่านระบบด้านพลังงานค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเรียนตรงๆว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับรายการนี้เพราะการซื้อตู้อบกล้วยตากไปแจกจ่ายชุมชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่ดิฉันเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่เลยแม้แต่น้อยค่ะถ้าสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานมีหน้าที่ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงการไปจัดซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างตู้อบกล้วยเพื่อแจกจ่ายรายชิ้นแบบนี้ควรเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพหรือการแปรรูปสินค้าเกษตรมากกว่า ม่ใช่หน่วยงานบริหารส่วนกลางแบบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอย่างแน่นอนค่ะท่านประธานและท่านประธานคะถ้าเราปล่อยให้หลักการแบบนี้ผ่านไปได้คือหน่วยงานราชการใดก็ตามค่ะสามารถตั้งซื้องบคุรุพันธ์อะไรก็ได้โดยอ้างว่าเพื่อสาธิตหรือเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยไม่ต้องผูกกับอำนาจหน้าที่กระทรวงแบ่งตามส่วนราชการอย่างนี้ต่อไปหน่วยงานไหนจะตั้งงบซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมคะในนามสาธิตดิฉันยังเห็นว่าการตั้งงบรายการนี้ขัดกับดักวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561มาตรา9ที่กำหนดว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และความจำเป็นและมาตรา37ค่ะท่านประธานที่กำหนดว่าการเสนอขอตั้งงบประมาณต้องแสดงความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างชัดเจนซึ่งรายการนี้ไม่ผ่านหลักการทั้ง2ข้อนี้เลยค่ะท่านประธานท่านประธานคะนอกจากประเด็นเรื่องภารกิจแล้วดิฉันยังมีเรื่องกังวลเรื่องราคาต่อหน่วยของคุรุพันธ์รายการนี้ด้วยค่ะเนื่องจากราคาของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใกล้เคียงกันในตลาดทั่วไปเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาที่หน่วยงานเสนอขอตั้งงบมาอย่างมีนัยยะสำคัญมากค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการตั้งงบรายการนี้ขาดการสืบราคาตลาดอย่างรอบคอบค่ะและยังขาดความโปร่งใสในที่มาของราคาอีกด้วยค่ะและอีกประเด็นนึงที่ดิฉันมีความกังวลอย่างมากเลยค่ะท่านประธานคือเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่จะได้รับคุรุพันธ์สาธิตเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนรวมถึง235ระบบทั่วประเทศโดยที่ไม่ปรากฏเชิงปริมาณหรือหลักฐานการยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแต่อย่างใดค่ะท่านประธานการจัดสรรคุรุพันธ์ในลักษณะแบบนี้จึงขาดมาตรฐานและไม่สามารถตรวจสอบหรือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้เลยค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้คัดค้านและไม่ได้จะบอกว่าการส่งเสริมพลังงานทดแทนหรือพลังงานชุมชนเป็นเรื่องไม่ดีนะคะท่านประธานแต่ดิฉันเห็นว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ต้องถูกใช้ให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดไม่ใช่ปล่อยให้หน่วยงานใดก็ได้จัดซื้อโดยอ้างเพียงแค่ว่าสาธิตโดยไม่ผูกกับภารกิจที่แท้จริงของตนเองค่ะท่านประธานด้วยเหตุนี้ค่ะดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณในรายการนี้และขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรของเราแห่งนี้ตัดงบประมาณรายการคุรุพันธ์เทคโนโลยีพลังงานชุมชนตู้อบและเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานทั้งหมดเนื่องจากไม่มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานแต่อย่างใดขอบคุณค่ะท่านประธาน
0: ครับต่อไปท่านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับ
3: กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีผมมีสิ่งที่จะเรียนไปยังท่านคณะกรรมการต้องถามท่านคณะกรรมการว่าในช่วงที่ท่านพิจารณางบประมาณของกระทรวงพลังงานท่านได้เคยเชิญผู้แทนของกทมพลังงานมาถามถึงยุทธศาสตร์ในการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลหรือไม่แล้วผมดูแล้วทิศทางของราคาน้ำมันดีเซลวันนี้เป็นอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจประเทศวันนี้ท่านประธานทราบข่าวไหมครับว่าดีเซลจะเพิ่มขึ้นอีกครับพรุ่งนี้จะขึ้นอีกประมาณ70สตางค์เบ็ดเสร็จแล้วเกือบ40บาทและถ้าเรามองย้อนหลังเราจะรับรู้เลยว่าราคาน้ำมันดีเซลเรามีปัญหาผมเคยได้ยินรัฐมนตรีพลังงานเคยแถลงอยู่เรื่อยด้วยความภูมิใจว่าเคยบีบคอโรงกลั่นดึงเงินกำไรของโรงกลั่นประมาณ 17,422 ล้านบาทมาคุมราคาดีเซลแล้วสุดท้ายว่าวันนี้ราคาดีเซลเป็นยังไงฮะผมที่อยากจะย้ำกับท่านกรรมาธิการว่าท่านได้ถามไหมว่ารัฐบาลชุดนี้กระทรวงพลังงานชุดนี้มียุทธศาสตร์ในการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรและผมอยากจะบอกนะครับว่าการกำหนดราคาน้ำมันดีเซลในแต่ละประเทศมันเป็นยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศยกเว้นประเทศที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกันเราเรียนแบบกันได้แต่ถ้าประเทศที่ดำเนินธุรกิจไม่สอดคล้องกันมันเรียนแบบกันไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าประเทศเราเนี่ยบริหารประเทศภายใต้ระบบการควบคุมราคาดีเซลที่เหมาะสมเราไม่ใช่ตึงตายตัวแต่เราควบคุมในราคาดีเซลที่เหมาะสมผมให้ท่านลองดูกราฟนี้นะที่ผมลองเอาเปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซลของญี่ปุ่นแต่ละวันเปรียบเทียบกับประเทศไทยครับผมเอาตั้งแต่วันที่28เลยฮะตั้งแต่เกิดสงครามฮะเจอกระทั่งถึงวันล่าสุดฮะเปรียบเทียบมาเรื่อยๆฮะท่านประธานเห็นไหมครับว่าสีเหลืองเนี่ยคือราคาน้ำมันดีเซลของประเทศญี่ปุ่นผมคิดไม่ถึงนะฮะว่าราคาดีเซลญี่ปุ่นถูกกว่าประเทศไทยณขณะนี้ตลอดเดือนที่ผ่านมาราคาดีเซลญี่ปุ่นตกประมาณเฉลี่ยนะฮะ159เยนถ้าคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตกประมาณ32ถึง33บาทตามการแข็งตัวของค่าเงินท่านเองท่านประธานเห็นไหมครับว่า
4: เขาสามารถควบคุมราคาน้ำมันดีเซลได้นิ่งฮะแล้วท่านประธานดูราคาน้ำมันดีเซลประเทศไทยเลยฮะวันนี้ยังมั่วอยู่เลยครับท่านประธานผมบอกท่านประธานนะครับว่าแล้วอย่างนี้ล่ะผู้ประกอบการเขาจะบริหารระบบธุรกิจเขาอย่างไรเพราะอย่าลืมว่าดีเซลคือปัจจัยการผลิตที่สำคัญดีเซลมีผลต่อราคาอุตสาหกรรมดีเซลมีผลต่อราคาเกษตรราคาประมงสินค้าและบริการทุกอย่างมีผลจากดีเซลทั้งสิ้นถ้ารัฐบาลบริหารอย่างนี้ตายนะครับประชาชนจะอยู่ยังไงครับท่านประธานท่านดูแล้ววันนึงขึ้นไปถึง50วันนึงลงมาวันนึงขนาดนี้กำลังจะแตะ40ฮะแต่ทำไมญี่ปุ่นทำได้ผมไม่อยากให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานหรือทีมงานกระทรวงพลังงานภูมิใจเพียงแค่ว่าดึงกำไรของโรงกลั่นมาได้ 17,422 ล้านบาทแล้วดีใจแล้วดูแท้วันนี้ราคาดีเซลเป็นยังไงประชาชนจะดูยังไงฮะท่านประธานผมนี่อยากจะย้ำว่าแค่สิ้นเดือนกันยาไทยช่วยไทยพลัสหมดผมโอเคนะฮะโครงการนี้ผมถือว่าช่วยประชาชนได้ระดับหนึ่งแล้วหลังจากนี้มันเละแล้วฮะท่านประธานราคาสินค้าบริการจะไปประชาชนไม่มีเงินมาช่วยแล้วงั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นปัญหาที่ผมถือว่าคือความล้มเหลวในทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการกำหนดราคาดีเซลให้ท่านไปดูงานญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเขาทำยังไงญี่ปุ่นทำแบบไหนเรียนแบบญี่ปุ่นดูซิและทำไมญี่ปุ่นคอนโทรลราคาน้ำมันดีเซลได้ถูกกว่าไทยเยอะมากและนิ่งฮะมีแต่ของไทยเหมือนคนเด็กเล่นขายของที่ราคามันขึ้นมั่วไปหมดเลยครับท่านประธานและผลพวงที่ทำแบบนี้สิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรฮะปตท.กำไรยังมหาศาลท่านประธานทราบนะครับผมให้ดูกราฟฮะ6เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปีที่ผ่านมาปตท.กำไรจาก 44,848 ล้านบาทเป็น 78,263 ล้านบาทกำไรเพิ่มขึ้น 74.5% ฮะบางจาก6เดือนแรกของปี68ฮะติดลบ445ล้านปรากฏว่ามาปีนี้ฮะ6เดือนแรกโตขึ้นมาต้อง 18,000 กว่าล้านฮะกลายเป็นบริษัทน้ำมันรวยหมดฮะแต่ประชาชนลำบากฮะสุดท้ายแล้วกระทรวงพลังงานท่านอุ้มใครกันแน่ฮะกรรมธิการถามหรือเปล่าอ่ะแล้วประชาชนอยู่ยังไงล่ะผมดูแล้วท่านกำลังอุ้มบริษัทพลังงานน่ะท่านไม่ได้ดูแลประชาชนนี่คือปัญหาฮะจึงทำให้ผมมีความรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้แล้วผมไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ผมกำลังท้วงติงฮะให้คณะกรรมการต้องคุยและแก้ปัญหาประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นยังไม่พอท่านประธานเชื่อไหมถ้าท่านประธานจำได้ตอนที่เราแถลงนโยบายใหม่ๆวันนั้นราคาน้ำมันดีรัฐมนตรีพลังงานพยายามพูดถึงความตั้งใจที่จะดูเรื่องราคาดูแลเรื่องพลังงานเรื่องการทุจริตเรื่องการกักตุนและผมจำได้แม่นแล้วว่ารัฐมนตรีพลังงานเคยแถลงช่วงเดือนเมษาบ่งบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันปล่อยน้ำมันมากผิดปกติหายไป700ล้านลิตรผมจำได้แม่นและผมบันทึกไว้ตลอดโดยที่700ล้านลิตรตัวเลขนี้มาจาก2ส่วนส่วนหนึ่งแล้วโดยปกติโรงกลั่นจะกลั่นน้ำมันเฉลี่ยในเดือนมีนานะฮะเฉลี่ยวันละ70ล้านลิตรเพิ่มไปเป็น78ล้านลิตรทุกวันกลายเป็นว่าน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ200ล้านลิตรเศษและที่ซ้ำร้ายคือคลังของโรงกลั่นต่างๆในภาพรวมจะมีน้ำมันดีเซล 1,200 ล้านลิตรปรากฏว่าเขาไปตรวจสอบสต็อกของคลังน้ำมันภาพรวมทั้งหมดของ6โรงกลั่นน้ำมันเหลือ700ล้านลิตรแสดงว่าโรงกลั่นจ่ายน้ำมันมากผิดปกติไป700ล้านลิตรในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและท่านรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าน้ำมันไปไม่ถึงปลายทางถ้าท่านจำได้ช่วงเดือนมีนาประชาชนต้องมาต่อคิวบางครั้ง300เมตร500เมตรเพื่อเติมน้ำมันน้ำมันหายไปจากโรงกลั่นประมาณ700ล้านลิตรแต่ประชาชนไม่มีน้ำมันเติมสิ่งที่ผมถามกรรมาธิการท่านได้ถามไหมเรื่องพวกนี้ว่ามันเรื่องใหญ่ฮะผมติดตามมา6เดือนฮะผมบันทึกไว้ตลอดถามว่าวันนี้จับใครได้หรือยังฮะเรื่องนี้เงียบไปเลยฮะท่านประธานและอีกเรื่องนึงที่สำคัญผมก็จำได้ว่ารัฐมนตรีพลังงานก็เคยแถลงว่ากองทุนน้ำมันถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ไม่ได้แปรสภาพมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเท่ากับมีการทุจริตกองทุนน้ำมันเกิดขึ้นคำถามที่ต้องถามคือวันนี้จับใครได้หรือยังฮะและคำถามสุดท้ายที่ต้องถามต่อเลยว่าผมจำได้แม่นเลยว่าที่คลังน้ำมันลำลูกกา มีคำแถลงชัดเจนว่าน้ำมันหายไปประมาณ 29.4 ล้านลิตรในค่ำคืนของวันที่25เดือนมีนาคมก่อนที่จะขึ้นน้ำมัน6บาทวันนี้จับใครได้หรือยังฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระทรวงพลังงานจนผมแทบจะมีบทสรุปว่าท่านอุ้มนายทุนมากกว่าอุ้มประชาชนผมจึงจำเป็นต้องตัดก็ประมาณออก 10% ครับ
0: ท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีครับ
5: ท่านที่เคารพครับกับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติในสัดส่วนของกระทรวงพลังงานครับผมเสนอตัด 1% ที่ต้องตัด 1% ครับความจริงกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นกระทรวงที่ได้งบประมาณน้อยที่สุดในประเทศไทยทุกกระทรวงกระทรวงนี้ได้น้อยที่สุดพันกว่าล้านเท่านั้นเองแต่ที่ต้องเสนอตัด 1% เพราะปีนี้เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่กระทรวงนี้ได้งบมากที่สุดครับพระราชกำหนด 200,000 ล้านบาทใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานกระทรวงพลังงานต้องเป็นคนเสนอแผน 200,000 ล้านแล้วนะครับที่สำคัญครับพอเจอวิกฤตการพลังงานอยู่ในงบกลางอีก 12,000 ล้านรวมเบ็ดเสร็จแล้วท่านประธาน 212,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงพลังงานเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นการเสนอตัด 1% ผมคิดว่าสมเหตุสมผลครับพอมาดูครับสิ่งที่ผมคิดว่ามีปัญหามากพอดูไส้ในหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระทรวงนี้ความน่ากลัวคือว่าถ้าได้ไปดูประมาณการรายได้เราคงคิดว่ากระทรวงไหนก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดในประเทศไทยก็ต้องบอกกระทรวงการคลังแต่กระทรวงอันดับ2ครับคือกระทรวงพลังงานรายได้ปี69คาดการไว้อยู่ที่ 83,000 ล้านปี270รายได้ตกมาเหลือแค่ 70,000 ล้านท่านประธานทราบไหมจาก 83,000 ลดเหลือแค่ 70,000 ล้านเนี่ยลดลงไปกว่า 20% นะครับมันสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์กรนี้พอไปดูไส้ในครับมีปัญหาจริงๆเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติเอาทีละตัวก่อนเรื่องแก๊สธรรมชาติปกติแล้วอากรค่าภาคหลวงเนี่ยมันจะมาจากในอ่าวไทยพอแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมันกำลังจะหมดเลยทำให้อากรและค่าภาคหลวงมันตกลงสิ่งนี้ต่างหากคือสิ่งที่กระทรวงพลังงานเนี่ยควรจะทบทวนขอเงินหน่อยสิครับเงินกู้ 200,000 กว่าล้านลองเอาไปสร้างโครงการในอ่าวไทยเพิ่มเติมท่านทำยังไงครับท่านจะเพิ่มปริมาณการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติระหว่างไทยมาเลเซียหรือจะเริ่มแสวงหาจุดใหม่ที่อยู่ในทะเลฝั่งอันดามันน้ำลึกซึ่งสมัยคุณพีรพันธ์สายรัฐวิภาคท่านหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นรัฐมนตรีก็ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแหล่งสำรวจในส่วนของอันดามันตอนนี้ผมยังไม่เห็นซึ่งผมอยากจะเห็นวิธีการของกระทรวงพลังงานที่ใช้งบประมาณในคราวนี้ที่จะได้จากพรก.เงินกู้และในงบกลางไปในทิศทางที่เรียกว่าสร้างรายได้กับประเทศครับพอมาดูครับเมื่อกี้พูดเรื่องแก๊สลองมาดูเรื่องไฟฟ้าครับไฟฟ้านี่ปวดหัวหนักกันเข้าไปอีกนะครับสัดส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานท่านประธานทราบไหมเขาคือแชมเปี้ยนในการหารายได้1ใน5ของประเทศไทยครับถ้าได้ดูกราฟว่าองค์กรไหนทำรายได้อันดับ1ของประเทศและวิสาหกิจอันดับ1กองสลากอันดับ2กองทุนวายุพักอันดับ3ปตท.อันดับ4การไฟฟ้าส่วนฝ่ายผลิตอันดับ5การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าธุรกิจพลังงานเป็นรัฐวิสาหกิจที่เราต้องเข้าไปดูแลแต่สิ่งที่น่าตกใจมากที่สุดครับปี2543การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟได้ในประเทศนี้ 77% ท่านประธานรู้ไหมปี69การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้เหลือแค่ 31%ตามชาร์ตที่ขึ้นหน้าจอเดี๋ยวนี้ผลิตแค่31เอกชนผลิตส่วนมากแล้วก็ที่เหลือนำเข้าก็เป็นเอกชนอีกท่านประธานครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแทบจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้าฝ่ายซื้อไปแล้วนี่คือกลไกที่ผิดเพี้ยนครับกระทรวงพลังงานเที่ยวนี้เงินเยอะครับ 200,000 ล้านท่านลองขอไปสิครับเสริมศักยภาพให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกไปสู้กับเอกชนได้แล้วรัฐจะมีรายได้เพิ่มปีนึงได้มา10,000 กว่าล้านเองครับท ถ้าศักยภาพเคลื่อนกว่านี้อีกเท่าตัวก็ได้เงินมากกว่านี้อีกเป็นเท่าตัวโครงสร้างผิดเพี้ยนของประเทศไทยถ้าพูดกันแบบนี้ใช้เวลาเล่ากันสักนิดนึงครับเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ครับเราแปรรูปปตท.ออกไปหลังจาก IMF มาเนี่ยประเทศเป็นหนี้

ขาก็บังคับให้เราแปรรูปแล้ววิสาหกิจเราก็แปรรูปปตท.ออกไปสิ่งแรกที่ท่านประธานต้องคิดตามมาคือเออแล้วองค์กรกำกับเรื่องน้ำมันมีไหมในประเทศไทยจะต้องมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำกับน้ำมันไหมคำตอบขีดเส้นใต้500ครั้งแปรรูปปตท.แต่กลับไม่มีองค์กรในการกำกับน้ำมันในประเทศนี้ทำให้ปตท.คุมสภาพการกลั่นอยู่ในปัจจุบันการคอนโทรลน้ำมันถึงเป็นเรื่องลำบากนะครับพอมาดูการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งสุดท้ายแล้วกลุ่มของคุณรสนาและหลายคน NGO บ้านเรานี่ช่วยกันจนกระทั่งว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแปรรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือโดยรัฐ 100% เอ้าแต่แปลครับปี50ดันไปตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เรียกว่ากกพ.ความจริงไอ้กกพ.มันต้องกำกับพลังงานน้ำมันเพราะมันถูกแปรรูปออกไปแล้วท่อมันไปตามที่ไหนครับปตท.ไม่มีใครดูแต่ว่าดันดีไซน์กกพ.มากำกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งที่เป็นของรัฐ 100% เต็มผลที่เกิดขึ้นคือความชิบหายที่ตามมาครับปี44ผลิตไฟฟ้าอยู่ 77% พอปี69กฟผ.ผลิตเหลือ 31% ความร่ำรวยไปตกอยู่กับเอกชนผูกขาดไปโทษเอกชนเขาก็ไม่ได้ที่ต้องโทษคืออะไรรู้ไหมครับการผูกสมการของประเทศเรื่องพลังงานมันผิดฝาผิดตัวมีคณะกรรมการกพช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติท่านนายกเป็นประธานมีคณะกรรมการกกพ.กำกับเฉพาะซีกไฟฟ้าอย่างเดียวแต่น้ำมันไม่มีปล่อยปตท.เขาจัดการไปเห็นความพิกลพิการไหมครับทำไมไม่รวมมากพช.รวมมากกพ.แล้วกำกับหมดครับทั้งน้ำมันแก๊สไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบที่สำคัญครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมต้องการเห็นพันธกิจใหม่ของกระทรวงพลังงานเร่งให้ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดโดยเฉพาะเอาเงินกู้ส่วนหนึ่งไปใช้ในโครงการกระตุ้นให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกไปหารายได้ได้ให้ออกเป็นเสือตัวสำคัญที่ออกไปหากินได้ท่านครับสิ่งที่น่าสนใจมีอะไรบ้างหนึ่งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เวลาเราต้องเผาไอ้พวกสั่งข้าวสั่งอ้อยต่างๆท่านรู้ไหมวันนี้โรงไฟฟ้าเอกชนเพิ่งหมดอายุไปเมื่อ2เดือนที่แล้วชีวมวลนะที่เราต้องการให้เกิดปรากฏว่าการไฟฟ้าบอกจะขอรับซื้อชีวมวลแค่2.20 บาทต้นทุนยังไม่ได้เลยแล้วทำไมไม่เปิดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าไปซื้อโรงงานเหล่านี้เลยครับผมบอกให้นะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตช้าเนี่ยเอกชนรายใหญ่เข้าไปซื้อทันทีอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งต่อมาเรื่องของ Data Center วันนี้ Data Center ไปอยู่กลางเมืองหลวงได้ยังไงครับมันไปอยู่กลางเมืองหลวงเพราะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเวลากลุ่มธุรกิจเขาไปขอตั้งโรงงานไฟฟ้า Data Center มันต้องใช้ไฟเขาก็เลยบอกงั้นขอตั้งโรงงานตรงนี้เก็บคลังเก็บข้อมูลแล้วก็โรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กันกกพ.ใช้เวลาขอเป็นปีแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าผ่านมานายกกี่คนแล้วในประเทศไทยชวน Google ชวน Microsoft แป๊บเดียวออกไปเวียดนามหมดเพราะตั้งโรงไฟฟ้าไม่ได้พอตั้งโรงไฟฟ้าไม่ได้ไม่ขีดสนนี่ไงเขาอยู่เขาทำไงครับท่านประธานเขาก็ต้องไปหาแหล่งที่ไฟไม่ตกแล้วน้ำมีแน่นอนที่ไหนล่ะครับกรุงเทพมหานครพระราม9รามคำแหงไงนี่คือเหตุที่เราไม่เตรียมตัวเรื่องของการทำ Data Center ผมขอให้กระทรวงพลังงานเริ่มคิดเรื่องนี้ได้แล้วว่าทำอย่างไรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะเข้าไปดู Data Center หรือนิคมอุตสาหกรรม Data Center ได้แล้วเอาทั้ง Supply Chain การทำเซมิคอนดักเตอร์เล็กๆอยู่ที่เดียวกันให้หมดถ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเที่ยวนี้หรือรัฐบาลใส่เงินกู้ลงไป 200,000 ล้านส่วนหนึ่งเพื่อการเปลี่ยนผ่านลองให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจับมือกับการนิคมอุตสาหกรรมดูสิครับนิคมอุตสาหกรรม Data Center อยู่จุดเดียวน้ำไปที่นั่นไฟไปที่นั่นรีบทำนะครับถ้าท่านไม่รีบทำผมการันตีเลยว่าจะมีเอกชนจัดการทำนิคมอุตสาหกรรม Data Center แล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะรายได้หายไปอีกท่านประธานเห็นไหมนี่คือศักยภาพที่ทำกระทรวงพลังงานกระทรวงเดียวเดินได้ต่อมาครับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่กระทรวงนี้ควรจะเอางบประมาณไปใช้ที่พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้พระราชกำหนดเงินกู้ 200,000 ล้านนี่เหมือนเช็คเปล่ามันไม่มีไส้ในแต่อย่าไปว่าเขาเพราะว่าทุกรัฐบาลทำมามันก็ไม่มีไส้ในมันค่อยไปเติมทีหลังปลัดกระทรวงเป็นประธานไส้ในที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องคืออะไรครับตอนนี้ถ้ารัฐบาลเนี่ยเขาทำดีหนึ่งเรื่องก็คือว่า
ขาบอกว่าค่า

0: ไฟ200ยูนิตแรก3บาทไอ้200ยูนิตแรก3บาทแล้วไอ้อพาร์ตเมนต์ต่างๆที่เช่าอยู่เขาไปจ่ายเขาไม่ได้แยกมิเตอร์ท่านประธานเขาไปจ่ายมิเตอร์กับเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของอพาร์ตเมนต์มาทวงเงินกับคนที่อยู่อาศัยแต่สังเกตไหมครับถ้าท่านไหนไปศึกษาในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสภาพอังกฤษก็แล้วแต่ท่านจะเห็นว่าเวลาท่านเปลี่ยนสัญญาเช่าเมื่อไหร่บินมาที่บ้านเป็นชื่อท่านไม่ได้ชื่อเจ้าของบ้านอันนี้ไหมครับที่การไฟฟ้าหรือกระทรวงพลังงานต้องไปดูว่าต้องมีการปรับระบบบิลลิ่งใหม่ถ้าเป็นแบบนี้200ยูนิตแรก3บาทคนที่เขาอยู่ตามอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าเขาจะรับอนิสงส์จากโครงการรัฐบาลที่จริงมีอีกมากครับท่านประธานครับผมขอสั้นๆนะครับกฎหมายการเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ผมได้เสนอรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วและท่านประธานให้ความกรุณาและบรรจุระเบียบวาระแล้วกฎหมายฉบับนี้เป็นการเปิดไม่ต้องขออนุญาต5หน่วยงานเหลือเพียงการจดแจ้งแล้วตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเท่านั้น5หน่วยงานท่านประธานรู้ไหมโซล่ารัฐบาลจะสนับสนุนให้เขาติดกระทรวงพลังงานสนับสนุนเนี่ยขอ5หน่วยงานใครบ้าง1คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานท่านประธานดูหน้าจอนี่โลโก้ก็ลายตาแล้วครับ2กรมพลังงานทดแทนแล้วกรมพพกระทรวงพลังงาน3กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม4กระทรวงมหาดไทยในกรณีของท้องถิ่นต้องขอเรื่องความปลอดภัยกทมหรืออบต.สุดท้ายขอขนานไฟกับการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค5หน่วยงาน3กระทรวงไม่มีทางออกกฎหมายลูกได้ทันผมเสนอกฎหมายท่านประธานบรรจุระเบียบวาระให้แล้วผมอยากเห็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเฉพาะขออนุญาตเรื่องนี้ใช้เวลา1ปีใช้เงินไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทเวลาขอไฟ5กิโลวัตต์ 5,000 ค่าติดตั้ง 180,000 บาทถ้าท่านเซฟเงินโดยการออกกฎหมายเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ต้องขออนุญาตเหลือแค่จดแจ้ง 30,000 บาทเซฟไปเลยเท่ากับว่า 180,000 เหลือ 150,000 แล้วถ้ารัฐบาลช่วยอีก 50,000 เหลือแค่ 100,000 เดียวแบบนี้ล่ะครับโครงการของกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าต่อไปได้ผมมีเท่านี้ที่ผมตัดกระทรวงพลังงานเพียงแค่ 1% เพราะผมเห็นว่ารัฐบาลนั้นได้ให้ความสำคัญเรื่องของพระราชกำหนดเงินกู้ 200,000 ล้านแล้วอยู่ในงบกลางอีก 12,000 ล้านท่านประธานครับผมมีเท่านี้ครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายมาตรา18งบประมาณของกระทรวงพลังงานผมขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณกระทรวงพลังงานลงอย่างน้อย 5% ปีงบประมาณ70นั้นกระทรวงพลังงานได้งบพิเศษจากเงินกู้พ.ร.ก. 400,000 ล้านเพราะว่า 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานกระทรวงพลังงานก็จะเป็นเจ้าภาพในการทำโครงการปรับเปลี่ยนพลังงานซึ่งเวลานี้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อรองรับวิกฤตการณ์พลังงานกระทรวงพลังงานนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นคงทางด้านพลังงานเพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิเราจะต้องมีตัวชี้วัดเวลาทำงบประมาณต้องมีตัวชี้วัดส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสามารถรองรับปัญหาวิกฤตการณ์พลังงานในอนาคตและสามารถรองรับระบบเศรษฐกิจการที่จะช่วยทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายหรือดีขึ้นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำงบประมาณอย่างมียุทธศาสตร์ท่านประธานครับการที่เราขอปรับลด 5% ประมาณ 64.8 ล้านบาทเหตุผลหลักคืออะไรอันที่1โครงการ IT ถูกกรรมาธิการตัดยกทั้งโครงการสะท้อนว่าการตั้งงบไม่มีความพร้อมประเด็นที่2งบดำเนินการลักษณะศึกษาจ้างเหมาซ้ำรอยเดิมขณะที่แผนหลักของประเทศยังล่าช้าประเด็นที่3ผลงานยังไม่สะท้อนเป็นค่าพลังงานที่ลดลงของประชาชนเวลานี้ประชาชนใช้ไฟแพงต้องเผชิญกับราคาน้ำมัน

0: และราคาพลังงานราคาแพงค่าของชีพก็สูงอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรามาดูในรายละเอียดรายหน่วยงานของกระทรวงพลังงานก็จะเห็นว่ามีการปรับลดเล็กๆน้อยๆแต่กรมซึ่งถูกปรับลดมากที่สุดก็คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องสร้างพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดอันนี้ปรับลง 4.18%โดยภาพรวมเนี่ยกระทรวงพลังงานถูกปรับลงประมาณ 2% กว่าๆนะครับหน่วยงานสำคัญที่จะพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีโครงการหรือมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพผมอยากให้ดูโครงการ IT ของกระทรวงพลังงานซึ่งถูกตัดยกทั้งโครงการสะท้อนเมื่อสักครู่พูดไปแล้วว่าสะท้อนการตั้งงบที่ไม่พร้อมพอถูกตัดครุพันธ์คอมพิวเตอร์เต็มจำนวนหลายรายการมีเรื่องของการตัดโครงการโปรแกรมแสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพื้นที่อันนี้ก็มีการตัดยกทั้งโครงการเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการต่อรองราคาแต่คือคำตัดสินว่าโครงการตอบคำถามความจำเป็นและความซ้ำซ้อนไม่ได้ทั้งที่เป็นระบบข้อมูลที่ควรเป็นกระดูกสันหลังของการวางแผนพลังงานชาติอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว้นอกจากนี้ถ้าเราไปดูงบศึกษาจ้างเหมาซ้ำรอยเดิมขณะที่แผนหลักของประเทศล่าช้าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP ฉบับปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี2024กระทรวงประกาศเป้าใช้ PDP ฉบับใหม่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้อย่างเต็มที่นะครับถ้าเรามีแผน PDP ที่เหมาะสมเราก็จะสามารถวางแผนจัดทำงบประมาณจัดวางยุทธศาสตร์แล้วการใช้เงินกู้ 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากว่าเป็นภาษีประชาชนในอนาคตแล้วประเทศก็มีปัญหาเรื่องฐานะทางการคลังอยู่แล้วอยากจะให้ความเห็นเกี่ยวกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานด้วยควรจัดทำแผนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้พลังงานที่แท้จริงและแนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคตเพื่อป้องกันปัญหากำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินรวมทั้งทบทวนสัดส่วนการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดภาระต้นทุนที่ไม่จำเป็นและส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องแบกรับภาระในระยะยาวนอกจากนี้ต้องมีการเตรียมการระบบพลังงานให้เพียงพอต่อการรองรับอุตสาหกรรม Data Center ด้วยถ้าเราต้องการที่จะทำอุตสาหกรรมนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือต้องจัดระเบียบก่อนเพราะว่ามันมีผลกระทบแล้วก็ปรากฏว่ามีการลงทุน Data Center ในเขตชุมชนเขตเมืองแล้วก็มีการสำรองน้ำมันจำนวนมากซึ่งอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังประเทศนั้นมีข้อจำกัดฐานะทางการคลังการจัดสรรงบแม้ว่ากระทรวงพลังงานได้งบไม่มากแต่ก็จะมีเงินกู้จากพรก.นะครับเราต้องใช้งบอย่างมียุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานนั้นกำกับระบบพลังงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเนี่ยปีละประมาณ3ล้านล้านบาททั้งค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันการบริหารพลาดเพียงเล็กน้อยจะกระทบกับประเทศมากกว่างบประมาณทั้งกระทรวงหลายร้อยเท่าเช่นเวลารัฐเนี่ยมอบให้สิทธิ์สัมปทานเอื้อประโยชน์เอกชนเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับประเทศพองทายผลประโยชน์สาธารณะไปยังทุนผูกขาดและให้ประชาชนผู้ใช้พลังงานเนี่ยแบกรับภาระแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้จะต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองและความกล้าหาญทางการเมืองในการปรับสัมปทานเหล่านี้ให้เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นสัมปทานไฟฟ้าสัมปทานการสำรวจพลังงานทั้งหลายในประเทศไทยผมอยากจะฝากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ช่วยกันครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับ
2: ท่านประธานที่เคารพ

พบกับผมนายพิสิทธิ์เวชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับในมาตราของกระทรวงพลังงานนั้นผมได้ประยติเสนอตัดร้อยละ10นะครับผมจะพยายามไม่ใช้เวลาทั้งหมดนะครับด้วยความเกรงใจท่านประธานและเพื่อนสมาชิกเพื่อที่จะเก็บเวลาไว้สำหรับมาตราอื่นๆในช่วงท้ายซึ่งผมมีประเด็นที่จะต้องพูดพอสมควรท่านประธานครับที่ผมได้ตัดร้อยละ10ก็กราบเรียนตรงๆครับว่าเป็นการสะท้อนความคิดของผมว่ากระทรวงพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนโยบายไม่ได้ทำหน้าที่ดีเพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปแล้วครับว่าบรรทัดสุดท้ายที่เราพูดกันอยู่คือเรื่องของราคาน้ำมันค่าไฟที่พี่น้องประชาชนนั้นบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นค่าครองชีพที่สูงซึ่งผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมจะเป็นคนที่ให้ความเป็นธรรมครับและทราบว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการบริหารของกระทรวงหรือจากไม่ได้เกิดขึ้นหรือเริ่มต้นจากรัฐบาลหรือเรื่องภายในประเทศแต่สิ่งที่ผมกราบเรียนยืนยันมาตลอดก็คือว่ารัฐบาลไม่บริหารจัดการตรงนี้อย่างจริงจังและสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางก็คือเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นเราก็ต้องใช้เงินอีกมากมายมหาศาลในความพยายามที่จะมาเยียวยาเพื่อรักษากำลังซื้อของประชาชนกราบเรียนท่านประธานว่าผมหยิบทั้งเรื่องของราคาน้ำมันและค่าไฟมาเพื่อจะบอกว่าถ้าท่านประธานไปตรวจสอบในอดีตนะครับกรณีของค่าน้ำมันนั้นเนี่ยท่านประธานจะพบว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่สถานการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญกับราคาน้ำมันดิบที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในอดีตราคาน้ำมันดิบเคยสูงกว่านี้แต่รัฐบาลหลายชุดสามารถที่บริหารจัดการราคาน้ำมันดีเซลได้ดีกว่านี้และวันนี้สิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดก็คือว่าจากเดิมเมื่อท่านรัฐมนตรีมาบอกกับพวกเราว่าครั้งนี้ท่านจะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่และพร้อมที่จะให้พูดตรงๆก็คือนายทุนหรือกลุ่มทุนพลังงานธุรกิจใหญ่จะต้องมาแบกรับภาระเผชิญกับการที่รัฐบาลจะมาช่วยเหลือประชาชนเป็นครั้งแรกผ่านมาครึ่งปีไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมในเชิงโครงสร้างครับแต่ท่านน้ำตรีจะมาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเอาเงินจากโรงกลั่นมาประมาณหมื่นกว่าล้านแต่ท่านประธานต้องไปดูครับว่าข้อเท็จจริงในวันนี้ก็คือโรงกลั่นกำไรเท่าไหร่และสูตรที่ท่านไปพยายามคิดมาเนี่ยผมดูตารางเกือบทุกวันเนี่ยผมรู้ก็คือว่าท่านก็ยังใช้หลักว่าผลตอบแทนของโรงกลั่นต้องไม่ลดลงครับคือพยายามจะบอกไม่ให้เขาเพิ่มซึ่งความจริงผมก็ยังคำนวณยังไงก็ยังน้อยไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยค่าตอบแทนเขาก็ยังสูงเกินไปแต่ท่านพยายามใช้หลักว่าในที่สุดแล้วกำไรเขาต้องอยู่ในระดับประมาณ2บาทพูดตามนี้ก็แล้วกันถามว่าในยามที่รัฐบาลประธานโทษครับในยามที่ประชาชนต้องแบกรับภาระสูงมากเนี่ยทำไมยังใช้หลักนี้และไม่คิดว่ากลุ่มทุนโรงกลั่นจะต้องมาเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับประชาชนบ้างที่สำคัญก็คือจากตรงนี้ก็เลยทำให้ภาระของกองทุนน้ำมันเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องมีหนี้ที่เพิ่มขึ้นและต่อไปก็อาจจะส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องออกกฎหมายจำเป็นต้องเข้ามาค้ำประกันกระทบกับฐานะการเงินการคลังอีกผมจึงเรียนว่านี่เป็นข้อบกพร่องที่ชัดเจนส่วนของค่าไฟครับเช่นเดียวกันครับเราพูดมาตลอดว่าในภาวะที่ราคาก๊าซผันผวนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนสูตรค่าไฟก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมที่สำคัญที่รัฐบาลพยายามจะดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ในวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบให้กับสังคมนะครับว่าเอาเงินมาจากไหนที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แบบยั่งยืนเข้าใจว่าในที่สุดก็คือจะไปเฉือนกำไรจากรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนั่นแหละครับซึ่งความจริงแล้วก็เป็นของประชาชนเช่นเดียวกันครับกลับมาที่เดิมว่าในที่สุดประชาชนเท่านั้นที่แบกรับภาระนี่คือเหตุผลที่ผมยอมรับไม่ได้กับสิ่งนี้

0: ประการที่2ครับในส่วนของหน้าที่ของกระทรวงพลังงานที่สำคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านแต่เราอภิปรายกันมางบเงินกู้ 200,000 ล้านก็แล้วซ้ำซ้อนอีก 12,000 ล้านในงบกลางก็แล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนไม่มีคำตอบเลยครับว่าโครงการที่จะผ่านการกลั่นกรองมาเนี่ยจะสามารถทำได้จริงไม่มีความซ้ำซ้อนและที่สำคัญครับเมื่อพิจารณารวมกับหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในการวางแผนให้กับประเทศที่ไปเกี่ยวข้องกับนโยบายอื่นๆเช่นกรณีของ Data Center ยิ่งทำให้มองไม่เห็นเลยครับว่าตกลงคำว่านโยบายคำว่ายุทธศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณหรือแผนงานของกระทรวงนี้เนี่ยคืออะไรผมไม่เชื่อนะครับว่าถ้าเราปล่อย Data Center แบบนี้แล้วเป้าหมายเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงาน Net Zero ทำได้ตามเป้าหมายแต่เราก็ยังไม่ได้ยินจากกระทรวงพลังงานว่าเงื่อนไขในการจะให้บังคับให้เขาใช้พลังงานสะอาดจะเป็นอย่างไรแบบนี้เป็นต้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจึงทำให้ผมไม่สามารถยอมรับได้ครับว่าเราจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ออกมาไม่ได้มีการทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายตามที่เขียนเอาไว้ในนี้เพื่อให้ประชาชนนั้นมองเห็นอนาคตที่สำคัญที่สุดไม่ต้องไปถึงอนาคตครับหลายเดือนที่ผ่านมาการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยท้ายที่สุดวันนี้ประชาชนคือผู้ที่แบกรับภาระมากที่สุดไม่ตรงกับปกที่ประกาศไว้ตอนต้นว่าจะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่หรือจะทำให้คนที่มีกำลังคนที่มีกำไรเป็นผู้ที่มาเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับพวกเราขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิฐาครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงบุญญาภานาชัยเวียงปุณณนิฐาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5พรรคภูมิใจไทยสำหรับมาตรา18งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในกำกับดิฉันได้สงวนคำแปรยติขอปรับลดงบประมาณไว้ร้อยละ 2.3 ที่ดิฉันสงวนไว้เพราะปีงบประมาณนี้เกิดโจทย์สำคัญที่สำคัญมากๆค่ะคือสงครามในตะวันออกกลางกำลังทดสอบว่าโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยรับแรงกระแทกจากภายนอกได้มากแค่ไหนค่ะประเทศไทยของเรานำเข้าน้ำมันดิบมากกว่าร้อยละ90เพราะฉะนั้นเมื่อสถานการณ์ตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นเส้นทางอย่างช่องแคบฮอร์มุสเกิดความเสี่ยงสิ่งที่กระทบไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างเดียวค่ะมันไปกระทบถึงค่าขนส่งค่าต้นทุนการเกษตรต้นทุนโรงงานค่าไฟราคาสินค้าและสุดท้ายก็กลับมาที่ค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะนี่คือเหตุผลที่ดิฉันมองว่างบประมาณของกระทรวงพลังงานในปีนี้ต้องพิจารณาภายใต้สถานการณ์ที่ต่างจากปีปกติค่ะช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราเห็นภาพชัดมากค่ะวันที่1มีนาคมประเทศไทยมีน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปคงเหลือในประเทศประมาณ 4,877 ล้านลิตรซึ่งรองรับการใช้อยู่ประมาณแค่38วันเมื่อรวบรวมปริมาณที่อยู่ระหว่างการขนส่งและจากแหล่งอื่นก็จะรองรับได้อีกประมาณ60วันเท่านั้นและข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เร่งบริหารจัดการค่ะจนวันที่5มีนาคมกระทรวงพลังงานรายงานว่ามีปริมาณรองรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ95วันและข้อมูลล่าสุดต้นเดือนกันยานี้ค่ะปริมาณสำรองการจัดหารวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ120วันดิฉันคิดว่าตรงนี้ต้องชื่นชมนะคะเพราะในช่วงวิกฤตหน้าที่แรกของรัฐบาลก็คือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนต้องมั่นใจว่าน้ำมันไม่ขาดไฟไม่ดับและระบบเศรษฐกิจต้องเดินหน้าได้ค่ะและอยากมีอีกเรื่องนึงค่ะที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมีพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แล้วพลังงานต่างๆน้ำมันพอแล้วราคาต้องไม่กระแทกพี่น้องประชาชนจนเกินไปที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้กลไกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนน้ำมันการบริหารจัดการราคาหน้าโรงกลั่นการเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยการจัดหา LNG และการปรับเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าในส่วนของค่าไฟก็มีข่าวดีนะคะตั้งแต่บินเดือนกันยายนนะคะค่าไฟเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจากประมาณ 3.95 บาทไปเหลือที่ประมาณ 3.86 บาทต่อหน่วยและ3บาทต่อ200หน่วยแรกดิฉันเห็นด้วยกับทิศทางนี้ค่ะ เพราะแค่ทุก10สตังค์ของค่าไฟที่ลดลงไปไม่ได้อยู่ในบิลบ้านประชาชนมันอยู่ในค่าไฟโรงสีเครื่องสูบน้ำห้องเย็นร้านค้า SME โรงงานและสุดท้ายก็ไปอยู่ในราคาสินค้าที่ทุกคนต้องซื้อค่ะแต่ตรงนี้เองดิฉันจึงเชื่อมกลับมาถึงคำแปรยติที่ดิฉันสงวนไว้ให้ลดลงร้อยละ 2.3 เพราะดิฉันอยากให้กระทรวงพลังงานตอบโจทย์ให้ไปไกลกว่านั้นว่าจะประคองราคาอย่างไรในช่วงสงครามไปสู่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีต้นทุนพลังงานที่รับมือกับสงครามในครั้งต่อไปได้ดีกว่านี้เพราะเราคงใช้กองทุนน้ำมันไปอุดราคาตลอดไปไม่ได้เราคงตรึงราคาทุกอย่างไปตลอดไม่ได้เช่นเดียวกันและเราไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันหรือ LNG ในตลาดโลกได้นะคะสิ่งที่เราควบคุมได้คือโครงสร้างพลังงานของเราเองค่ะตรงนี้ที่ฉันสนใจนโยบายพลังงานสะอาดค่ะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าอยู่เพราะว่าพลังงานสะอาดในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการลดคาร์บอนแล้วก็ยังเป็นเรื่อง energy security เพราะว่าถ้าหากเรามีโซล่าเพิ่มขึ้นในต้นทุนที่เหมาะสมมีไบโอแมสไบโอแก๊สที่ใช้วัตถุดิบในประเทศมีระบบกักเก็บพลังงานที่คุ้มค่าและมี direct PPA ที่เปิดให้อุตสาหกรรมใหม่ๆสามารถที่จะเข้าถึงไฟฟ้าสะอาดได้โดยเฉพาะเรื่องของโซล่าภาคประชาชนค่ะกระทรวงก็มีแนวทางในการลดอุปสรรคในการติดตั้งได้เปิดโอกาสให้เข้าถึงสินเชื่อต่างๆและดอกเบี้ยต่ำและให้ประชาชนสามารถที่จะขายไฟกลับเข้าสู่ระบบได้ดิฉันอยากให้เรื่องนี้ได้เดินหน้าค่ะเพราะถ้าครัวเรือนหนึ่งสามารถผลิตไฟฟ้ากลางวันเองได้ค่าบ้านค่าไฟบ้านลดพีคดีมานด์ของระบบลดลงและประเทศก็จะใช้เชื้อเพลิงไฟน้อยลงเป็นบางส่วนประโยชน์จึงไม่ได้อยู่ที่เจ้าของของหลังคานะคะแต่จะกลับมาเข้าสู่ระบบของพลังงานโดยรวมค่ะท่านประธานคะนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ดิฉันได้แปลคำสงวนแปรยติปรับลดไว้ที่ร้อยละ 2.3 สถานการณ์ปีนี้นะคะทำให้เราได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่สูงมากการบริหารจัดการค่าไฟที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.86 บาทต่อหน่วยและ3บาทต่อ200หน่วยแรกและกำลังเดินหน้าพลังงานสะอาดสิ่งนี้ดิฉันก็สนับสนุนค่ะแต่การแปรยติของดิฉันคือการขอให้กระทรวงพลังงานวางเงินงบประมาณลงไปในจุดที่สามารถที่จะทำให้วิกฤตในครั้งหน้าประเทศไทยต้องเจ็บน้อยกว่านี้ค่ะน้ำมันโลกขึ้นพี่น้องประชาชนไม่รับภาระทั้งหมด LNG ขึ้นค่าไฟก็ไม่ควรที่จะกระโดดตามทันทีและยิ่งโลกของเรามีความผันผวนมากเพียงใดประเทศไทยยิ่งต้องผลิตพลังงานจากทรัพยากรของตัวเองให้มากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าหากเราทำได้นะคะพลังงานสะอาดของเราจะเป็นเกราะป้องกันเป็นต้นทุนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นรายได้ใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรและเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะดิฉันจึงขอสงวนเรื่องของคำแปรยติไว้ตามที่เสนอนะคะและอยากฝากถึงกระทรวงพลังงานไว้ว่าวันที่เราไม่สามารถที่จะหยุดสงครามได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องหยุดไม่ให้ต้นทุนจากสงครามนั้นถูกส่งต่อมาถึงบินของพี่น้องประชาชนเต็มจำนวนค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับแต่มีผู้อภิปรายอีก6ท่านนะครับท่านแรกท่านจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลครับ
3: ค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจิตรวรรณหวังสุภกิจโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต9พรรคไทยรวมพลังขออนุญาตอภิปรายร่วมในมาตรา18งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงานดิฉันไม่ได้เป็นผู้แปรยติแต่ไม่มีคำขอใดๆขอเพียงข้อสังเกตฝากไปถึงรัฐบาลเพื่อพิจารณาเมื่อวานชาวบ้านโทรมาหาดิฉันได้บ่นนะคะน้ำมันขึ้นปัจจัยในการผลิตสูงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาขึ้นหมดขณะนี้ราคาน้ำมันดิบเท็กซัสทะยานขึ้นสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังสหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในตะวันออกกลางและช่องแคบฮอร์มูซนะคะยังไม่กลับสู่สภาพปกติ ทำให้ในเรื่องนี้สำคัญกับคนไทยทั้งประเทศจัดหาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง57%ส่วนที่เราผลิตเองในประเทศเพียง7%เท่านั้นเรือน้ำมันจะมาถึงประเทศไทยต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซวันไหนช่องแคบปิดราคาดีเซลหน้าปั๊มขึ้นทันทีและส่งผลให้ถึงปัจจัยการผลิตสูงขึ้นเพราะต้นทุนทุกอย่างขนด้วยน้ำมันทั้งนั้นตามประกาศผู้ค้าน้ำมันเมื่อเช้าวันนี้ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ38 บาทเศษและเบนซินเกิน46 บาทและขอเรียนตามตรงนะคะว่าตัวเลขที่พูดในวันนี้พวกนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและนี่แหละคือปัญหาเพราะชาวบ้านวางแผนชีวิตไม่ได้เลยท่านประธานคะชาวบ้านดิฉันไม่ได้อ่านข่าวนะคะช่องแคบฮอร์มูซแต่ชาวบ้านดิฉันจ่ายค่าช่องแคบฮอร์มูซทุกวันค่ะคำแถลงนโยบายหน้า2ข้อ1นายกรัฐมนตรีเขียนไว้ชัดเจนว่าจะสร้างรายได้ลดรายจ่ายกับประชาชนอาทิเช่นค่าพลังงานและค่าส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือนและกิจกรรมทางการเกษตรมาตรา6ตั้งงบไว้ตามร่างงบประมาณ1,296,805,400 บาทคณะกรรมาธิการวิสามันปรับลดนะคะ29,325,500 บาทคิดเป็น 2.26 คงเหลือ 1,266,859,900 บาทท่านประธานคะงบกระทรวงพลังงานทั้งกระทรวงคิดเป็น 0.03 ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้1 ใน 30,000ค่ะท่านประธานคะในปีนี้พลังงานคือวิกฤตของประเทศและฉันขอขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญที่กลั่นกรองและปรับลดมาตรานี้ดิฉันเห็นว่าท่านตัดถูกต้องแล้วค่ะนี่แหละคือปัญหาและถ้ากรรมาธิการตัดถูกต้องก็แปลว่ากระทรวงพลังงานตั้งงบโดยยังไม่พร้อมตั้งโครงการที่ยังไม่ควรได้เงินและรายการที่ถูกตัดงบประมาณหนักที่สุดในเล่ม3 หน้า 12-5คืองบลงทุนในโครงการพัฒนาโปรแกรมแสดงศักยภาพแสงอาทิตย์เชิงพื้นที่สำหรับประเทศไทยตั้งไว้นะคะ8,493,600 บาทถูกตัดออกทั้งโครงการถ้าเครื่องมือจะบอกชาวบ้านว่าพื้นที่ของเขาติดโซล่าเซลล์ได้กี่กิโลวัตต์ยังไม่พร้อมจนต้องตัดทิ้งทั้งหมดดิฉันขอถามว่าท่านรัฐบาลจะทำตามโครงการข้อหนึ่งที่ประกาศไว้ด้วยอะไรคะดิฉันรู้ว่ารัฐบาลจะตอบว่างบดูแลพลังงานเตรียมไว้แล้วดิฉันขอตอบแทนเลยค่ะว่ามีอยู่จริงอยู่ในเล่มที่2หน้า3มาตรา6งบกลางรายการที่5จำนวน 12,000 ล้านบาทนะคะแต่รายการนั้นเอา3เรื่องมามัดรวมกันทั้งการแก้ไขปัญหาทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมทั้งรองรับราคาพลังงานไม่มีในห้องนี้นะคะส่วนที่จะมาพูดถึงราคาน้ำมันของชาวบ้านมีกี่บาทแต่ถ้าหารด้วยจำนวนคนของประเทศไทย66ล้านคนได้คนละ182บาทต่อปีหรือวันละ50สตังค์ท่านประธานคะวันละ50สตังค์นะคะซื้อน้ำมันได้กี่หยดคะดิฉันขอฝากในงบนะคะ 12,000 ล้านบาทนั้นนะคะจะแบ่งใช้กับเรื่องราคาพลังงานและให้ตอบเป็นตัวเลขไม่ใช่ตอบว่ามีแล้วและให้รัฐบาลประกาศส่งเสริมโซล่าเซลล์ให้ครัวเรือนหรือเกษตรกรในปี2570ตั้งไว้กี่หลังกี่แมกะโปกี่แมกะวัตต์นะคะท่านประธานคะปัญหามาตรานี้ไม่ได้อยู่ที่การมาที่การปรับลดงบประมาณค่ะแต่อยู่ที่รัฐบาลตั้งงบประมาณมากน้อยเกินไปในปีที่ฮอร์มูซนะคะปิดและราคาน้ำมันแพงทั้งประเทศขอขอบคุณค่ะ
1: ท่านฤทธิลงภูมิสวัสดิ์ครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายฤทธิลงภูมิสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามเขต1พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขอร่วมอภิปรายในร่างพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับในมาตราที่18หน่วยรับงบประมาณนะครับคือกระทรวงพลังงานครับท่านประธานครับกระทรวงพลังงานนะครับได้ตั้งงบ

0: ของประเทศไทยนะครับที่จะไปสู่พลังงานสะอาดผมก็คิดว่าศูนย์ที่จะมาติดตั้งตัวเนี่ยครับจะเป็นตัวคอนโทรลแล้วก็เป็นตัวเซ็นเตอร์ที่จะรายงานการที่จะรับพลังงานแล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนได้ดีครับผมเห็นด้วยนะครับกับหลักการในการปรับลดงบประมาณโดยเฉพาะในสถานการณ์ประเทศที่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างมีประสิทธิภาพแต่ผมอยากฝากหลักคิดสำคัญไว้ประโยคนึงครับว่าเราตัดงบได้แต่เราต้องไม่ตัดอนาคตพลังงานของประเทศครับผมจึงอยากฝากไปยังกระทรวงพลังงาน4เรื่องครับเรื่องแรกครับเปลี่ยนหลังคาบ้านประชาชนให้เป็นแหล่งผลิตพลังงานครับโซล่ารูฟท็อปต้องไม่เป็นเรื่องของคนที่มีเงินลงทุนเท่านั้นแต่ต้องทำให้ครัวเรือนเกษตรกรผู้ประกอบการรายเล็กโรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยของรัฐสามารถเข้าถึงได้เป้าหมายต้องชัดนะครับว่าติดแล้วค่าไฟต้องลดเรื่องที่2ครับต้องลงทุนในระบบไฟฟ้าที่สามารถรองรับพลังงานสะอาดเราเพิ่มโซล่าเซลล์อย่างเดียวไม่ได้ครับท่านประธานหากระบบสายส่งระบบจำหน่ายสมาร์ทกริดและระบบกักเก็บพลังงานยังไม่พร้อมประเทศไทยยังต้องวางโครงสร้างพื้นฐานวันนี้เพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนในอีก 10-20 ปีข้างหน้าครับท่านประธานเรื่องที่3พลังงานสะอาดต้องสร้างรายได้ในท้องถิ่นครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมฟางข้าวแกลบมูลสัตว์เศษอ้อยมันสำปะหลังและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ควรถูกมองว่าเป็นขยะแต่ต้องมองให้เป็นวัตถุดิบทางพลังงานเราต้องทำถูกต้องเกษตรจะได้มีรายได้เฉพาะเกษตรกรไม่ได้มีรายได้เฉพาะจากการขายผลผลิตทางการเกษตรแต่ยังมีรายได้จากการสร้าง energy economy เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับท่านประธานเรื่องสุดท้ายครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานต้องวัดผลที่กระเป๋าเงินประชาชนครับผมอยากให้ทุกโครงการด้านพลังงานที่มีตัวชี้วัดตอบง่ายๆว่าเราใช้งบประมาณเป็น1บาทประชาชนประหยัดค่าไฟได้กี่บาทครับท่านประธานผมจึงขอฝากทางกระทรวงพลังงานไว้เท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยครับผมขออนุญาตเริ่มต้นในเรื่องของกระทรวงพลังงานด้วยการพูดถึงการตั้งโจทย์เสียก่อนท่านประธานครับผมทราบดีว่าเราอยู่ในวาระ2แล้วควรต้องพูดไปยังประเด็นเฉพาะโดยเฉพาะโครงการที่มีการตัดงบประมาณโดยเฉพาะแต่ถ้าหากไม่ตั้งโจทย์ให้ชัดเจนเราก็ไม่รู้จะตามไปดูจุดเฉพาะนั้นอย่างไรสิ่งที่เราเผชิญหน้ากันอยู่นี้พูดกันสั้นๆก็คือมี3กรณีด้วยกันที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านพลังงานกันอยู่ในประเทศไทย1ก็คือสถานการณ์โลกซึ่งท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดพาดพิงไปแล้วว่าได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเรื่องของอ่าวเปอร์เซียระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านชุดหนึ่งระหว่างรัสเซียและยูเครนอีกชุดหนึ่งเหตุการณ์ในเยเมนซึ่งทำให้เกิดการขัดจังหวะการเดินเรือในทะเลแดงอีกชุดหนึ่งทั้งหมดนี้รวมกันแล้วกลายเป็นสถานการณ์โลกที่ประเทศไทยก็รับผลกระทบไปด้วยโดยที่เราไม่ได้ก่อแต่เราก็ต้องบริหารตัวเองเพื่อให้อยู่ได้กับเหตุการณ์นั้นอันดับ2คือเรื่องสถานการณ์ไทยครับปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือว่าเรายังไม่ชัดเจนในจุดยืนทางด้านเศรษฐกิจของเราเราคือใครในโลกปัจจุบันหลายคนยังหลงละเมอในยุคสงครามยันได้ซ้ำว่าเดี๋ยวมหาอำนาจก็มาดีกับเราเดี๋ยวก็มีค่ายพันธมิตรมาให้มาตรการอนุเคราะห์พิเศษกับเรามันไม่มีแล้วครับนี่คือยุคที่แต่ละประเทศจะใหญ่หรือเล็กนั้นต้องยืนบนขาของตัวเองเราต้องชัดเจนกับตัวเองว่าเราคือประเทศผู้ผลิตมากกว่าหรือผู้บริโภคมากกว่าเราคือประเทศที่อยู่ในฐานะที่ส่งออกสินค้าด้วยตัวเองหรือว่าเริ่มจะกลายเป็นแค่ท่อนหนึ่งของสายโซ่ในการผลิตคือเป็นแค่ OEM ให้กับประเทศที่ใหญ่กว่าเรานี่เป็นตัวอย่างของการที่เราต้องสรุปตัวเองให้ชัดมิฉะนั้นจะตัดสินใจในเชิงพลังงานได้อย่างไรว่าเราจะวางแผนแม่บทนั้นอย่างไรและ3ก็คือความเปลี่ยนแปลงในตัวการใช้พลังงานเองจากน้ำมันมาสู่ไฟฟ้าจากไฟฟ้ามาสู่พลังงานแสงอาทิตย์มาสู่คลื่นมาสู่ลมปัญหาคือการบริหารการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราทำได้ไม่ดีทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาอะไรครับท่านประธานครับสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่นั้นก็คือการตั้งเป้าหมายที่ไม่บรรลุผลเป้าหมายที่ว่านั้นก็คือความมั่นคงทางพลังงาน Energy Security

0: ตี้แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นคือความไม่มั่นคงทางพลังงานท่านประธานครับมันมีปัจจัยง่ายๆเพียงแค่3ข้อที่เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางพลังงาน1ก็คือเรื่องปริมาณต้องมีพอเหมาะไม่สะดุด2คือราคาต้องอยู่ในสภาพที่ทุกคนบริหารต้นทุนได้สามารถจะมีส่วนต่างที่เป็นผลได้ที่ระบบกำไรในระบบทุนนิยมและ3ก็คือต้องมีระบบการขนส่งที่ดีเช่นท่อก๊าซเช่นเรื่องของสายส่งไฟเรื่องของรถบรรทุกน้ำมันหรือก๊าซเป็นต้นมันมีแค่3ปัจจัยนี้เท่านั้นแต่ผมอยากจะเสนอปัจจัยที่4ครับแล้วมันจะมาเกี่ยวกับงบประมาณโดยตรงนั่นคือจิตสำนึกของผู้ใช้พลังงานข้อนี้แหละครับที่งบประมาณของกระทรวงพลังงานนั้นยังไม่ได้สะท้อนเลยว่าเรากำลังจะเดินไปสู่เรื่องความมั่นคงทางพลังงานผมเองนั้นอยากจะเสนอได้ซ้ำว่าเราควรตัดงบประมาณเนี่ยถึง 20% ของกระทรวงพลังงานเพื่อจะให้เกิดหลักคิดว่าทุกวันนี้เรายังไม่รู้เราเดินไปทางไหนทางด้านพลังงานเราปล่อยให้คนที่เป็นผู้ตัดสินใจซึ่งไม่ใช่ผู้ตัดสินใจภาครัฐเช่นบริษัทเอกชนหรือบริษัทของรัฐเนี่ยมาเป็นผู้ที่นำทางเราไปตามผลประโยชน์ของวิสาหกิจเหล่านั้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดว่างบประมาณนั้นยังไม่สะท้อนถึงความเข้าใจในจุดใหญ่ใจความของเรื่องเราต้องชูเลยครับท่านประธานครับว่าเป้าหมายของเราในการกำหนดงบประมาณทุกชนิดทุกบททุกหยดทุกหยาดของกระทรวงพลังงานนั้นก็คือเพื่อความมั่นคงทางพลังงานไม่มั่นคงยังไงครับหลายท่านก็ได้ยกตัวเลขไปบ้างแล้วกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเดียวเนี่ยที่ต้องเล่นกับเกมน้ำมันที่ผันผวนในโลกใช้เงินไปเกือบ 84,000 ล้านแล้วก็ทำให้คนก็ยังใช้น้ำมันแพงกันอยู่ทุกวันนี้เพราะไปดู WTI ไปดู Brent ไปดูดูไบมันก็92-100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็เล่นเกมกันไปจนกระทั่งเป็นหนี้สินเอาอนาคตมาใช้ล่วงหน้ายิ่งเสริมความไม่มั่นคงทางพลังงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงานต้องถอยมาแล้วดูตัวเลขงบประมาณของตัวเองใหม่ว่าจะนำไปสู่ความคิดจิตสำนึกที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคนั้นจะมีส่วนร่วมในสายการผลิตและสายการใช้งานทางด้านพลังงานอย่างไรท่านต้องรวมประชาชนเข้าไปในเกมนี้ด้วยแน่นอนครับมันเผลอคิดกันได้ว่าโอ้มีบริษัทของรัฐซึ่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกแล้วระดมเงินได้มากมีบริษัทเอกชนซึ่งรับสัมปทานทางด้านพลังงานก็น่าจะเป็นหลักได้ละมั้งแต่บริษัทเหล่านี้ไม่ใช่ความมั่นคงทางพลังงานของชาตินั่นคือส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคงทั้งหมดซึ่งกระทรวงพลังงานจะต้องบริหารและเอาประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยตรงท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าพลังงานนั้นจะเป็นตัวตัดสินว่าประเทศไหนจะเป็นรัฐที่สำเร็จและประเทศไหนจะเป็นรัฐที่ล้มเหลวขณะนี้มันเริ่มมีสัญญาณว่าเรามีความรักชาติและมีความตั้งใจดีแต่เรายังต้องปรับทิศทางเพื่อให้เราเดินทางไปสู่ความสำเร็จตามที่เรามุ่งมั่นปรารถนาได้ขณะนี้เศรษฐกิจนั้นทำให้เราต้องปรับตัวเองคำถามแรกคือตอบไม่ได้ซะก่อนว่าเราคือใครต้องการจะประกอบกิจกรรมทางธุรกิจเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดเพื่อความไพบูลย์ของคนในชาติอยู่อย่างไรจากนั้นจึงจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วคำนึงถึงเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ว่านำไปสู่ประสิทธิภาพและเป้าหมายคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างที่เรามุ่งมั่นปรารถนาหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับประการสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่างบประมาณที่แสดงออกมาในคราวนี้ยังให้ความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้คิดถึงต้นทุนของประเทศอย่างแท้จริงวิสาหกิจใดก็ตามครับที่เริ่มต้นด้วยความสับสนในต้นทุนตนเองนั้นจะไปสู่ความเท่าทุนอย่างยากเลยอย่าว่าแต่ได้กำไรเพราะฉะนั้นยึดครับความมั่นคงทางพลังงานยึดครับว่าประชาชนเป็นหุ้นส่วนให้เขาได้มีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาประเทศด้วยขอบพระคุณมากครับ
1: ท่านอัครแสนคีรีโลวิระครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอัครแสนคีรีโลวิระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิเขต7พักกลาธรรมท่านประธานครับกับผมเห็นด้วยว่ารายการใดนะครับที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่เกิดความคุ้มค่านะครับทางพวกเราก็ควรจะปรับลดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของมาตรา18นะครับ งบประมาณปี70ของกระทรวงพลังงานนะครับผมอยากสะท้อนว่าในขณะที่เราปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นไปเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ภาครัฐได้ลงทุนไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังลงทุนต่อประเด็นคือเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ผมทราบว่ากระทรวงพลังงานนะครับมีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กผลิตไฟฟ้ากระจายอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีการดำเนินการนะครับโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและผมก็จะขอยกตัวอย่างนะครับโครงการเขื่อนลำปะเทาล่างที่จุได้ 16.4 ล้านลูกบาศก์เมตรและลำปะเทาบนที่จุได้ 44 ล้านลูกบาศก์เมตรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่ดูแลโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเขื่อนดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้านะครับ2เขื่อนสร้างมา30กว่าปีแล้วท่านประธานครับขณะนี้โครงการดังกล่าวเนี่ยมักเผชิญกับน้ำล้นเขื่อนล่างเป็นประจำในขณะที่เขื่อนบนเนี่ยน้ำกับแล้งซึ่งทางกระทรวงเนี่ยก็ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเขื่อนลำปะเทานะครับเฟสที่1นะครับมีการขุดเพิ่ม3ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบสูบย้อนกลับสูบน้ำเขื่อนล่างไปเติมเขื่อนบนนะครับเพื่อนำน้ำเหล่านั้นไปผลิตไฟฟ้าที่บ้านนาแก่ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิระบบการสูบเนี่ยใช้โซลาร์ปั๊มนะครับเป็นแผงโซลาเซลล์สามารถสูบน้ำได้ประมาณวันละ 30,000 ลูกบาศก์เมตรผมอยากจะตั้งคำถามนะครับต่อคณะกรรมการรวมถึงทางกระทรวงพลังงานนะครับว่าในวันที่น้ำไหลเข้าลำปะเทาล่างจำนวนมากเนี่ยสถิตินะครับภายใน5วันเนี่ยน้ำก็ล้นเขื่อนล่างพอล้นเขื่อนล่างไปท่วมเทศบาลเมืองแล้วก็มาท่วมอำเภอคอนสวรรค์ที่เป็นเขตของตัวผมเองก่อนจะไหลไปที่จังหวัดขอนแก่นน้ำเนี่ยนะครับภายใน6วันเนี่ยมันก็ล้นเขื่อนล่างแล้วแต่กำลังสูบของระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยสูบได้เพียง 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยก็คงไม่เพียงพอนะครับผมจึงอยากฝากให้ทางกระทรวงพลังงานพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถของระบบสูบย้อนกลับโดยในช่วงปกตินะครับที่เราใช้แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเราก็สามารถนำมาสูบน้ำนะครับจากเขื่อนล่างไปเก็บเขื่อนบนเพื่อลดรายจ่ายนะครับแต่ในขณะที่เป็นช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยมันก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาระบบสูบนะครับที่สามารถสูบได้แรงขึ้นหรือไม่เพื่อหาแนวทางที่จะเร่งสูบจากเขื่อนล่างไปเก็บเขื่อนบนและพร่องออกทางโซนอำเภอแก้งเคราะห์ที่เป็นโซนแห้งแล้งให้ได้ไวที่สุดนะครับนอกจากตัวเขื่อนแล้วนะครับผมอยากฝากกรมให้มองถึงระบบบริหารจัดการน้ำทั้งพื้นที่จุดใดที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำก็ควรรับไปศึกษาความเป็นไปได้ว่าตรงไหนควรที่จะมีการทำประตูระบายน้ำตรงไหนที่ควรจะมีแก้มลิงบริเวณรอบเขื่อนเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่มันจะล้นนะครับล้นเนี่ย5วัน6วันล้นทันทีนะครับท่านประธานครับผมมองว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำในเรื่องของการผลิตไฟก็ตามนะครับแต่ในเมื่อท่านสร้างเขื่อนเหล่านี้เอาไว้ในพื้นที่นะครับน้ำที่มันล้นแล้วไปท่วมในแต่ละพื้นที่นะครับผมคิดว่าทางกระทรวงพลังงานก็ต้องคิดให้รอบคอบว่าจะทำอย่างไรที่จะบริหารจัดการให้ได้ทั้งระบบนะครับสิ่งที่ผมอยากสะท้อนนั่นก็คือถ้าหากทางกระทรวงพลังงานนะครับสามารถแก้ปัญหาเรื่องเขื่อนลำปะเทาได้ประโยชน์ที่ท่านจะสามารถแก้ปัญหานะครับสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชาวชัยภูมิได้จะมีอยู่2ด้านด้านที่1นะครับคือด้านการชะลอน้ำแก้แล้งแก้ท่วมอีกด้านนะครับนั่นก็คือนำน้ำเหล่านั้นนะครับไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการใช้ในช่วงการเพาะปลูกนะครับขอเวลาสักครู่นะครับท่านประธานครับหรือเอาไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหลักคิด ของการบริหารจัดการเขื่อนลำปะทาวนะครับนั่นก็คือ 1. น้ำมากต้องมีที่เก็บ 2. น้ำหลากต้องบริหารให้ทัน 3. ครับน้ำแล้งต้องมีน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้นี่คือการที่จะทำให้เงินทุกบาทของรัฐบาลที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปท่านศาสตราจารย์สุชาติชาดาธรรมรงเวชครับ
3: ครับขอบคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขออภิปรายงบประมาณของกระทรวงพลังงานโดยจะขอปรับลดลง 10% และขอย้ำว่าอันนี้ไม่ได้เสนอให้ตัดงบที่จำเป็นต่อความมั่นคงของประเทศแต่ควรตัดรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนไม่จำเป็นงานประชาสัมพันธ์งานศึกษาและที่ปรึกษาที่ไม่เกิดผลตลอดจนโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนท่านประธานครับปัญหาพลังงานเป็นปัญหาพื้นฐานสำหรับประเทศไทยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไม่ค่อยเจริญเติบโตเนื่องจากราคาทั้งน้ำมันแล้วไฟฟ้าค่อนข้างสูงกว่าปกติเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอันเนื่องมาจากโครงสร้างที่ซับซ้อนอันเนื่องมาจากการตั้งราคาเชื้อเพลิงราคาน้ำมันที่อ้างอิงตลาดสิงคโปร์ซึ่งความจริงแล้วมีหลายแนวคิดที่เราสามารถตั้งราคาน้ำมันเองแบบต้นทุนบวกกำไร cost plus จากราคาลงกันได้ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงไปแต่มีหลายคนก็บอกว่าถ้าตั้งแบบนั้นแล้วคนก็จะเอาน้ำมันไปขายต่างประเทศหมดทำให้น้ำมันในประเทศเราขาดแคลนซึ่งอันนี้กับผมก็เสนอเครื่องมือครับโดยตั้งภาษีการส่งออกเป็นตัวปรับราคาไม่ให้น้ำมันถูกส่งออกไปหมดถ้าราคาน้ำมันสูงกว่าต้นทุนบวกค่ากันกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีผู้เสนอกันมากมายที่จะต้องเริ่มคิดแล้วราคาน้ำมันที่แพงก็ทำให้ราคาไฟฟ้าก็แพงไปด้วยแต่นี้ไฟฟ้าที่แพงก็เป็นเพราะว่าเนื่องจากมีการอนุมัติโครงการไฟฟ้าออกไปเป็นจำนวนมากจนกระทั่งไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันน้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตนะครับแล้วก็มีการคิดเรื่องความพร้อมจ่ายคือไม่ต้องเดินเครื่องจริงๆแต่ก็มีเงินจ่ายให้โดยไปเก็บจากค่า FT ของแต่ละครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ยังไปเก็บหน่วยละ10สตางค์สำหรับค่าไฟบนทางหลวงทั่วประเทศจากใบเสร็จที่ไปเก็บจากพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คงต้องแก้ไขครับผมจะอภิปรายปัญหาสำคัญ6ประการเรื่องที่1คือค่าไฟฟ้าแพงเกินไปทุกครั้งที่ค่าไฟสูงประชาชนมักได้ยินคำอธิบายว่าเป็นเพราะราคาก๊าซราคา LNG หรือค่า FT แต่ผมอยากถามว่าถ้ามีการวางแผนผิดดังที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นถ้าซื้อไฟฟ้าแพงเกินความจำเป็นถ้าสัญญาซื้อไฟมีต้นทุนสูงเกินไปถ้าระบบไม่มีการแข่งขันซึ่งในกรณีของเมืองไทยทั้งน้ำมันและไฟฟ้าก็มีลักษณะที่ผูกขาดอยู่เรื่องเหล่านี้ทำไมประชาชนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแล้วระบบที่ถูกต้องควรเป็นEfficiency first ประสิทธิภาพต้องมาก่อนต้นทุนที่เกิดจากความไม่มีประสิทธิภาพหรือมีการผูกขาด ไม่ควรถูกโยงเข้าไปอยู่ในค่าไฟของประชาชนเรื่องที่สองประเทศไทยมีปัญหาเรื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงมากผมเห็นว่าระบบไฟฟ้าต้องมีกำลังสำรองก็จริงอยู่เพราะประเทศจะปล่อยให้ไฟดับไม่ได้แต่การมีกำลังสำรองกับการมีมากเกินความจำเป็นเป็นคนละเรื่องกันถ้าประเทศทำสัญญาโรงไฟฟ้ามากเกินไปแม้โรงไฟฟ้าบางแห่งเดินเครื่องไม่เต็มที่ก็อาจจะยังมีต้นทุนที่ระบบต้องรับภาระและท้ายที่สุดต้นทุนเหล่านี้ก็จะกลับมาสะท้อนที่ประชาชนก็ผมจึงเห็นว่ากระทรวงพลังงานควรเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นว่าประเทศไทยต้องการไฟฟ้าสูงสุดจริงเท่าไหร่มีกำลังการผลิตพร้อมใช้เท่าไหร่กำลังสำรองจริงมีกี่เปอร์เซ็นต์โรงไฟฟ้าใดเดินเครื่องน้อยและสัญญาใดกำลังจะหมดอายุโรงไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นไม่ควรต่อสัญญาโดยอัตโนมัติเรื่องที่3ครับต้องลดการผูกขาดและเพิ่มการแข่งขันระบบไฟฟ้าไทยยังเป็นระบบรวมศูนย์ในอดีตอาจมีเหตุผลเพราะเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าแต่วันนี้เรื่องโลกเปลี่ยนไปแล้วประชาชนสามารถติดโซล่ารูฟท็อปโรงงานสามารถผลิตไฟได้เองมีแบตเตอรี่สตอเรจมีสมาร์ทกริดมีรถ EV และภาคเอกชนสามารถซื้อขายไฟสะอาดได้โดยตรงดังนั้นประเทศไทยจะต้องเปิดระบบให้มากขึ้นผมสนับสนุนให้มี Direct PPA ผู้ผลิตไฟควรสามารถขายไฟให้ผู้ใช้โดยตรงได้โดยใช้สายส่งในอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมสายส่งไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ควรถูกใช้เป็นกำแพงป้องกันการแข่งขันประชาชนผลิตไฟเหลือก็ควรขายได้โรงงานต้องการซื้อไฟสะอาดก็ควรเลือกผู้ขายได้เมื่อมีการแข่งขันราคาจะลดลงไปเองโดยรัฐบาลไม่ต้องไปสั่งให้ใครลดราคาเรื่องที่4ครับประเทศไทยพึ่งพาพลังงานต่างประเทศมากเกินไปเรานำเข้าน้ำมันดิบเป็นสัดส่วนสูงระบบผลิตไฟของเรายังพึ่งพาแก๊สธรรมชาติในสัดส่วนสูงเมื่อราคาพลังงานโลกขึ้นหรือเมื่อสงครามและปัญหาขนส่งคนไทยก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานต้องเปลี่ยนจากจะซื้อพลังงานจากที่ไหนเป็นทำอย่างไรให้ประเทศไทยผลิตพลังงานเองได้มากขึ้นเรามีแสงแดดจำนวนมากหลังคาบ้านโรงงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงเรียนอาคารราชการทั่วประเทศควรเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าได้โซล่ารูฟท็อปต้องทำให้ง่ายแม้ไม่ใช่สร้างกฎเกณฑ์จนประชาชนไม่อยากทำเรื่องที่5กองทุนน้ำมันต้องไม่กลายเป็นเครื่องมือซ่อนต้นทุนการใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตอนนี้ติดลบไป 80,000 กว่าล้านบาทแล้วนะครับทำควรใช้ในภาวะฉุกเฉินถ้าเอาเงินไปตรึงราคาเป็นเวลานานๆแล้วกู้เงินมาใส่เข้าไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าพลังงานถูกลงแต่เปลี่ยนจากจ่ายวันนี้ไปจ่ายวันหน้าหนี้ของกองทุนก็จะเป็นภาระของประชาชนในที่สุดถ้ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยควรช่วยโดยตรงและกลุ่มไม่ควรอุดหนุนพลังงานแบบกว้างๆเพราะคนใช้พลังงานมากกลับได้ประโยชน์มากกว่าเรื่องที่6อย่าใช้ Data Center เป็นข้ออ้างสร้างโรงไฟฟ้ามากมายเกินไปผมสนับสนุน Data Center และ AI เพราะเป็น อุตสาหกรรมแห่งอนาคตแต่เราต้องระวังอีกด้านหนึ่ง Data Center ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากบางแห่งใช้น้ำจำนวนมากถ้ามีผู้ยื่นขอลงทุนหรือจองกำลังไฟฟ้าไว้จำนวนมาก โครงการยังไม่เกิดจริงรัฐบาลไม่ควรนำตัวเลขเหล่านี้ไปพยากรณ์ว่าไฟฟ้าจะขาดแคลนผู้สร้างดีมานด์ใหม่จำนวนมากควรเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนของดีมานด์ที่สร้างขึ้นท่านประธานครับดังนั้นการปรับลดงบกระทรวงพลังงานลง 10% ไม่ควรไปตัดด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัยแต่ควรตัดจากรายจ่ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นการประชุมและสัมมนาที่ซ้ำซ้อนการศึกษาวิจัยและค่าที่ปรึกษาที่มีข้อมูลอยู่แล้วระบบ IT ที่ทำซ้ำกันหลายหน่วยงานโครงการนำร่องที่ทำมาหลายปีไม่มีผลโครงการลงทุนที่ยังไม่มีความต้องการจริงรองรับและนำเงินที่เหลือเหล่านี้ไปทำให้ต้นทุนของประชาชนลดลงได้จริงขอบคุณครับ
1: ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับ
4: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในส่วนของมาตรา18รายจ่ายของกระทรวงพลังงานผมได้ขอแปรยติปรับลดจริงๆได้กระทรวงนี้ได้มีเยอะนะครับแต่ผมปรับลดไป 48% ทั้งนี้เพราะว่าความจริงกระทรวงพลังงานผมยังคิดว่าในโครงสร้างของประเทศปัจจุบันเนี่ยกระทรวงพลังงานในอำนาจทางกฎหมายเนี่ยมีน้อยมากเนื่องจากว่าในรัฐธรรมนูญของเราในเรื่องพลังงานเราไปอยู่ในหน้าที่ของรัฐก็คือมาตรา56เขาบอกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอันนี้รัฐจะต้องกระทำด้วยประการใดๆให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือให้รัฐเป็นเจ้าของไม่น้อยฝ่า 51% อันนี้คือเป็นหลักการใหญ่ถ้าเราไม่เริ่มที่หลักการใหญ่ที่โครงสร้างตรงนี้เราก็จะเป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้เพราะเราพูดเสมอเลยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเราเป็นกฎหมายสูงสุดหรือจะพูดให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆคือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่มีใครจะเหนือกฎหมายนี้ได้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆนั้นกับในทางปฏิบัติกับไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหรือสูงที่สุดกับเป็นอำนาจหรือผลประโยชน์จะได้มาโดยกฎหมายหรือนอกกฎหมายก็ตามเนี่ยกับจะศักดิ์สิทธิ์กว่ารัฐธรรมนูญดังนั้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยรัฐธรรมนูญยังกำหนดไว้เลยว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยจะให้เป็นภาระกับประชาชนเกินควรไม่ได้ไฟฟ้าก็ดีน้ำมันก็ดีเนี่ยรัฐต้องเข้าไปดูแลไม่ใช่ไปค้าเสรีประเด็นปัญหาเรื่องนี้ก็ที่ผมหยิบมานี่ก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่1/2566คำพิพากษาอันเนี้ยมันไม่ค่อยขลังเพราะวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสิน2เรื่องพร้อมกันเรื่องที่1คือพลเอกประยุทธ์ไปอยู่บ้านหลวงคนก็ไปสนใจตรงนู้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคุณสุทธิพรปทุมเทวาพิบาลเนี่ยได้ฟ้องคณะรัฐมนตรีกับกระทรวงพลังงานที่ปล่อยให้เอกชนไปโรงไฟฟ้ามีมากฝ่ารัฐผลิตซึ่งในวันนี้ถ้าตัวเลขจริงๆก็เอกชนก็มีอยู่ 70% รัฐหรืออีแกตหรือการไฟฟ้าเนี่ยมีแค่ 30% ซึ่งในการวินิจฉัยวันนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็นำความเห็นของทุกคนมาแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าสภาพตอนนั้นเนี่ยยังไม่เข้าเงื่อนไขแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนคือว่าให้กพช.กพช.คือคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ ซึ่งมีอยู่19คนซึ่งเป็นนายกและกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ท่านอัธวิทย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยความจริงชุดนี้ควรจะยุบไปได้แล้วเพราะวันนี้เหลือแค่2คน3คน7คนยังมีไม่ครบเลยแล้วชุดนี้ก็จะรับค่าธรรมเนียมอย่างเดียวแทนที่จะมากำกับเขาบอกให้2หน่วยเนี่ยต้องไปดำเนินการกำหนดกรอบและเพดานสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนในการผลิตไฟของประเทศและกำหนดปริมาณไฟสำรองอันเป็นสัดส่วนการผลิตของเอกชนอันส่งผลต่ออัตราค่าจัดเก็บค่าไฟกับประชาชนให้สอดคล้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามความต้องการไฟฟ้าของประเทศในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนเขาบอกว่าให้ประชาชนหรือองค์กรไปใช้สิทธิ์ที่ศาลได้ในวันนั้นยังเหมือนยังไม่มีนิฉัยแล้วก็จริงๆวันนี้เราก็พบว่ามีไฟเกินดับมีไฟเกินเนี่ยผมได้ให้ทำตัวเลขวันนี้เราประชาชนเราเนี่ยเสียค่าไฟโดยเป็นค่าที่ค่าพร้อมจ่ายก็ดีค่าเอ็กเดอร์ที่ดีรวมกันเป็นเงิน1 ล้าน 1 ล้านล้าน90,000 บาทเงินที่ประชาชนต้องเสียกับกลุ่มนี้ดังนั้นผมจึงคิดว่าวันนี้เขาสั่งให้2หน่วยเนี่ยไปดูซิว่าจะจัดการไงเพราะว่าบริษัทที่ขายไฟให้กับรัฐเนี่ยไม่เคยมีใครจนเลยไม่เคยเสือนอนกินตลอดแล้วก็ร่ำรวยทุกคนดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราไม่มาเริ่มต้นตรงจุดนี้โดยเฉพาะยังไปเวลาให้ไปเจรจาค่าโรงกลั่นรัฐมนตรีไปนั่งเองแต่บอกให้ไปเจรจาค่าไฟเพื่อให้ถูกไม่เคยไปแตะต้องกับนายทุนเลยก็เดินไปที่อีแกตซึ่งเป็นคนของรัฐยังไงคุณก็บีบได้วันนี้คุณต้องกล้าที่ตัวรัฐมนตรีไปไม่ใช่ตั้งคณะทำงานแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อีก10ปีก็ไม่สำเร็จแล้ววันนี้ค่าไฟแพงเนี่ยมันเป็นภาระต้องสูบเลือดกับประชาชนผมคิดว่ากระทรวงพลังงานถ้ายังอยู่ในบทบาทอย่างนี้ไม่ควรจะมีกระทรวงพลังงานครับ
1: ครับท่านสุดท้ายนะครับท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสรครับ
5: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายอนุสรไกรวัฒน์อนุสรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยขอปรับลดงบของกระทรวงพลังงาน 0.008% นะทำไมต้องปรับลดครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานเยอะครับแต่เอามาใช้ได้น้อยเมืองไทยแดดดีแต่ผลิตไฟได้น้อยปัญหาก็คือว่าขาดสตอเรจหรือแหล่งเก็บที่เป็นธรรมชาติฝากถึงกระทรวงพลังงานนะเอางบที่โดนตัดนะครับไปศึกษาว่าสร้างสตอเรจยังไงที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเอาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้ในตอนกลางวัน6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเนี้ยไปเก็บเป็นพลังงานเป็นแบตเตอรี่แล้วเอามาใช้ให้ครบ24ชั่วโมงถ้าทำได้อย่างนี้ในอนาคตครับเมืองไทยเราแดดเยอะแสงดีมีพลังงานที่เราใช้ได้เองในราคาที่ถูกแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้ครับต้องพึ่งพาการนำก๊าซเข้ามาผลิตไฟฟ้า60กว่าเปอร์เซ็นต์ต้นทุนเราไม่ถูกแน่แล้วมีต้นทุนอื่นๆอีกน้ำมันก็ต้องนำเข้าน้ำมันในประเทศไทยผลิตได้แค่ 10% อีก 90% ก็ต้องนำเข้ามาจากประเทศอื่นๆเราจะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่สงครามจะเกิดเมื่อไหร่สงครามจะหยุดสงครามหยุดน้ำมันลดสงครามไม่สงบน้ำมันมันก็แพงฝากถึงกรรมาธิการฝากไปยังกระทรวงพลังงานทำยังไงก็ได้ครับให้คนไทยได้ใช้ค่าพลังงานราคาถูกฝากไปถึงทุกภาคส่วนหาทางประหยัดและลดต้นทุนการผลิตพลังงานพลังงานเป็นต้นทุนของทุกอย่างครับการเดินทางการผลิตสินค้าการท่องเที่ยวถ้าต้นทุนพลังงานราคาถูกครับการเข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็น Data Center หรือธุรกิจอื่นๆก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยก็ขอให้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยกันหาทางออกให้ประเทศไทยหาต้นทุนพลังงานราคาถูกมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายครบแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมหลังจากที่ท่านกรรมาธิการตอบชี้แจงแล้วเราจะมีการลงมตินะครับเชิญทางท่านกรรมาธิการครับท่านบุญลือเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุญลือประเสริฐโสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต5พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากขอตอบคำถามของท่านผู้แทนราษฎรนะครับก็ถามกันมา10กว่าท่านขออนุญาตตอบ ในหลักการก่อนนะครับว่ากรรมาธิการงบประมาณเราพิจารณาเนี่ยเราได้พิจารณางบประมาณใน2ส่วนก็คือโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานเนี่ยกรมต่างๆภายใต้กระทรวงพลังงานที่รับงบประมาณเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราจะตอบว่าเป็นเพราะเหตุใดทำงานไม่เข้าเป้าไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีของรัฐบาลหรือนโยบายของกพช.ซึ่งมีนายกเป็นประธานและกพช.ก็ประธานโทษกกพ.ในฐานะซึ่งเป็นคณะกรรมการกิจการพลังงานถ้าไม่เป็นไปตามหรือกบง.ประธานโทษท่านรัฐมนตรีด้วยถ้าไม่เป็นไปตามนโยบาย 3-4 หน่วยงานเนี่ยกรรมาธิการก็จะปรับลดงบประมาณในกรมนั้นๆที่ของบประมาณซึ่งใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนที่2นะครับก็คือหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินเช่นปตท.หรือกฟผ.นะครับอันเนี้ยเราก็เชิญมารับฟังนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกรมต่างๆภายใต้กระทรวงพลังงานนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเรียนว่ากระทรวงพลังงานงบประมาณปี2569 2,700 กว่าล้านบาทซึ่งเป็นงบที่ได้รับจากรัฐบาลปี2570ซึ่งเรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยงบประมาณได้ไปเพียง2,200 ล้านบาทเศษซึ่งน้อยกว่าปีแล้วเนี่ย500กว่าล้านซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าสำนักงบประมาณเนี่ยได้มีการปรับลดตอนที่ผมได้เรียนข้างต้นว่าเป็นนโยบายที่เราปรับลดทุกกระทรวงดังนั้นเนี่ยผมก็เรียนว่างบประมาณในภาพรวมเนี่ยปรับลดลงอยู่แล้วนะครับก็อยากจะตอบท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านรักชนกสุขประเสริฐซึ่งหน่วยงานสำนักงานปลัดที่บอกว่าตู้อบกล้วยแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เรียนว่าก็เป็นไปตามนโยบายนะครับในการขับเคลื่อนของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งมีส่วนของภูมิภาคเนี่ยได้ร้องขอมานะครับก็มีการสนับสนุนงบประมาณเทคโนโลยีให้กับ56จังหวัดนะครับโซล่าน้ำขนาด 3,060 วัตต์นะครับซึ่งอันนี้น้อยมากเมกะวัตต์กิโลวัตต์วัตต์นี่น้อยมากนะครับในจำนวนทั้งหมดนะครับ10จังหวัดนะครับโซล่าสูบน้ำขนาด1แรงม้าจำนวน36จังหวัดนะครับซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมด12ล้านนะครับเราไปกันเร็วๆนะครับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด2คูณ2เมตรจำนวน51จังหวัด351ตู้งบประมาณตู้ละ 20,000 ที่ท่านอภิปรายเมื่อสักครู่นะครับ 8,780,000 บาทเศษนะครับก็เรียนว่าผลลัพธ์ที่ได้รับเนี่ยหน่วยงานก็ยืนยันว่าเป็นงบประมาณที่น้อยแต่มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดใช้เม็ดเงินคุ้มค่านะครับก็เรียนให้ท่านได้รับทราบถัดมาครับท่านรองศาสตราจารย์อนุสรทำใจครับสิ่งที่ท่านถามเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นนโยบายในเรื่องการปรับแผน PDP ตั้งปี2569ถึงปี2593นะครับปรับแผน PDP ในรายละเอียดนะผมคิดว่าท่านเปิดก็จะเจอในรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับในนโยบายของรัฐบาลพร้อมกับนโยบายของกพช. ะครับอันนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับถัดมาครับก็ต้องเรียนว่าท่านหมอวรงคุณอัธวิทย์ท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านสสบุญญาภาหัวหน้าพรรคจิตตะวันรวมถึงท่านดิลัมตีจักรภพเพนขาเพื่อนรักผมเนี่ยนะครับและท่านสสแสนคีรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติธาราลุงเวชครับต้องเรียนว่าสิ่งที่ท่านอภิปรายเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องนโยบายนะครับที่รัฐบาลขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วครับศาลาลูฟท็อปบนหลังคาโซล่าชุมชนนะครับรวมถึงการใช้พลังงานสะอาดนะครับอันนี้หลายประเทศไปไกลมากครับดังนั้นผมเรียนว่าในภาพรวมนะครับกรรมาธิการจึงมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: กรรมาธิการมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขจะก็จะถามที่ประชุมต่อนะครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนคำแปรยติสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยตินะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับ
7: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญครับท่านหารือนะ
7: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์บุตรครับพรรคประชาชนครับจะหารือท่านประธานนิดนึงครับเมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุยกับทางวิปรัฐบาลนะครับแล้วก็มีความก็ทั้งสองฝั่งก็ช่วยกันนะครับพยายามที่จะให้มีผู้อภิปรายเนี่ยเท่าที่จำเป็นนะครับก็อยากจะขอความกรุณาท่านประธานได้ไหมครับว่าเดี๋ยวเราไปต่ออีกหนึ่งมาตราใช้เวลาสักประมาณ50นาทีครับเพราะพวกผมพร้อมอยู่กันต่อครับขอบคุณท่านประธาน
1: ทางวิทย์รัฐบาลโอเคนะครับ
8: ท่านประธานครับท่านนายกครับก็เป็นไปตามที่ทางท่านประกรณ์วุฒิขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านนะครับแล้วก็จะฝากท่านประธานนะครับแล้วก็ไปถึงเพื่อนสมาชิกนะครับรบกวนท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมนะครับถ้าเนื้อหาอาจจะออกไปนอกลู่นอกทางจากวาระที่2ที่เรากำลังพิจารณาก็ฝากท่านประธานช่วยกำชับดูแลที่ประชุมขอบคุณครับท่านประธานครับ
9: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านครับท่าน
10: พักกล้าทำครับ
9: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอ
10: ัตกรศิริรัตยากรนะครับพักกล้าทำชาชังเสาจริงๆต้องเรียนท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับว่าเราเริ่มตั้งแต่9โมงเช้านะครับแต่ว่าคนที่ทำงานหนักที่สุดไม่ใช่พวกเรานะครับสำนักประชุมนะครับผมว่าพรุ่งนี้ก็เริ่ม9โมงอีกอยู่ดีเนี่ยถ้าวันนี้เราจบแค่นี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเรามาเริ่มกันใหม่ด้วยความเฟรชด้วยอารมณ์ดีๆก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสภาแห่งนี้นะครับแต่อันนี้ผมเสนอก็แล้วแต่วิปฝ่ายรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านคุยกันนะครับผมเป็นกรรมการครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวผมขอดำเนินการลงมติให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถ้าวิปจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะเอาตามข้อเสนอของท่านอัธกรหรือไม่ก็แจ้งทางประธานในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับครับตอนนี้มีผู้ใช้สิทธิ์แสดงตนท่านใดยังไม่ได้แสดงตนมีไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุม446ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วย
11: ผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงนะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนแสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ448เห็นด้วย388ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นแต่ผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าประชุม452ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ451เห็นด้วย275ไม่เห็นด้วย118งดออกเสียง58ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขของกรรมาธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
12: มาตรา19กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
11: ทางวิปยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ในมาตรานี้นะครับมีผู้สงวนคำแปรยติอยู่4ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์จะอภิปรายเนื่องจากมีการแก้ไขนะครับมีผู้อภิปรายอีก4ท่านเชิญท่านแรกนะครับท่านอัธวิทย์สุวรรณภักดีเชิญครับ
13: ท่านประธานที่เคารพกับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกระทรวงพาณิชย์ครับผมขอเสนอแปรยติตัดงบประมาณลง 3% โดยเฉพาะในส่วนของกรมการค้าภายในในแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรสร้างมูลค่ามีปัญหาแล้วครับสำหรับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของกรมการค้าภายในพืชเศรษฐกิจ1ตัวที่กำลังจะมีปัญหาในประเทศไทยแต่ว่ากรมการค้าภายในยังเงียบอยู่กริบเลยครับก็คือปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันเนี่ยข่าวร้ายมากก็คือว่าพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันปี2562ได้ระบุเอาไว้ว่ากองทุนน้ำมันที่พี่น้องประชาชนเติมน้ำมันอยู่ขนาดนี้มีเงินเข้าไปในกองทุนน้ำมันแล้วต้องไปจ่ายอุดหนุนน้ำมันบางตัวจะต้องหยุดอุดหนุนน้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอชีวภาพแปลว่าอะไรครับแปลว่าน้ำมันดีเซล B5 B7 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มกองทุนน้ำมันจะไม่สามารถจ่ายเงินลงไปอุดหนุนได้อีกแล้วและวันที่เป็นเดดไลน์ที่กระทรวงพาณิชย์ยังนิ่งอยู่เดดไลน์คือวันที่24 ันยายนเดือนนี้ปี2569ปลายเดือนนี้24กันยายนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกองทุนน้ำมันจะชดเชยน้ำมันดีเซลที่มีส่วนน้ำมันปาล์มไม่ได้อีกแล้วท่านประธานรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นจะส่งผลทำให้ปาล์มน้ำมัน1ใน3ของประเทศไทยที่เป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซลราคาจะตกครับแต่กระทรวงพาณิชย์ยังนิ่งเฉยอยู่ผมพูดแบบนี้ครับเพราะอะไรครับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันปี62เนี่ยเขาให้เวลาดำเนินการอยู่3ปีที่จะยกเลิกการผสมแล้วเขาให้ขยายได้อีก2ครั้งครั้งละ2ปีรวมเบ็ดเสร็จเป็น7ปีครับกฎหมายควบคุมกองทุนกฎหมายกองทุนน้ำมันเริ่มใช้ปี62บวกอีก7ปีลงกับปี69พอดีและวันที่มีผลคือ24กันยายน2569ขีดเส้นใต้กองทุนน้ำมันไม่สามารถชดเชยน้ำมันที่มีส่วนผสมปาล์มน้ำมันได้อีกแล้ว1ใน3ของประเทศไทยไปไหนครับนี่คือสิ่งที่ผมทวงถามจากกรมการค้าภายในเพราะอะไรครับกรมการค้าภายในเป็นผู้กำกับราคากลางสินค้าควบคุมไม่ว่าจะเป็นผลปาล์มหรือลามไปถึงของน้ำมันพืชน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์ท่านประธานครับทำไมไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่เรียกเลยกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งที่ปาล์มน้ำมัน1ใน3ประเทศนี้มันจะไม่มีที่ไปหลังจากวันที่24กันยายน2019เดือนนี้ครับปีนี้ครับผมมีเท่านี้ครับสั้นๆแล้วอยากให้กรรมธิการลองคิดดูครับผมซีเรียสนะครับไม่ใช่เป็นการอภิปรายแล้วบอกว่าไม่อยากให้ท่านตัดเพราะเสียงข้างมากท่านลองคิดดูให้ดีครับได้ยินเสียงตอบรับอะไรจากกรมการค้าภายในบ้างตัด 3% ที่กระทรวงพาณิชย์ครับขอบพระคุณครับ
14: ต่อไปคุณภูริวัฒน์ใจสำราญ
15: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งสายไหมเอาเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวพักประชาชนนะครับท่านประธานครับขออภิปรายหน่วยงานที่เปรียบเสมือนเป็นหัวหอกเป็นกลางน้ำเป็นปลายน้ำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตั้งบ่ฟังตอนนี้เราเจริญพุทธานุสติตั้งบ่ฟังคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไรก็ในเมื่อเราไม่เคยเห็นท่านไม่เคยได้ยินเสียงวิธีการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นคือระลึกถึงการตรัสรู้เรามานึกถึงคราวที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นเวลาที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราอยู่ที่ต้นโพอยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรานั่งอยู่คนเดียวเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นดันดีน่าเพลินใจมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นสามารถโคจรเดินไปเพื่อที่จะบิณฑบาตได้เป็นสถานที่ที่มีความสงัดไม่มีคนมารบกวนมีลมพัดเบาๆพอเย็นสบายเห็นท่านนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่แล้วกำลังไตร่ตรองใคร่ครวญสมัยนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วใหม่ๆมาไตร่ตรองใคร่ครวญถึงว่าเออเรามาจุดนี้ได้ยังไงเรามาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมันมาได้ยังไงเหมือนกับว่าเราพอผ่านอะไรสำเร็จเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาทบทวนดูไงว่าที่เราสำเร็จผ่านมามันได้เพราะอะไรมีอุปสรรคเพราะอะไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ผ่านมาท่านก็มานั่งทบทวนตัวฝังทบทวนว่าที่เราปฏิบัติมาเนี่ยที่ผิดมันก็มีนะที่ผิดเนี่ยก็คือการปฏิบัติให้ทรมานตนเองก็เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองให้ลำบากโดยไม่เกิดผลอีกข้างหนึ่งก็เป็นการชุ่มอยู่ในกามหลงไหลเพลิดเพลินไปตามเสียงตามรูปต่างๆให้มีความเพลิดเพลินไปนั่นก็ไม่ใช่ทางแต่ทางที่มาแล้วเกิดการบรรลุได้เป็นทางที่ประกอบด้วยความเพียรต้องใช้กำลังต้องใช้เรี่ยวแรงพลังทางจิตด้วยต้องจิตต้องเป็นสมาธิด้วยยังต้องประกอบด้วยศีลด้วยการดำเนินชีวิตนี่ก็ต้องถูกด้วยวาจาก็ต้องพูดด่าคนอื่นไม่ได้ละต้องเป็นวาจาที่ถูกต้องประกอบด้วยประโยชน์ความคิดนึกนี่จะไปในทางเบียดเบียนคิดพยาบาทหรือเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เลยมาไตรตรองถึงองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐนี้ที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้นั่งยิ้มอยู่คนเดียวทุกฝังพระพุทธเจ้าเรายิ้มแบบสบายใจนะสบายใจว่าโอ้ฉันผ่านมาแล้วฉันได้พลังนี้มาแล้วฉันทะลุมาเพราะตามเส้นทางนี้ไอ้ที่ทำมาไม่เกิดประโยชน์ก็มีไอ้ที่ทำมาผิดพลาดก็มีนั่นไม่ใช่ทางแม้แต่ถ้าใครมาตามทางนี้นั้นก็จะต้องได้เหมือนกันนะเนี่ยเรานึกภาพนี้อยู่ตัวหวังให้เห็นความที่พระพุทธเจ้ากำลังไตรตรองตรีตรึกถึงความที่ท่านบรรลุธรรมมาได้แล้วธรรมะเหล่านั้นที่ท่านไตรตรองตรีตรึกทบทวนอยู่เนี่ยมันยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะยังมีการปฏิบัติมีการทำมีการใส่ใจนำมาบอกกล่าวกันอยู่จนถึงทุกวันนี้พอเลยตำรวจอันนี้พอเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าจะมีความกังวลใจเศร้าใจเสียใจไม่ต้องมีเลยพอเลยพอเลย ให้มีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความปีติความโสมนัสเลยว่าโอ้ธรรมานี่ยังมีอยู่เป็นสวากขาตธรรมจริงๆเป็นธรรมะที่ประกาศไว้ด้วยดีด้วยปัญญาอันยิ่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธก็ด้วยความสามารถอย่างยิ่งและการที่คำสอนมันจะอยู่จนมาถึงป่านนี้ก็เพราะมีกลุ่มคนหมู่คนปฏิบัติดีผ่านกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นให้ส่งต่อสืบทอดคำสอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวหนังสือตัวอักษรความทรงจำบทสวดแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นการลงมือทำเป็นการลงมือปฏิบัติจึงทำให้คำสอนนี้มันอยู่มาได้ทุกฝังเป็นพุทโธธัมโมสังโฆให้เรามีความปีติสบายใจอิ่มเอิบใจมีความโสมนัสดีใจปลื้มใจเถิดว่าทุกวันนี้ยังมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากสมัยนั่นแหละที่ท่านได้นั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราความรู้ปัญญาการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้ง8อย่างนี้ทรงต่อข้ามการเวลาทรงต่อข้ามสถานที่ผ่านบุคคลต่างๆเหล่าพระเจ้าประสงค์อุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาที่ร่วมกันทำการปฏิบัติส่งต่อไม่เป็นคนสุดท้ายแต่มอบให้จนมาถึงในยุคสมัยนี้ตัวฝังให้เรามีความสบายใจเลยให้เรามีความเย็นใจเลยให้เรามีความปลื้มใจพอใจลงใจเกิดเป็นปีติสุขในการที่เรานึกถึงระลึกถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เป็นปีติสุขที่เกิดจากความคิดนึกเป็นวิเวกเกิดขึ้นให้จิตเป็นอารมณ์เดียวที่เกิดจากการเจริญพุทธานุสติให้เรารักษาความอิ่มเอิบใจความสบายใจความปลื้มใจคือปีติสุขที่เกิดจากวิเวกนี้เอาไว้ให้ดี
1: เอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ด้วยบทพยัญชนะที่มีความรัดกุมรอบข้อลึกซึ้งไม่ละหลวมมีความหมายอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบไว้ในยะหลายอย่างลึกซึ้งทำไมต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ทุกฝั่งเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันในเวลาต่อมาและประโยชน์ถึงที่สุดทั้งประโยชน์กับตนเองทั้งประโยชน์กับผู้อื่นทั้งประโยชน์สองฝ่ายประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่มีประโยชน์3 ตอน 3 ตอน3อย่างรวมถึงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้จึงควรที่จะศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะนี้เป็นโอกาสโอกาสหมายถึงเวลาและสถานที่ตั้งหวังวันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องโอกาส8อย่างที่ถ้าเมื่อเราได้โอกาสนี้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปคำว่าโอกาสในที่นี้มาในอัคคณสูตรอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ข้อคืออัฏฐกนิบาตซึ่งหัวข้อนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาอธิบายในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าอธิบายยังแบบไม่เต็มที่ เพราะว่ามีพระสูตรอื่นนั้นนี้โน้นมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในวันนี้ช่วงของใต้ร่มปฏิบัตินี้จะจัดเรื่องนี้มาเต็มๆเพราะว่าตรงตัวสุดๆแล้วเอาหัวข้อนี้เป็นแม่บทตั้งขึ้นแล้วเจาะลงไปในแต่ละเรื่องแต่ละส่วนแยกแยะแจกแจงออกแล้วอยู่ในหัวข้อแม่บทนี้ให้เกิดปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบมาสักครู่หนึ่งเพื่อป้องกันความเป็นอันตรายของงูพิษนั้นตอนนี้เราจะมาจับงูพิษเพื่อให้ได้ประโยชน์จากพิษงูเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อของปริยัติในที่นี้คืออัคคณสูตรเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเวลาและสถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้คำว่าโอกาสท่านผู้ฟังหมายถึงสถานที่หรือเวลาในที่นี้ก็คือ time and space นั่นเอง temporal or spatial คำว่า time and space ในภาษาอังกฤษเปรียบเทียบกับมาในทางธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือภพพอสำเภาพอผ่านมาจากคำว่าภวะพอสำเภาวอแหวนแปลว่าความเป็นสภาวะคุณจะมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งมันก็ต้องมีสถานที่คำว่าสถานที่นั้นหมายถึงรวมทั้งโลเคชันทั้งส่วนที่เป็นรูปเป็นนามโลเคชันคือสถานที่ที่เป็นจุดเป็นตำแหน่งนะรูปนามหมายถึงสสารสสารที่เป็นของหยาบเช่นร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสสารที่เป็นของละเอียดเช่นกายละเอียดมีพวกแสงยังเป็นรูปอยู่แต่เป็นรูปละเอียดเป็นสสารได้เช่นพวกอนุภาคโฟตอนอนุภาคอิเล็กตรอนอะไรที่มันเล็กๆอย่างนั้นหรือถ้าเป็นส่วนที่เป็นอรูปก็พวกอรูปประพรมนั่นก็ถือว่าไม่มีรูปละแต่ว่าเป็นสสารแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองคือเวลาคำว่าเวลานั้นก็แล้วแต่สภาวะที่เป็นสสารนั้นเนื่องว่าเวลามันจะเร็วจะช้าต่างกันไม่เท่ากันตามแต่สถานที่แต่จะพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็คือทฤษฎีที่เวลามันสัมพัทธ์กันในทฤษฎีที่เรียกว่าสัมพันธภาพเวลาของแต่ละที่มันก็สัมพัทธ์กับสถานที่ทำให้เวลามันเดินไม่เท่ากันไม่ต้องเอาถึงเรื่องสมการทางคณิตศาสตร์ท่านผู้ฟังเอาแค่ตัวเราเนี่ยตัวท่านผู้ฟังทำงานที่ถ้าไม่ชอบเนี่ยนะแต่จำเป็นต้องทำเนี่ยโอ้ยแค่10นาทีเนี่ยมันก็รู้สึกยาวนานเป็นชั่วโมงเด็กที่เขาไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นยังไงโอ้นั่งอยู่ในคาบเรียนเนี่ยโอ้อาจารย์นี่ก็สอนไม่เข้าใจวิชาก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วมันก็ทรมานเหลือเกิน10นาทีเนี่ยเป็นเหมือนชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเราทำเรื่องอะไรที่เราชอบใจยินดีมันเป็นโปรที่มันจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเต็มที่เลยเนี่ยชั่วโมงเดียวมันเหมือนกับ10นาทีนั่นเองอ้าวรู้สึกตัวอีกทีชั่วโมงหนึ่งแล้วหรือนี่เพราะว่าเวลาในแต่ละสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเดินไม่เท่ากันนี่แค่ความรู้สึกนะเรื่องพวกนี้ยังสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์มาพิสูจน์กันได้นั่นยกไว้นี่ไม่ใช่คาบเรียนฟิสิกส์ท่านผู้ฟังนี่เป็นรายการธรรมะนะพูดถึงเวลาและสถานที่เวลาและสถานที่นี้เป็นเรื่องสำคัญในความที่เราอยู่ในภพที่เราอยู่นี้เรียกเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มันก็อยู่แบบนี้แหละมีอาหารมีดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีโลกมีเช้ามีเย็นมีฤดูมีปีเวลามันก็เดินประมาณนี้อายุมนุษย์ก็ประมาณ100ปี ี่เรียกเป็น time and space ที่เราอยู่เวลาและสถานที่โอกาสนี้ในขณะที่พวกสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะมดนกเจ้าตูบเจ้าเหมียวพวกนี้เขาก็มี time and space ของเขานะเพราะว่าอายุของเจ้าเหมียวหรือเจ้าตูบอย่างนี้มันก็ประมาณ10ปีอะมดนี่ก็ประมาณปีหนึ่งอะถ้ายุงนี่ก็ประมาณ7วันอะแต่ถ้าเป็นเทวดานะโอ้ก็หลายพันปีหลายหมื่นปีใช่ไหมถ้าเป็นเทวดาชั้นพรหมขึ้นไปอีกโอ้ไม่ต้องนับเป็นหลายกับเนี่ยเขามีเวลาที่ก็เป็นของเขามีสภาวะความเป็นอยู่เรื่องอาหารอะไรต่างๆก็เป็นของเขาของเขาเช่นสุนัขก็จะมีอาหารของสุนัขสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นๆมันก็จะมีอาหารของมันของมันเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาก็จะเป็นลักษณะสถานที่ที่แตกต่างกันความเป็นอยู่ความชอบใจมันจะไม่เหมือนกันสัตว์ที่เกิดในน้ำก็เป็นอย่างหนึ่งชอบอยู่ในน้ำสัตว์ที่เกิดในของบูดเน่าสัตว์ที่เกิดในภพที่ละเอียดมันจะมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ก็ชอบบางอย่างไม่เหมือนกันแตกต่างกันอันนี้คือเป็นคนละภพกันเป็นคนละสภาวะกันถึงแม้ว่าจะมาเจอกันก็ตามนะตั้งหวังเช่นอย่างมนุษย์กับไอ้สุนัขอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าภพเขาเป็นคนละอย่างกันนี่ให้ตั้งหวังเข้าใจถึงเรื่องของ time and spaceเวลาและสถานที่เพราะอะไรเพราะสองอย่างนี้รวมเรียกว่าเป็นภพก็ได้เรียกว่าโอกาสก็ได้เรียกว่าขณะก็ได้ก็ขณะนี้คุณอยู่อย่างนี้โอกาสตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้แต่ว่าโอกาสะนะเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็จะหมายถึงเวลาและสถานที่ในอย่างนี้นี่ก็ยังไม่ได้เริ่ม8ข้อเลยนะอัคคณสูตร8อย่างเป็นยังไงยังไม่ได้เริ่มนะอันนี้ทำความเข้าใจคำว่าโอกาสทำความเข้าใจคำว่าขณะซะก่อนท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าเหมือนพ่อค้าพ่อค้าหรือแม่ค้าแม่ค้าขายของถูกไหมล่ะเมื่อเราไปเดินตลาดอย่างนี้เป็นไงนั่นแล้วเขาขายของเซเว่นอีเลเว่นซีเจเอ็กทเวลฟ์โอจิบาถะร้านรวงเยอะแยะใช่ไหมในทุนหรือว่าร้านชาวบ้านหรือว่าขายของออนไลน์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยโอกาส

ไตรตรองว่ามันจริงไหมอ่ะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเขาว่าเนี่ยผิดที่ก็คือสถานที่ใช่ไหม10ปีก็คือเวลาใช่ไหมล่ะเออมันก็จริงอยู่นะแต่ถ้าทำถูกที่ไม่กี่ปีก็รวยถูกที่ก็สถานที่ไงไม่กี่ปีก็เวลาไงเออมันก็จริงอยู่นะมันเป็นเรื่องของโอกาสโอกาสคือเวลาและสถานที่ในที่นี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงมันเป็นเรื่องของขณะขณะก็คือเวลาและสถานที่ว่าคุณอยู่ถูกขณะคุณอยู่ถูกโอกาสไหมคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาไหมประเด็นคือตรงนี้ถ้าคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าคุณนั้นไม่มีของสิ่งนั้นขายอย่างเช่นว่าในแคมป์ที่เป็นพวกคนงานของภาคกันเนี่ยนะแล้วก็มีคนงานที่เขาจะหลังจากเสร็จงานก่อสร้างแล้วเขาก็จะกลับมาพักกันเนี่ยเป็นแคมป์คนงานที่ใหญ่มากด้วยคือมีคนมากเราได้โอกาสคือได้เวลาและสถานที่มาละว่าโอเคคุณไปมีร้านอยู่ตรงทางเข้าตรงนี้ได้เปิดขายได้ทั้งวันแต่ว่าไอ้คนที่ไปขายของนี่พ่อค้าหรือแม่ค้านั่นนะมีญาติที่เขาทำธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นพวกดัมเบลพวกลู่วิ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งหมดเออก็มีญาติทำอย่างนี้ก็เลยเอาไม่รู้จะมีช่องทางไหนแหละก็เลยไปเรียกว่าเหมือนกับซื้อต่อมาบางส่วนคือมัดจำไว้ก่อนแล้วก็เอาของมาตั้งมาขายอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกฝั่งในไซต์แคมป์ที่คนงานเขาพักกันคนงานก่อสร้างนี่นะถามว่ามันจะไปขายได้ดีไหมล่ะทุกฝั่งว่าเอาคุณมีโอกาสคุณมีเวลาแม่แต่คุณเอาของมาวางไม่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันก็ขายได้นิดหน่อยหรือถ้าจะขายเอาเสื้อผ้าเด็กมันก็ขายได้นิดหน่อยไม่ได้จะขายได้ดีเลยแล้วจะเกิดเขามาบ่นว่าโอ้ยที่นี่ขายของไม่ดีเลยคุณขายอะไรอ่ะขายอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็เสื้อผ้าเด็กขายที่ไหนเนี่ยขายที่แคมป์คนงานแล้วก็บ่นว่าโอ้ขายไม่ดีขายไม่ดีเสียค่าเช่าไปเปล่าๆไม่คุ้มค่าเช่าเลยอันนี้คืออะไรทุกฝั่งคือโง่ไงไม่ฉลาดดันเอาสินค้ามาไม่ถูกที่ถูกเวลาถ้าอยู่ในแคมป์คนงานคุณขายอะไรขายตำบักหุ่งสิขายปลาร้าสิน้ำปลาเนี่ยมันจะขายง่ายข้าวเหนียวหรืออาหารการกินอะไรที่มันจะสะดวกซื้อเขาก็เรียกเป็นร้านสะดวกซื้อไงแล้วก็มีทุกอย่างขายง่ายๆนั่นจะทำเป็นถุงเป็นแพ็คอะไรให้เรียบร้อยราคาไม่สูงแพ็คมาพอดีนะทำกินได้เสร็จสรรพไปเออยังขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารยังรับบริการส่งเงินกลับบ้านหรือขายบัตรโทรศัพท์ขายเน็ตขายซิมขายอะไรที่มันจะเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นอาหารการรับประทานหรือบริการที่มันจะเกี่ยวข้องอย่างนี้ลักษณะที่เขาปรับเปลี่ยนสินค้าที่นำมาเสนอขายให้เหมาะกับที่และเวลาคือโอกาสที่มาเนี่ยอันนี้เขาเป็นยังไงฉลาดจะสิเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าที่ฉลาดไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยบางคนมันไม่มีตาที่จะเห็นเลยเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปแล้วพูดถึงดวงตาดวงตาว่าคุณจะเห็นไหมทรัพย์ที่จะทำได้ในโอกาสนี้เวลาและสถานที่นี้ควรขายอะไรควรทำอะไรถ้าไม่มีดวงตามันก็ไม่เห็นไงซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยมันก็โดยรวมทั่วไปหมดใช่ไหมล่ะแต่ว่าจุดเล็กๆที่เราอยู่ที่เราเป็นอยู่นี่คือโอกาสสถานที่ที่คุณมีนะที่เราเป็นคือเวลาที่คุณได้คุณจะปล่อยขณะนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นสถานที่นั้นให้ล่วงเลยไปโดยได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือโดยเสียประโยชน์ล่ะ

แม้จะเสียประโยชน์นี้เสียดายมากๆเลยนะไม่ฉลาดก็จะว่าก็ซอฟๆหน่อยคือโง่แรงกว่านี้ไม่ควรพูดพูดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเปรียบเทียบไว้ไงทุกฟังในประสูตรนี้พ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยโอกาสขณะนั้นให้ล่วงเลยไปเนี่ยไม่ฉลาดเลยแต่ถ้าจับช่วยไว้ได้มีโอกาสมีเวลาแล้วจับช่วยไว้ได้ด้วยโอ้วันนี้ฉลาดมากบางคนฉลาดขึ้นไปอีกสร้างโอกาสให้ตัวเองนั่นคือพาตัวเองไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาคือเดี๋ยวจะพูดถึงแล้วมันมี4ระดับนะว่าคือคนบางคนอยู่ผิดที่ผิดเวลาขยันยังไงทำอะไรยังไงค้าขายอะไรยังไงมันไม่จะรวยจะสำเร็จอะไรขึ้นมาได้แต่บางคนอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าดันจับฉวยโอกาสนั้นไว้ไม่ได้อย่างที่3ดีขึ้นมาก็คืออยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วจับฉวยโอกาสนั้นไว้ได้เออนี่ดีหรือบางคนดีขึ้นอีกก็คือว่าสร้างโอกาสให้ตัวเองเลยสร้างสถานที่โลเคชั่นสร้างเวลาให้ตัวเองไปอยู่ในตรงนั้นให้ได้แล้วจับช่วยได้ด้วยนี่ยิ่งดีขึ้นมาอีกเห็นไหมนี่เป็นอุปมาที่ท่านเปรียบเทียบตัวอย่างมีในนิทานชาดกตุ้มฝังเรื่องพ่อค้าทางทะเลเสรีวะวานิชชาดกปรารภถึงพระเทวทัตที่ในชาตินั้นเกิดเป็นพ่อค้าโพธิสัตว์ก็เป็นพ่อค้าชื่อเดียวกันด้วย2คนนี้เป็นพ่อค้าที่ไปหาซื้อสินค้าจากหมู่บ้านนี้ไปขายหมู่บ้านนั้นดูซิว่าใครมีทรัพย์สมบัติอะไรจะมาแลกจากในเรือนต่างๆของหมู่บ้านนั้นๆซื้อไปขายไปอะไรอย่างนี้เทวทัตที่เป็นพ่อค้าชื่อเสรีวะนี่ขณะที่ไปเสนอซื้อสินค้าอะไรต่างๆก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งที่มีสินค้าที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นถาดเก่าๆไม่ดีแต่จริงๆภายในมันเป็นทองนี่โอ้ตัวเองคิดว่าจะต้องการกดราคาให้มันมากขึ้นจะหลอกสองยายหลานคนนี้เลยก็เลยทำฟอร์มว่าเอ้ยไม่เอาหรอกของนี้ไม่มีค่าฉันไปข้างหน้าดีกว่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปไม่ได้เอาสินค้าที่ตัวเองจะไปขายที่อื่นได้ราคาดีๆโพธิสัตว์เดินตามมาเอ้าเห็นของนี้เป็นของดีซื้อไปเลยซื้อไปแถมเงินอะไรต่างๆให้ได้โอกาสนี้ไปนี่เราย่อๆนะทุกฟังเพราะว่าเรายังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมะอีก8ประการต้องอธิบายอย่างเรื่องคาถาด้วยเรื่องเต็มจริงๆเสรีวะวานิชชาดกนั้นท่านผู้ฟังไปติดตามฟังกันในช่วงของนิทานปรรณนาได้ในทุกวันศุกร์จะรวมเรื่องของพ่อค้าที่เขามีโอกาสที่เหมาะเจาะอยู่ถูกที่ถูกเวลาคว้าขณะเอาไว้ได้ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่าถ้าปล่อยขณะโอกาสนั้นให้ล่วงเลยไม่ฉลาดเสียโอกาสเลยเสียโอกาสในปัจจุบันยังไม่พอต่อไปและต่อไปอีกก็โดนด้วยเสียดายมากๆเสียดายแล้วเป็นยังไงจะทำอะไรได้แล้วเดือดร้อนเฉยๆเดือดร้อนเศร้าใจมีปัญหาแล้วใครจะช่วยอะไรได้ช่วยไปคือไม่รู้จะช่วยยังไงก็คุณดาวการแล้วคุณไม่คว้าไว้เองคุณจะทำไงมันไม่รู้จะทำอะไรได้แต่หวังมันมีแต่เงียบแหละอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ได้นี่คืออะไรทุกวันเรามีโอกาสอยู่ตอนนี้เพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราสูญเสียโอกาสเนี่ยมันมีมากพลาดไปเลยนี่คือตัวอย่างเรื่องพอการนะแล้วถ้ายังจะพูดถึงโอกาสอื่นๆอีกเยอะแยะอย่างเช่นว่าทำการเกษตรหน้าฝนนี่คุณต้องเพาะปลูกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฝนหมดแล้วอ่ะแล้วคุณจะมาเริ่มเพาะปลูกทำไงโอ้ยก็ต้องรอไปแล้วมันหมดโอกาสแล้วใช่ไหมโอกาสอาจจะมาอีกก็ได้ไม่รู้ก็ถ้าปีหน้ามีฝนแล้วก็จะต้องรีบทำต้องคว้าโอกาสนั้นไม่ได้ที่เรื่องการเพาะปลูกเรื่องการเกษตร
หรือถ้าเรื่องเวลาอย่างคนที่อายุน้อยๆยังเรียนหนังสืออย่างเงี้ยช่วงต้นๆคุณมีโอกาสในการเรียนยังไม่ได้มีภาระอะไรมากใช่ไหมแต่เดินเสพยาเสพติดคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยหรือต้องไปอยู่ในสถานพินิจอย่างเงี้ยหรือจำคุกของเด็กเงี้ยโอกาสก็ล่วงเลยไปหรือว่าอยู่ในช่วงต้นของชีวิตแต่ปรากฏว่าทำผิดพลาดต้องไปติดคุกติดตารางโอกาสก็ล่วงเลยไปแม้ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปมันก็เสียเวลาเฉยทำไงเดือดร้อนสิเอางั้นก็ต้องพอมีโอกาสได้ไหมยังไงอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปนะไม่ว่าจะโอกาสเรื่องการค้าขายโอกาสเรื่องการเกษตรโอกาสเรื่องการทำกิจอย่างใดอย่างไหนอีกอย่างหนึ่งก็ได้อะอย่างบางคนดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอย่างนี้นะหรือเลี้ยงลูกที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยนะคนที่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าคุณมีโอกาสนี้เท่านั้นคุณจะไม่มีโอกาสว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วนี่คุณจะว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะไปดูแลพ่อแม่โอ้ยไปดูแลที่ป้ายหลุมศพนั่นแหละคนจีนเขาไปทำความสะอาดไงทำความสะอาดฮวงจุ้ยน่ะทุกวันเชงเม้งน่ะล่ะก็เหลือแค่นั้นแหละโอกาสมีแค่นั้นถ้าตายไปแล้วใช่ป่ะเอ้าเพราะฉะนั้นคุณอย่าปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปกิจเวลานี้ต้องทำตอนนี้ควรทำหรือเด็กอย่างเงี้ยลูกเราเป็นพ่อแม่เราจะดูแลลูกลูกมันก็โตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้งานก็ยุ่งเหลือเกินอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงเนี่ยอย่างคุณมีโอกาสเดียวนะกับเด็กอะเพราะว่าตอนนี้มันเด็กๆ เวลาจะสร้างความทรงจำที่ดีในชีวิตมันก็ตอนนั้นแหละแต่ถ้าเราจะบอกว่างั้นไม่ได้โอกาสแล้วปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปคุณจะต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังนะว่าโอ้ตอนเด็กๆเราไม่ได้เคยไปที่นั่นทำไอ้นี่มานี่เพราะว่าอะไรเห็นหรือไม่เห็นนี่เป็นตัวอย่างนะทุกฝันเป็นตัวอย่างเล็กน้อยมากๆแล้วเปรียบเทียบถึงคุณหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากโอกาสที่เราจับฉวยไว้ได้เพื่อเห็นถึงความแตกต่างว่าถ้าเราปล่อยโอกาสหรือขณะให้หลุดล่วงไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมกลับมาที่ตัวพระสูตรตัวพระสูตรอัคคณสูตรท่านบอกว่าโอกาสในทางโลกขณะในทางโลกเนี่ยมันเล็กน้อยมากๆแต่ขณะหรือโอกาสจริงๆที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยในการที่จะให้ได้ประโยชน์สุดๆ สูงสุดเนี่ยพูดถึงที่ไม่ใช่โอกาสที่ไม่ใช่ขณะก่อน8ประการโดยเงื่อนไขนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนโดย3ส่วนนี้ท่านจัดกลุ่มออกมาเป็น8ข้อด้วยกัน3ส่วนคือส่วนที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2คือส่วนที่มีคำสอนได้แสดงไว้และส่วนที่3คือตัวเราว่าตัวเราเนี่ยมาอยู่ในที่ตรงไหนในสองส่วนแรกนั้นโดยสองส่วนแรกที่ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและมีคำสอนยังตั้งอยู่คงอยู่แล้วตัวเราเนี่ยด้านไปเกิดในนรกอย่างนี้เอ้ามีประโยชน์ที่เราจะได้อยู่เฉพาะหน้านี่คือเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ตามเนี่ยแต่เราด้านไปอยู่ในที่ที่มันจะไม่ได้เห็นที่ที่มันจะไม่ได้เข้าใจคือความเป็นสัตว์นรกนั่นคือประการที่หนึ่งอยู่ผิดที่ดันไปอยู่ในนรกไม่ได้โอกาสหรือสองอยู่ผิดที่เหมือนกันไปอยู่เป็นกำเนิดเดรัจฉานเป็นภพเป็นสภาวะที่บางทีอาจจะได้อยู่ใกล้มนุษย์แต่ว่าจะมาเข้าใจคำพูดอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่บางทีสุนัขบางตัวมันจะพอเข้าใจภาษามนุษย์ได้สั่งให้มันไปทำนั่นทำนี่มานั่นมานี่มันเข้าใจได้บางอย่างแต่จะมาเข้าใจลึกซึ้งถึงให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ได้เลยสัตว์เลี้ยงอื่นๆเช่นเจ้าเหมียวอย่างนี้ยิ่งไม่ได้เลยเราไม่ต้องพูดถึงสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอีกพวกนั้นไม่รู้เรื่องเลยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่าก็จะเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าเป็นธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมีเฉพาะบางพวกนั่นแหละที่เราเอามาโดเมสติเกตซะเรามาทำเป็นสัตว์เลี้ยงซะมันก็เลยมีความเป็นอยู่ที่คล้ายๆมนุษย์เหมือนมนุษย์หน่อยแต่มันไม่ใช่เ
็มีอย่างมากก็หมานี่แหละที่สามารถจะเข้าใจภาษามนุษย์ได้พระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาสุนัขนี่แหละมาเปรียบเทียบกับหูเพราะว่าหูมันดีแต่สัตว์อื่นเนี่ยเขาทำไม่ได้เลยจะมาเข้าใจภาษามนุษย์แบบสุนัขก็มากสุดก็คือเท่าที่สุนัขทำแล้วมันก็จะไม่ใช่ได้เรื่องปัญญาเรื่องคอนเซปต์เรื่องทำความเข้าใจอะไรได้มากมายไม่ได้ก็เลยอยู่เรียกว่าผิดที่ผิดเวลาไม่ได้โอกาสนี้ไม่ได้โอกาสคือได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมไม่ได้หรือ3คือเป็นเปรตวิสัยวิสัยแห่งเปรตเปรตและสัตว์นรกมีกายละเอียดทั้งฝั่งนรกนี่จะเป็นการเบียดเบียนจากคนอื่นมีนายนุเยบาลเป็นต้นหรือสถานที่ของเขามีความเบียดเบียนเช่นจะมีมีดมีความร้อนมีไฟมาเผาผลาญแต่เปรตนี่จะเป็นลักษณะที่อดอยากหิวโหยไม่ได้กินคือในสภาวะแบบนั้นทั้ง3อย่างเนี่ยนะคือส่วนที่อยู่ในอบาย4ก็จะพูดรวมแล้วก็รวมอสุรกายเข้าไปด้วยแต่ว่าในที่นี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของอสุรกายอาจจะเว้นเอาไว้หมายถึงละเอาไว้ในฐานที่เขาใช้ว่าก็ด้วยเหมือนกันหรือจะมีบางเคสที่พวกอสุรกายบรรลุธรรมหรือเปล่านี้ต้องไปหาเพิ่มเติมแต่ว่าที่ชัดเจนนี่คือ3อย่างนี้แต่ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่านะว่าจะไม่ได้มีอสุรกายที่บรรลุธรรมหรอกเพียงแต่ว่าท่านละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจพวกอบาย4ทั้งหมดนี้ตั้งหวังจะไม่ได้มีลักษณะที่ว่าทำมาหากินนะเหมือนมนุษย์เนี่ยบางทีเราตอนเช้าออกไปทำงานไปเรียนหนังสือมีการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในอบาย4เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นคือปกติเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่มามีคลาสรูมคือทุกคนมาเรียนหนังสือมาทำงานมีการเกษตรมีการเพาะปลูกไม่มีนะมันจะไม่ใช่ชีวิตความเป็นอยู่แบบมนุษย์ของเราอย่างนี้เลยคือเป็นคนละเรื่องเป็นคนละอย่างเป็นการเบียดเบียนเป็นการอดอยากหิวโหยเป็นการทรมานจะมาแบบมีเวลาเบรกแล้วก็ทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยดีอย่างมากที่สุดก็เห็นแสงแวบๆเป็นบางครั้งบางคราวเฮ้นี่แสงอะไรทำไมมันช่วงนี้มันสว่างแวบหนึ่งโอ้โอ้โอ้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วมึงเรียนแต่แสงก็ไม่รู้ว่านี่มันอะไรอุบัติขึ้นนี่อะไรอ่ะประสูติจากครรภ์เหรอหรือว่าแสดงธรรมจักรหรือว่าปรินิพานหรืออะไรไม่รู้ได้เลยเขาไม่มาจะมีการกล่าวชื่อว่าพุทโธในสถานที่เหล่านั้นด้วยนะเป็นปกติที่ไม่ใช่ว่าสุนัขจะพูดว่าพุทโธเหรอมันจะเห่าเป็นพุทโธเหรอมันไม่ได้ไงแต่หวังมันไม่ใช่นะมันจึงไม่ได้โอกาสนี่ไม่ได้โอกาสในการที่จะเข้าใจธรรมะโอเคนี่คือ3ประเภทแรกประเภทที่4นั้นก็คือเข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนเทพนิกายที่มีอายุยืนในที่นี้ท่านเจาะจงเอาอรูปประพรมอรูปประพรมหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีรูปก็คือมีอยู่ประเภทเดียวก็คือในภพภูมิของเราทั้งหมดแบ่งใหญ่ๆได้เป็น3ส่วนคือกามภพรูปประภพและอรูปประภพกามภพก็คือที่เราอยู่นี่เหนือมนุษย์และเทวดาสวรรค์6ชั้นรูปประภพและอรูปประภพที่เป็นพวกของพรหมละเป็นพรหมที่มีรูปและพรหมที่ไม่มีรูปก็คือต้องได้สมาธิตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปล่ะไม่มีกามแล้วในชั้นนั้นถ้าเป็นพรหมที่ไม่มีรูปจะไม่สามารถได้ยินเสียงทำความเข้าใจอะไรได้เลยก็ไม่ต่างกันกับสัตว์นรกในแง่ของการทำความเข้าใจธรรมะเข้าใจไม่ได้แต่ว่าความสุขนี่ต่างกันแน่นอนเป็นพรหมชั้นอรูปก็มีความสุขที่ละเอียดกว่าแต่ว่าเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์ทรมานมากแต่ความสุขความทุกข์มันจึงคนละขั้วกันเลยนะแต่ก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันแม่น่าเสียดายนะแต่บางทีว่ามีความดีถึงสมาธิขั้นอรูปแต่ว่าดันบรรลุธรรมไม่ได้
เสียโอกาสมากๆนี่คือลักษณะของ4ข้อแรกคือไม่ได้ความเป็นมนุษย์ส่วน4ข้อถัดมาที่ทำให้โอกาสของเราสูญเสียไปนั้นคือพูดถึงว่าคุณได้ความเป็นมนุษย์แล้วนะได้ความเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่านั้นมีข้อจำกัดบางประการในความที่เป็นมนุษย์นั้นอีกแม่ข้อจำกัดอะไรฮะก็คือดันไปเกิดในสถานที่ที่มันไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะคำสอนก็ยังหลงเหลืออยู่ในโลกด้วยอย่างปัจจุบันเราเนี่ยแต่ดันไปเกิดในที่ที่จะไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้มีการอบรมในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าตามตัวบทนั้นท่านพูดถึงในปัจจันตชนบทที่มีพวกมิลักขะก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลเป็นพวกที่คนป่าอยู่แต่ถ้าจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันก็คือเป็นไปเกิดในชุมชนพวกชาวป่าที่อยู่ในป่าเลยที่ยังไม่ได้มีการสำรวจไปถึงในที่นี้ก็เช่นป่าอเมซอนอย่างนี้นะจะมีชาวบ้านชาวป่าที่อยู่เป็นกลุ่มๆอยู่ในป่าอเมซอนมีอยู่แต่พวกนั้นจะไม่ได้มีใครไปสื่อสารเรื่องอะไรกับแกเลยนะนี่คือลักษณะของปัจจันตชนบทพวกมิลักขะนี่เกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแม้แต่ดันอยู่ในประเทศที่พื้นที่ที่กลุ่มคนที่เขาจะไม่เข้าใจไม่รู้หมายถึงไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไปถึงนะนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันใกล้ขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ส่วนคือเกิดในที่ที่เป็นชุมชนอยู่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหรือยังมีคำสอนของศาสนาอื่นด้วยแต่ว่าดันไปเข้าใจเรื่องศาสนาอื่นไม่ได้เข้าใจเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะพูดกันตรงๆก็คือว่าอย่างคุณไปเกิดในประเทศมุสลิมอย่างเงี้ยหรือคุณเกิดในประเทศหรือกลุ่มคนที่เขานับถือคริสต์นับถืออิสลามนับถือศาสนาอื่นๆที่เขาจะไม่ได้มาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันลึกซึ้งได้นะระวังบางทีอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าลึกซึ้งเอาแค่พื้นฐานอย่างเงี้ยโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคนศาสนาอื่นหรอกนะระวังแม้แต่คนที่เขียนในทะเบียนบ้านว่าเป็นคนพุทธเนี่ยคนไทยเราพูดเจาะจงลงไปเลยเนี่ยคุณเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยแต่ดันเป็นประเภทนี้ก็มีคือเป็นมิจฉาทิฏฐิไงมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นบางทีเขามีสัมมาทิฏฐิด้วยซ้ำนะอย่างเช่นตามมุสลิมหรือคริสต์เขามีความเห็นความเชื่อว่าทานให้แล้วมีผลการบูชามีผลทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเอ้านี่ก็มีสัมมาทิฏฐินะในขณะที่คนพูดบางคนอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เนี่ยเป็นพูดแต่เพียงทะเบียนบ้านอย่างเงี้ยเขามีไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องต้องเลี้ยงดูมารดาบิดานั่นนี่เอานี้กลับดันเป็นมิจฉาทิฏฐินะโอ้เสียโอกาสนะต่อไปอีกในส่วนที่3เกี่ยวกับตัวเราคือดันเป็นคนที่มีปัญญา3พูดทำความเข้าใจอะไรได้ยากคือเป็นก็ว่าถ้าจะพูดคือเป็นคนเป็นคนซื่อๆเข้าใจอะไรบางทีมันเข้าใจยากมีหูก็เหมือนไม่มีหูนะมีตาก็เหมือนไม่มีตามีปากก็เหมือนไม่มีปากนะก็ว่าจะทำความเข้าใจอะไรบางทีมันได้ยากแต่ความที่ว่ามีปัญญา3ไม่เข้าใจอะไรนี่ก็คือที่ส่วนของตัวเราแบ่งเป็น3ส่วนนะได้7ข้อแล้วนะคือส่วนของมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นส่วนที่2ยังมีคำสอนในส่วนที่3ตัวเราอยู่ตรงไหนถูกที่ถูกเวลาไหมนี่คือทั้ง7ข้อที่ผ่านมาส่วนในข้อที่8มันเป็นเงื่อนไขที่2คือความที่ไม่ได้มีคำสอนประกาศเอาไว้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอยู่สอนเสริญอะไรเนี่ยสอนอยู่แต่ว่าไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดทำให้คำสอนเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่นานต่อให้เราเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มีปัญญาพอจะเข้าใจอะไรได้แต่คำสอนไม่ได้แสดงไว้โดยละเอียดโอ้โหก็เฉพาะพวกที่บำเพ็ญบารมีมาด้วยกันกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจได้อะ
ู้คนอื่นนี่เสียโอกาสอยู่เหมือนกันธรรมะไม่ได้แสดงไว้มากหรือแสดงไว้ไม่ละเอียดคือยังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงธรรมอยู่แล้วท่านฟังโดยโปรดพวกเช่นอัครสาวกซ้ายขวาพวกอสีติมหาสาวก80พวกนี้เขาบำเพ็ญบารมีมาด้วยกันไงก็คือได้เฉพาะพวกนั้นแหละแล้วก็บางส่วนที่จะมีปัญญามากแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะไม่ได้แสดงธรรมอยู่แต่นิดหน่อยโดยเฉพาะพวกที่ว่าดอกบัวจะบานแล้วพวกที่ยังโผล่ไม่พ้นน้ำต้องใช้เวลาอีกหน่อยหมดโอกาสในเรื่องคำสอนเนี่ยนะตำฝังข้าพเจ้าด้วยความที่ว่าเรียนภาษาบาลีเนี่ยรู้ซึ้งข้อนี้เลยว่าถ้าระบบคำสอนนี้นะไม่ได้ถูกเก็บรักษาท่องจำกันมาด้วยบทและพยัญชนะที่มีการร้อยเรียงกันไว้ด้วยระเบียบถ้อยคำอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่มีทางถึงเราทุกวันนี้แน่นอนต้นเปรยไว้เหมือนดอกไม้นี่นะถ้าบอกว่าโอ้สวยๆงามๆเก็บมารวบรวมกันเอาไว้แล้วตั้งไว้กองไว้ลมพัดมาเนี่ยมันกระจัดกระจายไปได้แต่ช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเขาจะนำเอาดอกไม้พวกนี้มาร้อยกันจัดเรียงให้มีความสวยงามทำให้เวลาลมพัดมามันอยู่มันไม่กระจัดกระจายหายไปเหมือนกันว่าคำสอนนี่ถ้ามีการรวบรวมไว้แล้วทรงจำด้วยระเบียบถ้อยคำมีหลักภาษามีหลักไวยากรณ์เป็นลักษณะที่มีวากยสัมพันธ์มีโครงสร้างของคำพูดร้อยเรียงกันไว้เวลาเราอ่านข้อมูลไปเนี่ยทุกฝั่งไปตามตัวหนังสือแต่ละตัวละตัวมันจะลงล็อกรับกันร้อยเรียงคำสอนที่มีคุณค่าอย่างนี้จึงทำให้ผู้คนในสมัยนั้นเขาโอ้โหเก็บรักษาทรงจำบอกต่อจดบันทึกทำให้มากเจริญให้มากจนมันมาถึงเราในทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากจึงแยกออกมาเป็นส่วนที่สองที่จะทำให้เราไม่ได้โอกาสมี8อย่างสิ่งที่จะทำให้เราเสียโอกาสเสียขณะผิดพลาดมันมีมากสิ่งที่จะให้เราตรงเป๊ะๆ เนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือ3ส่วนนี้ต้องตรงกันหมดทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วทั้งมีคำสอนที่แสดงไว้อย่างละเอียดและ3ต้องเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสัมมาทิฏฐิและมีปัญญาพอที่จะเข้าใจคำสอนได้ด้วยนะ3ส่วนนี้ต้องมาตรงกันไปถึงอะไรถึงจะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมีอุปมาบุฟังในยานี้อยู่ในสังยุตตนิกายที่พูดถึงอุปมาเรื่องเต่าตาบอดเปรียบเหมือนโลกของเราใบนี้ที่มีน้ำ3ส่วนมีดิน1ส่วนพื้นผิวโลกอยู่อาศัยได้ก็เฉพาะส่วนเดียวนี่แหละถ้าเผื่อว่าเกิดน้ำท่วมโลกหมดเลยเกิดภาวะโลกร้อนน้ำแข็งละลายไปหมดน้ำท่วมโลกทั้งหมดไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เหลือแค่เต่าในท้องทะเลที่มหาศาลกว้างใหญ่มีเต่าตัวหนึ่งตาบอด100ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวพื้นผิวโลกที่มีแต่น้ำมีลมพัดไปมามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งท่อนไม้นี้มีรูอยู่รูหนึ่งลมมันก็พัดไปหมดอ่ะเหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกตะวันตกตามแต่ทิศทางของมันที่จะพัดไปโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวจะเอาหัวจะเอาคอซุกเข้าไปพอดีพอดีในรูที่อยู่ตรงไม้นั้นความน่าจะเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นดวงน้อยมากเป็นไปไม่ได้เลยคือมันฟุกๆได้เท่านั้นน่ะค
ความที่จะเกิดขึ้นได้นี่นี่คือเด้งเดียวเท่าเดียวนะนี่คือความที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งอยากมากเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมากสองความที่คำสอนที่ท่านประกาศไว้ด้วยระบบถ้อยคำระเบียบการร้อยเรียงจะคงอยู่ได้ยาวนานยากพอๆกันทุกวันนี้ที่เขาเรียนภาษาบาลีกันในทุกฝั่งโอ้ก็จะว่าแล้วคือมันไม่ง่ายที่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจะยังสืบต่อคำสอนเห็นคุณค่าในระเบียบถ้อยคำนี้ร้อยเรียงกันจดบันทึกกันทรงจำกันต่อมาต่อมาโอ้ไม่ใช่ง่ายยากและอย่างที่สามคือความที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์ที่เกิดอยู่ในยุคที่มันมีความเจริญพอที่จะมีเวลามานั่งชิวๆฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ว่าต้องไปรบอยู่ในสมัยสงครามที่มีสภาวะแห่งการเบียดเบียนกันอยู่มากไม่เป็นอย่างนั้นแล้วยังมีหูมีตาที่ฟังได้เห็นได้อ่านได้โอ้มันไม่ใช่ง่ายๆท่านผู้ฟังยากสามเท่าสมมติว่าถ้ามีโลกสามใบนะแล้วน้ำท่วมเหมือนกันมีเต่าสามตัวอยู่ในแต่ละโลกละใบละใบเอาแค่โลกดาวดวงเดียวที่เต่ามันจะหัวซุกเข้าไปพอดีเนี่ยก็ยากพอแรงแล้วแล้วถ้าทั้งสามดาวนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันจังหวะเดียวกันโอ้โหมันยากเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าทุกฝั่งเพราะบางทีอ่ะดาวดวงนี้เต่าโผล่ขึ้นมาปุ๊บหัวซุกเข้าพอดีแต่อีกดาวดวงหนึ่งอ้าวเต่ายังหยุดจมน้ำอยู่ไงยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาหายใจไม่นับนะไม่นับมันจึงเป็นโอกาสที่ยากมากตอนนี้เนี่ยทุกฝั่งโอกาสที่จะได้เนี่ยมีอยู่แค่ขณะเดียวโอกาสนี้โอกาสเดียวคือสามอย่างนี้มาบรรจบกันมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสองคำสอนด้วยระเบียบถ้อยคำทรงจำเอาไว้มีสืบทอดต่อกันมาและสามเราได้ความเป็นมนุษย์หนึ่งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสองมีการแสดงพระสัทธรรมและสามเราได้กำเนิดเป็นมนุษย์สามอย่างนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ท่านผู้ฟังอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาดชาตินี้เราต้องได้อย่างน้อยโสดาปัตติผลอย่าทำตัวเป็นเหมือนพ่อค้าหรือแม่ค้าที่ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงเลยไปจะเดือดร้อนในภายหลังตอนนี้เราได้โอกาสแล้วเฮ้ยทำไมมันได้ง่ายป่านนี้บางคนอาจจะคิดใช่ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่จริงๆแล้วเราอาจจะดูเหมือนยาวนะเราก็อายุประมาณ70 80 90บางคนอยู่100ปี100ปีมันไม่นานนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่ามันนานถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นอสงไขยกับนี่ร้อยปีเนี่ยมันนิดเดียวแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ร้อยปีด้วยเพราะช่วงเวลาที่เป็นโปรโมชั่นอยู่เนี่ยมันแค่ช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อาจจะไม่ถึง70ก็ได้อาจจะไม่ถึง12เดือน1เดือน15วัน7วันนี่แน่นอนไม่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งแน่นอนบางคนจะไม่ถึงวันเอาแค่ว่ากินข้าวนี้หมดไปคำหนึ่งสองคำอาจจะได้เวลานั้นลุกไปเข้าห้องน้ำอาจจะได้เวลานั้นอาจจะแค่ชั่วลมหายใจกึกกักกึกกักอาจจะไม่อยู่ถึงตรงนั้นมันมีเวลาแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงความที่เป็นขณะเวลานี้สถานที่นี้ time and space นี้ที่เราได้แล้วได้แล้วมีคำสอนแล้วจึงควรพยายามใส่ความเพียรใส่การทำจริงแน่ๆจริงในการปฏิบัติตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างให้ได้อย่างน้อยก็เป็นโสดาปัตติผลนะเพราะว่าถ้าเป็นโสดาปัตติมรรค
ตายไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะมีโอกาสนี้โผล่มาอีกหรือไม่นะระวังอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ดันไปเกิดในป่าอเมซอนอย่างนี้หรือไปเกิดในดินแดนที่เขายังมีมิจฉาทิฏฐิกันอยู่อย่างนี้เคสกรณีของโชติบาลมานพเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่มีคำสอนของท่านอยู่แต่ว่าดันเกิดในครอบครัวที่เขาไม่ได้เชื่อทางนี้เขาเป็นนับถือศาสนาอื่นไปก็เลยมีความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปเกือบแย่แล้วท่านจึงบอกว่าถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมีจิตน้อมไปรู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่ได้โสดาปัตติผลนี่อย่าเพิ่งตายตะวันให้เราพิจารณาในทั้ง8ประการนี้แล้วให้มีความร้อนใจหมายถึงการทำความเพียรอย่างแรงกล้าเหมือนคนไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับไฟก่อนเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยรีบมาทำความเพียรในการรู้อริยสัจทั้ง4เสียก่อนโดยด่วนเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังได้ทุกครั้งวันนี้ฝากไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอัคคณสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ8ประการอัตตกนิบาตหวังว่าท่านผู้ฟังเมื่อได้ฟังข้อนี้แล้วจะมีความรู้มีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาเกิดขนลุกสู้ขึ้นเกิดความตื่นตัวขึ้นเกิดความตื่นใจขึ้นเกิดความรู้ขึ้นปัญญาขึ้นให้ได้เห็นตามธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษ
1: ขอบคุณ
2: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
1: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้หลังคาดการพบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับฝนตกหนักและลดผลกระทบต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านอันดับขยับขึ้น5อันดับ
7: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่า2025ว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2565โดยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น23คะแนนเป็น432คะแนนส่วนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนเป็น407และ392คะแนนตามลำดับส่งผลให้อันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58เป็นอันดับ53ของโลกซึ่งผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จร่วมกันของนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมย้ำว่าคะแนนที่ดีขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้หยุดพัฒนา จะต้องใช้เป็นแรงส่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้มข้นและทั่วถึงยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลPISAมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาที่ตรงจุดโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจการคิดวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาศักยภาพครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับคนไทยทำงานโรงแรมในมาเก๊า20อัตราเงินเดือนกว่า 50,000 บาทสมัครได้ถึงวันที่11กันยายนนี้
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าจำนวน20อัตรารวม3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP เงินเดือนประมาณ 54,000 ถึง 71,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ถึง 30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีบุคลิกภาพและทัศนคติดีโดยบางตำแหน่งกำหนดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมได้รับค่าอาหารระหว่างทำงานค่าเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.thตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายนโดยไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมรวมประมาณ 4,700 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสายด่วนกรมการจัดหางานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าตรู่เลยค่ะวันพุธที่9กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะพร้อมกับพี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะดูแลกันกับเพจข่าวยามเช้าวันนี้เริ่มต้นมาก็ 6:09 นวันที่9เดือน9วันนี้น่าจะมีใครๆแถวๆนี้หรือเปล่าเชื่อว่า
1: น่าจะใช่ตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไม่หลับไม่นอนนะเมื่อคืน9เดือน9อ่ะ
0: ค่ะวันนี้
1: ใช้จ่ายก็ประหยัดกันหน่อยนะคะ
0: ใช่นะคะแต่หลายท่านก็บอกว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะสำหรับไทยช่วยไทย plus จะต้องใช้ให้หมดนะคะจะได้มีเรียกว่าแบ่งเบาภาระไปได้บ้างนะคะขณะเดียวกันวันนี้วันที่9นะคะก็ต้องตามกันดูเรื่องของพายุต่างๆฟ้าฝนนะคะซึ่งไม่มีประกาศเรื่องของพายุในช่วงนี้มีแต่ประกาศฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี
1: ้ะ
0: นะคะจนถึงวันที่13กันยายนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ10ถึง13ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวทั้งไทยตอนบนทั้งภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายนช่วงนั้นเนี่ยนะคะยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปนะคะกรมอุตุเขาจะประกาศออกมาอีกครั้ง 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ฟ้าฝนวันนี้นะคะอาจจะเป็นใจหรือไม่เป็นใจสำหรับใครจะเดินทางบ้างค่ะภาคเหนือวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนประมาณ 70% ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 60% ค่ะมาดูที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้กันหน่อยค่ะ 40% ค่ะอันดามันภาคใต้อันดามันนั้น 40% เช่นกันนะคะส่วนใครที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันนั้นถ้าจะออกเรือนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 60% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะหน่อยค่ะ 70% ค่ะคุณคะ
0: ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ฟังค่ะสธนช.ก็ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนจากกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีการประกาศออกมาค่ะ
1: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยค่ะได้มีการสั่งการจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะมีการรายงานสถานการณ์ภัยการแก้ไขปัญหาและก็การให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการสั่งการจังหวัดนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยแล้วค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่พร้อมกับประสานจังหวัดนั้นส่งข้อมูลเพื่อเยียวยาประชาชนโดยบรรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งหากว่ามีแนวโน้มว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นนั้นให้รีบประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็หาและถ้าหากว่าต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมนั้นพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องการขอรับการสนับสนุนทางอากาศยาน KA32 นั้นก็ให้ประสานแจ้งมาอย่างปภ.ได้ทันทีค่ะพร้อมกับขอให้จังหวัดนั้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเร่งจัดประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะจัดส่งข้อมูลมายังปภ.แล้วก็จะมีการตรวจสอบหลังจากนั้นจะมีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะตามมติครม.ต่อไปด้วยค่ะ
0: ด้านนายจุลพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วตามมติครม.นะคะเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทปรากฏว่าโอนเงินรอบแรกสำเร็จแล้วเมื่อวานสักตี 2:00 น 6:00 นนะคะโอนเงินเยียวยาจังหวัดน่านนะคะ8กันยายน2569จำนวน 15,080 รายนะคะรวมเป็นเงินกว่า135,720,000 บาทนะคะคือดูตัวเลขเนี่ยจริงๆเขามีมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ 15,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ประมาณสัก136ล้านกว่าบาทก็ฝากนะคะปภ.ก็ฝากว่าอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาเพราะบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ครบแล้วเนี่ยใครตกหล่นยังไงติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะ1784-1784นะคะสายด่วนนิรภัยนะคะขณะที่ประเทศไทยและสปป.ลาวค่ะร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศให้กับสปป.ลาวด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวค่ะพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวนะคะหลังจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งก็มีการหารือยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะเพื่อให้ทั้งไทยและก็ลาวค่ะสามารถร่วมกันรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะกระทรวงทรัพย์ก็ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้สปป.ลาวด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาดูทางฝั่งของภาคใต้กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยก็จะลงไปอีกเนี่ยประเทศถัดไปนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของจากอินโดนีเซียเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะโรงพยาบาลเบตงเองมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีเลยนะคะสำหรับที่จะรับมือกับฝุ่น PM 2.5 หลังจากพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็หัวใจเยื่อบุตาอักเสบเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมได้ให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 นี่แหละค่ะอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะที่ออกจากบ้านแล้วก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งงดการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แวะไปที่เรื่องของการเกษตรกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ปลาหมอคางดำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปลาหมอคางดำโอ้โหนะคะที่มาระบาดใหม่ๆเนี่ยมันแพร่พันธุ์ไวแล้วก็เร็วด้วยค่
0: ะ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามคำสั่งศาลปกครองกลางค่ะพร้อมกับย้ำว่าจะต้องเดินหน้า7มาตรการที่จะไปควบคุมการแพร่ระบาดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบเต็มกำลังเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปแล้วนะคะไปยังผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณวัชรพลขาวขำซึ่งกำกับดูแลกรมประมงดูแลในเรื่องของกรมประมงด้วยก็เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีที่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำค่ะพร้อมกับสั่งให้กรมประมงนั้นจัดทำรายละเอียดเป็นแผนดำเนินงานออกมาค่ะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติการนั้นเป็นผลสำเร็จตามคำสั่งของ พิพากษาด้วยนะคะสืบเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งออกมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงเองก็ดำเนินการตามแผนระยับระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอกคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนี่ก็เป็นมาตรการที่วางไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักค่ะรวมไปถึงการสั่งการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ศาลนั้นมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยมีการเร่งรัดการทำงานนะคะตาม7มาตรการมาดูกันค่ะว่า7มาตรการนั้นมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกเป็นการควบคุมและกำจัดต่อมาคือการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มน้ำย่ออะไรนะเกลือจิ้มเกลือน้ำยอกน้ำบ่งอะไรเนี่ย นะคะแล้วก็การนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ต่อไปมีการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนมีการสร้างความรู้ความตระหนักแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยี

0: ลดลง10จังหวัดด้วยกันค่ะระดับความชุกชุมเนี่ยคงที่8จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็พื้นที่ที่พบการระบาดเนี่ยอย่างละ3จังหวัดค่ะก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปนอร์เวย์นะคะถึงนอร์เวย์แล้วแล้วก็นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็เดินทางตั้งแต่วันที่7นะคะเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพนะคะซึ่งท่านก็มีการโพสต์นะคะผ่าน Facebook เมื่อวานนี
0: ้
1: บอกว่าเดินทางไปถึงที่นอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าวนั้นนะคะระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีไปเจอคนไทยที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์เข้ามาทักทายเป็นกันเองมากต่างคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจท่านบอกนะคะผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีท่านก็บอกว่าขอบพระคุณมากๆครับนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ในวันนี้นะคะในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีก็ได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความยินดีนะคะขณะที่ในส่วนของมาตรการอื่นๆรัฐบาลก็เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบซึ่งมีเรียกว่าสกัดการทุจริตราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะคะแล้วก็จัดทำแบ็คลิสต์กลางเรียกว่าทั่วประเทศนะคะเตรียมเปลี่ยนข้อสอบภาคกนะคะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการมีมาตรการอื่นๆนะคะอย่างท่านรองนายกสุภาจีก็มีการเปิดเผยถึงการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ส่วนเรื่องข่าวดีเรื่องหนี้ครูหนี้สินของครูกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าแก้หนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วก็จะสร้างวินัยการเงินป้องกันปัญหาซ้ำซากนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีพึ่งนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ออกมาขีดเส้น1สัปดาห์สั่งสคบตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์ย้ำว่าตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะมานับถอยหลังกันนะ33วันจะถึงการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปีนี้แล้ว
0: ค่ะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วย
1: เฉพาะกรุงเทพนะ
0: เฉพาะกรุงเทพนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วนะคุณเพราะว่าหยุดหลายวันเหมือนกันนะคะ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าการประชุมเนี่ยจะเริ่มวันที่12ใช่ไหม12ถึง16
1: 12-18
0: ตุลาคม
1: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรการของความปลอดภัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะนำอาหารรสชาติดีๆขึ้นสู่เวทีเพราะว่าการประชุมครั้งนี้คนจากโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกก็ได้นะมาประชุมเนี่ย 15,000 กว่าคนน่ะนะคะ190ประเทศนะคะประมาณนี้แหละนะคะซึ่งเราก็จะมานับถอยหลังด้วยกันนะคะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นกันเยอะมากเลยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมานะคะแล้วก็มีผลและล่าสุดก็คือมีโฆษกรัฐบาลคนใหม
0: ่
1: นะคะท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะหมอเอกเมื่อวานนะคะก็แถลงพร้อมกับรองโฆษกเต็มคณะเลยนะคะหมอเอกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าจะลุยสื่อสารเชิงรุกคุ้มเข้มไม่เน้นโต้วาทีนะคะแล้วก็พร้อมจะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนะคะมุ่งสร้างประโยชน์ต่อประชาชนขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้ประเทศนั่นเองค่ะ
0: ค่ะที่ประชุมครม.ก็ได้มีการประชุมออกมาแล้วก็มีการเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยศรีลังกาด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้วก็ป้องกันการสรรหาผิดกฎหมายค่ะซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทยระหว่างไทยกับ

0: สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อที่จะนำมาวางกรอบความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งการรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากว่าไทยนั้นยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนค่ะโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ 10,000 คนซึ่ง MOU เนี่ยจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานแล้วก็กฎหมายนโยบายด้านแรงงานด้วยค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีแนวปฏิบัติที่ดีรวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะผลิตภาพแรงงานรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานที่ผิดกฎหมายและก็การค้ามนุษย์ด้วยค่ะซึ่งแรงงานศรีลังกานั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติค่ะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสัญญาจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานไทยด้วยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะแรงงานนั้นจะต้องเข้าประเทศแล้วก็ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็ทำงานเฉพาะกับนายจ้างเท่านั้นหรือจะทำในอาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นรวมไปถึงต้องผ่านการตรวจสุขภาพมีหลักประกันเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นไปตามกำหนดก่อนเริ่มงานค่ะซึ่งข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการสัญญาจ้างงานนั้น2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะซึ่งถ้าหากว่าทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดเลยค่
1: ะ
0: นี่คือความร่วมมือระหว่างไทยและศรีลังกาค่ะคุณน้อย
1: ค่ะส่วนไทยและอิสราเอลก็ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เนรเทศผู้ที่มีพฤติกรรมไม่โอเคมาไทยแล้วมีพฤติกรรมไม่โอเคเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการที่ข่าวก็นำเสนอไปนะคะทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เลยออกมานะคะร่วมกับทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหารือกันนะคะตรงไปตรงมาเลยนะประเด็นความกังวลของคนไทยตอนนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะมีการรวมตัวของอิสราเอลเป็นชุมชนเลยนะคะท่านก็เลยออกมายืนยันกับทางด้านนางอโลนาฟิชเชอร์คัมนะคะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเราค่ะจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายตอนนี้ไทยเนี่ยนะคะจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีแล้วก็ย้ำว่าไทยกับอิสราเอลต้องร่วมมือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการนะคะด้านแรงงานแล้วก็ถึงแม้ว่าไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านนางอโรนาก็รับทราบปัญหายืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ควรไม่ควรนะคะดูแล้วก็ดนนะคะแจกจ่ายให้กับกรมกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์สายการบินคือทุกอย่างเลยให้ชาวอิสราเอลที่จะมาไทยนี้รับทราบด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะไปติดตามความคืบหน้าอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเยียวยากรอบการเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็เตรียมกรอบวงเงินเยียวยาไว้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา240ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะในช่วงของวันที่26ธันวาคมปี68มาจนถึงวันที่23กรกฎาคมปีนี้นะคะเพื่อการเยียวยานั้นจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทั่วถึงสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นค่ะโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย 65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทค่ะซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยวพักติดตามตีค้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นใครที่อยากจะไปทำงานที่มาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะ 70,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสมัครฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามกับพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นางสาวไตรสุลีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระราชพิธีดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเริ่มกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเข้ามาจำนวน1ตำแหน่งอันได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นี้ก็ย้ำแหละครับว่าจากนี้ไปทีมโฆษกรัฐบาลจะให้ข้อมูลเข้มข้นฉับไวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่เน้นการโต้ว่าทีแต่ว่าเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลความจริงให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมยกระดับมาตรการเหล่านี้ให้มันเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งในบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยทีเดียวครับและก็ยังพบอีกว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยแล้วคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.จึงมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญสำคัญทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมไปถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกันด้วยเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกต่อไปชั่วกับชั่วกันแล้วครับแล้วสำหรับมาตรการสำคัญนั่นก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกันด้วยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเองแหละครับและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันและในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันทันทีทันใดแล้วนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและก็ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองแหละครับแล้วสำนักงานกพ.ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการกันด้วยและก็มีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกโดยปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามกันแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม2569ครับและนอกจากมาตรการทางวินัยและฐานข้อมูลกลางแล้วยังมีแผนปรับระบบสอบใน3ระยะอันได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีอันนี้จะจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้มันชัดเจนในส่วนระยะกลางคือภายใน3ปีอันนี้เตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบเปเปอร์และเพนซิลควบคู่กับ e-exam ไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นก็เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและยกระดับการตรวจสอบนั่นเองแหละครับ แล้วในส่วนระยะยาวคือภายใน5ปีแล้วว่ายังไงอันนี้เขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในส่วนของระยะยาวนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปจบครบถ้วนทุกประเด็นและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายกันแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้แหละครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันด้วยทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วการเจรจาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้จึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาก็ย้ำแล้วครับว่าในขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาเท่านั้นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพิจารณาอีกครั้งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่โอ้ยมีมาหลายปีกันแล้วล่ะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันชูว่าสร้างวินัยการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดซ้ำซากต่อไปในอนาคตกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าในขณะนี้นั้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากราชการหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งจำเป็นจะต้องหารือร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการกู้เงินของข้าราชการครูนั่นก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันนี่แหละครับซึ่งทำให้เกิดลักษณะงูกินหางเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาด้านการชำระหนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันกันต่อไปและอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้ที่ล้มต่อกันเป็นทอดนั่นแหละครับและนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่แล้วนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังระบุอีกว่าการดำเนินงานในระยะต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินซ้ำซากแบบนี้กันอีกโดยจะต้องกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่มันชัดเจนรวมไปถึงพิจารณาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครุสภาในการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินแก่ครูกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์โดยย้ำว่าจะตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงๆโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งทางสคบให้ตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่า ภายหลังได้รับรายงานความคืบหน้าการณีกลุ่มผู้ร้องกว่า10รายด้วยกันเข้ายื่นเรื่องต่อสคบเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดแล้วทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทางสคบไปเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายทุกคนแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดโดยได้กำชับว่าเรื่องนี้ต้องแยกตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS และการเข้าร่วมแผนธุรกิจการมีระบบสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริงเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ร้องแต่ละรายชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการครบถ้วนตามที่เสนอขายไว้หรือไม่อย่างไรแล้วการโฆษณาและการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือไม่รวมไปถึงค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปและมีเงื่อนไขอย่างไรทางสคบก็จะพิจารณาจากเอกสารและธุรกรรมจริงๆไม่เพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเลยครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่คำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนการส่งมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าและบริการที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV แผนการตลาดคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่แต่ละรายได้รับแล้วและก็เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงและนำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลของทางสคบบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนหรือธุรกรรมทุกประเภทอันนี้เป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อร้องเรียนทางสคบก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้นตรงตามข้อมูลที่แจ้งไว้และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาก่อนการยื่นเรื่องของกลุ่มผู้ร้องครั้งล่าสุดทางสคบเคยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วจำนวน8รายด้วยกันตั้งแต่ปี2556ถึง2569ในประเด็นขอให้ตรวจสอบการเข้าร่วมธุรกิจและขอเงินคืนโดยสามารถเจรจาตกลงจนผู้ร้องได้รับเงินคืนและยุติเรื่องร้องเรียนกันไปแล้วส่วนกลุ่มผู้ร้องที่ได้ยื่นเรื่องเมื่อวันที่1กันยายน2569สดๆหมาดๆก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายเป็นรายบุคคลกันต่อไปแล้วครับแล้วในส่วนของข้อมูลที่ระบุ กันว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายและมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทนั้นทางสคบก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับโดยจะตรวจสอบที่มาของตัวเลขและเอกสารประกอบของแต่ละรายว่าชำระเงินจำนวนเท่าใดชำระเพื่อรายการใดได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการแล้วหรือไม่อย่างไรมีการใช้งานระบบหรือได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์กลับคืนไปเท่าใดก่อนที่จะสรุปจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆและกรณีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางศาลนะครับพี่น้องโดยคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับย้ำโดยคดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าสุดจึงเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของทางสคบเท่านั้นโดยไม่ก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาของศาลและกำชับให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วตรงไปตรงมากันด้วยโดยผู้ร้องต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานและบริษัทเองต้องมีโอกาสในการชี้แจงด้วยหากพบว่ามีการโฆษณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือมีการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายทางสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีทันใดหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันต่อไปแล้วครับโดยทางสคบจะไม่ปล่อยให้เรื่องหยุดอยู่เพียงการรับคำร้องเรียนเท่านั้นครับพี่น้อง และปิดท้ายกันที่ประเด็นเมื่อประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ซึ่งจะเป็นการรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีประชุมระดับโลกแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังไปอีก33วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็จะมีการเตรียมรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกในครั้งนี้ด้วยโดยอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยนั่นก็คืออาหารไทยนี่แหละครับพี่น้องที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานที่เสิร์ฟครับพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามเลยทีเดียวครับเรียกว่าทุกองค์ประกอบจะสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมของประเทศไทยซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้เพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ย้ำนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้ายังไงก็ลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: 6:53 นะคะหลังจากติดตามตีคล้องร้องข่าวชัดเจนแล้วนะคะมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะคุณเจนจีราบอกว่าคุณบุญมาสวัสดีด้วยนะคะพร้อมทีมงานด้วยทุกคนเลยนะคะ
1: คุณประเสริฐนะคะบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบนะคะรับฟังประจำเลยอยู่ที่เบตงใต้ค่ะ
0: น้องชาตรีบอกเพิ่งตื่นมาฟังครับพี
1: ่ๆโอ้ขอบคุณมาก
0: ต้อนรับนะคะทุกท่านเลย
1: คุณสมพานคุณทองใสนะคะคุณทองใสบอกว่าสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าด้วยเช่นกันนะคะ
0: ค่ะพี่สมัยคุณพี่พับพึ่งนะคะคุณประภา
1: อาม่าซิมอาม่าคิมนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงก็มาแล้วค่ะคุณพงษ์นเรศนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะพี่พิกุลพี่สุชินพี่โกศลพี่พงษ์นเรศหลายท่านขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะใครที่มองหางานและอยากจะไปทำงานมาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะถึง 70,000 กว่าบาท
1: โอ้เยอะค่ะ
0: ค่ะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าค่ะซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็คาสิโน20อัตรา3ตำแหน่งค่ะได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตราพนักงานต้อนรับ5อัตราและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 54,397 บาทนี่คือสตาร์ทแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สูงถึงนะคะ 71,575 บาทแต่ว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะผู้สมัครต้องมีอายุ 21-30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสื่อสารภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษได้นะคะมีบุคลิกทัศนคติดีโดยผู้ชายสูงอย่างน้อย180ซมนะ
1: ค่ะ
0: สูงใหญ่นะคะผู้หญิงก็สูงอย่างน้อย163ซมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะทำงานสัปดาห์ละ48ชั่วโมงถ้าเป็นตีเป็นรายวันก็แค่20ก็2วันน่ะสัปดาห์นึงทํางาน2วัน
1: อู้ดีจังเลย
0: ไม่แต่เค้าทํางาน
1: เป็นเนี่ยทําแบบนั้น
0: ทํางานเป็นชั่วโมงไงแต่จะมีกะแต่จะมีกะหมุนเวียนอย่างเช่นใน1สัปดาห์อ่ะคิดไปสิ1สัปดาห์7วันวันละ2ชั่วโมงก็14ชั่วโมง
1: ทํางานเหมือน
0: ทํางานอีกวันละวันละ4ชั่วโมงเองเนาะประมาณนี้อ่
1: ะ
0: นะคะก็สัปดาห์1พร้อมกับได้รับอาหารระหว่างทํางานด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะเครื่องบินไปกลับเนี่ยเค้าก็ดูแลด้วยตั้งแต่นะคะจนสิ้นสุดสัญญามีวันหยุดประจําปีด้วยมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าแล้วสําคัญคือสมัครฟรีนะคะถ้าให้สมัครแล้วเสียตังค์เนี่ยมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นก็คือสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะคะของกรมการจัดหางานสมัครได้จนถึงวันศุกร์นี้11กันยายนนะคะวันสุดท้ายเขาจะปิดระบบ 4:30 นะ 16:30 นผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด
1: ๆค่ะ
0: แต่ผู้ผ่านการคัดเลือกเขาจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นนะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือ02-245-1034 02-245-1034ค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะก็จะให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยก็คือคาซีทเวลานั่งรถในราคามากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายสูงถึง 4,000 ถึง 10,000 บาทต่อชิ้นค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การอนามัยโลกนะคะได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะซึ่งทางด้านของคุณพัฒนาเองก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้วยนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันให้เด็กๆเนี่ยเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นค่ะเพราะว่าการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือว่าเอาพูดเป็นภาษาที่ติดปากกันหน่อยก็คือคาซีทนะคะให้คาซีทเนี่ยได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับการเสียชีวิตในเด็กเล็กเนี่ยได้ถึงร้อยละ70นะคะของข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะมีการแก้กฎหมายจราจรที่กำหนดให้เด็กเล็กเนี่ยต้องใช้คาซีทนะคะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านความรู้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ ซึ่งโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานรัฐสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะให้รับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้วที่สภาพยังดีอยู่นำไปคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนที่จะขยายครบ77จังหวัดในปี2569นี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลคาซิสเข้าระบบแล้ว719ตัวนะคะส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้วเนี่ย447ตัวพร้อมกับเชิญชวนให้ใครที่สนใจนะคะอยากจะส่งต่อเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆเนี่ยก็ร่วมบริจาคได้นะคะบริจาคคาซิสที่ยังสภาพดีอยู่นะยังปลอดภัยอยู่สภาพดีอยู่ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะหรือกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศก็ได้ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้นะคะหรือว่าศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟแล้วก็สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมบริจาคได้เลยค่ะ
0: ค่ะส่งท้ายนะคะจุฬาราชมนตรีนะคะประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสลามชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขผนึกพลังขับเคลื่อนฮูกัมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาย7นาฬิกานะคะเราลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.